0: มีแต่จะนำเจ้าไปสู่ทุกข
1: ์เป็นไปได้ไงกันความนิ่งกลับสยบความบ้าคลั่งของเจ้านาราพระบารมีของพระพุทธองค์แท
2: ้ๆมันเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าช้างตัวมหึมานั่นอัสดานั่นอยู่ที่สาวกเจ้าจงสนาแล้วข้าจะแต่งตั้งพวกเจ้าเป็นหัวหน้าภิกษุ
3: แต่วทัศท่านกำลังยุแยงให้ภิกษุแตกแยกนะ
1: แบ่งพักแบ่งพวกเนี่ยมันบาปหนักนะท่าน
2: ข้าจะต้องมีสาข้าจะไม่ยอมเป็นเบี้ยล่างเจ้าสิทธัตถะ
3: เชอเฮ้ย
2: มันเกิดอะไรขึ้นนี่โอ้ยไม่นะไม่ข้าผิด
4: พระเทวาและการกระทำผิดต่อผู้บริสุทธิ์คือพระพุทธเจ้าย่อมนำมาซึ่งความทุกข์แสนสาหัสทั้งในปัจจ
5: ุ
4: บ
5: ันธรณีสูบมันมีจีนไหวเกิน8ริกเตอร์ไหมฮะ
4: นั่นของจริงแบบในเรื่องเล่าของพุทธประวัติมิไม่ได้แต่ที่แน่ๆความทยานอยากในชื่อเสียงอำนาจเป็นทั้งนั้นนั่นก็จงอย่าคิดหรือทำแบบนั้นนะ
6: หินแรงกระทบเป็นวงกว้างไปตั้งหลายวงเห็นป่ะ
7: แล้วตกลงผมลูก
8: ที่ไอซ์เบิร์กเป็นการเปรียบเทียบบุคลิกของคนกับภูเขาน้ำแข็งถ้าไม่ชอบความเจ็บแล้วทำตัวเองให้เจ็บทำไม
6: โอ๊ยไม่รู้
8: เหนือน้ำคือพฤติกรรม
9: ผมมันฆ่าคนได้ว่าจะเพียงคำเดียวหรือแค่ประโยคเดียวน
6: ี่ไปคุกแค่4ปีมันไม่ยุติธรรมเลยว่านะ
8: น้ำคือเบื้องลึกของจิตใต้สำนึกซึ่งควรนำมาวิเคราะห์เพื่อความเข้าใจตนเองครับ
10: พ่อเขาจัดไว้ให้ถ้าอะไรอะไรเขาก็จัดไว้ให้ชีวิตดีเนาะทำไมเราต้องสุภาพด้วยอ่ะ
11: พอมีนะไปให้เด็กๆที่เขาจะต้องมีชีวิตอยู่ตั้งยาวไกล
12: มันเป็นหน้าที่พ่อแม่เขาก
6: ูก็พูดได้
13: ถูก
6: กูไม่เคยมีชีวิตแบบผมนี่
12: ใต้ภูเขาน้ำแข็งมันกว้างใหญ่มากกว่าข้างบนที่มองเห็นสำรวจวันเดียวไม่เข้าใจรอคุณพี่ว่า
14: องค์ใดพระสัมพุทธ
15: ผมจนขำทภา

เรียนรู้จักกับศิลปะวัฒนธรรมของไทยพูดคุยเรียนรู้และลงมือทำเริ่มออกเดินทางพร้อมกันกับรายการไทยไม่รู้โรยรายการนี้มีคำบรรยายแท

0: เสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการติดตามได้ทุกวันเสาร์เวลา 9:30 น.ช่อง 10แล้วพบกันค่ะ
1: ต้องรับผมเลยอยากมาขอขอบคุณทุกท่านที่ยังรักยังตักบาตรให้พวกเราอยู่เสมอ
2: แต่ผมอย่างเหล่านี้ไม่ใช่แค่พวกเราที่ได้รับ
3: นอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากจะให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
4: มาช่วยกันลดหวาน
3: ลดมัน
2: และเลี่ยงเค็ม
5: ร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
6: สัปดาห์นี้รายการต่อวัย Continue Age จะพาไปเจอกับครอบครัวนักปลูกปลูกความสุขจากดินส่งต่อความอบอุ่นผ่านกลีบดอกไม
7: ้พูดคุยกันปรึกษาอะไรกันตลอดเวลา
8: พอมันเป็น
7: หันไปเราก็เจออบอุ่นเนี่ย
6: ติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 ทางช่อง 4 โหราทัศน์รัฐสภานะครับ
9: รายการนี้มีบรรยายภาพเพื่อคนพิการ

เป็นอีกเช้าที่กำลังพลและทหารกองประจำพันดีกว่า18แห่งที่กระจายอยู่ทุกภูมิภาคตื่นขึ้นมาปฏิบัติภารกิจที่สำคัญระดับชาติเป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่พวกเขาต่างภูมิใจกองประจำการเหล่านี้คือกองกำลังทหารพันจอบเสียมมีแปลงเกษตรเป็นสมรภูมิพวกเขาร่วมกันต่อสู้กับความหิวโหยของพี่น้องประชาชนผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในยามที่เดือดร้อนกำลังพลเหล่านี้เชื่อว่ากำลังเรียนรู้ฝึกฝนหรือหนทางที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนว่าอดอยาก

0: 5ปีที่แล้วที่กำลังพลของกรมทหารปืนใหญ่ที่9กองพันทหารสนับสนุนจากกองพลทหารราบที่9ค่ายสุรศรีมาเป็นนักการเกษตรพวกเขาอยู่ในสังกัดที่มีฐานพันดีกองพลทหารราบที่9เพื่อนช่วยเพื่อนในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสยามบรมราชกุมารีเพื่อผลิตพันธุ์สัตว์และผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติและพระราชทานให้ทหารนำไปขยายผลในชุมชนของตนเองพื้นที่กว่า189ไร่ภายในกองพลทหารราบที่9ค่ายสุรศรีเกษตรขนาดใหญ่มุ่งเน้นการทำเกษตรอินทรีย์การปศุสัตว์และการทำดีและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
1: ค่ายสุรศรีนั้นรับผิดชอบเขตแดนทางด้านตะวันตกของประเทศไทยซึ่งมีชนเผ่าอยู่เยอะนะครับแล้วก็ธุรกันดารกองพลเดียวที่อยู่รวมกันทุกหน่วยในพื้นที่ในค่ายเดียวผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่9สมัยนั้นในการทำโครงการฐานพันดีเรามุ่งหวังว่าจะเอาตรงนั้นเป็นจุดผลผลิตทั้งหมดไปช่วยชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดราชบุรีเพชรบุรี
2: เป็นพื้นที่ว่างเปล่าของหน่วยเสร็จแล้วก็มีผู้บังคับการกรมเป็นโครงการดูประมาณ20กว่าไร่พื้นที่เกษตรไม้พลตั้งห้าน้ำแดงไหลแล้วเขาเลยให้เปิด
0: ดูเหมือนจะเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมทว่าความจริงไม่เป็น
2: พื้นดินที่นี่มันมีมากก็เอาก้อนดินออกไปบางส่วนก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่ก็ปรับปรุงไปเรื่อยเสร็จแล้วการปลูกปอเทืองเนี่ยบำรุงดินเนี่ยปอเทืองเนี่ยระเบิดออกมาเลย
0: พื้นดินพร้อมความรู้มีเรียนรู้ฝึกฝน
2: เราทดนิดให้ดูแลให้ได้เต็มมี4ชนิดปลูกชนิดนี้เสร็จแล้วแล้วก็ปลูกชนิดต่อไปมุ่นเวียนกันภายในหนึ่งซ่อนนะฮะพลทหารกองประจำการปลอดภัยและเพื่อพระราชทานต่อไป
1: ให้คนเข้ามาฝึกก็ให้เข้ามาปรุงดินทุกทีพร้อมเมล็ดตามระบบที่ได้เรียนรู้มาจากศูนย์จักรพันธุ์พืชจะต้องแก้อย่างไรโดยระบบอินทรีย
0: ์แมลงคือฝนหรือธรรมชาติที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปคือสิ่งหวังเพื่อให้งานเก็บเมล็ดพันธุ์ไม่ผิดไปจาก
2: ทุกวันนี้ต้องตื่นตัวตลอดเราต้องสู้เพื่อความรู้ของเราเพราะการปลูกผักเนี่ยมันไม่ตายตัวมันรวมกันหมดเพราะว่าอุปสรรค

0: มันไม่ให้ตายตัวมันไม่ใช่การเรียนการฝึกมันต้องศึกษา
1: พิพิธัน
0: การเก็บเม็ดผันนี้ก็ต้องระมัดระวังมาแล้วทำยังไงก็ต้องพิธีพิธันทุกคือแกะทีละฝักทีละฝักแล้วขัดแยกทีละมือทีละเม็ดทีละเม็ดทิ้งไปทิ้งที่ลงขัดแยก
1: และการเดินทางของเมล็ดพันธุ์ผักขึ้นเมล็ดพันธุ์จากแปลงเดินทางสู่พันธุ
2: ์หลังจากนั้นเราจะทำการคัดแยกขนาดเมื่อได้ขนาดที่ต้องการแล้วด้วยเครื่องลมดูดครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาไปอบและเก็บรักษาไว้
1: ทุกวันจะมีเมล็ดพันธุ์จำนวนมากที่ผ่านการคัดเลือกและเมื่อไหร่ที่ประชาชนเกิดความเดือดร้อนต้องการเมล็ดพันธุ์ผักเมล็ดพันธุ์เหล่านี้จะเข้าสู่กระบวนจะต้องเป็นเมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพ
2: ก่อนแล้วหากมีการทดสอบอัตราการงอกเกิน 85% ใส่ซองพระราชทานได้ครับ
3: เมล็ดทั้งสิ้นเลยนะครับสามารถผลิตไปได้ตลอดเลยกินเก็บไว้เป็นพันสักจำนวนหนึ่งนะครับสามารถต่อเนื่องไปได้อยู่เรื่อย
1: หลังจากผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานแล้วสารจากแปลงเกษตรยังนำมาจำหน่ายผักปลอดภัยให้กับครอบครัวกำลังพลและประชาชน
4: โรงค้าบรรจุเนี่ยเป็นขึ้นมารองรับจากว่าผลผลิตของการเกษตรเนี่ยมีจำนวนมากก็จะเอามาแปรรูปตรงนี้ให้ประชาชนในพื้นที่อย่างไรพื้นที่รอบค่ายนะครับได้บริโภคผักก็จะไม่เน้นกำไรในตรงนี้ให้บริโภคของถูกและมีความสะอาดและปลอดภัย
1: กับพี่น้องประชาชนใกล้ออกทหารพันดีของกองพลพัฒนาที่4ค่ายรัฐกำลังสารวนกับการช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนมีอาวุธเป็นเข็มฉีดยาและวัคซีนอีกกลุ่มหนึ่งมีเครื่องปั่นไฟและถังออกซิเจน
5: การเลี้ยงสัตว์ไม่ง่ายนะครับต้องมีการดูสายพันธุ์มีการให้อาหารมีการให้วัคซีนเราเองยังมองว่าไม่ง่ายประชาชนทั่วไปนะครับก็จะมี
6: ทุกเวลาที่เราทำงานเหนื่อยแต่ว่าชาวบ้านพอเวลาเรารู้สึกมีความสุขเราเห็นรอยยิ้มเราเห็นความสุขของชาวบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในระดับนึงอาจจะไม่เยอะอย่างน้อยเราได้ช่วยเหลือชาวบ้านก็คือรู้สึกดีใจแล้วครับ
1: เป็นความห่วงใยใส่ใจที่พัฒนาจนกลายเป็นความสัมพันธ์มานานหลายคือสะพานที่เชื่อมความสัมพันธ์ของพวกเขากับพี่น้องทหารพันดีกองพลพัฒนาที่4ค่ายรัตนพลด้วยสภาพภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์มีแหล่งน้ำศูนย์กลางคมนาคมทำให้ที่นี่เหมาะสำหรับจะเป็นฐานการผลิตและกระจายความมั่นคงทางอาหาร

0: ชายแดนภาคใต้
1: เราเคยไปทดลองทำที่หินปรากฏว่าทำได้แค่รอบเดียวน้ำท่วมค่ายทั้งหมดโครงการเราล้มเหลวหมดก็เลยถอยมาอยู่ที่หาดใหญ่ก็เลยทดลองทำโครงการสัตว์ปีกดู
0: เดือนตุลาคมปี2562กำลังพลของโครงการปรุงพื้นที่กว่า2ไร่ของกองพลพัฒนาที่4เป็นศูนย์ผลิตพันธุ์สัตว์ปีกพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนภาคใต้ตอนล่างรองรับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไก่จำนวน100ตัวจากมูลนิธิชัยพัฒนาและศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพนซิริน
2: ี่เราเลี้ยงอยู่2สายพันธุ์นะครับคือพันธุ์ไก่ประดูหางดำเนี่ยเร็วทนต่อโรคทนต่อสภาพอากาศแล้วก็ดูแล
3: ไก่กระดูกดำเนี่ยก็ถือว่าเป็นไก่ที่สามารถสร้างรายได้นะครับเพราะว่าเป็นพันธุ์ไก่ที่มีในหมู่ของคนไทยเชื้อสายจีนเพราะจะมีคุณภาพดีกว่าพันธุ์ไก่พื้นบ้านทั่วไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะขายได้รายได้ที่ดีกว่าครับ
0: จะดูติดขัดแต่กำลังพลก็พร้อมจะเปิดใจเรียนรู้เพื่อเป้าหมายการผลิตพันธุ์ไก่พระราชทานสำหรับน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่จำนวน 8,000 ตัวต่อปี
3: คนนะครับที่ยังไม่มีองค์ความรู้นะครับมันยังสามารถพัฒนาโรยีนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็ได้มีการเชิญนะครับหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นของมหาวิทยาลัยแล้วก็พัฒนาการเลี้ยงให้ดียิ่งๆขึ้นไปครับ
4: นี่คือมีเส้นเลือดเป็นเส้นเลือดฝอยเหมือนเป็นตัวอยู่ข้างในเห็นไหม
2: เราพยายามเชิญวิทยากรมาให้ความรู้กับเราที่นี่เพื่อเอาความรู้ของเขามาประยุกต์ใช้กับของเรา
0: แต่ปัญหาก็ไม่จบเพียงเท่านี
3: ้นะครับซึ่งไก่พวกนี้ก็มีความอ่อนไหวต่อสภาพบรรยากาศ
2: ถ้าเป็นหน้าฝนนะครับก็จะฝนตกหนักลมแรงนะครับถ้าเป็นหน้าร้อนก็จะร้อนจัดนะครับซึ่งทางเราก็ได้แก้ไขโดยการปรับปรุงอาคารให้มีความเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของไก่เรามีตาข่ายกันลมให้ในเวลากลางคืนนะครับแล้วก็เราก็เปิดแสงสว่างให้ความอบอุ่นกับไก
0: ่เรียนรู้ลองผิดลองถูกอยู่ไม่นานแม่ไก่สาวก็ให้ไข่คอกแรก
2: รู้สึกตื่นเต้นมากจากการที่ฟูมฟักมา6เดือนจนไก่ออกเป็นไข่นะครับมันภูมิใจนะครับที่ว่าเราได้ทำอะไรสำเร็จแล้ว
0: เป็นกำลังใจที่ทำให้พวกเขามุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำภารกิจต่อไปอย่างไม่ย่อท้อเมื่อทุกอย่างลงตัวกำลังพลก็เร่งพัฒนาสายพันธุ์เพื่อให้ได้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไก่ที่มีสุขภาพแข็งแรงเพื่อส่งมอบพันธุ์ไก่พระราชทานที่สมบูรณ์ไปสู่พี่น้องประชาชน
2: ไก่ของเรานี่คือคนอาจจะมองว่าการเลี้ยงแบบนี้เราจะทำหมันทำอะไรนะครับเพื่อให้ไก่มันแต่ไม่ใช่ครับตามแนวทางของพระองค์ท่านนะครับก็คือว่ามอบไก่พันธุ์ที่ดีให้กับประชาชน
3: ศูนย์เองนะครับเราก็จะคอยเฝ้าระวังเฝ้าดูตลอดนะครับว่าพ่อแม่พันธุ์ไก่ที่เราส่งมอบให้กับประชาชนเนี่ยก็เป็นไก่นะครับที่มาจากหลากหลายพ่อแม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีน้อยมาก
0: ทำได้วันนี้กำลังพลสำหรับน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแจกจ่ายให้กว่า 30,000 ตัว
3: มอบไก่กระดูกดำพระราชทานให้กับประชาชนทั่วไปที่มีของโรงเรียนแล้วก็มีไก่ประดูหางดำพระราชทานให้กับโรงเรียนหรือแม้แต่หน่วยงานต่างๆนำไปเลี้ยงหลักการแก้ไขปัญหาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ดาชนพันธุ์ดีขึ้นมาจำนวน12

0: ศูนย์นะครับกระจายอยู่ทั้งเป็นการผลิตนะครับแล้วก็ส่งมอบไก่พระราชทานนะครับให้กับ
1: ระหว่างที่ล้มลุกคลุกคลานกับศูนย์ผลิตพันไก่พระราชทานกำลังพลของกองพันปลาน้ำจืดพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนภาคใต
2: ้พื้นที่พอเพียงมาก่อนเป็นพื้นที่สระน้ำก็เลยมาทดลองทำเป็นอันเนื่องจากว่าคนปากใต้นะทานปลาน้ำจืดปรากฏว่าการทำปลาน้ำจืดที่ข้างหน้าในการผลิตไม่น้อยกว่าปีละ2 ล้านตัวที่จะถวายให้ท่านพระราชทานได้แก่ภาคประชาชนเช่นเดียวกับค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสพิษณุโลก
1: แต่กว่าจะมีวันนี้กำลังพลก็ผ่านบททดสอบจากธรรมชาติไป
3: อุณหภูมิในโซนของภาคใต้นะครับก็ฝน8 แดดตีอยู่แล้วสภาพอากาศเปลี่ยนตลอดนะครับทำให้ปลาอาจจะเครียดก็ได้อย่างสมมติว่าปลาพ่อแม่พันธุ์ที่เราทดลองเลี้ยงอยู่ในกระชังนะครับให้ผลผลิตน้อยมากบนลงเดือนแล้วก็ปลากระบ้าปลาตรงนั้นนะครับคือให้ไข่ดีมากออกลูกดีมากเป็นแบบวงรอบต่อๆกันเลยในการเลี้ยงอนุบาลขุนถ้าอยู่ข้างนอกจะดีกว่าครับเพราะว่ามันประหยัดพื้นที่เลี้ยงได้ปริมาณเยอะนะครับเรามีการหมุนเวียนพ่อแม่พันธุ์ทุกๆ6 เดือนนะครับปลาเรา3 ชุดห่างกันชุดละ6 เดือนพ่อแม่พันธุ์เราจะใช้ไม่เกิน2 ปีเพราะว่าปลาอายุเยอะมันจะกินเยอะปลานะครับที่เราคัดไซส์แล้วนะครับคัดตัวผู้มันจะมีเยอะใช่ไหมครับเราใช้น้อยของศูนย์ครับเลี้ยงเพื่อจำหน่ายนะครับเป็นรายได้ให้กับกองทุนคนนะครับ
1: ด้วยความรับผิดชอบที่ต้องสนับสนุนพันปลาถึง14 จังหวัดของภาคใต้ทำให้กำลังพลและคอยเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา
3: ทานปลาของที่นี่นะครับก็เฉลี่ยเดือนหนึ่งก็180,000 ตัวต้องมีการตรวจสอบตลอดเพราะว่าถ้าไฟดับก็ต้องมีเครื่องปั่นไฟสำรองเพราะออกซิเจนถ้าว่าขาดเกิน12 ชั่วโมงไปปุ๊บผลิตพ่อแม่พันธุ์ที่สำคัญสุดเลยพอมีการสูญเสียปุ๊บมันก็คือ
1: ประสบการณ์กว่า5 ปีที่ได้ฝึกฝนและเคี่ยวกรรมมาอย่างหนักทำให้กำลังพลมีความเชี่ยวชาญจนมีเสียงล่ำลือไปทั่วภาคอยากได้ความรู้เรื่องการเลี้ยงก็ให้ลองมาเรียนรู้ที่นี่ได
4: ้เรื่องเลี้ยงไก่ตอนนี้สามารถไปวิทยากรได้แล้วสามารถบอกชาวบ้านได้นะครับขอให้เป็นไก
1: ่ทั้งหมดนี้คือความพยายามของกำลังพลที่อยากให้ประชาชนในภาคใต้และต่อยอดเป็นอาชีพสร้างความอยู่ดีกินดีให้กับครอบครัว
3: เราเห็นรอยยิ้มเราเห็นความสุขของชาวบ้านนะครับที่ว่าเขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในระดับหนึ่งอาจจะไม่เยอะแต่ก็คือมันก็ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับอย่างน้อยเราได้ช่วยเหลือชาวบ้านก็คือรู้สึกดีใจแล้วครับ
5: นักเรียนของเราก็กลับไปนะคะทำในเรื่องของการเกษตรแล้วก็ได้เป็นพอแล้วก็ปลอดภัยนะคะก็นักเรียนของเราก็มีจำนวนที่ภาวะลดน้อยลงค่ะ
6: มีประโยชน์ได้ประโยชน์ความรู้ได้ที่บ้านจะมีความรู้ด้วยได้สอนอาชีพให้คนที่บ้านด้วยว่าได้เก็บไข่ปลา
7: ก็อยากเอาไปต่อยอดคือเอาไปเพาะพันธุ์ขายครับเพราะว่าที่บ้านเลี้ยงไก่ชนเหมือนวิธีการเลี้ยงไก่วิธีการดูแลวิธีการฟักอะไรแบบนี้ครับคือเอาไปต่อยอดที่บ้านครับ
8: พอมาอยู่นี่ก็รู้สึกดีครับทางด้านการปลูกพืชผักดูแลดีและให้ความรู้ผมไปต่อยอดที่บ้านได้ครับ

0: ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นความมั่นคงทางอาหาร
1: เราหวังว่าการขยายเป็นเครือข่ายไปงั้นนะทำให้เกิดการกระจายความคิดและเหนือสิ่งใดการกระจายการปฏิบัติที่สมเด็จพระชนกาธิเบศรได้พระราชทานอยู่ตลอดพอมีพอกินพอในพื้นที่ของตัวเองเนี่ย

0: นี่คือวิธีง่ายๆที่จะทำให้คนไทยลดเสี่ยงโรค NCD ลุกทุกครึ่งชั่วโมงขยับร่างกายในท่าง่ายๆที่ทำได้ในชีวิตประจำวันท่าแรกมีชื่อว่า
1: ท่า

0: ลุกย่อลุกย่อฮั
1: ทเยี่ยม
2: Let's go ไปกันต่อ
3: ท่านี้เรียกว่า

ไม่พอหากคุณลุกตอนนี้ลดไปเลยลดเสียงโรค NCD ไม่มากก็นอขยับอย่างน้อย3นาทีรับไปเลยลาบอันประเสริฐชุบและสุดท้ายเรายังแถมความสุขสุขภาพเพศ

0: ึ๊บค่ะ
1: ลดเนดดิ้งด้วยความปรารถนาดีจากสสส
2: พบกับความสนุกและคุณค่าของภูมิปัญญาไทย
3: วิ่งเลย
4: เออวิ่ง
3: เ
5: ออคุณรอดพูดปกติมีอร่อยจักรไหลได้ชาติสีจักรไหล
6: เราเป็นลูกเราก็แหลอาชีพที่พ่อสร้างไว้ให้มันดีที่สุดเท่าที
2: ่การไทยไม่รู้โรยทุกวันเสาร์เวลา 9:30 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาแล้วเจอกันครับ
3: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดู
7: ถ้าอยากรู้

0: ต้องดูช่อง10
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
2: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
4: อยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านอิ่มเอมไปกับความงดงามและความหลากหลายของเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจแผ่นดินสารคดีที่บอกเล่าประวัติศาสตร์อัตชีวประวัติสังคมวิถีชีวิตวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีติดตามรับชมได้กับรายการ Take a Look Documentary ทุกวันอาทิตย์เวลา 18:05 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภา

0: รายการนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือ Subtitle ระบบ Closed Caption โดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบ Digital TV ภาคพื้นดิน
1: ตอนนี้เราก็พร้อมแล้วครับพร้อมนอนอีก5ชั่วโมงเจอกันครับออกจากกรุงเทพกันมาแบบสลืมสลือนะครับตอนนี้เราก็มาถึงจุดหมายแล้วครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องหาอะไรรองท้องกันสักนิดเอ้ยข้าวมันไก่แฮ่ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยครับน้ำซุปกลมกล่อมพร้อมซิกเนเจอร์ก็คือถั่วฝักยาวเนี่ยเอาไปเลย3ผ่าน
2: ที่ไหนรอดูนะครับ
1: วันนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับเครื่องสังเคราะห์โลกครับของดีแห่ง
3: เท่าที่รู้จักเครื่องสังเคราะห์โลกเนี่ยรู้จักเครื่องสังเคราะห์โลกศาสตร์ตอนมัธยมอะไรอย่างนี้ครับก็จะมีเรียนตั้งแต่สุโขทัยจนถึงปัจจุบันแต่เราก็ไม่เคยเห็นเครื่องสังเคราะห์โลกของจริง
1: เตาทุเรียงก็คือเตาที่ใช้เผาเครื่องปัจจุบันเนี่ยมีการค้นพบกันอยู่3แหล่งก็คือบริเวณเขตเมืองเก่าอีก2แหล่งก็คือบริเวณบ้านป่ายางแล้วก็บ้านเกาะน้อยที่อำเภอพบส่วนใหญ่ก็จะอยู่ใกล้บริเวณแหล่งน้ำเพราะว่าน้ำเนี่ยรวมถึงเป็นเส้นทางในการส่งออกที่สำคัญอีกด้วยต้องบอกเลยนะครับว่าเครื่องสังเคราะห์โลกเนี่ยเป็นสินค้าส่งออกไปยังต่างประเทศกันเลยนะครับก็มีการขุดพบเครื่องสังเคราะห์โลกกันอย่างมีอายุหลายร้อยปีกันเลยทีเดียววันนี้นะครับป้าสนองเจ้าของร้านสุเทพสังเคราะห์โลกเนี่ยก็พาผมมาดูพิพิธภัณฑ์ที่บ้านหลายพันชิ้นเลยครับ
4: ของโบราณเป็นพันปีเลยลูก
2: โอ้
4: อันนี้ก็เป็นของเก่าเนี่ยหายเก่าเป็นพันปีเนี่ยลูกมันสมบูรณ์ไม่ได้แต่เขามีปาก

0: แตกไปแล้ว
1: ปากไม่มีแต่ลวดลายสวยมาก
0: นี่ก็เป็นพันปีเหมือนกันใช่ไหมคุณเจอที่ไหนครับ
1: เจอที่เตาทุเรียน
0: น
1: ี่
0: นี่คือของเก่าเลยใช่ไหม
1: ค่ะเก่าเป็นพันปีเลยอันนี้เป็นนี้อันนี้เป็นดอกไม้ปัดมันแตกอยู่แล้วอะแล
0: ้วไม่มีเก็บไว้ให้คนรุ่นหลังดู
1: โบราณเขาเอาไปใส่น้ำแล้วมันหิ้วน้ำร้อยได้บ้าง
0: นะเหมือนช่วยกันหิ้วได
1: ้อันนี้ลุงเขาปั้นขึ้นมาเพราะมันมีอันนี้มันเป็นคนโถน้ำคนโถแล้วลุงเขาก็ปั้นอันนี้ขึ้นมาเป็นรูปมาเป็นอย่างนี้นี่เป็นกระบอกน้ำกระบอกใส่น้ำนะลูกเขาจะดูว่ารูปร่างอะอย่างเงี้ยเป็นยังไงปูนนี่เป็นหัวกบหัวปาดรูปร่าง
0: ส่วนตรงเนี่ยเป็นต้นแบบ
1: หน้าเป็นคน
0: มีหลากหลายด้วยลายว่า
1: ที่เป็นแต่ตัวปลาไม่มี
0: ครับ
1: มีเขียวมีแดงเนี่ยลายทั้งข้างเหมือนกล้วยไม้ใช่ไหมทั้งล่างเป็นดอกเป็นยมาศ
0: นี่คือสิ่งที่คนโบราณใช้หมดเลย
1: ค่ะเขาเอาไปใส่น้ำสมัยก่อนเกงเนี่ยดินเขาเห็นไหมถ้าเขาทำเขาก็มีปาก
0: อันนี้เขาเป็นลายเซ็นเขา
1: ค่ะค่ะแล้วนี่ปลาเก้าหัวชิ้นเดียวในโลกของป้าเนี่ย
0: อันนี้คือชิ้นเดียวในโลก
1: จ้ะไม่มีเลยในประเทศไทยชิ้นเดียวในโลกเนี่ยมีเก้าหัว
0: สองสามสี่ห้าได้ดูครับตอนนี้ผมก็เลยขอให้พี่หนึ่งพาทำไมพี่หนึ่งถึงยัง
2: มันเป็นงานอนุรักษ์ด้วยล่ะมันใจหาคนสานต่อยากสังคโลกเป็นไงเพราะว่าค่อนข้างยากยากนี่หมายถึงว่าตั้งแต่การขึ้นรูปแล้วก็เอาไปเผาเพราะว่าจะสังเกตว่าที่นี่มีทั้งงานแปลกๆแล้วก็ของที่ออกแบบใหม่ที่เน้นงานอนุรักษ์ซะเยอะ
0: มีอะไรที่แบบเป็นศิลป
2: ์ไปดูด้านในจะเป็นงานแนวอนุรักษ์ของแบบของโบราณลวดลายโบราณจะเป็นงานปั้นครับ
0: อันนี้คือเป็นลายแบบ
2: โบราณแล้วก็ดินเขาเรียกว่าดินสนิมดูให้ดูเหมือนของเก่าคลาสสิกที่สุดแต่นี่เก่าเลยจับได้ครับแข็งอยู
0: ่ก็แตก
2: แข็งแรงครับ
0: ผมสงสาร
2: ค่อนข้างหนาจะแกะขวดไทย
0: เป็นสีอย่างนี้เหรอครับ
2: ปลาก็เป็นปลาสวยแล้วไม่สวยถ้าปลาสวยอย่างเงี้ยก็คือปลาสวยสมมตินี่ปลาสวยนี่จะเป็นอีกแบบนึงจะขุดอยู่ในบริเวณวังหลวงของสุโขทัยสมัยก่อนแต่ถ้าเป็นปลาที่ไม่ค่อยสวยจะอยู่รอบนอกเมืองสันนิษฐานว่าน่าจะมีเกี่ยวกับช่างหลวงกับช่างลาดช่างชาวบ้านเพื่อทำไปใช้สอยในสมัยก่อนส่วนถ้าสวยๆจะอยู่ในวัง
0: ลายเส้นคล้ายๆ
2: ของก็ประยุกต์มาจากจีนกันส่วนใหญ่อยู่แล้วลายเครือเถาลาย
3: ธรรมชาติในการทำผลงานขึ้น

0: พื่อให้เป็นแบบสไตล์แบบสมัยใหม่มากขึ้นนะครับ
1: ความรู้สึกของดินมันคล้ายกับดินนะ
2: พอเรานวดดินได้ที่แล้วเราก็ไปให้ทําเป็นชิ้นงานเลยจะปั้นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ปั้นสูงสุดก็คือได้ประมาณ
1: ลองปั้นได้มั้ยครับ
2: เอาได้ครับเดี๋ยวลองเอาไปปั้นได
1: ้ปั้นใหญ่เวลา
2: อยู่ที่พรสวรรค์น้องเลยงั้นนะเบสิกพื้นฐานเลยนะ
1: ครับ
2: มืออย่าแกว่ง
1: ใช่ผมไม่กล้าแกว่งเลย
2: มือเหมือนไม่แกว่งเลยแต่บกสะบัดเลยนี่แหละโอเคแล้วตรงคราวนี้เอานิ้วจิ้มลงไปในรู
1: ครับ
2: เจาะรูเข้าไปเลยครับนิ้วโป้งก็ได้ครับน
1: ิ้
2: วโป้งกดลงไปให้สุดเลยนั่นแหละครับอยู่นิ่งๆห้ามขยับประมาณพอเสร็จปุ๊บเราก็ค่อยๆรีดออกมาทีหลังประมาณนี้แหละครับคร่าวๆรีดจนกว่าอยากให้เป็นรูปทรงอื่นแล้วก็ค่อยจิกขึ้นดินขึ้นมาแล้วก็รีดขึ้นมาไปทางส่งถ้วยทุ่นจิบชา
1: อันนี้ไม่ได้ปลอบใจใช่ไหมครับ
2: ได้อยู่
1: เรา
2: ซะเยอะ
1: ปั้นไปปั้นมาสนุกดีเหมือนกันนะครับ
2: ประมาณนี้แหละครับ
1: เคลินดีเหมือนกันนะ
2: โอเค
1: และนี่ก็คือผลงานของผมสวยไหม
2: แก้วซุป
3: สำหรับในส่วนของการถ้าเป็นแบบโบราณเลยก็จะเป็นงานปั้นสดดังนั้นงานแต่ละชิ้นเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวกับอีกแบบนึงนะครับก็จะเป็นการปั้นก็จะเป็นงานสมัยใหม่เหมาะกับการทำครั้งละหลายๆชิ้นนะครับตึ๊ดนะครับอย่างตัวสิ่งตัวนี้แหละครับแล้วก็ที่เห็นอยู่นี้ก็คือขั้นตอนป้าทำตรงนี้มานานยังครับ
2: วันกี่ปีนะ30-40แล้วครับ40 ปีเฉพาะปั้นเป็นมือปั้น
1: ก็คือถ้าเกิดผมอยากได้แบบนี้ผมต้องฝึก40 ปี
2: ปั้นจริงๆก็ประมาณปีนึงก็เก่งแล้วครับเห็นก็ปั้นได้เลย
4: ลองปั้นไหมอ
1: ุ้ย
2: จะปั้นไหมครับ
4: ใส่ลิ้นใส
2: ่ลองไหมคร
1: ับ ลองปั้นได้หรอ
2: ได้ครับไปนั่งที่ป้าเขาเลยก็ได
1: ้แล้ว
2: เดี๋ยวพี่ทำให้ดูอันหนึ่งก่อนเป็นฟันเขี้ยวที่หนึ่งเขี้ยวล่างแล้วกันเขี้ยวล่างปั้นกุ้งนะครับลองติดก่อน
1: จะรอดไหมเนี่ย
2: เขี้ยวง่ายที่สุดเลยนะครับช่างเวลาช่างปั้นสมัยป้ามีพรสวรรค์ในการปั้นไหมเขาจะให้ปั้นเขี้ยวหรือปั้นเล็บถ้าปั้นเล็บสวยหมายถึงพวกช่างหลวงแต่ถ้าปั้นเล็บออกมาไม่สวยและไม่เหมือนเขาเรียกว่าช่างลาด
1: ก็คือเป็นชาวบ้าน
2: ใช่คร
1: ับอันนี้ผมเป็นช่างอะไรครับช่างเถอะ
2: อ
1: ัน
2: นี้ก็เกือบหลวงเกือบลาดเกือบหลวงครึ่งกลางกำลังพายเรืออยู่แถวข้างคู
1: อันนี้ไม่ได้บอก
2: ใกล้แล้วใกล้ถึงท่าแล้ว
1: ใกล้ถึงท่าแล้ว
3: หลังจากปั้นเสร็จแล้วเนี่ยก็มาถึงขั้นตอนการเผาบิสกิตหรือว่าเผาดิบนั่นเองครับ
2: นี่คือเผารอบแรกโอ้เผาบิสกิตเผา800องศาเซลเซียสในการเผาอันนี้เป็นดินดิบ
1: พอเผาเราก็จะเป็นสีแดงอย่างนี้หรอครับ
2: ใช่ครับจะออกเป็นอันนี้คือดินสุโขทัยแท้จะออกเป็นสีส้มถ้าเป็นดินคำพกคำพาวคำพาวเคเนี่ยจะเป็นดินขาวพอเราก็ไปจุ่มน้ำเคลือบน้ำเคลือบจะเป็นพวกมีนะครับเป็นเขาเรียกว่าสดขี้เถ้าไม้ลกฟ้าอะไรอย่างเงี้ย
3: สีของเครื่องสังคโลกเนี่ยก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของดินแล้วน้ำเคลือบเนี่ยก็ถือว่าเป็นภูมิ

0: ปัญญาที่น่าทึ่งของคนสมัยก่อนมากๆเลยนะครับเพราะว่าน้ำเคลือบเนี่ยก็เป็นตัวกำหนดสีของชิ้นงานในแต่ละชิ้นซึ่งความแตกต่างก็จะอยู่ที่ขี้เถ้าที่เราเลือกใช้ไม้ชนิดไหนมาทำนั่นเองครับ
1: ตอนนี้เราจะจุ่มน้ำเคลือบ
2: จุ่มน้ำเคลือบนะครับ
1: น้ำเคลือบเป็นสูตรขี้เถ้า 3-4 วิแล้วก็ยกขึ้นมามันก็จะเปียกแบบนี้สักพักก็จะแห้งเดี๋ยวรอในเพื่อให้
2: มันถูก
1: ส่วนนี้เป็นขี้เถ้าขี้เถ้าที่เราเผาจากกิ่งไม้จากตายแล้วจะมีต้นไม้มักก็เรียกว่าฉำฉาหรืออีกชื่อนึงก็พวกมาก่อนแล้วก็เป็นไม้พวกลกฟ้าอย่างเงี้ยหายากมาก
2: แล้วเราจะทำให้มันแบบเกิดเป็นสีได้ยังไงบ้าง
1: เป็นสีส่วนใหญ่เกิดจากผสมกับหินดินขี้เถ้าตีดินมันจะอยู่ในนี้ดินจะอยู่ในนี้เอาดินที่เราปั้นแล้วก็หินจะสมัยก่อนครับแล้วมาตีวินจนกว่าจะเป็นผงแบบนี้แล้วก็มาผสมไปจุ่มน้ำเคลือบได้จุ่มผลงานแล้วก็เอาไปเผาได
2: ้
1: ประมาณนั้นอันนี้คือเทสสีเขียวเตาหนึ่งมันจะออกดินแล้วแต่ละประเภทยังไม่เหมือนกันอันนี้จะเป็นดินออกขาวไอ้ดินขาวลำปางอันนี้ดินสุโขทัยสีออกมาจะเป็นสีถ้าดินเหนือมาก็จะกลายเป็นแบบศิลาดลประมาณเพื่อให้สีออกมาเข้าใกล้เคียงกับสังคโลกที่สุด
2: เรื่องดินนี่เหมือนเรื่องวิทยาศาสตร์เหมือนกันนะครับเขามีการทดลองสีของดินแต่ละชนิดแต่ละพื้นที่ที่มันต่างกันทำให้ได้สีที่มันต่างกันออกมา
1: จุดเด่นของสังคโลกเนี่ยก็จะเป็นแบบเห็นปุ๊บน้ำเคลือบแตกรายงานจะมี2สีเขียวสังคโลกกับเขียวศิลาดลตัวอ่อนกว่าถ้าจะเขียวเข้มอันนี้คือเผาเตรียมจะเข้าเตาเผาคือจุ่มน้ำเคลือบแล้ว yeah. ตัววัสดุก็เขาเผามาแล้วรอบหนึ่ง
2: ครับ
1: เราจะเผา2ครั้งเราจะไม่เผาแบบวันไฟก็คือเป็นดินดิบแล้วจุ่ม
2: พวกไอ้ที่เป็นฟองอากาศอย่างนี
1: ้เดี๋ยวเวลาเจอความร้อนอุณหภูมิสูงๆอ่ะน้ำเคลือบเขาจะไหลรวมกันเขาจะละลายพอเสร็จปุ๊บเราก็ใส่เตาเข้าไปข้างในแล้วปิดฝาเตาแล้วก็เผาพรุ่งนี้ออกอีก
2: ชั่วโมงเลย
1: ใช่ครับ
0: ในการทำเครื่องสังคโลกปัจจุบันเมื่อก่อนไม่มากเลยครับก็จะมีวิธีเพื่อควบคุมอุณหภูมิได้ง่ายกว่าครับในขั้นตอนการปั้นก็จะมีการใช้แม่พิมพ์ในบางส่วนและรูปแบบของชิ้นงานเนี่ยก็จะเน้นเป็นของตกแต่ง
2: ที่ได้คุยกับพี่หนึ่งก็ได้รู้ว่าโอเคมันมีการพัฒนามาเรื่อยๆเป็นศิลปะประยุกต์ผสมของแล้วเขาก็ยังคงของเดิมไม่อยู่ทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มันควรจะสืบสานต่ออะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าไม่ค่อยข้างดินสุโขทัยก็ไม่เหมือนดินที่อื่นมีความทนความร้อนมากกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันทำให้มันค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ครับแล้วก็เราไม่รู้ว่าวันหนึ่งที่ทำเหมือนกันเนี่ยแต่สีอ่ะเขาก็ออกมารู้สึกว่าเออนี่มันเป็นเอกลักษณ์มันเป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก
1: สังคโลกคือคนเขาไม่เข้าใจว่าทำไมสีแต่ละครั้งสีออกมาไม่เหมือนกันเข้มบางตัวก็สีแบบซีดไปก็จะมีปัญหาบางคนก็ไม่ได้เพราะว่าสีของน้ำเคลือบมันอยู่ในภูมิอากาศสมมติว่าวันนี้ร้อนมากๆเลยแต่พอมาอีกวันหนึ่งฝนตกเข้าไปในเตาสีเพี้ยนอมเหลือง

0: ใช่ใช่ครับแต่ถ้าเกิดภายนอกอุณหภูมิเย็นเกินไปจะสีซีดเหมือนที่เห็นข้าง
1: วันนี้ที่ได้ไปดูวิธีทำคือมันเป็นภูมิปัญญาที่ค่อนข้างต้องใช้ประณีตแล้วก็ต้องมีสมาธิในการทำมากๆอย่างรู้เลยว่าการที่จะให้สีมันเขียนลงไปในจานชามควบคุมยากมากมันไม่เหมือนวาดในกระดาษทั่วๆไปไม่เหมือนวาดในแผ่นเฟรมอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ส่วนใหญ่ลายสังคโลกอะครับเขาจะทำเป็น
3: ตานี่ดั้งเดิมเป็นเอกลักษณ์ของสุโขทัยแล้วก็จะมีลายดอกพิกุลลายรวงข้าวก็จะมีดอกบัวมี
2: วาดยาก
3: วาดยากเหมือนกันป่าสีเขาก็เอามาจากรากไม้ก็ต้องประสบความสำเร็จกันเป็น10ปีลูกไม่ได้ทำง่ายๆต้องทำด้วยใจรักเมื่อก่อนป้าก็เป็นคนที่ขายของเก่ามั่งอะไรมั่งวาดตัวขนาดนั้นก็ได้
2: ได้
3: ลูกป้าได
2: ้ครับคุณแม่ว่าจะเสร็จแล้วยังได้แค่นี้อยู่เลย
3: ไม่เป็นไรชิ้นเดียวในโลกอ่ะลูกเราภูมิใจของเราลูกจิต
2: เมื่อกี้พี่หนึ่งให้
3: ค่ะปั้นได้ไหมคะ
2: ไม่ได
3: ้ปั้นจานเนาะกล่องกับปั้นเป็นจานก็คนที่เขาทำอะเฮียลูกแหละเนี้ยที่เราทำงานทำไปเหมือนใจรักอะถ้าใจเราไม่รักเราก็ทำไม่ได้อะ
2: นี่ครับว่าตั้งนานได้ตัวเดียวดวงแม่คือเดียวกันนี่คือใช้เวลาวาดใกล้เคียงกันเลย
1: เครื่องสังคโลกที่คิดว่ามันน่าจะเข้ากับคนยุคน่าสนใจเลยเพราะว่าเด็กยุคใหม่เนี้ยชอบของพวกของกระจุกกระจิกของตกแต่งต่างๆที่มันเอามาประดับตกแต่งได้แล้วสิ่งให้มันเป็นของดูเก่าเข้ามาผสมกับความเก่าได้แต่มาขึ้นคงความเป็นของใหม่ที่ทำมาจากภูมิปัญญาเก่าๆของเราเนี่ยคิดว่าเด็กรุ่นใหม่น่าจะสนใจมากขึ้นถ้าเกิดได้มาลองเรียนรู้กระบวนการมาทดลองทำชิ้นงานขึ้นมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะตอนที่ทำเองอย่างเงี้ยรู้สึกภูมิใจกับสิ่งที่เราทำรู้สึกดีใจที่ได้มาทำครับ

0: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: คัด
0: ค่ะ
1: อยากรู
2: ้ดูช่อง10ครับ
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
3: ช่วยให้คนไทยลดเสี่ยงโรค NCD ใช้อุปกรณ์ใกล้ตัวขยับร่างกายในท่าที่สะดวก
4: ท่านี้เรียกว่า side step squat
3: ท่านี้อ่ะ
4: alternate new auto tap
3: แล้วท่านี
4: ้ท่านี้เรียกโอ้ยจะท่าไหนก็ได้หมดแล้วก
3: ็อย่าลืม
4: ลุกค่ะ
3: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเมื่อยนิ่งจากสสส.
5: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงนาภวาสวงน้ำตาชนรินรุกสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ไปเสียงและวิทยุโทรทัศน์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบ้านธรรมะโดยมูลนิธิศึกษาท่านผู้ชมชอบความสงบหรือไม่ครับเป็นความสงบจริงๆหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นคำถามที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าพระสัมมาความสงบว่าอย่างไรและที่สำคัญที่สุดนะครับของจิตซึ่งไม่ใช่ความสงบครับไปติดตามชมเนื้อหากันได้เลยครับ
1: พุทธัง สรณัง กัจฉามิ
2: ตั้งคำถามไว้ที่ช่วยให้เกิดมะจริงๆหรือเป็นเพียงการทำให้
3: อาจารย์แน่ใจเลยคะว่าสงบรู้หรือยังว่าสงบคืออะไรพระพุทธเจ้าตรัสว่าสงบคืออะไร
4: ความเข้าใจของผมไม่ทราบว่าผิดหรือถูกนะฮะคือความสงบวิปัสสนาของสภาพธรรมะที่ปรากฏผมคิดว่าความเข้าใจของผมเนี่ยคิดว่าสมถะคือความสงบของจิตนี่คือความเข้าใจของผมนะฮะ
3: ใจของแต่ละท่านค่ะคุณวิไลค่ะแล้วแท้จริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไร
5: อย่าลืมนะ

0: เป็นธรรมะค่ะให้พ้นสิ่งที่มีจริงถ้าไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงก็พูดได้คำที่ไม่รู้จักแม้นแต่สมาธิความสงบเพราะฉะนั้นแม้นแต่คำว่าสมาธิหรือความสงบก็ไม่พ้นสิ่งที่มีจริงนั่นเองถ้ามีจริงในขณะนี้ยังผ่านไม่ได้อะค่ะจะไปคำมากมายมีแต่ชื่อแล้วก็เรื่องราวของธรรมะแต่ถ้าไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ไม่สงบค่ะตราบใดที่ไม่ดีใช่ไหมคะความประพฤติเป็นไปที่ไม่ดีมีกันแน่นอนแต่ก็ไม่พ้นธรรมะนั่นเองทางที่ไม่ดีงามไม่สงบค่ะเหมือนนั่งตอนนี้สงบหรือเปล่าคะที่มีจริงในขณะนี้ก็ไม่เพราะฉะนั้นถ้าคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็รู้ความจริงของไม่รู้คุณของพระสัมมาเพราะฉะนั้นจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องรู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงความเป็นจริงของสิ่งที่มีจริงทุกขณะในชีวิตและถ้ารู้ความจริงอย่างนี้ทำไหนก็ไม่สงสัยก็เพราะว่าไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงก็จะกราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะเพราะว่าก็คงมีท่านที่มาใหม่มากแต่ก็ไม่รู้จุดประสงค์ของการเข้าใจความเป็นจริงของสิ่งที่มีจริงค่ะ
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องเริ่มมีความเข้าใจที่มั่นคงนะคะว่าธรรมะคือสิ่งที่มีละที่ต่างกันหลากหลายมากเช่นแข็งเป็นอื่นได้ไหมนอกจากแข็งเป็นโกรธได้ไหมเป็นชอบได้ไหมศึกษาธรรมะต้องรู้ว่าสิ่งที่มีจริงปะปนกันไม่ได้หวานได้ไหมคะ
2: แข็งหวานไม่ได้ครับ
1: ค่ะแข็ง
2: จำอะไรไม่ได้ครับจริงครับ
1: เพราะฉะนั้นถึงมีจริงก็ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยถูกต้องไหมคะเป็นธรรมะที่มีจริงแต่ธรรมะทั้งหมดแต่ธรรมะไม่สามารถจะรู้ได้ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยธรรมะประเภทนั้นเป็นรูปธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแต่เมื่อไม่ศึกษาก็ใช้ผิดเพราะยังไม่ใช่รูปธรรมใช่ไหมคะแต่รูปธรรมมีจริงเกิดขึ้นมีลักษณะเฉพาะแต่ละหนึ่งที่สามารถจะรู้ได้แต่ละทางแต่ว่าเมื่อเป็นสภาพธรรมะรู้อะไรได้ใครก็ไม่สามารถจะไปทำให้แข็งเนี่ยเห็นอะไรคิดอะไรจำอะไรเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้ทุกอย่างเป็นรูปธรรมเราก็พอจะรู้ได้แล้ว
2: เสียงเป็นธรรมะครับ
1: หรือเปล่าเสียงรู้
2: เสียงรู้ไม่ได
1: ้รูปธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณาไตรตรองด้วยตนที่ปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรมนะคะกำลังมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นมีแน่นอน

0: สิ่งนั้นจึงปรากฏที่จริงที่กำลังปรากฏเห็นที่ปรากฏให้เห็นมีจริงหรือเปล่าคิดอะไรหรือเปล่าจำอะไรหรือเปล่าสภาพที่กำลังปรากฏให้เห็นเดี๋ยวนี้รู้อะไรได้ไหมเห็นไหมคะว่าธรรมะไม่ใช่เชื่อไม่ใช่จำก็เข้าใจตลอดแต่ต้องมั่นคงในชีวิตทุกชาติทุกวันทุกขณะพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงที่มีเมื่อปรากฏเมื่อมีธาตุรู้เกิดขึ้นรู้สิ่งนั้นจึงปรากฏได้ค่อยๆไตร่ตรองค่อยๆขยายความเข้าใจความจริงจนทั่วเป็นสิ่งที่มีจริงปรากฏให้รู้ว่ามีทางตาปรากฏให้เห็นเดี๋ยวนี้ว่ามีแน่นอนทางหูถ้าไม่มีการได้ยินเสียงก็ไม่ได้ปรากฏว่ามีเสียงเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนี่ค่ะก็เป็นธรรมะเมื่อมีจริงแต่ต่างกันเป็นสองประเภทคือธรรมะประเภทหนึ่งนะคะใครจะไปว่าแข็งด่าทอกระทบแข็งก็ไม่ได้รู้สึกอะไรทั้งสิ้นเพราะเป็นสภาพที่ไม่ใช่สภาพแต่ว่าถ้าไม่มีสภาพรู้ซึ่งเกิดขึ้นโลกก็ไม่ปรากฏอะไรก็ปรากฏไม่ได้ด้วยเหตุนี้นะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าสภาพที่เกิดขึ้นรู้เป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจอย่างนี้มีนามธรรมไหมวันนี้นี่แหละค่ะเพื่อพัฒนาความอะไรถูกอะไรผิดตั้งแต่ต้นมิฉะนั้นก็ประพฤติกันไปในทางทุจริตว่าเมื่อมีเหตุก็ต้องมีผลและอะไรเป็นเหตุเพียงพูดเปล่าๆไม่มีใครเชื่อไม่มีใครฟังเพราะไม่รู้ความจริงว่าแท้ที่จะเปลี่ยนความจริงและความตรงของธรรมะได
1: ้ค่ะคำถามสุดท้ายที่ท่านถามเราขณะนี้มีนามธรรมหรือเปล่าคะในชีวิตเราเคยได้ยินคำว่านามธรรมรูปธรรมทำสิ่งนั้นเป็นนามธรรมอันนี้เป็นรูปธรรมคำถามที่ท่านถามเราว่าขณะนี้มีนามจะตอบคำถามนี้คะ
2: ในส่วนคำถามที่ถามว่าในขณะนี้มีนามธรรมไหมนะครับก็ต้องบอกว่าอันแรกก็คือความครับนามธรรมของผมในตอน
0: อะไรคะ
2: สงบหมายความว่าทุกๆอย่างอยู่ในความนิ่งเงียบรวมถึงจิตใจ
0: ง่ายมากเลยทุกคนกำลังนิ่งเงียบสงบหมดทุกคนเลย
2: ภายนอกครับส่วนภายในก็สงบแล้วก็
0: สงบยังไงข้างใน
2: สงบก็คือเห็นได้จากการแสดงธรรมะที่สงบก็คือการที่เราไม่มีอาการแสดงออกมาถึง
0: รู้ได้อย่าง
2: เห็นครับผม
0: ค่ะถ้าขณะไหนขณะนั้นสงบเลยค่ะ
2: ไม่ก็ไม่สงบครับผม
0: แล้วเมื่อไหร่สงบ
2: สงบก็ต่อเมื่อไม่มีอะไรมารบกวนจิตใจหรือว่าสงบก็ต่อเมื่อเราตั้งใจ

0: ยอมรับอะไร
1: ขอเชิญคุณคำปันค่ะ
2: ครับก็ดีนะแกนนะครับเพราะว่าการศึกษาธรรมะเนี่ยครับก็ต้องค่อยๆไตร่ตรองในความเป็นจริงเพราะว่าตั้งแต่ต้นท่านจางก็กล่าวก็ต้องทบทวนนะครับว่าในความเป็นจริงของธรรมะจริงสิ่งที่มีจริงนี่ครับแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆนะครับ2ประเภท1ก็คือสภาพที่ไม่รู้อะไรเลยอย่างเช่นแข็งอย่างเช่นสีอย่างเช่นเสียงเป็นต้นนะครับอันนี้คือไม่สามารถทำเป็นรูปธรรมและธรรมะอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือสภาพรู้ให้ได้พิจารณานะครับว่ามีไหมในขณะนี้มีเห็นไหมมีจำไหมมีคิดไหมหรือแม้กระทั่งที่คุณครูอภินันท์ได้กล่าวว่าความสงบความสงบนะครับต้องเป็นสงบตอนไหนกุศลเพราะในขณะที่คุณความดีเกิดขึ้นขณะนั้นนะครับเป็นการยังสิ่งที่ไม่ดีคืออกุศลนะครับให้สงบไปนี่คือความเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นขณะที่สงบก็คือขณะที่จิตเป็นกุศลนะครับความชั่วใดๆนะครับเกิดไม่ได้เลยต้องสงบจากสิ่งที่ไม่ดีถามที่น้องพลอยชมพูถามตั้งแต่สงบก็คือขณะที่สงบจากทุจริตสงบจากความประพฤติที่ไม่ดีทั้งหลายนี่คือความเป็นพลอยได้พิจารณาไตร่ตรองในความเป็นเหตุเป็นผลจริงๆจะเอาความสบายใจมาวัดความสงบไม่ได้ที่สนุก
0: สบายใจครับ
2: ขณะนั้นเป็นอกุศลเป็นความสบายใจที่เกิดกับอกุศลขณะนั้นไม่สงบเพราะขณะนั้นเป็นไปกับความติดข้องยินดีพอใจสงบไม่ได้ที่ต้องศึกษาในคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับเพราะว่าธรรมะนี่ครับเป็นเรื่องที่ละเอียดอย่างยิ่งศึกษาแม้ตอนเป็นนักเรียนใช่ไหมครับการที่จะเข้าใจการที่จะมีความรู้ในศาสตร์หนึ่งศาสตร์ใดก็ต้องเป็นผู้ที่เล่าเรียนพระธรรมก็เช่นเดียวกันก็ต้องศึกษาก็ต้องเล่าเรียนละเอียดลึกซึ้งยากอย่างยิ่งแต่ไม่เหลือวิสัยที่จะเพราะผู้ที่เข้าใจมีแล้วพระสัมมาสัมพุทธเกื้อกูลแก่ผู้ที่ได้ฟังซึ่งประกาศความจริงแต่ละคำผู้ฟังได้ฟังไตรตรองตามคำที่พระองค์ทรงแสดงเกิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามิอาจจะทรงประทานแต่พระองค์ทรงแสดงพระธรรมประกาศความจริงแต่ละคำแต่ละฟังได้ศึกษาได้ไตรตรองได้พิจารณาแล้วก็เกิดตลอด 45,000 พรรษาเช้าสายบ่ายค่ำกลางดึกพระองค์ทรงแสดงพระธรรมโดยตลอดเพราะฉะนั้นอย่างคำถามของน้องจริงๆก็ต้องเข้าใจว่าสมาธิคืออะไรด้วยเห็นไหมครับก็ต้องศึกษาจึงจะมีความเข้าใจด้วยความไม่รู้ด้วยความอยากด้วยความต้องการขณะนั้นนะครับเป็นความตั้งมั่นที่ผิดเป็นอกุศลสมาธิหรือว่าเป็นมิจฉาสมาธิทำอะไรที่ผิดปกติไม่มีทางที่จะเป็นเหตุให้ได้เลย

0: ต้องได้ฟังต้องได้ศึกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงข้อความในพระพุทธพจน์บทหนึ่งนะครับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้นะครับว่าบุคคลทั้งหลายละเอียดและฟังมากควรเป็นนักเรียนควรไปตั้งใจฟังคำสุภาษิตก็คือคำที่กล่าวดีแล้วประชนกระทำอย่างนี้จึงจะมีปัญญาต้องฟังต้องศึกษาต้องเล่าเรียนในคำจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงจึงจะเป็นเหตุให้ปัญญาเกิดขึ้นเจริญขึ้นได้ครับก็กราบท่านอาจารย์
1: เดี๋ยวนี้สงบหรือเปล่า
2: ก็ยังมีทั้งในส่วนที่เข้าใจแล้วก็เจนที่อาจจะต้องไปศึกษาเพิ่มกล่าวมาว่าในการก็คือเข้าใจว่าตอนนี้ความสงบต้องเกิดขึ้นโดยการมีกุศลนะฮะบางครั้งเราอาจจะไม่สงบก็ได้ครับผม
1: ค่ะเพราะฉะนั้นต้องฟังใจขึ้นเข้าใจขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคำถามเดิมๆมีไหมคะ
2: มีครับ
1: มีรูปธรรมไหม
2: มีครับ
1: มีนามธรรมไหม
2: มีครับ
1: อะไรเป็นนาม
2: เป็นความคิดครับ
1: คิด
2: ใช่ครับ
1: เราคือจิตคำว่าโนคำว่ามนัสใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับหมายถึงความคิด
1: ความถึงสิ่งที่มีจริงไหลกำลังเริ่มฟังว่าต่างกันสภาพธรรมะที่ไม่สามารถจะรู้ได้เลยมีลักษณะที่ปรากฏว่าภาพรู้ต้องมีแน่ก็ปรากฏไม่ได้ไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นต้องมีสภาพรู้แน่นอน
2: มีครับ
1: มี
2: ครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นขณะเกิดมีธรรมะหรือมีเรามีธรรมะใช่ไหมคะ
2: ครับผมใช่ครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นธรรมะรูปธรรมทั้งสองอย่างหรือรูปธรรมอย่างหนึ่งอย่างใดก็ไม่มีเราแต่เป็นธรรมะทั้งหมดถ้ามีธรรมะหลากหลายมากธรรมะที่เกิดแล้วดับไหมดับแล้วหมดสิ้นค่ะ
2: คร
1: ับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เมื่อกี้เห็นหรือเปล่าค่ะเพราะฉะนั้นเห็นเมื่อกี้นี้ที่ดับไปแล้วมาเกิดเป็นเห็นเดีย
2: วไม่ได้แล้วครับ
1: ไม่ได้แน่นอนเหมือนตายที่กลับมาเกิดอีกความตายสามอย่างขะนิกะมรณะเดี๋ยวนี้กลับมาเกิดอีกไม่ได้เลยทุกขณะเพราะทุกขณะขะนิกะมรณะกำลังตายกันหรือเปล่า
2: ที่เกิดขึ้นที่กำลังเห็น
1: ค่ะสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ได้เลยเพราะฉันกำลังตายทุกขณะถ้าแต่ใครจะรู้คะเมื่อไหร่เลยแต่ถ้า

0: พราะฉะนั้นสี่ทั้งนามธรรมและนั้นประมาทไม่ได้เลยนะคะ
1: มีจริงครับ
0: เป็นธรรมราหรือเปล่า
1: ไม่ใช่ครับ
0: ค่ะมีสิ่งที่ถูกเห็นไหมถูกเห็น
1: สี่ครับคนครับ
0: นี่แหละค่ะต้องมั่นคงจึงจะเริ่มรู้จักพระคุณแห่งสิ่งที่มีแต่ละหนึ่งขันเร็วปานใดเพราะเดี๋ยวนี้เห็นเสียงได้ไหมเห็นเสียงได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: ค่ะได้ยินสีได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: ค่ะแต่ละหนึ่งเป็นธรรมแล้วก็ดับไปอนิจจังทุกขังอนัตตาเคยได้ยินไหมคะ
1: เคยครับผม
0: ค่ะเพราะฉะนั้นได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับอนิจจังมีชีวิตที่เป็นคนนี้จะเป็นคนนี้อีกต่อไปความจริงก็เกิดดับทุกขณะไม่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏขณะนี้สิ่งนั้นอื่นเกิดสืบต่อเร็วมากซึ่งไม่มีใครสามารถจะรู้ได้จนกว่าจะฟังมีความเข้าใจที่มั่นคงแน่นอนว่าเดี๋ยวนี้ถูกต้องไหมคะค่ะกว่าจะรู้ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลต้องรู้ก่อนว่ากุศลคืออะไรอกุศลคืออะไรสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้คืออะไร
1: ใช่ครับผม
0: เห็นเป็นกุศลหรือเปล่ากำลังเป็นกุศลกันทุกคนเลยหมดเห็นหมดช่างเห็นก็เป็นกุศลเลยเห็นไหมคะถ้าไม่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงฟังแค่คิดเองจะไม่มีวันที่จะรู้จักความจริงจะไม่รู้จักคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเหตุนี้ฟังคำไหนต้องไตรตรองต้องเข้าใจถูกต้องต้องมั่นคงต่อความจริง
2: ได้เห็นเขาของความเข้าใจถ้าไม่เคยได้จะไม่พอที่จะคล้อยไปตามความจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันแสนที่จะเพราะนั้นก็เป็นโอกาสอันดีที่มีการเกื้อกูลกันสำหรับผู้ที่ได้เห็นประโยชน์ของพระธรรมนะฮะในหน่วยงานบ้างพี่ๆน้องๆเนี่ยเป็นประโยชน์สูงสุดเราไม่ต้องใช้คำว่าสหธรรมิกก็ได้คือผู้ที่ประพฤติธรรมร่วมกันแต่ก็เรียกว่าเป็นเพื่อนดีกันกัลยาณด้วยความรู้สึกมาสนทนาวันนี้นี่อาจารย์ก็มาร่วมสนทนานะครับความสงบสงบจะให้เห็นเลยนะครับว่านี่คือคุณค่าของพระพุทธศาสนาเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ยินคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะหรือเข้าใจสักคำเดียวที่เราได้ยินหรือที่เราพูดเช่นสงบเนี่ยเราพูดกันทั่วไปใช่ไหมสงบไปพักที่รีสอร์ทแห่งนี้สงบมากไม่มีใครมารบกวนไม่มีอะไรมารบกวนเราก็พูดกันหรือเราอาจจะดุนักเรียนนะฮะว่าเขาก็จะคุยกันตอนสอนก็เป็นปัญหาหนึ่งของผู้สอนนะฮะไม่ว่าจะเป็นระดับไหนระดับเด็กเล็กเด็กกลางเด็กโตสงบกันหน่อยได้ไหมอะไรล่ะเพราะนั้นในเมื่อไม่ได้เข้าใจคำของพระสงบเนี่ยก็กล่าวกันผิดตั้งแต่เบื้องต้น

0: ไปจนถึงที่สุดของความสงบอาจารย์คำปั่นได้กล่าวถึงสภาพธรรมะที่จะสงบนะสมมติห้องนี้ไม่มีโต๊ะเก้าอี้ใบไม้เนี่ยสงบไหมฮะโต๊ะเก้าอี้ธรรมะมีสองอย่างรูปสงบเนี่ยเป็นธรรมะไหมครับสงบเป็นธรรมะไหมฮะ
1: สงบเป็นธรรมะครับ
0: เพราะ
1: ว่าเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรม
0: ครับก็คือสงบเป็นธรรมะมีจริงๆถูกไหมฮะ
1: ครับผม
0: พระถามว่าเป็นธรรมะไหมสงบเป็นธรรมะเพราะมีสภาพอย่างนั้นจริงๆถูกไหมครับคืออะไร
1: ธรรมะที่ไม่สงบก็คือธรรมะที่เป็นอกุศล
0: ถูกต้อง
1: ที่สุด
0: ที่ฮะเพราะนั้นธรรมะนั้นไม่สงบสงบจากอะไร สงบคือสงบจากอะไรครับถ้าธรรมะที่ไม่สงบจากอกุศลถูกไหมครับเพราะนั้นสงบเป็นธรรมสงบจากอกุศลคือไม่เป็นความติดข้องไม่เป็นความขุ่นเคืองไม่เป็นความไม่รู้สงบจากโลภะโทสะโมหะและความสงบก็มีสงบที่ต่อยแต่ก็ยังไม่หมดแล้วก็สงบถึงที่สุดเพราะฉะนั้นในขณะที่ฟังธรรมะอย่างนี้นะครับขณะที่เข้าใจเนี่ยเฉพาะขณะที่เข้าใจเนี่ยสงบไหมครับธรรมะเนี่ยสงบไหมครับ
1: ก็สงบครับเพราะจากอกุศล
0: ครับเพราะขณะนั้นเป็นเพราะนั้นความสงบมีหลายขั้นเพราะนั้นความสงบคือขณะที่เป็นกุศลขณะที่เรามีถีแล้วก็มีเด็กเขาหรือบางร้านก็มีเด็กเข้ามาขอรับประทานแต่สุดท้ายก็อ่ะช่วยเขาซื้อไปขณะที่รำคาญเนี่ยสงบไหมฮะ
1: ไม่ครับ
0: จ้ะเล็กน้อยก็ไม่สงบแหละแต่ในขณะที่สละให
1: ้ก็ปราศจากอกุศลครับ
0: นิดหนึ่งอ่างความไม่สงบนี่คือชีวิตจริงของพวกเราใช่ไหมฮะเนี่ยท่ามกลางความไม่สงบที่มากมายแต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นที่อาศัยให้ได้บ่มนะครับและความเข้าใจจริงไหมครับขณะที่การเข้าใจอะไรอย่างนี้นะเข้าใจทรงแสดงเพราะนั้นความเข้าจิตสงบและให้มีความสงบเพิ่มขึ้นสงบก็ยังมีอีกนะครับธรรมะที่ไม่เกิดไม่ที่เกิดดับอยู่เนี่ยคือโลภะโทสะโมหะพระองค์เนี่ยสงบและนำไปสู่ความสงบอย่างแท้จริงคือเกิดขึ้นของสิ่งที่เป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่มีการเกิดขึ้นของ

0: อะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นจึงแสดงธรรมะที่คำธรรมะนี้สัทธรรมพระสัทธรรมดีใช่ไหมฮะวระพระนี่ดีธรรมะที่สงบก็คือกุศลธรรมเนี่ยเป็นนะฮะแต่ถ้าเป็นกุศลในประกอบด้วยความเข้าใจด้วยปัญญาที่จะทำให้สงบคนอื่นเขาทะเลาะกันหมดเลยนะฮะเด็กนักเรียนก็ถ้าขณะนั้นรู้ว่าทุกอย่างก็เป็นไปตามเหตุขณะที่มีความเข้าใจเกื้อกูลก็สงบเพราะฉะนั้นในชีวิตประจำวันเมื่อมีความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนี่ความเข้าใจโดยอาศัยคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพี่แต่ยกตัวอย่างคำเดียวนะคำว่าสงบเราก็เอาไปหาที่สงบสงบเราคิดว่าสงบคือไม่มีเสียงมารบกวนแต่ถ้าจิตขณะนั้นถึงได้กล่าวว่าใช่ไหมฮะความสงบและเป็นธาตุรู้ที่ดีและธาตุรู้ที่จะดีงามในธรรมะตามเพราะฉะนั้นที่จะถึงความสงบจริงๆนะครับก็ต้องจึงจะบ่มธรรมะที่สงบคือธรรมะที่สงบเพิ่มขึ้นนะครับอาจารย์ชอบสงบหรือชอบไม่สงบจริงใจเลยฮะชอบสงบ
1: ก็ไม่สงบดีกว่าครับ
0: อาจารย์ชอบสงบหรือชอบไม่สงบ
2: ในบางครั้ง
0: ไม่สงบมากกว่าหรือชอบสงบมากกว่า
2: ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จะชอบไม่สงบค่ะ
0: ถูกต้องนะครับ
2: ความ
0: ไม่ต้องถือแต่เพราะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วไม่มีเราต่างหากที่จะไปถือว่าอันนี้สงบไม่สงบเพราะจะเหลืองไม่สงบด้วยความไม่รู้ความจริงอันนี้ก็เป็นความตรงแล้วก็ความเขาก็ยินดีในกุศลนะ
3: รู้จักพระพุทธเจ้าแล้วหรือยัง
1: พระพุทธเจ้านานแล้วหรือยังก็ตั้งแต่เราเป็นพุทธศาสนิกชนนะครับชอบมีจริงไหมมีครับ
3: เป็น
1: ครับดีไหมชอบมีทั้งดีและไม่ดี
3: มีทั้งดีไม่ดีไม่ได้ชอบอย่างหนึ่งอย่างดีไหมไม่ว่าจะชอบอะไรทั้งหมดดีหรือไม่ดีก็ตอบได้ต้องตรงขึ้น
1: ครับชอบครับ
3: ที่พอรู้บ้างว่าสงบคืออะไร
1: เราสามารถควบคุมอารมณ์จิตใจ
3: ไหมคะก็ควบคุมไม่ให้เกิดความไม่ดี
1: ครับ
3: เกิดขึ้น
1: ครับ
3: ค่ะ
1: อยากครับ
3: คุม
1: ไม่ครับ
3: อยากทั้งวันนี่ไปตื่นมาอยากอะไรบ้าง

0: ครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามารถจะรู้ความจริงซึ่งพระองค์ทรงแสดงความจริงของสิ่งทุกขณะโดยประการทั้งเคยคิดกันเคยถามกันแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไร
0: ครับ
1: นี่คือการเคารพสูงในพระบริสุทธิ์ที่คุณในพระมหากรุณาแสดงความคิดเห็นตามพูดไปแต่ว่ายังมีจริงไหมชอบมีจริงไหมลืมแล้วว่า
2: ชอบมีจริงไหมสงบมีจริงไหม
0: มีครับ
2: มีจริง
0: ๆมีครับ
2: สงบมีจริงๆไหมคะมีจริงตอนนี้ไหมคะ
0: มีครับชอบมีครับ
2: แล้วไม่ชอบมี
0: มีครับ
2: ท่านเจ้าใช้คำว่าอะไรนะคะหลายขณะเนี้ย
0: ธรรมะ
1: ค่ะชอบ
0: มีครับมีครับ
1: อะไรสงบชอบก็มีจริงไม่ถึงความสงบแสดงว่าถ้าเข้าใจต้องตอบได้ชอบมีจริงอะไรสงบ
0: ทั้งคู่ไหมครับ
1: ถามว่าอะไรชอบกับไม่ชอบ
0: สงบทั้งคู่ครับ
1: ไม่สงบ
3: นี่นะครับธรรมะมีจริงก็เป็นธรรมะสงบมีจริงก็เป็นธรรมะเจ้าตรัสว่านัตตาใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ครับ
3: คือบังคับบัญชาไม่ได้ทำไมถึงบังคับบัญชาไม่ได้อะไรมีแต่ธรรมะและธรรมะแต่ละอย่างเขาก็เกิดจากเหตุแล้วเขาก็เป็นธรรมะที่ไม่ดีทั้งคู่ชอบก็เป็นความติดข้องไม่ชอบก็เป็นความขุ่นเคืองใช่ไหมฮะเพราะนั้นธรรมะทั้งปวงใดที่จะไปควบคุมได้มีเราที่จะไปควบ
0: ไม่ได้ครับ
3: ใช่อย่างเราคุ้นเคยอาการที่นะครับแต่เราไม่รู้นะครับเป็นความเป็นไปของธรรมะทั้งสิ้นแหละเสริมนิดเดียวนะครับ
0: ครับขอบคุณครับ
3: อย่างไรและจะสงบจากความเป็นรัตนจักร
1: ค่ะก็คงไม่ใช่ตอบเฉยๆนะฮะ

0: ไม่มี
1: อย่างที่มีจริงเป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาจะเป็นมั่นคงหรือยังคะ
0: ครับ
1: รู้แจ้งได้ไหม
0: ได้ครับ
1: เมื่อไหร่
0: เมื่อเรารู้สติและปัญญาครับ
1: ไม่รู้จักปัญญารู้แจ้งได้ไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เราแต่ต้องเข้าใจว่าทำและธรรมะอะไรเข้าใจขึ้นจนประจักษ์แจ้งแต่เป็นความเห็นถูกความเข้าใจฟังแล้วไตรตรองไม่ใช่เชื่อไม่ใช่บอกว่าดีคะแต่ใครจะพูดก็ตามแต่ไม่ได้และตรัสรู้ก็จะตั้งแต่เกิดจนตาย
2: คำของพระสัมมาธรรมะทั้งเป็นอนัตตาถ้าเป็นอนัตตาแล้วเป็นเราหนึ่งสิ่งใดหรือเปล่าคะ
0: ไม่เป็นครับ
2: ค่ะ
0: ครับ
2: เพราะว่าต้องรู้ความเป็นจริงของสิ่งที่มีจริงแต่ไม่ใช่แค่เพียงจำแล้วก็ตอบได้แล้วก็เพียงแต่ชื่อใช่ไหมคะขณะที่รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงสงบไหมคะ
0: เพราะเรารู้ว่าแข็งของเหลวรู้ว่าธรรมะคือความจริงอย่างเงี้ย
2: หรือว่าปัญญาคะ
0: ไม่สงบ
2: เพราะอะไรคะปัญญากับขณะที่ไม่ใช่ปัญญา
0: ครับ
2: เพราะถ้าเป็นที่มีจริงเพราะฉะนั้นหัวข้อในวันนี้ใช่ไหมคะ
0: ครับ
2: ทั้งสติและปัญญารู้สติคืออะไรปัญญาคืออะไรที่จะเป็นคนดีได้ไม่สามารถจะดีได้ค่ะ
0: ครับ
2: เพราะว่าไม่ต้องเป็นความไม่ดีนั่นเอง
0: ครับขอบคุณครับ
1: ถึงสิ่งที่ไม่มีเราพูดถึงสิ่งที่มีและสิ่งที่มีนั้นมีเดี๋ยวให้เข้าใจพร้อมที่จะให้พิสูจน์ตามความจริงว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสักอย่างเป็นอนัตตาอนัตตาไม่เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่อนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยทั้งสิ้นเพราะเพียงเกิดขึ้นปรากฏแล้วดับเริ่มรู้จักธรรมะหรือยังคะเริ่มไหมถ้าอยู่ไปแล้วตายซะก่อนไม่ได้ฟังความจริงอย่างนี้ถูกรู้ความจริงเพราะฉะนั้นก็ต้องเกิดไปตายไปเกิดไป
3: ความสงบกุศลเท่านั้นครับอกุศลเกิดขึ้นเมื่อไหร่ถึงรับก็ไม่สงบเพราะเป็นอกุศลครับในรายการบ้านธรรมะขอกิริยาวัตถุโดยท่านอาจารย์สุจินต์บริหารวณิเขตครับตัวอย่างธรรมะดีๆจากกิเลสที่และกิเลสอย่างกลางเอียดอยู่ก็เพราะกิเลสอย่าง

เกิดขึ้นนั่นเองท่านใดสนใจหนังสือเล่มนี้จากมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่เติมหรือว่าติดต่อขอรับหนังสือจากทางรายการติดต่อเพื่อภิกษุในธรรมวินัยไม่รับและไม่ยินดีในเงินและทองติดต่อเพื่อสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมมสพที่ศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาจอขนาดนี้ครับหรือทางเว็บไซต์ www.dhammaเวลาหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันรายการบ้านธรรมขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดโหลด TP Channel
1: กับครอบครัวนักปลูก
2: ปลูก
1: อบอุ่นผ่านกลีบดอกไม
3: ้อะไรกันตลอดเวลา
4: พอมันเป็น
3: หันไปเราก็เจออบอุ่นเนี่ย
1: โอ้ทางช่อง4โทรทัศน์รัฐสภานะครับ
5: รายการนี้มีบรรยายภาพเพื่อคนพิการ

อย่าลืมลุกทุกครึ่งชั่วโมงขยับยังเพื่อคนไทยลดเสี่ยงโรค NCD ด้วยความสอดส่อง

วัสดีครับคุณผู้ชมมาพบกับรู้ไว้ได้รู้เรื่องราวความรู้ดีๆที่จะมาทำให้คุณผู้ชมมีความรู้รอบตัวเพิ่มมากขึ้นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ครับคุณผู้ชมครับปกติแล้วคนเราหรือบางคนอาจจะอาบล้างร่างกายให้สะอาดสดชื่นการอาบน้ำทุกวันก็ส่งฟังดูแล้วเริ่มวันนี้ผมน้องรู้ไว้มีความรู้เรื่องนี้ก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าน้ำครับการที่คนรับ1การอาบน้ำขจัดกลิ่นตัว2อาบน้ำแล้วชื่นเนื่องจากอากาศที่ร้อนครับ3ได้ครับแต่ถ้าเราไม่มีกลิ่นตัวอยู่บ้านสภาพที่หนาวจำเป็นต้องอาบน้ำทุกวันหรือไม่คำถามนี้รายงานการวิจัยก็ไม่ได้ยืนยันครับว่าการไม่อาบแต่กลับพบว่าการอาบน้ำบ่อยเกินไปอาจส่งผลเสียได้ครับการอาบน้ำบ่อยอาจส่งผลเสียทำให้ผิวแห้งเกินไปเสมผิวและเกิดอาการแพ้ได้ใช้สบู่ฆ่าเชื้อด้วยแล้วอาจทายหลุดออกไปได้ด้วยนะครับดังนั้นการอาบน้ำบ่อยอาจทำให้ร่างกายลดทอนการสร้างภูมิคุ้มกันโรคบางอย่างไปครับสรุปก็คือต้องการจุลินทรีย์ที่ดีต่อร่างกายครับคุณผู้ชมครับอยู่ที่ว่าผิวของเรานั้นมีความสกปรกมากน้อยแค่ไหนเมืองร้อนอย่างประเทศไทยก็จำเป็นต้องอาบน้ำทุกวันนะครับหนาวอย่างทวีปยุโรปก็อาบน้ำตอนร่างกายต้องการความสดชื่นก็ถือว่าเพียบรู้ไว้ได้รู้จะมีความรู้ดีๆเรื่องอะไรมาให้คุณผู้ชมได้ในครั้งหน้าสวัสดี

0: ได้เวลาของรายการไฮไลท์ประชุมสภาแล้วนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร
1: ์กระผมจะทำทุกวิถีทางเพื่อขับเคลื่อนให้จากภายในคนไทยตั้งตัวได้เศรษฐกิจมีความเชื่อมั่นในประเทศกับระบบควบพ้องการแสวง

0: ไม่ไหวแล้วครับกับวิกฤตรอบด้านที่ประชาชนครับการเมืองของประชาชนของพวกเราทุกคน
1: เรามีในไทยผมให้ความสำคัญกับพี่น้องรากหญ้าในขณะเดียวกันเราทางด้านเทคโนโลยีให้กับประเทศใด
2: ครบทุกความเคลื่อน
3: บรรลุตามเป้าหมายที่เขียนในนโยบายได้คือผมดูจากท่านทั้งหลายซึ่งกำลังถึงทุกวันนี
4: ้ประเทศไทยและทุกประเทศมีเสาต้องใช้ทรัพยากรนั้นช่วยดูแลคนให้ตรงจุดที่สุด
5: ตัวดิฉันเองที่ตั้งใจที่จะช่วยผลักดันให้สินค้าเกษตรภาพมากยิ่งขึ้น
2: เจาะลึกปัญหาในพื้นที
6: ่เพราะเราต้องเข้าใจว่าการบำบัดนี้ต้องบำบัดทางฟื้นฟูใช้กำลังกายแล้วต้องฟื้นฟูทางจิตใจ
7: ดิ่งปัญหาที่ภูเก็ตการที่จะมาช่วยกระตุ้นแล้วก็ช่วยแนะนำทางออกในการเดินเพื่อพัฒนาบ้านเมืองต่อไปให้เป็นเมืองที่ทั่วโลกอยากมาอยากอยู่อยากอาศัยนะครับ
2: ค่ะทุกวันเสาร์เวลา 19:00 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
8: กีบโน้มน้าวให้โอนเงิน
9: โอนเงินให้หนูหน่อยสิคะแม่
8: ตกเป็นเหยื่อโทร1441งับบัญชีหยุดวงจรอุบาทมิจฉาชี
2: พอนุคืออะไรทำไมเครือข่ายภาคการเกษตรจึงคัดค้านทำความรู้จักปมร้อนว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่กติกานี้คนไทยจะได้ประโยชน์อย่างไรในมองรัฐสภา 9:12 ตุลาคมช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา
10: เปลี่ยนความเห็นที่มอง
11: ที่สร้างสรรค์
10: ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันในเปลี่ยนมุมคิด
11: พบกันทุกวันจันทร์ถึงทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา

0: เลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ระบบ Close Caption โดยกดรีโมทเปิดปิดผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบ
1: รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียง
2: สวนดอกไม้บ้านเราเขาอยู่กันแบบครอบครัวนะไม่ว่าจะเป็นคือคุณแม็กพี่ฝนแล้วก็ลูกเขาแล้วก็มีคุณยายอีกเรียกได้ว่ากันนะฮะเขาใช้สถานที่อย่างนี้เป็นโฮม
3: นั่นอ่านว่าอะไรอ่ะแม่หรืออะไรเงี้ย
4: เดี๋ยววันหนึ่งเขาก็ต้องทำยายชอบวัดเราก็จะพาคุณยายไปวัดบางทีเด็กก็อาจจะไม่ได้ชอบบางที
5: ช่วงวัยของแต่ละช่วงชีวิตอ่ะมันจะต่างกันระหว่างรุ่นเรากับรุ่นลูก

0: กว่า
1: แล้วลูกก็ไม่ดื้อไม่อะไรเท่าไหร่
0: แล้วใครดื้อครับ
1: สงสัยจะเป็นยายมากพ่อแม่สองคนนี้เขาคู่นี้มันดีนะสอนลูก
2: การที่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันได้พูดคุยกันได้ปรึกษาอะไรกันตลอดเวลา
1: คือหันไปเราก็เจออบอุ่นเนี่ยมีความสุขมากที่สุด
0: จะเป็นยังไงชิมกันเลยคาดว่าบางลูกไม่สุก
3: ครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมจูด้งนะครับในรายการต่อวัย Continue Age สวนดอกไม้บ้านเราต้องบอกเลยว่าผมอ่ะเคยมาถ่ายที่นี่แล้วนะแต่ตอนนั้นอ่ะเป็นฟิลแบบว่าเป็นอาชีพไงแบบดอกไม้กินถือว่าสนใจในครอบครัวของเขาเพราะว่าที่เป็นคุณพ่อคือคุณแม็กแล้วก็พี่ฝนแล้วก็ลูกเขาแล้วบอกเลยว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเป็นดอกไม้กินได้และวันจะกินดอกไม้กินได้รวมถึงไปรู้จักพี่ๆเขาด้วยนะครับผมแต่ผมพี่ฝนเนี่ยเขาใช้สถานที่อย่างนี้เป็นโฮมสคูลนะครับให้ลูกเขาเรียนรู้ให้กับลูกของเขาแต่ว่าเราอยากรู้ลึกกว่านี้ว่าเขาทำยังไงฮาวตามผมมาเลยครับไปเลยอุ้ยมีปูปูจับได้ไหมเนี่ยว้าวจับไม่ได้กลัวอันนี้ไม่ได้เตรียมนะฮะเราไม่ได้เตรียมกับปูแต่ปูเข้ามาเองโอ้จะมาไปเลยครับผมน่าจะใช่เพราะไอ้ตากล้องเดี๋ยวก๊อกก๊อกก๊อกเฮ้ยประตูอากาศไม่ใช่เหรอโอ้โหเปิดแบบนี้โจรเข้าได้นะเนี่ยมีใครอยู่ไหมครับผม
4: สวัสดีไม่มีใครอยู่เลยค่ะ
3: เจอแล้วทุกคนเขาล็อกหมาหรือยังเนาะไม่กล้าเข้า
5: แล้วนะครับโอ้โหสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: พี่เขาแต่ว่าผู้ชมอาจจะยังไม่รู้จ
4: ักฝนค่ะ
3: ครับผม
5: ครับ
3: พี่ฝนทำดอกไม้ที่นี่
4: ค่ะ
3: เปล่านั่นเองโอ้โหไม่ผมมันไม่ได้มานานแต่ก่อนมาคือจะเป็นสวนเลยจะไม่บ้านอันนี้ที่เพิ่มขึ้นมาใช่ไหมครับนี่แต่ตรงนี้คืออะไรบ้างที่เพิ่มทำร่วมกันแต่ที่ถือนี่คือดอกไม้สามารถทานได้หมดเลยจุดๆนะนี่กินได้ไหมฮะกินไม่ได้ใช่ไหมใบไม้นี่กินเขามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างแล้วเขาปลูกอะไรบ้างแล้วเขาทำอะไรร่วมกันได้เลยครับเดี๋ยวไปเปลี่ยนรองเท้าแล้วก็ลองเข้าไปในสวนเลยฮะตั้งใจฮะเนี่ยโซนนี้ฮะ
2: อันนี้ตั้งใจค่ะแต่ว่าเรา
3: ครับเป็นแนวธรรมชาติอันนี้กินสดได้ไหมครับ
2: ได้
3: ดอกนี้ได
2: ้ไม่ค่อยอร่อยแต่ว่าเขาจะเน้นเอาไว้ตกแต่ง
3: เ
4: ล็กน้อยเดียว
3: มังกะเล็ดแต่ถ้ากินล่ะลองนะฮะ
2: อร่อย
3: ทรีทัวกินได้เนาะ
2: ได้ได้
3: ครับปลอดภัยใช่ไหมครับ
6: ใช่ปลอดภัยครับเราใช้
3: ไม่เคมีเลยอะฮะ
6: เราใช้ออกซิเจนนะครับ
2: มันจะเป็นแนวไล่
3: ถ้าถ่านรองอะครับ
2: ก็จะมี

0: เดือนอะไรพวกเนี้ยค่ะ
1: ค่ะ
2: ไม่มีสารพิษ
3: ปลูกเองหมดเลยไหมคะทั้ง
4: นี้คนงานเขาหยุดลูก
2: เพราะว่า
5: คนช่วยเหรอ
2: มีลูก 4-5 คน
4: ยายปลูกไอ้แน่นยอมไหมนี
6: ่
4: เขามีต้นไม้มาให้ยายก็ลงไปเขามีมาให้แล้วยายก็ลงก็ถึงจะไม่ได้เป็นลักษณะแล้วนี่เขาเพิ่งจะเริ่มล็อกไหนยาย
0: ยายก็ทำกับข้าวแล้วก็สอนหลานด้วยเพราะว่าผัวใช่ไหมคะก็จะมีหลายวัยมีทั้งคือบางอย่างเช่นทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีทำมาตั้งแต่สมัยรุ่นพ่ออย่างเงี้ยแล้วก็ส่งทอดกันมา
6: แล้วก็บางทีงานในสวนครับเสร็จจากงานในครัวทีก็จะพาหลานมาช่วยปลูกต้นไม้อะไรเงี้ยเป็นกิจกรรมต่างวัย
7: โอ้ก็มีการทำกิจกรรมร่วมกับคุณลูกด้วยแล้วนะครับถามหน่อยครับจุดเริ่มต้นของสวนบ้านเรานี้เกิด
0: ต้นตอนแรกก็คือมีสวนทำมาแต่ว่าจะเป็นสวนผักตอนหลังก็มาเป็นดอกไม้ร้อยพวงมาลัยค่ะตอนหลังมันใช้ยาใช้เคมีค่อนข้างเยอะเราก็เลยได้เนี่ยตอนนั้นมันกำลังเป็นกระแสอยู่เราก็เลยอยากลองปลูกดูก็เริ่มจากตรงนี้ค่ะเป็นก่อนแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นแบบอาชีพหลักเป็นดอกไม้กินได้เกือบทั้งหมด
7: นึก
0: คือปกติที่ทำงานฟรีแลนซ์อยู่แล้วทำอยู่ที่บ้านอยู่แล้วก็เลยเอาตัวนี้มา
7: ตัวเลยเหรอครับ
8: ใช่ครับออกมาเต็มตัวพอมันดำเนินไปได้สักระยะหนึ่งเริ่มรู้สึกว่ามันน่าจะไปได
7: ้
8: มันมีอนาคตจริงจังออกมาช่วยทางแม่เขาเต็มที
0: ่เขามีส่วนที่ระยองด้วยค่ะมันต้องไปมามามันหลายที่ก็เลยต้องแบบออกมาช่วยกันอันนี้ดีกว่า
7: คุณพ่อทำสวนทุเรียนมา
8: เรียนครับ
7: แล้วระหว่างทุเรียนกับดอกไม้พ่อคิดว่าอะไรยากกว่านะ
8: ทุเรียนยากกว่าเยอะครับ
7: ใช่ไหม
8: ใช่ครับ
7: อุดพ่อปลูกทุเรียนได้พ่อก็สบายแล้วดอกไม้อ่ะใช่ไหม
9: เรียกอีกแบบ
8: ใช่ครับเพราะว่าวิธีการคือล้มลุกเนี่ยดอกไม้มันถือมันเท้าอ่ะครับมันก็ยากอีกแบบนึง
10: ไปพาไปดูหน่อยได้ไหมครับมีอะไรบ้างฮะ
0: ผลไม้มะม่วง
8: มีผลไม
0: ้ลูกว่า
10: ลูกว่าพบใช่ไหมครับพี่อ๋อนี่เหรอครับ
0: ใช่
10: เดี๋ยวผมกลับกล้องขึ้นดูนะเพื่อนโอ้เลยมันก็จะมีลูกอยู่ข้างบนรสชาติเขาเป็นยังไงอะครับ
0: เดี๋ยวต้องไปชิม
10: จริงเหรอแต่มันอยู่สูงนะครับพี่เราจะขึ้นไปยังไงอะตรงนี้ก็จะมีคูน้ำเอาไว้รดน้ำต้นไม้ใช่ไหมครับ
6: ไม่ใช่คูอ่องอะครับแล้วตรงเนี้ยมันเป็นที่ที่ต่ำที่สุดของระแวกเนี้ยเวลาฝนตกอะน้ำมันก็จะไหลลงข้างหลังมันเป็นคลองอะครับเราก็เลยตอนแรกอะเราถมที่ให้มันเสมอกันแล้วมันมีปัญหาว่าฝนตกหนักๆเนี้ยน้ำมันท่วมน้ำมันขังนานครับก็เลยกลับมาขุดให้มันเป็นเหมือนคลองไส้ไก่อะครับต้นไม้จะได้ไม่เสียหายเยอะ
10: ไม่เสียหาย
6: ใช่ครับแล้วเดี๋ยวเอาไปอีก
7: นี่มันจะประมาณนี้ครับสแลมเขาจะอุ้ม

0: ียหายด้วยนะเห็นไหมอาจจะเสียหายนิดๆหน่อยๆเนี่ยโอ้บอกเลยว่าหากินยากมาก
1: คล้ายๆองุ่นนี่มันสามารถได้ไหมฮะ
2: ทานได้ชิมชิมนิดนึง
1: ชิมชิมนิดนึงลองกินเลยนะเกิดมา30กว่าปีคุณพ่อยิ้มแปลกๆลองเลยแล้วกันนะครับฝาดฝาดเปรี้ยวแปลกดีอ่ะมันเหมือนอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันเหมือนเยลลี่แบบเยลลี่ฝาดฝาดเหมือนเป็นยาแน่เลยผมว่าเนี่ย
2: มันก็มีสรรพคุณทางยาด้วยค่ะ
1: เฮ้ยเดี๋ยวกินไปเรื่อยๆอ่ะอร่อยอ่ะดุ๋มดุ๋มก็เอาเม็ดไปปลูกที่บ้านไงครับผมอย่างการออกต่างๆบ่อน้ำตัวต้นไม้อะไรอย่าง
3: น
1: ี
3: ้คือส่วนดั้งเดิมเนี่ยมันจะมีพืชยืนต้นบางชนิดอยู่แล้วอย่างเช่นต้นว่าหรือต้นมะม่วงอะไรเงี้ยครับมันมีอยู่แล้วกระท้อนอย่างเงี้ยครับพอน้ำท่วมใหญ่ปี54อ่ะแบบทั้งหมดผมมีประสบการณ์เรื่องการทำสวนผลไม้อยู่ที่ระยองเนี่ยครับก็เอาประสบการณ์บางส่วนเข้ามาในตรงเนี้ยว่าตำแหน่งควรจะอยู่ตรงไหนเพื่อที่จะง่ายต่อการบริหารจัดการของต้นไม้หรือดอกไม้เงี้ยครับคุณยายเขาจะเป็นคนวางมันจะเป็นแบบผสมผสานระหว่างแบบใหม่กับแบบเก่ามันจะปลูกแซมๆกันไป
1: ดอกไม้กินได้ครับอยากรู้ว่าเรามีวิธีแยกประเภทยังไงว่าอันไหนกินได้แล้วก็มันสามารถไปในใส่ในเมนูอะไรได้บ้าง
2: จริงดอกไม้ทุกชนิดมันบางชนิดมันก็กินไม่ได้บางชนิดก็กินได้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่กินไม่ได้ถ้าเห็นชัดๆก็คือมันจะมียางมีพิษมียางก็คือไม่ควรทานอย่างนั้นนะคะแล้วก็ที่เขาเอามาใช้กันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นประดับตกแต่งกับเป็นส่วนประกอบของอาหาร
1: อันไหนกินได้อันไหนกินไม่ได้เราได้มีการสอนลูกๆไหมครับ
2: ก็มีค่ะแล้วเขาก็มีทำโครงงานเกี่ยวกับดอกไม้กินได้ด้วยแต่ละชนิดที่เรามีที่เราทำอยู่เนี่ยแยกออกมาเป็นดอกไม้กินได้มีกี่ประเภทหรือว่ามีผลอะไรกับร่างกายอะไรเงี้ยคือเขาก็พอทราบพื้นฐานทั่วไปด้วยที่เราก็ต้องหาความรู้เพิ่มแล้วก็สอนลูกด้วย
1: ได้หมดไหม
4: ก็บางอันก็จะไม่เก็บอันชันไปเพิ่มเลย
5: อันชันด้วยครับ
1: แต่ถ้าเราเก็บหมดแล้วมันจะ
4: ก็ยังมีดอกตูมอยู่บ้างมันที่ยังไม่ได้บาน
1: แล้วเราดู
4: ว่าแบบใบมีรูแบบหนอนกิน
1: นี่คือเขามีปัญหา
4: ในตามธรรมชาติแบบเราก็ไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลง
6: ประวันที่ในสวนเนี้ยที่คือว่าสวย
7: ตรงบ่อข้างหลังเพราะว่ามันจะมีปลาแต่ละแบบขึ้นมาเยอะ
6: อันนี้มีปลา
7: ดุกกับปลาอะไรอีกสักอย่างนะเราจำชื่อไม่ได้

0: จุดเริ่มต้นของการทำโฮมสคูลครับเริ่มต้นจาก
1: นี่ก่อนเลยค่ะแต่เราแค่รู้สึกว่าโรงเรียนใกล้บ้านที่มันจะค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างสูงค่าเรียนแพงที่จะเป็นแนวของเราซึ่งแล้วเราดูทุกโรงเรียนมันก็ไม่มีอันไหนที่มันตรงใจเราแล้วเราก็เลยคิดว่าเราทำการศึกษาให้หาข้อมูลมันก็มีช่องทางมีแนวทางที่เรากับเรามากกว่า

0: ช่วงแรกเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคนสกูมี
1: คนในครอบครัวหรือยายอย่างเงี้ยค่ะที่อาจจะไม่ค่อยเข้าใจอ๋อจะรู้สึกว่าแบบหลานจะรู้เรื่องไหมหลานจะอ่านหนังสือออกไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทำไมหลานฉันไม่ได้ไปโรงเรียน
2: แม่เท่านั้นมันถือสงสารหลานน่ะกลัวจะไม่รู้อะไรหนังสืออะไรเงี้ย
3: กว่าจะอธิบายกันเข้าใจลงตัวก็พอสมควรจะเห็นว่ามันเป็นไปได
1: ้แต่ว่าตอนนี้ก็คือเราจะมีเพิ่มเป็นหากิจกรรมเพิ่มจากการที่มีแค่สวนเราอาจจะมีเกี่ยวกับสวนหรือเกี่ยวกับดอกไม้หรือจริงๆไม่ผมสกูมาเรารู้สึกว่ามันไม่พื้นที่เขาจะมารวมตัวกันเนี่ยมันน้อยเราพอเรามีพื้นที่ตรงเนี้ย
0: รูปที่น้องสาวภาพว่าอะไรครับ
4: ไม่ได้ตัดมันเป็นรูปที่เคยวาดอีกรอบหนึ่งไว้สำหรับระบายสีข้างรอบๆนี้มันก็จะแบบสดใสมากแต่พอแบบสีธรรมดา
0: วันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะมาทำงานศิลปะกันแต่ก่อนอื่นทำไมทั้งสองคนถึงชอบงานศิลปะฮะ
5: เพราะวาดรูปแล้วแบบได้ไปใส่ในกระดาษได้
0: แต่เมื่อไหร่ครับ
5: ตั้งแต่ตอน
0: แต่ก่อนอันนี้เรียนโรงเรียนปกติมาใช่ไหมครับบางรุ่งระหว่างปกติกับโฮมสคูล
5: เป็นที่นู่นแล้วกลับมาบ้านก็จะแต่แบบโฮมสคูลก็จะไปแล้วก็บันทึกในแต่ละวัน
0: มันอิสระ
5: กว่าอยู่เพราะแต่ก็ต้องบันทึกความรู้ที่ได้ในแต่ละวันไว้
0: อ๋อจะต้องมีการบันทึกด้วยว่าวันนี้บ้างอ๋อกว่าหรือไม่อย่างไรเวลาที่แบบเราคุณแม่คุณยายมากยิ่งขึ้นนะ
5: ก็จะได้ทำกิจไม้บ้างวาดรูปกับทำสวนอะไรพวกนี
0: ้อ๋อมีวิชาการจะอาจจะเยอะหน่อยกลับมาก็ต้องทำการบ้านอ๋อนี่คือข้อแตกต่างแต่ก็ดีทั้งสองอย่างนะครับ
1: ของเขาอะค่ะอย่างเช่นว่าช่วงเขาป.1 ป.2 เนี่ยมันก็จะมีว่าเขาควรจะทำอะไรได้หรืออะไรอย่างเงี้ยแค่เขาทำได้ตรงนั้นอะมันก็โอ้พอโตขึ้นเขาก็จะพัฒนาขึ้นเขียนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยววันหนึ่งเขาก็ต้องทำได้มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าช่วงแรกเขาอ่านไม่ออกยายก็จะแบบสงสารหลานทำไมอ่ะหลานคอยถามว่านั้นอ่านว่าอะไรอันนี้อ่านว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยเวลานั่งรถไปอะไรอย่างเงี้ย
2: ข้างล่างเรียนเท่าไหร่เพ้อนั่นอะไรครูจะไม่รู้หนังสืออะไรถ้าอธิบายให้เราฟังได้แล้วอย่างนั้นมาอีกตรงนี้นะตรงนี้นะก็ยังก็เป็นไปได้ยังไงไม่ได้ไปโรงเรียนเ
1: ลยแล้วพอวันนึงเขาก็อ่านเองอ่านได้คล่องทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วจนทุกวันนี้เขาก็คือพออ่านได้มันก็หาความรู้อื่น
0: ๆคุณพ่อคุณแม่สอนเองไหม
1: สอนเองค่ะช่วงแรกๆเราสอนเองหมดเลยเด็กต่างๆเราก็เอามาใช้ทำการ์ดทำอะไรเงี้ยเพื่อที่จะผสมคำมีสระมาใส่ตัวนี้แล้วเปลี่ยนเป็นคำอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำสื่อการสอนให้ลูก
0: ใครเป็นคนสอนนะ
1: ภาษาอังกฤษก็คือถ้าเบื้องต้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ก็ให้เขาไปเรียนซึ่งไปเรียนกับครูต่างชาติเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะได้สกิลภาษาที่มันแบบมาจากครูฝรั่งจริงๆโรงเรียนที่เป็นโฮมสกูลเหมือนกัน

0: ไปเรียน
1: มีใครนะชื่ออะไรอายุเท่าไหร
2: ่ Hi my name is Salman I'm 11 years old
1: 11 years old and what kind of noodle why you like noodle
2: it's yummy
1: น้องคือน้องแซลมอนอ่ะโฮมสคูลตั้งแต่เด็กเลยเหรอลูก
3: ตั้งแต่ป.1เลยค่ะก็เคยเข้าเรียน
1: โอ้โหแสดงว่าฟิลมันก็จะต่างกันอ่ะอาจจะเคยเรียนโรงเรียนมาก่อนเป็นตอนอนุบาล
3: แต่ตอน
1: แต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะกันโจทย์ของเรานะฮะคุณผู้ชมครับจะให้ออกแบบนี้ครับโลโก้ฮะนี่แบบนี้เลยแต่ว่าเอาลายเส้นอาการได้ตามใจเลยนะครับแล้วลายเส้นน้องๆใครจะเลิศใครจะปังมากกว่ากันไปเริ่มกันเลยฮะ

0: ของผมเสร็จแล้วนะลายเส้นปกติแต่มีแหลมๆบ้างไม่มีอะไรแค่แบบเป็นลายเส้นของตัวเองเฉยๆนะฮะนี่อ้าวของแล้วอัพเอาประวานดูครับผมนะทำไมถึงทำเป็นมีดอกไม้แล้วก็จิ๊กซอว์ครับ
1: เป็นจิ๊กซอว์เหมือนไปส่วนดอกไม้ก็ตกแต่ง
0: ส่วนดอกไม้ของเราต่อไปฮะน้องแซลมอนนี่โอ้โหมีอะไรอยู่ในรูปบ้างครับ
2: พ่อแม่พี่แล้วก็ยายแล้วก็บ้าน
0: อ๋อข้างล่างเหรอคะที่เป็นครอบครัว
3: ด้วย
0: โอ้นี่เลยไงต่อไปเรื่องของลงสีนะครับเราจะไม่สามารถลงได้เลยเพราะว่ามันต้องเอาสีออกมาจากดอกไม้ใช่ไหมครับ
2: ดอกไม้แล้วก็เอาบดให้มีสีออกมาแล้วเราก็พึ่งกันไปจุ่มแล้วก็มาระบายได้เลย
0: ลองสาดครับทำยังไงบ้างเริ่มแรกก็คือจะใช้อันชันนะครับแล้วก็เป็นคล้ายๆกับโคกเหล็กเหรอครับ
2: ค่ะแต่ที่จริงจะใช้โคกอะไรก็ได้ค่ะ
0: ไอ้พวกอันนี้มันสามารถบดได้ไหมฮะ
2: อ๋อมันก็บดได้ค่ะแต่ส่วนใหญ่ที่ใช้บดจะใช้บดดอกไม้แห้งค่ะแต่เราจะใส
0: ่สีมันออกเลยไหมจ๊ะ
2: ดอกไม้แห้งเหรอคะดอกไม้แห้งก็ต้องบดให้เป็นละเอียดก่อนแล้วก็ผสมกับอาราบิกแล้วก็มาใส่แพรมแบบนี้แล้วค่อยเอาพวกกัน
0: นี่มันจะเป็นดอกไม้แห้งครับเราจะบดในส่วนของดอกไม้แห้งมันจะสีมันจะไม่ออกมาเลยอ๋อสีก็จะออกฟ้าอ่อนๆนะฮะเอามาทาสีแล้วทาให้ผมดกดำได้ไหมครับ
2: อันนี้ไม่แน่ใจ
3: ใช่เหรอ
2: ถ้าเป็นอันชันก็เอาก้านสีเขียวออกแล้วถ้าเกิดเวลาทำแห้งมันก็จะมีแบบสีเขียวปนๆไปแล้วก็จะบดลำบากหน่อยค่ะ
0: นี่เติมน้ำในขอลองได้ไหมคะบี้บี้เลยใช่ไหมคะด้วยเพื่อให้แบบน้ำไปเจือสีด้วยสีเหลืองต้องใช้แรงนิดนึงออกแบบเหลืองจางๆฮะรู้ว่าแบบดอกไม้เขาก็มีสีเหมือนกันนะนี่แปลกหลายแปลกมากอ่ะแปลกหนึ่งคือกินได้แปลกสองคือแบบเราบดเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลองระบายกันเลยว่าใครสวยกว่ากันนะครับไปกันเลยครับ

0: ตอนนี้อันนี้รู้ของใครก่อนดีของพี่จูด้งนะครับก็จะเป็นประมาณนี้จะสีจะใช้แค่2สีแล้วก็ใช้เทคนิคการจุ่มไวก็จะมีแค่ฟอนต์ครับแล้วก็ทำให้ตรงกลางมันเด่นนี่คือของผมการสะบัดนี่การสะบัดแปลงนะลมโพล่มใสเป็นนี่เป็นผู้สูงอายุต่อไปเป็นนี่แบบชอบแหลมๆอะไรเงี้ยเป็นแนวแหลมๆก็ลงกันเป็นต่อไวนะอ่านบ้างนะอธิบายงานศิลป์ของตัวเองครับผม
1: ก็จะใช้เทคนิคมันได้สีใหม่เพิ่มค่ะก็จะออกโทน
0: ชา
2: อันนี้ก็จะใช้เป็นแบบ2สีให้มันปนกันเอาสีน้ำเงินมาข้างบนมันยังไม่แห้งแล้วก็เอาสีส้มมาเติมข้างล่างให้มันแบบร่วมกันค่ะอ๋อ
0: แล้วหลังคาเหรอครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อโหนี่สามก็ประมาณนี้เลยนะที่เราได้ทำให้คุณผู้ชมได้ดูก็เป็นสีที่แบบแปลกตาดีนะครับผมที่บ้านคุณนะครับ
3: อันนี้เรา
1: ประมาณเดือนขยับ1วินาทีต้องใช้ครับแล้วก็ต้องทำไว้ไปครูมาตรวจ
0: น้องปอวาดาแล้วเนี่ยยังสามารถทำแอนิเมชันได้ด้วยเก่งมากแต่มันก็ต้องนั่งทำทั้งวันใช่ไหมลูกปวดตาไหมครับ
1: ก็
0: เหนื่อยใช่ไหมอันนี้ได้ไปเรียนมาที่ไหน
1: ก็ YouTube เอง
0: โอ้ยเด็กสมัยนี้เก่งมากเลยอ่ะอยากเรียนอะไรแค่แต่ต่างจากรุ่นเรามากต้องไปลงคอร์สแต่ว่าน้องเขาสามารถทำได้นะฮะฟาร์มของเราหรือว่าครอบครัวก็หากันยังไงบ้างครับ
4: ส่วนในแง่คือถ้าเทียบเป็นรุ่นนะครับเราเนี้ยคือด้วยประสบการณ์กับช่วงวัยของแต่ละช่วงชีวิตอ่ะมันจะต่างกันคืออย่างรุ่นเราเนี้ยมันจะเป็นอีกแบบนึงแต่พอรุ่นลูกมันก็จะเป็นอีกแบบนึงระหว่างรุ่นเรากับรุ่นลูกเนี่ยมันมีโอกาสที่เปิดมากกว่าเปิดใจคุยกันทุกเรื่องอะไรเงี้ยครับเป็นจนเป็นเรื่องปกติเขาก็จะ
5: พาไปกินข้าวอะไรเงี้ยค่ะไปวัดยายชอบวัดเราก็จะพายายไปวัดชอบแต่เราก็คือสลับยายก็เบื่อยายไม่อยากเดินไม่ไหวอย่างเงี้ยยายก็ไปนอนนวดก็ไปให้อาหารปลาหรืออะไรที่มันแบบว่าเป็นส่วนของเขาที่มันเป็นตรงกลางเงี้ย
6: เดี๋ยววันนี้คุณยายจะมาสอนทำบัวลอย
7: ค่ะ
6: แล้วปกตินะครับสอนทำอาหารหรือว่าเข้าสวนกับคุณหลาน
7: อาหารทั้งดอกไม้ช่วยได้หมดทุกอย่างแย่ถ่ายเข้าปาก
6: แล้วด้วยความที่ว่าคุณยายกับคุณหลานนะครับคือต่างเจนกันค่อนมากคืออายุต่างกันมากแล้วเรามีวิธีพูดคุยหรือว่าสอนกับหลาน
7: เขาไม่ดื้อสอนง่ายลูกไม่ค่อยหนักใจ
6: มันดื้อบ้างไหมครับ
7: ก็มีบ้างค
6: ่
7: ะไม่มาช้าหน่อยค่ะช้าหน่อย
6: ต้นต้องทำไงบ้างครับคุณยายสามารถแป้งใช่ไหมครับใช้แป้งอะไรบ้างครับน้องประหวาน
2: แป้งข้าวเหนียวก็มาผสมกับแป้งแล้วก็กลายเป็นแป้งสีฟ้า
6: อ๋อเอาไปต้มแล้วก็ผสมกันจนน้ำอัญชันผสมกับแป้งข้าวเหนียวครับน้องสมอน
2: แล้วเราก็

0: แล้วพอเราจะ
1: ตบดอกไม
0: ้ในสวน
1: เดี๋ยวเป็นสวนออร์แกนิกด้วยเดี๋ยวเราลองปั้นปั้นต้องปั้น
2: อะไรได้บ้าง
0: ปั้นมันอะไรก็ได้แ
1: ต่เช้าเลยถึงเย็นกับครอบครัวของเรา
2: ทำอะไรบ้างคะ
1: ทำอะไรบ้างคะ
0: ก็บางทีก็มาช่วยแม่เลี้ยงดอกไม้หรือ
2: มีหน้าที่ดูแลสัตว์เลี้ยงแล้วก็ทำงานบ้านค่ะแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็คือมีทำกับข้าวด้วยต้องทำกับ
1: ข้าวทำเมนูอะไรได้บ้างครับลูกคุณยายสอนโอ้ยทำแกงส้มได้ด้วยหรอ
3: ได้เครื่องอะไรเงี้ยค่ะ
1: เดี๋ยวคุณชอบแบบเดี๋ยวอันนี้ของน้องแล้วเราปั้น
3: อิ่มค่ะ
1: แล้วทำยังไงให้เด็กเขารู้จักอะไรบ้าง1 2 3 4
2: ว่าเราไม่ได้ไปโรงเรียนใช่มั้ยคะเราก็จะแบบว่าค่อนข้างอิสระแต่เขาก็ต้องทำอะไรบ้างแต่บางอันเราถ้าไหนกำหนดเวลาอย่างเช่นเช้าเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องทำไม่เกินเช่นบางเรื่องอย่างเช่นทำความวันนี้ทุกวันนี้คืออาจจะไม่ต้องเป๊ะตามเวลาให้เสร็จอย่างเง
1: ี้ยแล้วมีเรื่องอะไรที่น้องนั่งไหมครับหมายความว่ามีเรื่องอะไรที่เรารู้สึกว่าม
2: ีภาษามีการสื่อสารอะไรเขาที่มีศัพท์ใหม่ๆอะไรเงี้ยแต่ก็เขาก็จะมาเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยบางทีก็จะงงๆว่าคืออะไร
3: ยาก
1: จริงเลยใช่ไหม
3: บางทีเขาพูดกันเงี้ยพูดแปลว่าอะไรลูกต้องถามเขาแต่เขาก็อธิบายให้ฟังท
1: ั
3: ้งคู่เลย
2: นี่มันก็เลยกลายเป็นแบบว่าบางศัพท์เขาจะต้องมาอธิบายให้ฟังว่ามันคืออย่างนี้นะเหมือนว่าอะไรนะหัวหาสิทธิ์คำอะไรเงี้ยเขาก็แบบว่าอะไรยายหมายถึงอะไรอะไรอย่างเงี้ย
3: หลานของก็มา
2: หลานพูดหลานพูดอีกแบบหนึ่งยายก็งงก็เหมือนกับแลกเปลี่ยนเร
1: ื่อง
2: ระหว่างวัยกันว่าอันไหนสับอันไหนอะไรอย่างเงี้ย
3: ก็ตรงๆนะ
2: โบราณสับ
3: ไม่ดื้อสองคนเนี้ยไม่ดื
1: ้
3: อสอนง่าย
1: แล้วใครดื้อครับ
3: สงสัยจะเป็นยายมากเพราะใช้เขาบ่อย
1: ทุกกิจกรรมในทำบัวลอยแหละครับเราสามารถบูรณาการยังไงได้บ้างครับ
2: ข้อแรกเลยก็คือเขาก็จะได้ความรู้จากภาษาไทยภาษ
1: า
2: ไทยเขาก็ต้องรู้ว่าขนมนี้เป็นขนมไทยชื่อบัวลอยเป็นยังไงก็อาจจะต้องหาข้อมูลว่าอาจจะถามยายหรือว่าหาข้อมูลหาข้อมูลได
1: ้
2: เขาก็จะไปหาข้อมูลเรื่องสูตรเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดูว่าอะไรได้บ้างหรือว่าได
1: ้
2: ก็ได้เรื่องสูตรได้ภาษาไทยและได้วิทยาศาสตร์คือการอย่างเงี้ยค่ะแล้วทำงานกับยายก็จะได้เรื่องครอบครัวเรื่องความสัมพันธ์ก็คือไม่ได้แค่ทำอย่างเดียวยายก็จะเล่านู่นนี่ไปอีกอาจจะเล่าเรื่องหรือว่าสอนหลานไปด้วยมันก็จะเป็นแบบเหมือนได้หลายๆเรื่องในกิจกรรมเดียว
1: อันนี้น้ำเดือดแล้วใช่ไหมครับต่อไปเราต้อง
2: เดี๋ยวเรามาต้ม
1: ต่อไปน้องม่อนจะทำนะฮะผู้ชมเดี๋ยวได
3: ้ปล่อยไปสักพักให้ลอยก่อนลูกไม่งั้น
2: คือยังไง
3: ก็ลอยไง
0: ลอยละ
3: เดี๋ยวเพิ่งคนไประ
1: หว่างสอนลูกกับสอนหลานนั่นไหน
3: สมัยง่ายผ่านไป
1: โลก
3: เขาพอรู้มั้งไงเขาพอ

0: เรียนก็คือเรียนออกไปเลยกันประจำทุกวันอะไรเงี้ย
1: เหมือนเขาจะเข้าใจว่าคนที่อีกวัยนึงเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกยังไงว่าเป็นคนแก่แล้วก็ไม่สนใจหรืออะไรเงี้ยแต่เขาก็จะรู้ว่าถ้าเป็นยาลำบากหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาจะทำช้าทำอะไรช้ากว่าเราไม่ว่าเขาออกไปไหนเขาไปเจอคนแก่หรืออะไรเขาก็จะรู้ว่าเขาต้องทำตัวยังไงกับคนที่อยู่ในยุคนั้นคนอายุประมาณนี้อะไรเงี้ย
2: คือยิ่งเรามีสกิลได้คุยกันมากยิ่งขึ้นก็ทำให้เข้าใจกันมากยิ่งขึ้นมีส่วนไหมฮะ
1: แต่ก็เหมือนกับมันก็ได้ที่ได้อย่างเด็กๆเนี่ยอันไหนเขาไม่เข้าใจเขาถามเลยมันไม่เหมือนรุ่นเราที่บางทีเราก็อาจจะแบบเงียบๆหรืออะไรเงี
2: ้
1: ยไม่ว่าใหญ่ที่เขารู้สึกว่ามันไม่โอเคหรือว่ามันไม่เหมือนรุ่นเราที่บางทีเราก็ไม่กล้าเนี่ยพอบอกเขาเลยว่าอันไหนลูกไม่เข้าใจหรือว่าสงสัยอะไรก็มันก็เคลียร์ค่ะ
2: แล้วอย่างในมุมมองของคุณแม่นะครับระหว่างลูกสาว
1: คือถ้าลูกตอนนี้ก็ยังพอโอเคอะไรเงี้ยก็ยังพอคุยกันดูเรื่องส่วนของยายอ่ะมันคนละยุคอะไรเงี้ยมันก็แบบว่าสื่อสารกันลำบากนิดนึงต้องพยายามเงียบให้มากที่สุดเลย
0: เราก็อยากจะเอาไม่ได้แล้วว่าคนละสมัย
2: คนละสมัยกัน
0: ก็ต้องมากัน
2: ใส่น้ำกะทิครับแล้วก็ใส่มะพร้าว
0: ใส่น้ำมะพร้าวไปด้วยจะได้หอมไว้หน่อยเดี๋ยวใส่เกลือพอประมาณ
2: เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าครับ ทานปุ๊บ
0: เดี๋ยวให้ยายชิมก่อนแล้วเดี๋ยวหนูชิม
2: คือยังไงครับ
0: อร่อย
2: เราจะยังไงดี
0: ให้หวานนิดนึง
3: เติมหวาน
2: คิดว่าน่าจะเติมหวาน
0: ได้ละ
2: ถ้าคุณยายว่าได้ผมว่าน่าจะได้
0: ได
2: ้เอาละทุกคนครับได้เวลาชิมรับชิมลูกตัวเองผมจะเน้นลูกตัวเองนะดูคิดว่าลูกนิมิตคุณพี่ใหญ่ปะโอ้ยอิ่มจริงเลยฝีมือตัวเองและครอบครัวฟาร์มดอกไม้บ้านเราจะเป็นยังไงชิมกันเลยอุ่นมากเงืบยัง
0: สุกก็เปล่ามากสุกก็เปล่าม
2: ีกลิ่นแป้งนิดคาดว่าบางลูกไม่สุกแต่ไม่เป็นไร
0: แม่งมันคนละไซส์ไง
2: แล้วทำไมไม่สุกของผมมันลูกใหญ่ไงปกติบ้านนะครับเมื่อกี้มันอุ้ยเฮ้ยนี่อร่อยกินสีฟ้าดีกว่าอร่อยอ่ะเสร็จแล้วไปอีกหนึ่งเมนู

0: บาย
1: ยากไปอีกโ
0: หอีกต้น
2: นึงอีกต้นนึงใช่ไหมคะ
0: ก็อาจจะล้างนิดนึงแล้วค่อยเอาไปต้ม
1: เรากินดูกันหงชมพูนะครับจะจืดปาดๆออกแนวเขียวติดเขียวนิดนึงโอ้เขียวปลายครับเขียวปลายจังหวะแต่ว่าถ้าใส่แกงส้มอ่ะอาจจะส่งฟันแป๊บนึงนะครับโอ้ยขมจืดเลยนี่ทำไมมันขมจืดวะเข้าสู่ขั้นตอนการทำใช่ไหม
3: อันนี้เราทำน้ำแกงไว้เรียบร้อยโรยดอกชมพูลงไปได้เลยค่ะ
1: โอเคเริ่มเดือดแล้วไปเราจะตักใส่ชามนะครับเพื่อนะทุกคนสีเปลี่ยนไหมลูก
0: yeah.
1: จากสีชมพูเข้มๆครับตอนนี้ก็จะเป็นสีเขา
3: พอโดนความร้อนแล้วสีมัน
1: แกงส้มนี้มีอะไรคะ
0: ได้วิตามิน
3: จากอะไร
0: จากดอกไม
1: ้
0: ค่ะก็อาจจะมีพริกในพริกแกงแต่ในนี้น่าจะไม่มีโปรตีนเพราะไม่มีเนื้อ
1: โอ้ดิโอ้รู้ด้วยอ่ะพวงชมพูมีสรรพคุณอะไรบ้างคะลองชิมไหมครับกินก็น่ากินโอ้โหโล่งคอมากอร่อยครับน้ำแกงอร่อยแล้วดูรสชาติอะไรแค่แบบเป็นแบบพร็อพเป็นเท็กเจอร์แบบว่ากรุบๆหูน้ำใครกำลังหิวข้าวอยู่นะครับหิวอร่อยทำสวนนี้ขึ้นมาคุณแม่ตั้งใจไหมว่าเฮ้ยก็เป็นสนามเด็กเล่นให้ลูกด้วยอะไรแบบเนี้ย
3: มันเป็นพื้นที่ที่เพื่อนๆบางคนก็จะไม่มีพอเราทำสวนลักษณะนี้ขึ้นมาทุกคนหรือว่าลูกเราอ่ะก็จะได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันดีกลัวมลพิษอะไรอย่างนึงก็เพื่อพวกเขาด้วย
4: ก็เป็นทั้งสนามเด็กเล่นแล้วก็เป็นทั้งโรงเรียนในกรุงเทพโดยสามไปซึ่งมันเป็นโอกาสที่ยากมากๆครับที่โชคดีที่มีตรงจุดนี้เนี่ยมันทำให้จิตใจของเขาเนี่ยพอหนึ่งทีมันก็สงบกว่าถ้าเทียบกับเด็กอะไรเงี้ย
3: พวกเขาแล้วก็เขาก็แบบดูแลทุกอย่างแทนแม่ได้ทั้งหมดได้หมดทุกอย่างเข้าใจรู้แทนนะสรุปเขาสามารถดูแลตัวเองได้รับผิดชอบชีวิตตัวเองได้มาถ้าเขามีความรับผิดชอบทั้งต่ออื่นๆเขาก็น่าจะ
4: ท้ายเขาก็เราไม่อยู่แล้วเขาควรจะเลือกสิ่งที่เขารักเขาชอบครับแล้วมันจะมีความสุข
5: พ่อแม่สองรู้ใจกันอะแต่บางคนที่

0: คุยกันไม่ได้นานเอ้ยแม่ลูกพ่อลูกเนี่ยแต่นี่เขาอธิบายของที่ลูกไม่รู้ซักถามเออคู่นี้มันดีนะสอนลูกได้ดีแล้วลูกออกมาก็ไม่ดื้อไม่อะไรเท่าไหร่
1: เขาจะเห็นจากการกระทำของเราอะที่เราทำกับผู้ใหญ่จะทำตามส่วนใหญ่คือแม่คิดว่าการที่เราแค่บอกหรือพูดเฉยๆอะมันไม่ทำให้เด็กทำให้เขาเห็นนะเราอยากให้เขาทำอะไรเราก็ทำเป็นตัวอย่างอย่างนั้นดอกไม้บ้านเรามันรวมทุกอย่างไว้ในนี้ค่ะมันค้าขายอย่างเดียวแต่เรามีความสวยงามมีความร่มรื่นมันเกิดจากบ้านเราทั้งหมดถ้าเราไม่ต้องออกไปไหนเลยเราอยู่ข้าวกินกันอะไรอย่างเงี้ย
0: พูดถึงว่าอยู่พร้อมกันเนี่ยที่สุดคือหันไปเราก็เจออบอุ่นเนี่ยลูกไม่ว่าจะมาด้วยกันเจอกันครบหมดพ่อเขาไปสวนเราก็จะถามว่าไม่ยอมหรือยังเราก็เป็นห่วงอยู่ด้วยกันความสุขมัน
1: มีความพร้อมตากันได้พูดคุยกันหลายอะค่ะ
2: พอมันเป็นหลายๆเจนรวมกันผมว่ามันยิ่งมันนี
3: ่ห่วงใยที่เกิดขึ้นจากคุณพ่อและคุณแม่นะครับแล้วก็ความรักที่เกิดจากในสวนบ้านเราแห่งนี้ที่หล่อหลอมจนครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณยายคุณพ่อคุณแม่คุณลูกนะครับล้วนอับสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นมานะครับบอกเลยว่าอบอุ่นมากจริงๆนะฮะคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับความต่างวัยไม่ใช่อุปสรรคนะครับแต่ความต่างพันกับคนรอบตัววันนี้ผมและทั้ง4ท่าน
4: ติดตามชมรายการต่อวัย Continuum Age และช่อง10โทรทัศน์รัฐสภาหรือทางแอปพลิเคชันtpchannel.org รวมไปถึงทาง Facebook สภาคุณผู้ชมสามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นได้ที่ Line Official

0: ไอ้เด็ก
1: หินเม็ดนิดเดียวว่าไปตั้งหลายวงเห็นป่ะ
0: แล้วตกลงผมลูกใครอ่ะ
2: เป็นการเปรียบเทียบบุคลิกของ
1: ถ้าไม่ชอบความเจ็บแล้ว
0: โอ๊ยไม่รู้ถามมากได้มั้ยน่าพาน
2: ส่วนที่อยู่เหนือน้ำคือพึ่ง
3: เท่านั้นนะที่ฆ่าคนได้วาจาเพียงคำเดียวหรือขับคนได
4: ้ไปคุกแค่4ปีมันไม่ยุติธรรมเลย
2: ที่อยู่ใต้น้ำคือเบื้องลึกของจิตใต้สำนึกจริงใหญ่กว่าเชื่อควรนำมาวิเคราะห์เพื่อความเข้าถึง
5: ยังไงชีวิตดีดีเนาะภาพด้วย
1: เราน่าจะเอาให้เด็กๆที่เขาจะต้องมีชีวิต
6: ในหน้าที่เรามันเป็นหน้าที่พ่อแม่เขาก
0: ูก็พูดได้ดิกูไม่เคยมีชีวิตแบบผมนี
5: ่ไม่มีใครเพอร์เฟคใช่ไหม
6: ใหญ่มากกว่าข้างบนที่มองเห็นสำรวจวันดี
7: ผมจนขำทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา

0: ชิดประชาชนยิ่งกว่าเดิมไม่ใช่แค่ติดตามสถานการณ์แต่ร่วมเจาะลึกทุกปัญหาท้อนความเดือดร้อนถึงมือฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อขับเคลื่อนทางออกในมองรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์รัฐสภาช่อง10
1: ที่สาธารณะหากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทวันนี้คุณหยุดสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะแล้วหรือยังคณะกรรมการขับเคลื่อนสำนักงานเลขาธิการ
2: เปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
3: ผ่าน
2: ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันนะ
3: พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังจบข่าวในพระราชสำนัก
4: ดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงนี่คือคลิปที่จะแสดงให้เห็นว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าที่คุณคิดเปรียบเทียบว่าฉลามคืออันนี่เล็กน่ารักไหมแบบโดยง่ายไปทำลายปอดจนถึงสมองอย่างรวดเร็วอันตรายกว่าที่คิด
5: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยส่งเรือท้องแบนช่วยผู้ประสบภัยบางน้ำเปรี้ยวพร้อมระดมรถขนขยะฟื้นเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลและการฝนตกหนักพื้นที่ภาคเกษตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแบนจำนวน4ลำเพื่อเสริมภารกิจช่วยเหลือประชาชนอุทกภัยโดยส่งมอบให้นายธีรพลสุมมาตรนายอำเภอบริหารจัดการตามความจำเป็นของพื้นที่เพื่อเพิ่มความที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขณะเดียวกันยังสนับสนุนรถบรรทุกขนขยะจำนวน10คันในช่วงระหว่างวันที่9ถึง10ตุลาคมเพื่อร่วมสนับสนุนการฟื้นฟูของกรมป้องกันและบรรเทาโยธาธิการและผังเมืองและกรุงเทพมหานครด้วยสิ่งของที่ได้รับความเสียหายทั้งชิ้นเล็กและชิ้นใหญ่ออกจากชุมชนช่วยเปิดพื้นที่แวดล้อมให้สะอาดและปลอดภัยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนายเจริญและพื้นที่ที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูต้องจัดสรรกำลังความจำเป็นของแต่ละพื้นที่พร้อมประสานความร่วมมือกับเพื่อให้การช่วยเหลือรวดเร็วและทั่วถึงลดผลกระทบต่อประชาชนและเร่งคืนความปกติให้กับชุมชนโดยเร็วที่สุดทั้งนี้การเร่งฟื้นจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลและทรัพยากรสนับสนุนพื้นที่ภาคใต้ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

และเตรียมความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อเกิดตำรวจท่องเที่ยวเตรียมกำลังพลระดมรถตรวจการรับประชุม IMF World Bank 2026ต่อเนื่องกระทบประชาชนน้อยที่สุดพลตำรวจโทบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเป็นประธานในพิธีตรวจความพร้อมพร้อมด้วยพลตำรวจตรีสุรพงษ์ไทยประเสริฐผู้บังคับการกองบัญชาและข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการณและอุปกรณ์เทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติในอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาประจำปี2569ซึ่งประเทศไทยเป็นจำถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์ราชการตำรวจท่องเที่ยวได้จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจที่สนับสนุนภารกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลความปลอดภัยเกี่ยวเนื่องกับการจัดประชุมประกอบด้วยสายตรวจจักรยานท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการตรวจตราพื้นที่ที่หนาแน่นสามารถเข้าถึงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและลดปฏิบัติการเคลื่อนที่จำนวนอากาศยานไร้คนขับจำนวนหมุนภาพการติดตามสถานการณ์หน่วยปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรองรับภารกิจในพื้นที่จะเกี่ยวข้องช่วยให้การติดตามและการสนับสนุนการดูแลความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพผู้ว่าการกลุ่มธนาคารโลก9เป็นเวทีสำคัญเทศซึ่งมีผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศภาคธุรกิจเข้าร่วมการที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการแสดงศักยภาพด้านการจัดประชุมระดับนานาชาติสาความปลอดภัยและการต้อนรับผู้มาเยือนกองบัญชาการเต็มกำลังเพื่อดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่เที่ยวจากทั่วโลกโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนปฏิบัติงานครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการดูแลความเรียบร้อยของการประชุมระดับโลกแต่ยังภาพและความพร้อมของตำรวจไทยจากนานาประเทศ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการขึ้นไปทางสถานีโทรทัศน์รายการที่จะเปลี่ยนงานวิจัยบนสาธารณะและเปลี่ยนแปลงองค์ความรู้เป็นการหาทางออกให้การกระแสข่าวนะคะการขยายตัวด้านการลงทุนของ Big Tech ในประเทศไทยเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลรองรับ AI แต่สิ่งที่สังคมกำลังตั้งคำถามก็คือว่ากระบวนการสิ่งเหล่านี้อย่างไรเมื่อต้องและความท้าทายทางด้าน

0: เรื่องของพลังงานเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของน้ำเรื่องของที่ดินและเรื่องทรัพยากรของประเทศค่ะเราจะมาจับสัญญาณล่าสุดกับเรื่อง Data Center กับคุณกระแสค่ะขอเชิญค่ะ
1: เม็ดเงินลงทุนระดับแสนล้านกำลังทำให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การแข่งขันครั้งใหม่เพราะในปี2568มีการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนกิจการ Data Center กับ BOI จำนวน36โครงการ 18,000 ล้านบาทและ69ที่ผ่านมา BOI อนุมัติโครงการขนาดใหญ่ 6,000 ล้านบาทนี่คือโอกาสสำคัญเพราะ Data Center ฐานรองรับทั้ง Cloud AI FinTechอีกข้างต่างแต่ในอีกด้านหนึ่ง Data Center ก็เป็นธุรกิจโดยเฉพาะไฟฟ้าระบบการทำความเย็นพื้นที่และนี่คือคำถามสำคัญว่าประเทศไทยกำลังได้เงินลงทุนเข้ามาแต่เราบริหารต้นทุนที่ตามมาลองมาดูภาพใหญ่ระดับโลกก่อนล่าสุดการใช้ไฟฟ้าของ Data Center ทั่วโลก85เทราวัตต์ชั่วโมงในเป็นประมาณ952,530หรือเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าในครั้งนี้เพราะฉะนั้น Data Center ในวันนี้จึงไม่ใช่ที่มีเซิร์ฟเวอร์แต่ฐานและสิ่งแวดล้อมและยานที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆรวมจาก16หน่วยรายงานระบบ Data Center ที่เปิดดำเนินการอยู่ระหว่างการก่อสร้างอีกโครงการที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาหรือแสดงความสนใจโครงการตัวเลขนี้ทำให้การพิจารณา Data Center การมองภาพรวมของทั้งประเทศและเมื่อวันที่4ได้ประชุมครั้งแรกโดยที่ประชุมให้เร่งจัดทำคณะอนุกรรมการขึ้นมา4ด้านเพื่อพิจารณาทั้งเรื่องพื้นฐานพื้นที่และอาคารรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมโดยมีเป้าหมายให้การลงทุนเกิดประโยชน์ต่อประเทศขณะเดียวกันต้องไม่กระทบชุมชนนี่จึงนำไปสู่คำถามแรกว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบต่อต้นทุนไฟฟ้าData Center ต้องเขียนสูงและเมื่อโครงการสถานีไฟฟ้าและโครงการพื้นฐานด้านพลังงานประเด็นระดับโลกและเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมาจอนสหรัฐได้ผ่านร่างแอคด้วยคะแนน410งานกำกับดูแลพิจารณาว่า Data Center ควรรับผิดชอบส่วนเพิ่มที่เกิดจากความต้องการการใช้ไฟฟ้าของตนเองแค่ว่าประเทศไทยมีไฟฟ้าพอหรือไม่แต่ต้องถามพื้นฐานที่เพิ่มขึ้นใครเป็นผู้รับผิดชอบและประชาชนปัญหาน้ำและสิ่งแวดล้อม Data Center ต้องใช้ระบบการใช้น้ำจะแตกต่างกันตามเทคโนโลยีและรูปแบบและแห่งดังนั้นสิ่งที่รัฐควรจะรู้ก่อนอนุมัติโครงการก็คือใช้น้ำจากที่ไหนและใช้ปริมาณเท่าไหร่พื้นที่แห่งนั้นมีน้ำเพียงพอกรณีพระราม9ก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ประเด็นนี้ถูกจากการตรวจสอบและพบว่ามีการจัดเก็บน้ำมันดีเซลปริมาณถึง200,000 ลิตรโดยไม่

0: ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่แล้วสิ่งที่กรณีนี้สะท้อนให้เห็นจึงไม่ใช่เพียงคือคำถามว่า Data Center ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานตั้งอยู่ในพื้นที่ไหนและจะต้องผ่านมาตรฐานด้านอาคารและความปลอดภัยรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมในระดับใดก่อนที่จะเปิดดำเนินการมาเพราะตัวเลข 728,000 ล้านบาทรับขอการส่งเสริมไม่ได้หมายความว่าเงินทั้งหมดจะกลายเป็นรายได้ของประเทศไทยโดยตรงสิ่งที่ต้องติดตามก็คือการจ้างวิศวกรและบุคลากรทักษะสูงการทานวิจัยร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยการพัฒนาโยงกับซัพพลายเชนในประเทศเรื่องนี้ BOI บริหารและผู้เชี่ยวชาญในโครงการต้องมีบุคลากรภายใน3ปีและกำหนดให้โครงการมีแผนสร้างเช่นการฝึกอบรมการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถาบันสนับสนุน SME ไทยBOI ก็ยังมีเงื่อนไขพลังงานและการบริหารจัดการน้ำด้วยดังนั้นประเทศไทยจะรับ Data Center อีกกี่แห่งแต่คือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศและนี่คืออีกจุดเปลี่ยนสำคัญการเป็นเพียง Data Center Hub Cloud Cyber Security Ecosystem เพราะถ้าหากเรามีเพียงอาคารแต่ไม่ได้มีบุคลากรไทยไม่มีงานวิจัยไม่ไลเชนและไม่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีประเทศฐานเพิ่มขึ้นแต่ไม่ได้สร้างขีดความสามารถทางเทคโนโลยีระดับเดียวกันและในวันนี้รัฐบาลก็ได้เริ่มขยับไปในทิศทางนั้นแล้วค่ะโดยหลังจากการประชุมบอร์ด Data เซ็นว่าจะนำแนวทางใหม่มาปรับกระบวนการคัดกรองการใช้ไฟฟ้าน้ำสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อของประเทศไทยในวันนี้จึงไม่ใช่เอา Data Center หรือไม่แต่คือเราจะวางกันเตอร์เป็นโอกาสทางสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของประชาชนเพราะในไม่ใช่เพียงแค่การนำเงินให้ประเทศได้ทั้งประโยชน์องค์ความรู้และมูลคือโจทย์ที่ประเทศไทยจะต้อง
1: ประเด็นเรื่องของ Data Center นะคะถึงเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมบาทของกรรมาธิการที่ทำหน้าที่ตอบประเด็นนี้อย่างไรวันนี้ช่วงกับท่านนิเวศพันธ์เจริญวรกุลประธานคณะกรรมาธิการการโทรคมนาคมวันนี้ท่านอยู่กับเราตรงนี้แล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: ที่เคารพทุกท่านครับ
1: ค่ะเริ่มต้นกันเลยดีกว่าค่ะเพราะว่าท่านผู้ชมที่ติดตามประเด็นเรื่องของไอมีการเปลี่ยนแปลงมีความคืบหน้าด้วยประเด็นแรกกันเลยละกันนะคะเพราะว่าส่วนนิติบัญญัติที่น่าจะมีส่วนในการที่จะมีแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะของประเทศนะคะตอนนี้คำถามแรกค่ะท่าน Data Center ตอนนี้ต้องยอมรับว่ามันมีการขยายภายใต้บทบาทกันมาธิการท่านได้ติดตาม
2: ขอบคุณมากนะครับที่กรุณาให้ผมครับท่านคือจริงๆมาไปเยอะนะครับท่าน

0: เพราะว่าประเทศไทยนะครับทีนี้นอกจากพอมันมีโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นPC board ไม่ว่าจะเป็นเพราะนั้นท่านที่จะต้องเข้ามาแล้วตอนนี้เนี่ยอย่างที่ทุกท่านคงทราบมาเลเซีย data center ไปเยอะมากตอนนี้เริ่มมาบ้านเราบ้านเราได้เปรียบหลายด้านถูกกว่านะครับแล้วอย่างออปติกไฟเบอร์มีอะไรที่สามารถจะรองรับ data center เข้ามาเยอะมากมันก็เป็นประเด็นร้อนนะฮะที่อย่างที่ทุกท่านที่พระราม9ว่า data center มาตั้งอยู่กลางใจเมืองเก็บกักน้ำมันเดิมซึ่งก็ทำให้ประชาชนใกล้เคียงเนี่ยเกิดความกังวลซึ่งอันนี้จะเป็นประเด็นที่ทางรัฐบาลเองเนี่ยเขาก็ได้เพื่อจะกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้เหมาะสมเพราะว่า AI Cloud ทั้งหลายเนี่ยเราต้องมีจะ control หรือเรา manage ให้ไม่ให้เสียหายกับประชาชนในแง่นำเงินทุน
1: ของ data center นะคะมันเป็นเรื่องของเม็ดประเด็นก็คือว่าอย่างที่ท่านได้บอกว่าการระดมความคิดเห็นมันก็น่าจะมีเรื่องของความของกฎหมายเรื่องของกฎสิ่งที่ประเทศไทยอาจจะ
0: นี่จริงๆประเด็นมันจะมีเรื่องการใช้น้ำนะครับหลักๆที่เราจะต้องดูกันดีๆนะครับในเรื่องให้พลังงานไฟฟ้าไม่ว่าจะนะครับเขาก็พยายามออกกฎไฟฟ้าเนี่ยมีประสิทธิภาพนะครับพยายามให้ไปใช้พลังงานนโยบายในการให้ใช้ direct PPA จากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าสะอาดไฟฟ้าก็มีน้ำที่พูดถึงกันเยอะนะครับเพราะว่าเนื่องจากตอนนี้เนี่ย4นะครับเดิมทีเดียวเนี่ยอยู่แล้วด้วยเพราะว่าเป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่ต้องใช้น้ำเยอะว่าเราจะบริหารจัดการยังไงนะครับด้านสิ่งแวดล้อมนะครับต่างๆเหล่านี้ก็ต้องมาดูคือต้องมีการปรับทั้งระบบอะฮะตอนนี้รัฐบาลตั้งบอร์ด Data Center ขึ้นมาเนี่ยเขาก็พยายามเพื่อให้ครอบคลุมทั้งหมดนะ
1: มันกระทบถึงเรื่องของพลังงานเรื่องของการใช้น้ำเรื่องของที่ดินแต่ว่าถ้าเราจะมาลำดับเด่นทั้งหมดนี้อะไรเป็นสถานจัดการให้แล้วเสร็จก่อนหรือว่ามันควรจะต้องดำเนินไปคู่ขนานไป
0: ควรจะเดินไปพร้อมๆกันนะครับโดยมากยิ่งเรื่องการจัดโซนนิ่งที่ผมเรียนแต่แรกว่าก็มีบาง Data Center อยู่ในกทม.นะครับนี่เราจะทำไงให้เขากระจายออกไปนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้กระทบกับประชาชนจริงๆแล้วกันนะ
1: ซึ่งอย่างที่ท่านบอกค่ะเพราะว่าที่ตามที่ปรากฏเป็นข่าวก็อยู่ในย่านพระราม9ใจกลางเมืองเลยพบว่ามีการกักเก็บน้ำมันถึงประมาณ 200,000 ลิตรการขออนุญาตแล้วก็เป็นประเด็นเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นเนี่ยค่ะกรมธุรกิจพลังงานก็ได้มีการเข้าไปตรวจสอบส่งเจ้าหน้าที่เข้าไป

0: ม่แน่ใจว่าท่านมีความจากการติดตามเนี่ยประเด็นเหล่านี้เนี่ยมันมีความคืบหน้าไปถึงไหนเพราะว่าแต่ว่าประเด็นนี้สังคมให้ความสนใจ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ครับแต่ตอนนี้เงียบๆไปหน่อยนะครับแต่จริงๆถ้าที่ผมทราบเนี่ยไอ้ตึกสูงๆตึกเยอะก็กักเก็บน้ำมันค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งเราจะไม่เคยรู้นะครับเพราะนั้นเนี่ยทางหน่วยงานในการออกใบอนุญาตก็ต้องดูเข้าไปมอนิเตอร์แล้วคุณต้องกักเก็บอย่างดีไม่ให้เกิดอันตรายกับ
0: แต่อีกประเด็นหนึ่งค่ะเพราะว่าการเข้ามาของเทคโนโลยีเนี่ยโดยบรรดาบิ๊กสิ่งที่มันน่าจะกระทบกับผู้ประกอบการไทยก็คือว่าเอาเม็ดเงินลงทุนมาเพราะฉะนั้นมันจะมีกลไกไหมคะเพื่อให้มันเกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นข้อบังคับเพื่อให้ส่วนหนึ่งใช้บุคลากรของไทยไปเป็นส่วนหนึ่งของบุคลากรของเขาเพื่อให้มันเกิดการเชื่อมโยงหรือสามารถทำในส่วนนั้นได้ด้วยไหมคะ
1: ครับเองเนี่ยในการติดในการส่งเสริมการลงทุนกับ data center ก็จะต้องว่า อย่างน้อยตำแหน่งผู้บริหารผู้ฝึกอบรมการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถาบันการศึกษาการวิทย์นะครับอันนี้จะเป็น
0: ครับแสดงว่าในประเด็นนี้อาจจะเสร็จเด็ดขาดเอาคนของตัวเองมาไม่เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีแต่ภายใต้กฎกติกาของ BOI มีชัดเจนแล้วว่าอย่างน้อยต้อง50ก็คือใช้คนของประเทศไทย
1: เป็
0: นปัญหาที่จะตามมาต่อจากนี้ค่ะท่านความที่เป็นเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยสิ่งที่มันจะตามมาก็คือเรื่อง security มันน่าจะเป็นปัญหาที่จะลุกลามบานปลายไปเพราะมันก็กฎกติกาอะไรที่เรามีหรือจำเป็นต้องมีที่จะเข้ามา
1: ครับอย่างที่ท่านพูดถึง cyber security นะครับว่าทั้ง cyber security ซึ่งมันก็ยังเป็นปัญหาที่รุนแรงนะฮะท่านอาชญากรรมทางไซเบอร์เนี่ยผู้เสียหายแต่ก็ดีขึ้นนะฮะดีขึ้นแต่ก็ยังน้อยทีนี้จริงๆเพียงแต่การบังคับใช้แล้วไอ้เทคโนโลยีของวิชมันก้าวล้ำนำสมัยอยู่ตลอดมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆจะต้องตามให้ทันฮะตำรวจก็มีหน่วยงานของเขานะครับ
0: อันนั้นในฝั่งตำรวจในฝั่งกระทรวงดีอีแต่สังคมก็เป็นนิติบัญญัติคือฝั่งที่ท่านนั่งเป็นประธานกมธ.ซึ่งน่าจะเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงจะติดตามสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรว่ามันอย่างเป็นรูปธรรมจริงๆผลักดันขับเคลื่อนอย่างไรบ้างคะ
1: บัญญัติเนี่ยนะครับเรามีหน้าที่สอบแล้วก็นี่ก็ตลอดนะครับก่อนหน้านั้นที่ก่อนที่จะออกพระราชกำหนดไอ้ยืมเงินให้กับผู้เสียหายเราก็เรียกเข้ามาตลอดจนเขาออกเป็นพลเสียหายเยอะเราสงสารคนกลุ่มเปราะบางผู้เกษียณอายุถ้าโดนพวกนี้เข้าไปเนี่ยหมดตัวแต่จริงไม่ใช่จะมีแม้แต่คุณหมอนักศึกษาก็โดนฮะขับตลอดนะท่านแล้วก็คอยแนะนำนะครับ
0: ประเด็นกมธ.ชุดที่ท่านนั่งเป็นประธานช่องว่างในการตรวจสอบมีการผลักดันจริงจังแต่ประเด็นก็คือถ้าวันนี้มอซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องที่ใหม่สำหรับว่ามันน่าจะยังมีช่องโหว่อยู่หลายส่วนเหมือนกันค่ะท่านเพราะฉะนั้น

0: นิติบัญญัติเอาอย่างนี้ละกันค่ะถ้าจะต้องเข้าไปดูอย่างใกล้ชิดแล้วก็ติดตามตรวจสอบอย่างใกล้ชิดให้ Data Center เนี่ยเกิดปัญหาด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
1: Data Center มันจะมีเรื่อง Cyber Security ความมั่นคงทางไซเบอร์ที่มีการใช้ไอ้ Data Center ของเราเองใช่ครับซึ่งเนี้ยเราก็พยายามติดตามอยู่ตลอดนะท่านน
0: ะ
1: ครับซึ่งกฎหมายบางส่วนอาจจะไม่ cover จะไม่สมบูรณ์แต่เราก็พยายามที่จะศึกษาแล้ว
0: นั่นหมายความว่าประชาชนคนไทยน่าจะสบังนิติบัญญัตินะคะก็จะเข้าไปดูแลชิดเพื่อผสานประโยชน์อย่างสูงสุดให้กับคนไทยและเศรษฐกิจจากกลุ่มบิ๊กเทคที่เป็นค่ะวันนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าได้ประโยชน์มากๆที่ได้สนทนากับท่านประธานก่อนจะจบอยากจะฝากอะไรทิ้งท้ายไว้สักนิดคะสำหรับคนไทยที่อาจจะยังมีข้อห่วงใยอยู
1: ่ครับ
0: เชิญได้เลยค่ะ
1: ครับผมจริงๆเรื่อง Data Center อย่างที่นะครับเพราะว่ามันมีประเด็นที่ซึ่งเราต้องช่วยกันดูฮะแล้วก็เราเองเราจะไม่ทิ้งผลต่อระบบเศรษฐกิจของเรานะครับถ้าเราไม่มีอันนี้ AI ก็ดี Cloud ก็ดีเราจะไม่พัฒนาสู้เขาไม่ได้นะครับเพราะนั้นเราเป็นเรา
0: ค่ะครบถ้วนสำหรับมท. ICT ค่ะท่านนิเวศพักหน้าในช่วงที่ Tech Talk ค่ะ
2: AI ผู้ช่วยข่าวที่ประเทศจีนมาครับ
3: ประเทศจีน
2: ถูกต้อง
3: อะไรพี
2: ่เรื่องมหาวิทยาลัยในจีนครับเปิดคลาสเรียน AI เพื่อยกระดับนักเรียนของเขาให้ทันยุคมาแทนครูครับพี่กะลอครับเอาในไทยก่อนมันเป็นไปได้ไหมครับ
3: ไปก็ไม่น้อยน้อยหน้าใครในโลกพี
2: ่
3: มี AI เหมือนกันที่ช่วยครูครับเขาคิดค้นออกมาครับ
2: แล้วครับ
3: Read Education เป็น AI คุณครูแบบเรียลไทม์ครับสามารถช่วยโฟกัสเด็กได้ว่าเด็กคนนี้อ่อนหรือบกพร่องตรงไหนบ้าง
2: จะได้เป็นแอปพลิเคชันตัวนี้เก่งขนาดนั้น AI ตัวนี้เก่งเดี๋ยวก่อน
3: เดี๋ยว
2: น่าสนใจมากแปลว่าคุณครูเองจะลดการใช้ภาษาศาสตร์เลย
3: ครับ
2: อีกหนึ่งตัวชื่อว่าอะไรครับ
3: อีกหนึ่งตัวเคยเล่นเนี่ยชื่อเดียวกันอับดุลยูนิ
2: แล้วครับ
3: ใช่ครับ
2: ทำอะไรครับ
3: ตัวเนี้ยช่วยเด็กในเรื่องของติวเตอร์ตอนเด็กๆไปเรียนติวเตอร์ไหมฮะ
2: ไปเรียนครับ
3: บ้านรวยแต่เด็กหลายคนในประเทศไทย
2: ไม่รวยไม่ได้ไม่รวยไว้ก่อนไม่รวย
3: เด็กหลายคนในประเทศไทยขาดโอกาส AI ด้านติวเตอร์ที่สามารถช่วยเหลือเด็กเป็นรายวิชาได้ไม่ต้องไปเป็นผู้ช่วย
2: ฟรี
3: เหมือนกัน
2: เฮ้ย
3: ดีไหมล่ะ
2: มี
3: ไ
2: หมล่ะมีอะไรครับ
3: ครูที่ถือว่าเป็นครูผู้ชี้แนะตัวนี้เหมือนกันครับNova
2: ว้าว
3: เป็นเหมือนครูแนะนำครับให้เด็กสามารถปรึกษาได้ว่าในอนาคตเนี่ยผมอยากเติบโตไปเนี่ยผมจะไปทำประกอบอาชีพอะไรตัวนี้ช่วยชี้แนะได้คร
2: ับ ให้มาทำให้ครูหายไปจากเมืองไทย
3: ครูอยู่เหมือนเดิม
2: คุณครูอยู่เหมือนเดิมปลอดภัยและให้คุณครูมีศักยภาพมากยิ่งขึ้นในการสอน
3: เอาเปเปอร์ออกไป
2: เทคโนโลยีเข้ามาช่วยไม่ใช่เห็นไหมถ้าเราใช้เทคโนโลยีเป็นคุณผู้ชมคุณครูมันก็ยกระดับคุณภาพชีวิตได้แน่นอนคร
3: ับ
2: และถ้าอยากได้ข้อมูลนี้เลยครับที
3: ่ Tech Talk ล่ะครับกลับไปใช้ AI พี
0: ่ครบถ้วนสำหรับวันนี้นะคะประเด็นเรื่องของ Data Center แล้วก็ได้เห็นการทางด้านนิติบัญญัติจะใช้บทบาทอย่างไรในการควบ

0: ตรวจสอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศไทยค่ะพบกับรายการจับกระแสแลสภาทุกไปค่ะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะจับกระแสแลสภากระแสแลสภาร
1: ัฐสภากดช่อง10 Panel

0: สู่รายการข้อซักถามกระทู้ถามถามกับข้อซักถามกระทู้ถามประสาทพรรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการพบเจอกันทุกวันเสาร์ทาง TPTV โทรทัศน์รัฐ TPChannel.org Apple ทั้ง iOS และ Android กับเช่นเคยนะครับเราจะมาติดตามกระทู้ไม่ว่าจะเป็นกระทู้ถามสดรวมไปถึงกระทู้ถามแยกเฉพาะนะครับกับคำถามสำคัญที่เกิดขึ้นของประเทศไทยอย่างไรบ้างครับในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร69มีวาระกระทู้ถามทั่วไปจากคุณนรเศรษฐ์สิริโรจนกุลสมาชิกสีมาเขตเลือกตั้งที่12จากพรรคเพื่อไทยในเรื่องปัญหากระทู้ถามนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรโดยกระทู้ในวันนี้ครับได้สะท้อนปัญหาของกระทิงและช้างป่าเข้าไปทำลายพืชผลทางการเกษตรและส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ถามถึงแนวทางการบริหารจัดการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและยาผู้ได้รับผลกระทบการบรรเทาปัญหาตลอดจนมาตรการแก้ไขปัญหากระทิงในส่วนของรายละเอียดการเราไปติดตามพร้อมกันครับ
1: ถามที่ 1.1.2 เป็นกระทู้ถามที่หนึ่งหากระทิงและช้างของท่านนรเศรษฐ์สิริโรจนกุลถามท่านรัฐมนตรีชาติและสิ่งแวดล้อมท่านรัฐมนตรีมาพร้อมแล้วเชิญท่านผู้ถามได้ถาม
2: กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมนายนรเศรษฐ์สิริโรจนกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาเขตอำเภอปักวันนี้ขออนุญาตเล่าปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์ป่าของกระทิงและช้างซึ่งปัญหานี้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับผมเองได้ยินได้ปรึกษาหารือหรือพูดถึงครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระทิงนะครับเรื่องของช้างป่านะครับแต่ในวันนี้ครับปัญหานะครับในอำเภอวังน้ำทับมองย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2ครับมีกระทิงอยู่เพียงแต่ว่าปัจจุบันนี้นะครับกระทิงวังน้ำเขียวที่เดียวนะครับและ500ตัวนี้นะครับ

ยู่ในแต่ละตำบลแต่ละหมู่บ้านเยอะมากๆนะครับกลุ่มละ10ตัวบ้าง20ตัวซึ่งการที่เรามีกระทิงมากอยู่ในป่ามันก็จะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับทำให้นักท่องเที่ยวเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีแล้วก็อีกในหนึ่งก็คือว่าเจ้าหน้าที่ทุกๆคนนะครับที่ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพกระทิงเนี่ยนะครับที่เป็นจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องได้แต่ว่าเป็นปัญหาต่อคนต่อสัตว์ต่อพืชผลทางการเกษตรครับต่อคนเนี่ยครับท่านประธานครับต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับมีพ่อแม่พี่น้องนะครับเข้าไปกรีดยางในสวนของตัวเองเขาก็เคยเข้าไปกรีดยางเนี่ยแต่วันดีคืนดีถูกกระทิงซุ่มทำร้ายจนเสียชีวิตครับแล้วก็ผู้ที่ใช้ถนน52บริเวณถนนเส้นนี้ทิ้งออกมาค่อนข้างมากนะครับในช่วงที่ผ่านมาเองก็หลายคราอย่างเช่นเมื่อแม่ของทีไปรับลูกๆหลานๆของเขานะครับเย็นสุดท้ายนะครับเวลากลับบ้านเจอกระทิงชนนะครับลากเข้าไปในป่ากว่า20เมตรก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากซึ่งปัญหากระทิงเนี่ยเป็นปัญหาต่อคนในพื้นที่และก็เริ่มเป็นปัญหาต่อคนทุกคนที่นะครับผ่านถนนหรือว่าอยู่ในบริเวณอย่างเช่นทุเรียนนะครับที่อยู่ที่ตำบลวังน้ำเขียวเองนะครับท่านประธานเชื่อไหมว่ามันไปผ่านมาอยู่หลังรพสตเนี่ยอยู่เป็นประจำซึ่งผู้มาใช้บริการก็ต้องระมัดระวังนะครับว่าจะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าจะเกิดอันตรายต่อตัวเขานะครับหรือว่าคนที่ไม่ก็อาจจะเกิดอันตรายต่อพวกเขาได้ครับและก็เนื่องจากว่ามีกระทิงอยู่ในจำนวนที่เยอะมากอยู่บนบริเวณทางหลวงและทางหลวงเนี่ยบางช่วงก็มีไฟแสงสว่างบางช่วงก็ไม่มีนะครับในช่วงเวลากลางคืนนะครับก็บ่อยครั้งชีวิตครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากครับท่านประธานครับที่เสียหายครับท่านประธานซึ่งทุกวันนี้เนี่ยมันสามารถประเมินความเสียหายได้ค่อนข้างยากครับเพราะว่ากระทิงเป็นสัตว์ที่นะครับเวลาเขาเดินผ่านไปผ่านแทะเดินเล็มพืชไปเรื่อยๆซึ่งบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้ยาต่างๆเนี่ยก็จะไม่ได้สามารถทําได้นะครับผมเองทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ได้ไปเจอกับหน่วยงานราชการต่างๆนะครับว่าในการที่เราเนี่ยนะครับจะแก้ปัญหาป่าได้หนึ่งเลยที่สำคัญเลยคือการจัดอบรมครับเพิ่มจำนวนชุดผลักดันสั่งครับว่าในเดือนหน้านะครับตุลาพฤศจิกาธันเหมือนกับว่าเป็นสงครามระหว่างแต่เป็นการปกป้องพื้นที่ทำกินพื้นที่เกษตรกรรมของพวกเขาเองรู้อยู่แล้วครับว่าช้างเนี่ยจะมาเยอะมากเป็นพิเศษอย่างในปีก่อนนะครับมาประมาณ200ตัวนะครับ200กว่าตัวที่ไล่การเกษตรแล้วเนี่ยนะครับแป๊บเดียวพื้นที่ทางการเกษตรเนี่ยเสียหายเป็นอย่างป่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นช้างและกระทิงเนี่ยไม่ให้ซึ่งก็อาจจะได้รับเชิญหน้ากับสัตว์ป่าพวกนี้นะครับมันก็ถือว่าเป็นความการมีอุปกรณ์ช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นโดนจับความร้อนนําเรียนไปนะครับปีที่แล้วมีช้างบนอุดมทรัพย์เจ้าหน้าที่มีโดนจับความร้อน1ตัวก็สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีแต่ว่าช้างพวกนี้เข้ามาบุกรุกพื้นที่เป็น3กลุ่มนะครับไปนะครับชุดที่2ไปจนเราคิดว่าบางครั้งเนี่ยไม่น่าจะมีแล้วชุดก็ไม่พอครับเพราะว่ามีอยู่ตัวเดียว

0: จำนวนช้างที่เข้ามาบุกในแต่ละปีมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นทุกๆปีครับเพราะว่าในช่วงที่ผักพฤศจิกาธันวาจะเป็นช่วงฤดูที่สัตว์เข้าไปอยู่เข้าไปพักเข้าไปรอครับเพื่อจะรอว่าถ้าเกิดว่ามีเข้ามาในพื้นที่เขาจะได้คอยไม่ให้มาสร้างความเสียหายต่อพืชไร่ของเขานะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากครับท่านประธานที่เราจะเป็นจะต้องนำมาเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาผมเข้าใจครับว่ามีอุบัติเหตุทำให้ช้างเสียชีวิตสำคัญครับเพราะว่าช้างบางเชือกนี่มากกว่าธรรมชาติและก็พี่น้องประชาชนมาแล้วทำอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ย้ายเนี่ยยังถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราอาจจะต้องนำมาใช้ครับที่เราอาจจะมีปัญหาไม่ได้เยอะมากสำหรับช้างบางตัวหรือกระทิงเพชรที่จะเอามาติดที่ช้างหรือกระทิงก็ถือเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงครับท่านประธานครับเนื่องจากว่าอย่างผมยกตัวอย่างที่วังน้ำเขียวมีพลายหวานนะครับช้างตัวนี้เป็นช้างเข้ามาทำลายพืชผลทางการเกษตรรวมถึงวังน้ำเขียวอยู่เป็นประจำถ้าเรามี GPS คอยระบุตำแหน่งของเขาภาพเพิ่มมากขึ้นครับหรือว่าการติด GPS เข้าไปที่ตัวที่ปกติเนี่ยเขาอยู่กันเป็นฝูงอย่างน้อยเราก็จะได้รู้ครับแนวโน้มของเขาว่าเขาเดินทางไปทางไหนอย่างไรบ้างแต่สุดท้ายท้ายสุดครับท่านประธานครับการแก้ปัญหาเนี่ยผมมองว่าการสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นด้านหนึ่งครับหรือไม่ก็ต้องลดด้านใดไม่ก็ต้องลดด้านหนึ่งเช่นถ้าเกิดเป็นต้องย้ายต้องเอาออกครับเอาออกนะครับเป็นฤดูกาลอาจจะระบุจำนวนครับอย่างเช่นกระทิงเนี่ยเปิดครับ10ตัว20ตัวเพื่อลดจำนวนหรือว่าคุมจำนวนสมดุลที่เขาจะสามารถอยู่ได้ในธรรมชาติหรือว่าเราอาจจะย้ายได้ไหมครับ10ตัว20ตัวไปป่าอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นกาญจนบุรีระยองชลบุรีต่างๆเพื่อให้ไปสร้างสมนะครับถ้าเกิดว่าเราทำไม่ได้สิ่งต่อมาคือเราต้องสร้างที่อยู่ให้เขาเพิ่มซึ่งจะต้องเตรียมงบประมาณไว้เพื่อนำมาใช้จ่ายในเรื่องเหล่านี้ครับเพื่อแก้ปัญหาคำถามนะครับคำถามของผมนะครับก็คือว่าประเทศไทยเราให้ช้างกระทิงเนี่ยเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นผมอยากจะถามท่านรัฐบาลแผนกันนะครับว่าเราจะต้องขยายพันธุ์ในประเทศไทยนะครับหรือว่ากระทิงเนี่ยไทยนะครับเพื่อระบบนิเวศที่ในปีงบประมาณหน้านี้นะครับเราจะมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการบรรเทาปัญหาหรือการเยียวยากับพี่น้องประชาชนที่รับผลกระทบอย่าณตอนนี้ก็คือ1ในเรื่องของการเบิกจ่ายเงินที่ล่าช้านะครับ2ของกระทิงและช้างป่าในกรณีเสียชีวิตนะครับช้างป่าได้รับเงินชดเชย 500,000 ได้รับเงินชดเชยแค่ 100,000 บาทนะครับก็เลยอยากจะอยากท่านรัฐมนตรีถึง2คำถามนี้ครับขอบคุณครับ
1: ท่านประธานสภาที่เคารพครับกราบเกียรติท่านสสนรเศษสิริโรจน์ธนกุลนะครับราษฎรจังหวัดนครราชสีมาพรรคขอขอบคุณนะครับสำหรับ

ก็พี่น้องประชาชนที่รับความเดือดร้อนจากทั้งช้างแล้วประชาชนซึ่งเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ปกติของเขาเมื่อก่อนที่เราใช้วิธีการผลักดันใช้วิธีปิงปองโยนไปหรือทำให้เสียงดังเขาก็หนีแต่ตอนหลังนี้เขาพัฒนาไปไกลเขาก็ไม่กลัวในป่าอาหารพอวันนี้ต้องกราบเรียนนะครับว่าช้างป่าเองนั้น 3-4,000 ตัวเกินมากกว่าเดิมเป็นพันกฎหมายในการเพื่อนมนุษย์เราหรือชาวบ้านไม่ไปทำร้ายสัตว์คุ้มครองเหล่านั้นออกมานอกพื้นที่แล้วก็เข้ามาในชุมชนนะครับผมเองกราบเรียนเมื่อเดือนที่แล้วชุดผลักดันช้างผมซึ่งอยู่จังหวัดฉะเชิงเทราก็เป็นเจ้าที่ผู้อาสาสมัครก็ได้ช้างทำร้ายเสียชีวิตเหมือนกันย้อนกลับไปโครงการที่ท่านสสแนะนำนะครับก็การที่ท่านแบบอยากให้เปิดช่องกฎหมายให้ทำควบคุมจำนวนกระทิงแต่ก็เป็นสิ่งที่ทั่วไปก็ต้องทำความเข้าใจกับกลุ่มที่ต้องการที่ไม่อยากให้เราไปทำความคิดคนเราต้องจูนเข้าหากันให้ได้ก่อนก็ท่านสสครับตรงนี้เป็นเรื่องผมเองกราบเรียนท่านสมาชิกผู้แทนราษฎรนะครับว่าโดนจับความร้อนต่างๆผลักดันช้างอยู่มาสัก200ชุดนะครับท่านซึ่งน้อยมากต้องหรือห้องงบประมาณงบเพิ่มงบประมาณให้แต่เพิ่มมาแค่20ชุดบางที่ผมจะได้ค่าอาหารค่าน้ำมันซึ่งเขาเองเหล่านี้ก็ไม่ได้มีใจเขาอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดนครราชสีมาอยู่ตัวหนึ่งซึ่งท่านก็รู้อยู่ว่าเวลาออกมาจากพื้นที่แล้วเนี่ยชุดผลักดันช้างก็ต้องมาระวังอย่างดีเพราะเขามีพฤติกรรมก็ตรงส่วนนี้ผมจะพยายามทำตามที่ข้อเสนอที่ท่านสสต้องทำการอบรมประชุมประชาชนที่อยู่ชายขอบที่ติดกับพื้นที่ป่าด้วยกรรมแล้วก็การแจ้งเตือนชุดผลักดันช้างก็เป็นสิ่งที่ขอกลับเรียนว่าในส่วนของคำถามที่ท่านถามมาผมอาจจะตอบคุมๆเพราะว่ามันเป็นวัตถุประสงค์เดียวกันกับผมว่าจะทำอย่างไรให้คนที่อยู่กับป่านั้นแล้วก็อยู่ได้กับสัตว์คุ้มครองเช่นช้างกับกระทิงนี่คือมันเป็นเป้าหมายที่ตอบซึ่งมันสะสมกันมายาวนานจะแก้ปัญหาไงแล้วก็แก้ปัญหาแต่เฉพาะหนึ่งครับกราบเรียนท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านสสนรเศรษฐ์ครั้งแรกนะครับซึ่งต้องกรรมการช้างกฎหมายได้ผลักดันปีนี้ครับเราได้งบกลางพูดนะครับว่าถ้าเสียชีวิตจากช้างเราได้เงินจากเราดูแล 100,000 บาทสำหรับผู้เสียกองงบกลางอีก 500,000 ครับตรงส่วนนี้สำหรับกราบเรียนว่าที่ผ่านมาเราใช้เงินไปชุดแรกนะครับนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ซึ่งมีรัฐบาลมาเพิ่งได้รับเงินงบเติมไปที่สำนักงบอีกที่ตกค้างอยู่อีก40กว่าล้านเช่นผู้เสียชีวิตได้ 500,000 จากช้างต้นทุเรียนถ้าผลิตที่ดีแล้วก็ต้นละ10,000 บาทไล่ประมาณสักปีละอ้อยอย่างนี้ครับผมเลยขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานว่าผมเอง

0: ผู้แทนราษฎรท่านนรเศรษฐ์สิริร่นนกุลนั้นซึ่งท่านเองก็เสี่ยงกับเรื่องสัตว์คุ้มครองทั้งสองชนิดผมเองก็พร้อมที่จะแล้วก็จะประสานงานกันกับท่านให้ไปรูปธรรมแล้วก็แห่งชาติสัตว์ป่าพันธุ์พืชนั้นนำองค์ความรู้ไปร่วมกันครับท่านประธานครับ
1: ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชี้แจงว่าปัญหาเป็นปัญหาที่ต้องสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์สัตว์ป่ากับของพี่น้องประชาชนนะครับโดยจะให้มีความสำคัญกับการเพิ่มการให้ความรู้และระบบการแจ้งเตือนแก่ชุมชนตลอดจนพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการประชากรสัตว์ป่าอย่างเหมาะสมต่อไปครับเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากกรณีที่กระทบชุมชนด้วยครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นึงก่อนนะครับยังผมได้ติดตามกันต่อในช่วงหน้าช่วงนี้พักสักครู่ครับ
2: เฮ้ดื่มแล้วขับอาจถึงตายนะ
3: ไรหรอกกินไปนิดเดียวเอง
4: ไรหรอก
2: คุณคนเดียวนี่คือคอสตูมใหม่ของฆาตกรวันบุหรี่ไฟฟ้าไม่ว่าจะสวมชุดไหนก็รอกวันนี้แต่ปอดอักเสบเฉียบพลันเล่น
1: กลับมาในช่วงที่2ของรายการข้อซักถามกระทู้ถามข้อซักถามกระทู้ถามครับคุณผู้ชมครับทางด้านของสสนรเศรษฐ์ได้ตั้งคำถามต่อถึงการบริหารจัดการจำนวนช้างและกระทิงซึ่งมีแนวโน้มที่ขยายพื้นที่ออกมาส่งผลกระทบที่สร้างความเสียหายต่อพื้นที่ชนจึงต้องการให้ภาครัฐนั้นที่ชัดเจนในการที่จะควบป่าเพื่อสร้างสมดุลรองชีวิตและการดำรงชีพของประชาชน
5: เราอยากจะมีช้างอยู่สัก 6,000 ตัวหรือ 7,000 ตัวนะครับน้อยที่สุดแบบไหนอย่างไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มันจะทำให้เรื่องนี้มันทวีความรุนแรงแล้วก็ขยายวงกว้างเพิ่มขึ้นวังหมีของอำเภอวังน้ำเขียวเองนะครับท่านประธานมีทั้งหมดอยู่227หมู่บ้านครับมี8หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบกับช้างและ9หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากทั้งช้างและกระทิงครับคือภาพช้างและกระทิงเนี่ยแทบจะกระจายตัวอยู่แทบจะทั่วทั้งตำบลในของกรรมาธิการในการแก้ไขปัญหาเรื่องของช้างป่าตั้งแต่ชุดที่แล้วมาก็ถือว่าน่าชื่นชมนะครับที่ได้แล้วได้ผลักดันนะครับเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบต่อช้างได้เป็นอย่างดีแต่ว่าวันนี้ครับผมอยากจะขออนุญาตให้น้ำหนักแล้วก็เอ็นเอียงไปทางกระทิงครับเพราะว่ากระทิงเนี่ยเป็นสัตว์ที่ขยายพันธุ์ช้างมากนะครับช้างเนี่ยประมาณ2ปีครึ่งถึง3ปีตกลูกครั้งนึงกระทิงเนี่ยปีละประมาณ1ตัวนะครับการอนุรักษ์สัตว์ป่าเนี่ยถือว่าเป็นหน้าที่ของรัฐและก็ประชาชนครับที่ต้องให้ความสำคัญมากแต่ในขณะเดียวกันน้องประชาชนก็จำเป็นที่จะต้องได้รับความคุ้มครองด้วยนะครับเติมนะครับในเรื่องของการสร้างระบบอย่างไรครับที่เราจะสามารถช้าพี่น้องประชาชนก็อยู่ในส่วนของพี่น้องประชาชนโดยที่เราเนี่ยสั่งให้มีจำนวนเพิ่มเติมมากขึ้นได้โดยที่ไม่พื้นที่นะครับได้รับผลกระทบเป็นอยู่ฝ่ายเดียว

0: ใช่ครับท่านประธานครับสุดท้ายนี้นะครับผมเชื่อว่าถ้าท่านรัฐมนตรีนะครับที่เป็นผู้บริหารกระทรวงนะครับจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังผมเชื่อครับว่าท่านจะสามารถแก้ไขแล้วก็บรรให้พี่น้องได้อย่างแน่นอนครับขอบคุณครับ
1: ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่แม่นยำและถูกต้องนะครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านครับก็อย่าจำนวนประมาณ 4,600 ตัวแล้วที่โฟกัสไปที่กระทิงเนี่ยคร่าวๆนะครับซึ่งเราเองก็ใช้วิธีการสำรวจประมาณพันนะครับท่านกรมอุทยานกำลังดำเนินการนะครับในการสำรวจประชากรและพื้นที่ที่เหมาะสมที่อยู่อาศัยซึ่งไม่ใช่ชุมชนอยู่แล้วครับแล้วก็เมื่อทราบตัวเลขวางแผนในการควบคุมแล้วก็จำนวนประชากรได้ต่อไปแล้วก็กฎหมายที่ท่านได้อีกข้อหนึ่งที่การอยากให้ช้างหรือกระทิงแต่สำคัญคือสำคัญที่สุดคือช้างเพราะช้างตอนนี้อยู่ทั่วประเทศนะครับท่านครับสิ่งหนึ่งที่จะให้ผมมีแนวคิดนะครับผมอยากทำมากเลยนะท่านผมอยากทำเหมือนกับภูกันช้างใหญ่เลยครับซึ่งประมาณสักให้ช้างอยู่ไปเลยแสนสองแสนไร่นะครับเอกชนนะครับเข้ามาทำCSRในเรื่องปลูกแปลงผักปลูกแปลงผลไม้ต่างแล้วทำสกายวอล์กทำอะไรเป็นแหล่งท่องเที่ยวเหมือนต่างประเทศไปเลยนะครับแต่มันใช้งบประมาณหลายพันล้านเหมือนกันเพราะว่ามันต้องทำประมาณสักหลายร้อยกิโลในการที่จะโอบกับเขาในพื้นที่ที่ช้างอยู่ในส่วนนี้ก็กำลังคิดและศึกษาว่ากำลังให้หน่วยงานมหาลัยที่มีความรู้ทำวิจัยอยู่นะครับอีกโครงการหนึ่งครับซึ่งเป็นโครงการพัทระสุธาคชานุรักษ์นะครับซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาซึ่งเราทำไปแล้วนะครับทำแหล่งน้ำแหล่งอาหารให้กับช้างในโซนภาคตะวันออกได้อยู่ได้ประโยชน์อยู่ครับในโครงการนี้เป็นโครงการนำร่องให้กับหน่วยจังหวัดที่มีช้างเยอะๆนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่มีผลสำเร็จซึ่งเราเองผมเองได้ไปตรวจโครงการนี้ด้วยตัวเองแล้วครับโครงการกฎหมายตามพรบสงวนนะครับสัตว์สงวนนั้นนะคุ้มครองสัตว์ป่ามีการเปิดช่องให้ที่ท่านส.ส.ได้แนะนำนะครับสามารถดำเนินการในการล่าหรือการศึกษาได้ระบบนิเวศแต่ว่าขอต้องศึกษาในเรื่องนี้ให้ดีๆครับท่านเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนิดหนึ่งแต่กฎหมายเปิดช่องอยู่นะครับท่านครับเราทุกคนเห็นด้วยไหมในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ทั้ง500ท่านในการที่เราจะแก้ปัญหาโดยการเปิดช่องกฎหมายให้จำกัดที่เป็นฤดูต่างๆที่ท่านส.ส.แนะนำผมก็เห็นด้วยนะครับในส่วนนี้เจ้าที่อุทยานเองก็ต้องเรียนรู้วิถีชีวิตพี่น้องประชาชนเจ้าที่เราเองต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาก็ดูได้แค่มิติเดียวคือเรื่องของสัตว์ป่าแต่ไม่ได้มีมิติของการที่ประชาชนจะอยู่ยังไงในส่วนนี้ผมอาจจะต้องขออนุญาตนำข้อหารือนี้ไปพบท่านที่จังหวัดท่านนะครับต้องขอขอบคุณท่านส.ส.อีกครั้งหนึ่งผมก็น้อมรับปฏิบัติตามที่ท่านให้ข้อแนะนำมานะครับต้องกราบขอบคุณท่านจริงๆครับขอบคุณครับ
2: ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ชี้แจงนะครับว่าทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตอนนี้อยู่ระหว่างสำรวจจำนวนประชากรและพื้นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเพื่อจะนำข้อมูลเนี่ยมาวางแผนบริหารจัดการอย่างเหมาะสมต่อไปครับพร้อมกับมีการศึกษาแนวทางจัดพื้นที่แหล่งน้ำแล้วก็อาหารเพื่อจะลดการออกนอกพื้นที่ป่ารวมไปถึงพิจารณามาตรการควบคุมจำนวนประชากรภายใต้กรอบของกฎหมายที่มีอยู่นะครับโดยจะประสานความร่วมมือกับผู้แทนแล้วก็ประชาชนในพื้นที่เพื่อจะหาแนวทางที่สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์สัตว์ป่ากับการดำรงชีพของพี่น้องประชาชนในชุมชนด้วยครับและนี่คือทั้งหมดนะครับกับรายการโค้ชสักถามกระทู้ถามในสัปดาห์นี้ครับคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรับชมรายการได้เป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ทาง TPTV โทรทัศน์รัฐสภาช่อง10เว็บไซต์ tpchannel.org และแอปพลิเคชัน TPChannel ด้วยนะครับร่วมติดตามคำถามสำคัญที่เกิดขึ้นในสภาผู้แทนราษฎรไปด้วยกันครับว่าเป็นคำถามที่สะท้อนปัญหาความต้องการและอนาคตของประเทศไทยอย่างไรบ้างวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมนันทคมประสาทพรทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ

ธานวุฒิสภานำคณะผู้แทนรัฐสภาไทยเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภาครั้งที่153วันสุดท้ายณเมืองอารุซาสหสาธารณรัฐแทนซาเนียที่ประชุมรับรองข้อมติหัวข้อการพัฒนาสังคมอย่างครอบคลุมสำหรับทุกคนยุทธศาสตร์รัฐสภาเพื่อส่งเสริมสิทธิและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและแถลงการอารุซาย้ำธรรมาภิบาลและการเสริมพลังชุมชนเป็นสิ่งที่เกื้อหนุนกันระบุรัฐสกับสถาบันทางการเมืองคณะผู้แทนรัฐสภาไทยนำโดยนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทยพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นพดลอินนาสมาชิกวุฒิสภานายชนทานทรัพย์ไพบูลย์เลิศนายธนรัตน์จงสุทธานามณีนางพิชารัตน์เลาหะพงษ์ชนะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและนายวีรพันธ์สุวรรณไมยสมาชิกวุฒิสภาเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภาครั้งที่153และการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่5ถึง9ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมนานาชาติอารุซาเป็นวันสุดท้ายคณะผู้แทนรัฐสภาไทยได้เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภาโดยที่ประชุมได้รับรองเอกสารผลลัพธ์จากที่ประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภาครั้งที่153ดังนี้ 1. ข้อมติหัวข้อการพัฒนาสังคมอย่างครอบคลุมสำหรับทุกคนยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของคณะกรรมาธิการว่าด้วยประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนโดยข้อมติเน้นย้ำว่าการคุ้มครองสิทธิและการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมของคนพิการเป็นหลักสิทธิมนุษยชนให้รัฐสภาใช้บทบาทด้านนิติบัญญัติงบประมาณการตรวจสอบและการเป็นตัวแทนประชาชนเพื่อขับเคลื่อนว่าด้วยสิทธิคนพิการอย่างเป็นรูปธรรมสาระสำคัญครอบคลุมการทบทวนกฎหมายและแนวปฏิบัติที่เป็นการเลือกปฏิบัติการจัดสรรงบประมาณที่ตอบสนองต่อคนพิการการจัดทำระบบข้อมูลและกลไกติดตามผลตลอดจนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนตามหลัก Nothing about us without us ในกระบวนการนิติบัญญัติการกำหนดนโยบายและการตรวจสอบ 2. แถลงการอารุซาที่ประชุมสมาชิกรัฐสภาจากทั่วโลกยืนยันว่าธรรมาภิบาลและเสริมพลังชุมชนเป็นสิ่งที่เกื้อหนุนกันและเป็นพื้นฐานสำคัญของความไว้วางใจต่อสถาบันสาธารณะตลอดจนการพัฒนาสังคมที่สังคสภามีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงประชาชนต้องให้ความสำคัญกับความครอบคลุมความไว้วางใจและโอกาสที่เท่าเทียมสำหรับทุกคนนอกจากนี้ที่ประชุมเสนอให้รัฐสภาพัฒนาศักยภาพด้านการใช้ข้อมูลและหลักฐานประเมินผลกระทบของกฎหมายและงบประมาณเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเสริมกลไกต่อต้านการทุจริตพัฒนาการรู้เท่าทันข้อมูลส่งเสริมการใช้ AI อย่างรับผิดชอบและการสร้างกลไกการมีส่วนร่วมที่ต่อเนื่องระหว่างรัฐสภากับชุมชนท้ายที่สุดที่ประชุมย้ำแนวคิดสำคัญว่ารัฐสภาควรสร้างอนาคตร่วมกับประชาชนไม่ใช่เพียงสร้างอนาคตให้ประชาชนโดยรับฟังความต้องการของชุมชนและนำประชาชนอำนาจนิติบัญญัติงบประมาณและการตรวจสอบของรัฐสภาทั้งนี้การประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภาครั้งที่154จะจัดขึ้นณ นครเจนีวาสมาพันธ์รัฐสวิสในเดือนพฤษภาคม2570สว.นพดลอินนากล่าวรายงานผลการประชุมคณะทำนายีต่อที่ประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภาสาธารณรัฐแทนซาเนียย้ำ

บทบาทรัฐสภาในการประสานด้านวิทยาศาสตร์กับนโยบายเพื่อสร้างอนาคตที่ปลอดภัยเท่าเทียมและยั่งยืนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นพดลอินนาสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสภาพรัฐสภาคนใหม่กล่าวรายงานผลความคืบหน้าการประชุมรัฐสภาครั้งที่153ณเมืองอารุซาสหสาธารณรัฐแทนซาเนียโดยหลังจากกล่าวจบที่ประชุมได้ปรบมือชื่นชมและแสดงความยินดีต่อประธานคนใหม่เป็นจำนวนมากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุนทรพจน์โดยมีใจความสำคัญของการประชุมคณะทำงานที่คือการเปิดบทสนทนาสดเป็นครั้งแรกระหว่างสมาชิกรัฐสภาณเมืองอารุซาแห่งนี้กับคณะระหว่างประเทศเพื่อวิทยาศาสตร์ประชุมได้หารือกันว่ารัฐสภาไม่ควรปรึกษาหารือกับนักวิทยาศาสตร์เฉพาะในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตเท่านั้นแต่เราจำเป็นต้องมีเพื่อประยุกต์ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ที่น่าเชื่อถือเป็นฐานยกประเด็นความเป็นจริงอันน่าวิตกเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศของฟิตขึ้นมาเป็นประเด็นสำคัญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะทำงานให้ดำรับความไว้วางใจและเราจะร่วมมือร่วมใจผนึกกำลังแปลงทางเทคโนโลยีอยู่ข้างสนามได้แต่เราต้องประสานช่องว่างระหว่างวิทยาศาสตร์กับที่ปลอดภัยมีความเท่าเทียมและยั่งยืน

0: ัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับรายการพักคุยรายการที่พักจากการประชุมค่ะและชวนสมาชิกมาพักคุยกันในวันหยุดสบายๆแบบนี้พบกับกี้พัชราวลัยเด่นนิติรัตน์เหมือนเดิมค่ะวันนี้ค่ะเรามีสวละจากการประชุมละจากการทำงานในวงงานรัฐสภาแต่วันนี้มานั่งคุยกับเราค่ะยินดีต้อนรับสวพรชัยค่ะวิทยาเลิศพันธ์หรือว่าสวพี่ป๊อกค่ะสมาชิกวุฒิสภาสวัสดีค่ะพี่ป๊อกค่ะ
1: สวัสดีครับคุณกี้สวัสดีครับ
0: พี่ป๊อกขออนุญาตพอดีเมื่อสักครู่บาดเจ็บนิ้วนิดหน่อยนะคะเลยไม่ได้ยกมือไหว้ดีๆพี่ป๊อกเป็นยังไงบ้างวันนี้วันหยุดชวนพี่ป๊อกมาพูดคุยบริเวณสวนที่แบบว่าผ่อนคลายเลยค่ะ
1: ครับก็ดีครับก็ปกติก็เป็นคนชอบเที่ยวอยู่แล้วมาได้อยู่ในสถานที่ที่รีแลกซ์อย่างนี้ก็เหมือนได้มาเที่ยว
0: ค่ะอ๋อใช่ค่ะ
1: บรรยากาศก็ดีครับ
0: เมื่อกี้ก่อนที่เราจะเริ่มรายการกันเราก็มีการคุยคร่าวๆว่าพี่ป๊อกเนี่ยเป็นคนที่เล่นเกม
1: ครับ
0: ใช่ไหมคะเล่นเกมประเภทไหนคะ
1: ชอบเล่นเกม RPG อ่ะครับเล่นมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เล่นพวก Final Fantasy อันเนี้ยเล่นมาแทบทุกภาคเลยนะครับแล้วก็หลังๆชอบเล่น Monster Hunterแล้วก็ชอบเล่นพวก Souls Like นะครับอย่างเป็นชั่วโมงเลยครับแต่พอเป็นสวแล้วก็ไม่ค่อยได้เล่นละครับเดี๋ยวนี้ก็เล่นเกมมือถือแบบคลายเครียดก่อนนอนอะไรบ้างเล็กน้อยครับ
0: ก็คือส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นการคลายเครียดด้วยการเล่นเกมดูหนังบ้างไหมคะ
1: ครับผมเป็นคนชอบดูหนังมากเลยครับคือก่อนเป็นสวเนี่ยดูปีละ200เรื่องเลยครับผมก็เคยจดเอาไว้ว่าปีนึงผมดูเรื่องอะไรบ้างอย่างเงี้ยอาทิตย์นึงอย่างน้อยต้องดูเรื่อง2เรื่องเป็นเรื่องปกติครับ
0: ณตอนนี้ก็ยังเป็นแอคทิวิตี้นั้นอยู่ใช่ไหม
1: ก็ยังพยายามที่จะหาเวลาไปดูอยู่นะครับก็

0: อาทิตย์หนึ่งได้สักเรื่องหนึ่งก็ยังดีแบบเออคืนวันเสาร์คืนวันอาทิตย์อะไรเงี้ยครับ
1: พอมาเป็นสมาชิกวุฒิสภาแล้วเนี่ยแรงบันดาลใจก่อนจะเข้ามาอยู่จุดนี้มันเริ่มต้นจากอะไรคะพี่ป๊อป
0: ผมอยากแค่เป็น active citizen นะครับก็คือช่วงที่สวเขารับสมัครเลือกตั้งอ่
1: ะ
0: ช่วงนั้นโหวตก็คือคนที่จะมาโหวตให้ใครก็ตามเป็นสวได้ก่อนอื่นคุณต้องสมัครเข้ามาก่
1: อ
0: นตอนแรกผมก็คิดว่าจะแค่สมัครเข้ามาเพื่อที่จะโหวตนะครับตอนแรกผมนึกว่าเข้ามาแล้วเนี่ยมันน่าจะมีคนที่มีอุดมสบการณ์ด้านการเมืองดีๆมีอยากจะเปลี่ยนแปลงประเทศอยากแก้รัฐธรรมนูญอะไรอย่างเงี้ยให้ผมเลือกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยก็เลยตัดสินใจสมัครเข้ามาเพื่อที่ตัวเองจะได้เป็นโหวตเตอร์เพื่อโหวตคนเหล่านั้นแต่ปรากฏว่าพอเข้ามาแล้วอ่ะก็พบว่าจริงๆมันไม่ได้เยอะอย่างที่เราคิดอย่างบางคนเขาโปรไฟล์ดีนะครับจบด็อกเตอร์ทำงานประสบการณ์เยอะแยะมากมายแต่ว่าพอลองถามได้อยากแก้รัฐธรรมนูญไหมเขากับอ้ําอึ้งอะไรเงี้ยก็มีเหตุผลของเขาผมก็เลยคิดว่าเออจริงๆแล้วมันยากเนอะที่จะหาคนแบบเป็นโปรไฟล์อย่างที่เราอยากจะเลือกได้แล้วพอผมได้มาพูดคุยทําความรู้จักกับผู้สมัครที่มีศักยภาพที่จะเป็นสวได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเรื่องของการศึกษาเรื่องของประสบการณ์อะไรเงี้ยความเป็นคนรุ่นใหม่ด้วยก็เลยเริ่มคิดว่าเออจริงๆเราก็อาจจะเป็นแคนดิเดตได้นะแต่ว่ารอบจังหวัดรอบอำเภออะไรเงี้ยผมก็ยังไม่ได้คิดจริงจังนะครับเพราะผมคิดแค่ว่าถ้าเกิดมีคนโหวตให้เราได้เข้ารอบประเทศจริงๆอ่ะอย่างน้อยสิ่งที่เราทำได้ก็คือส่งเสียงของเราอ่ะว่าอยากจะได้คนที่เขามีอุดมการณ์คนที่อยากเปลี่ยนแปลงประเทศดีจริงๆให้ได้ไปเป็นสวตัวจริงเราแค่ไปเป็นโหวตเตอร์ให้คนเหล่านั้นในรอบประเทศมันก็ถือเป็นการนำเสียงของคนที่เขาโหวตให้เรามารอบอำเภอรอบจังหวัดเนี่ยไปถึงฝั่งฝันได้แล้ว
1: พอเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาอยู่ในวงการทางนี้แอคทิวิตี้ต่างๆของพี่ป๊อกก็เปลี่ยนไปการดูหนังฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ทุกวันนี้ก็มีเวิร์กไลฟ์บาลานซ์ในการที่บริหารจัดการไหมคะในแต่ละอาทิตย์มีเวลาให้ครอบครัวอะไรยังไงบ้างอะคะ
0: พอเป็นสวมา2ปีกว่าแล้วเราก็บริหารจัดการเวลาได้ดีขึ้นนะครับช่วงแรกมันอาจจะมีความรู้สึกว่าโหจะอภิปรายทีนึงเราต้องเตรียมใช้เวลาเยอะมากเลยบางทีทั้งวีคเอนด์เลยเงี้ยไม่ได้ทําอะไรเลยนั่งเตรียมอภิปรายแต่ว่าพอเราเริ่มชินแล้วเนี่ยงานมันเริ่มลงตัวแล้วเราก็เริ่มหาเวลาได้มากขึ้นก็อย่างเวลามาสภาเสร็จผมก็จะหาเวลาไปฟิตเนสนะครับอันนี้ก็จะประมาณ 3-4 วันต่ออาทิตย์เท่าที่จะไปได้ผมคิดว่ามันเป็นการคลายเครียดด้วยแบบเจองานสภาที่เครียดเจอปัญหาอะไรประดังประเดเข้ามามากมายนะครับบางทีเชิญหน่วยงานมาในกรรมาธิการเขาไม่ได้ตอบอย่างที่เราอยากได้เกี่ยวกับเลยเราก็รู้สึกเครียดว่าเราช่วยประชาชนอะไรไม่ค่อยได้ก็ไปฟิตเนสเนี่ยผมคิดว่ามันเหมือนเป็นการทําสมาธิอย่างนึงด้วยอย่างสมมุติเวลาเราวิ่งบนลู่อย่างเงี้ยนะครับร่างกายของเราอ่ะมันต้องขยับเป็นจังหวะอยู่แล้วอ่ะมันจะทําให้สมองของเราอ่ะโล่งคือร่างกายเราอ่ะเรามันตามจังหวะของมันอยู่แล้วเราแทบไม่ต้องจะบังคับร่างกายอะไรของเราอ่ะเวทคิดไอเดียได้ดีขึ้นอย่างแบบคิดไอเดียในการอภิปรายบางครั้งวิ่งๆอยู่บนลู่มันก็ปิ๊งขึ้นมาบนหัวเหมือนกันว่าเออเราเล่าเรื่องแบบนี้ดีกว่านะซึ่งเทคนิคในการอภิปรายการเล่าเรื่องเนี่ยจริงๆผมคิดว่ามันก็เป็นอานิสงส์จากการที่ผมเป็นคนชอบดูหนังด้วย
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะว่าเวลาดูหนังอ่ะหนังบางแต่ละเรื่องเขาก็จะมีวิธีการเล่าเรื่องไม่เหมือนกันบางเรื่องเขาเอาตอนจบมาไว้ตรงหัวเลยตอนจบมาแล้วว่าพระเอกต้องตายแล้วเขาก็เล่าย้อนไปว่าทําไมพระเอกถึงตายบางครั้งเราก็เอาเทคนิคอย่างนั้นมาเล่าเรื่องเวลาที่เราจะอภิปรายบทสรุปของคําอภิปรายเราอ่ะมาไว้ตรงหัวแล้วเราค่อยเล่าไปว่าทําไมเราคิดอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้
1: กลายเป็นไอเดียเหมือนกับว่าเป็นไอเดียที่เวลาออกกําลังกายเนี่ยสารเค้าเรียกว่าอะไรนะมันจะมีสารแห่งความสุขและสารของความผ่อนคลายนะคะพี่ป๊อกที่ออกมาทําให้เราเนี่ยคิดอะไรได้ชัดเจนมากขึ
0: ้
1: น
0: ใช่ครับสมองมันก็จะโล่งผมมีความรู้สึกว่าไอเดียอะไรหลายๆอย่างไม่ใช่ตอนที่เฉพาะเป็นสวด้วยนะครับบางทีมีปัญหาชีวิตอะไรอย่างเงี้ยวิ่งๆไปแล้วมันก็ปิ๊งขึ้นมาบนหัวว่าเฮ้ยเราแก้ไขอะไรไม่ได้อ่ะเราเอาเวลาไปทุ่มเทกับอย่างอื่นที่เราแก้ไขได้ดีกว่านะครับ
1: พอออกกําลังกายฟิตเนสคือเข้าคอร์สเข้ายิมเนี้ยค่ะ
0: ครับก็แต่ว่าผมไม่ได้แบบว่ามีเทรนเนอร์อะไรเงี้ยนะครับก็คือก็จะเล่นเองเท่าที่จะเล่นได้คือผมก็ไม่อยากจะคอร์สตัวเองมากเพราะว่าการงานมันก็เครียดพออยู่แล้วอะก็เวลาไปฟิตเนสก็เล่นเท่านั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็จะมีรูทีนของเราว่าเออเราอยากจะเล่นอะไรบ้างหลังอีกวันนึงเล่นไหลอะไรเงี้ยครับก็ตามนั้น
1: ไม่อยากฟิกไป
0: ไม่อยากฟิกไปเราอยากไปรีแลกซ์มาก

0: อาจจะต้อง
1: เนาะ
0: ไปบังคับตัวเองว่าอุ้ยเราต้อง
1: ต้อง
0: ทำ
1: เป๊
0: ให้
1: ะ
0: ได้เท่า
1: อื
0: นี
1: ม
0: ้น้ำหนักต้องเพิ่มขึ้นทุกวีคอะไรเงี้ยไม่ต้องถึงขั้นนั้นก็ได้เอาแค่เมนเทนได้ก็พอ
1: ค่ะงั้นแสดงว่าอาหารควบคุมไหมคะพี่ป๊อก
0: ก็พยายามคุมอะครับเพราะว่าอายุก็ไม่น้อยแล้วเนอะแล้วก็ถ้าเกิดเราไม่คุมอะไรเลยอะผมเป็นคนอ้วนง่ายจริง
1: ๆเหรอคะ
0: ครับก็เนี่ยครับก็พยายามจะกินอาหารที่มันคลีนหน่อยกินโปรตีนแป้งกินไขมันให้มันน้อยหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้ฟิกอะไรมากครับถึงเวลาเจออะไรที่อยากกินก็อยากกินแบบบางทีโอ้ยวันนี้เครียดมากเลยอยากกินแบบชานมไข่มุกก็ไม่เป็นไรก็จัดเดี๋ยวค่อยไปวิ่งเอาออกเองอะไรเงี้ยครับ
1: ซึ่งของหวานเนี่ยมันเป็นอะไรที่ตอบสนองมากเลยสมมติว่าเราเครียดที่บอกว่ามันมีความสำคัญไหมสมมติว่าชาไข่มุกแก้วเดียวเนี่ยมันสามารถฮีลใจเราได้ทั้งวันเลย
0: ใช่ครับมันก็เหมือนฮีลใจมันเหมือนให้รางวัลชีวิตด้วยเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็ไม่ได้ฟิกอะไรมากหนังชีมันไม่ได้มีน้ำตาลสูงด้วยนะครับอย่างมันมีเยลลี่ที่มันก็หวานๆนะแต่ว่ามันมีไฟเบอร์ด้วยอะไรเงี้ยผมก็ชอบซื้อมากินแบบว่าเวลาหลังกินมื้อหนักๆแล้วเราอยากจะกินของหวานก็ไปเอาไอเยลลี่เนี่ยมากินก็ช่วยเรื่องขับถ่ายด้วย
1: โอ้ไอเดียดีถือว่ามันได้ประโยชน์แล้วก็ได้ของหวานด้วยแต่ผิวพี่ป๊อกดีมากเลยอ่ะ พี่ป๊อกดูแลตัวเองยังไงคะคือดูแลผิวพรรณยังไงคือผิวดีมากขนาดแดดกระทบหน้าผิวใสมากจริงๆคือมองแล้วแบบหน้านี่ไม่ได้โดไม่ได้แดดนะคะหน้ากระจกนะคะเขาเรียกว่ามันวาววาวแบบเกาหลี
0: คือตอนที่ผมเป็นวัยแรกเลยที่คนเริ่มใช้กันแดดแบบไวท์เทนนิ่งนะครับอย่างตอนผมตอนเด็กๆผมจำได้เลยว่าตอนอยู่มัธยมอ่ะเวลาดูทีวีมันจะมี Oil of Olay ที่มี SPF 15ตัวดั้งเดิมเลยอ่ะตั้งแต่เมื่อมองย้อนกลับไปตอนนี้ก็เกือบ30แล้วผมก็ใช้ทุกวันตั้งแต่อายุประมาณ 15-16 มาจนตอนนี้ครับก็คือแทบจะไม่มีวันไหนเลยที่ออกจากบ้านโดยที่ไม่ใช้กันแดด
1: ตอนนี้ก็ยังใช้ตัวนั้นเหรอคะ
0: ไม่ครับตอนนี้เปลี่ยนไปแล้ว
1: โอเคแต่หมายถึงว่าตัวในตำนานตัวนั้นเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของพี่ปอคือตัวนี
0: ้ใช่ครับใช้มาเป็นเกือบ10ปีเลยตอนที่ผมไปเรียนญี่ปุ่นก็ต้องซื้อตุนจากเมือง
1: มีขายไหมไม่แน่ใจ
0: ไม่น่าจะมีแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้มัน SPF 50แล้วตอนนั้นยุคนั้นมันยัง SPF 15อยู่อะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ด้วยกันแดดได้ด้วยครับ
1: เขาบอกว่าให้กินน้ำวันละ8แก้วคำนี้เรื่องจริงหรือเปล่า
0: ก็พยายามกินน้ำให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ติดกาแฟเพราะบางวันอาจจะนอนไม่ค่อยพอก็ต้องอัดกาแฟไปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทำ AF ด้วยก็ไม่กินหลัง2ทุ่มแล้วก็กินอีกทีนึงหลังเที่ยงก็แค่นี
1: ้คือดูดีมากดูไม่ออกว่าอายุเท่าไหร่เลยคือเหมือนดูแลสุขภาพดีพอพี่ป๊อกบอกว่าทำงานหนักเนี่ยเหมือนไม่ค่อยอยากจะเชื่อละเพราะว่าดูสดใสตลอดแสดงว่ามีการบาลานซ์อารมณ์การออกกำลังกายดูหนังเล่นเกมได้เป็นอย่างดี
0: ใช่ครับก็คือผมพยายามกลับบ้านแล้วก็จะไม่ค่อยทำงานแล้วถ้าเกิดวันนั้นน่ะมันไม่มีงานที่ต้องทำจริง
1: ๆ
0: แต่ว่าถ้าเกิดมีงานค้างอยู่เราก็ต้องรับผิดชอบเนื้อเราก็ต้องทำแต่ว่าพอกลับไปบ้านอ่ะถึงบ้านประมาณสัก 2-3 ทุ่มเนี่ยเราก็จะรีแลกซ์ละหาอะไรดูแล้วตอนนี้เราอยากดูซีรีส์เรื่องนี้เห็นคนเขาบอกว่าสนุกเราก็ดูอะไรเงี้ยครับ
1: ตอนนี้ติดเรื่องไหนคะ
0: ตอนนี้ติดแลนดีครับก็สนุกดีครับอันนี้ก็วิธีการเล่าเรื่องแปลกแหวกแนวมากก็ชอบเช่นเดียวกัน
1: มีของสะสมอะไรไหมพอติดเรื่องของซีรีส์ชอบแบบว่าพวกโมเดลหรือด้าน
0: ของสะสมที่เกี่ยวกับหนังเนี่ยเมื่อก่อนผมสะสมแฮนด์บิลไม่รู้เด็กสมัยนี้จะรู้หรือเปล่าว่ามันเป็นคล้ายๆโปสเตอร์ขนาดเล็กนะครับที่เขาจะแจกคนที่ไปซื้อตั๋วหนังเรื่องนั้นน่ะมาผมก็จะแบบเวลาไปดูหนังได้มาก็จะสนับก็จะเก็บเป็นเล่มๆเลยแล้วผมก็เก็บสะสมสมัยนี้นิตยสารมันไม่ค่อยมีแบบรูปเล่มแล้วอะไรเงี้ยผมก็จะสะสมนิตยสารหนังนะครับอย่างซีนีแม็กไบโอสโคปอะไรเงี้ยมีแทบจะทุกเล่มเลยจนกระทั่งเขาเลิกไปนะครับ
1: ปกติติดบ้านหรือว่าชอบออกไปเที่ยวค่ะ
0: ผมว่าผมเป็นกึ่งอินโทรเวิร์ตกึ่งเอ็กโทรเวิร์ตเนอะอาจจะแบบว่าเป็นล
1: ู
0: กครึ่งพันผสมนิดนึงก็คือเวลากลับบ้านเราก็จะขี้เกียจออกแล้วอะก็คือวันก็จะรู้สึกอยากออกไปข้างนอกอยากออกไปคาเฟ่เนี่ยครับไปทำงานที่คาเฟ่ก็ได้ไม่อยากจะทำงานที่บ้านอยากออกไปยิ
1: ม
0: ออกไปยิมเสร็จแล้วก็ขอไปดูหนังสักเรื่องสองเรื่องอะไรเงี้ยแล้วก็เดินกลับบ้านผมชอบเดินด้วย
1: ระยะทางไกลไหมคะจากที่ทำงานเหรอคะ
0: เวลาไปยิมอย่างวันเสาร์อาทิตย์อะผมจะชอบเดินจากบ้านผมอยู่

0: ตูน้ำก็เดินจากบ้านไปยิมที่พารากอนนะครับมันใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงก็เท่ากับไม่ต้องเบิร์นเลยไปถึงก็ไปเล่นได้เลยเราเบิร์นไปแล้วแล้วพอเล่นยิมเสร็จแล้วอย่างเงี้ยก็เดินกลับบ้านตอนนั้นมันก็ไม่ร้อนแล้วมันก็เหมือนเป็นการเบิร์นอีกทีนึงนะครับ
1: เป็นคนมีระบบจัดการชีวิตที่ดีมากเลยค่ะทุกอย่างคือดูเป็นรูทีนที่ไม่น่าเบื่อแล้วก็ไม่ได้จำเจสมมติว่าวันนี้พี่ป๊อกอยากจะทำอะไรอยากจะไปคาเฟ่อยากจะไปอะไรทุกอย่างมันจะอยู่ในสเกลของเวลาตรงนั้นแต่ทำได้ครบไหมคะมีแบบวันไหนที่แบบว่าเอ๊อยากจะไปเที่ยวนี่อยากไปนั่นพลาดนิดหน่อย
0: ก็มีครับโลกอย่างบางวันคิดว่าเออเดี๋ยวไปสองเราไปยิมดีกว่าเนอะตอนเย็นๆจะได้ไปดูหนังปรากฏว่าอยู่บนเตียงเล่นมือถือไปแล้วก็แบบไม่มีแรงเลยอ่ะดูซีรีส์สักสองตอนแล้วงีบตอนกลางวันดีกว่าอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้อยากจะต้องเอาตามที่ร่างกายบอกว่าต้องการอะไรนะวันนั้นดีกว่า
1: ไปเที่ยวต่างประเทศได้ไหมคะหรือว่าในประเทศส่วนใหญ่ที่ชอบ
0: ก็อู๋ผมไปเที่ยวบ่อยมากครับคือก่อนที่เป็นสวผมเป็นล่ามเนอะล
1: ่าม
0: ใช่ครับล่ามมันเป็นอาชีพอิสระแล้วเราก็จะจัดสรรเวลาที่เราจะหยุดได
1: ้
0: ผมก็จะไปเที่ยวต่างประเทศปีละ 4-5 ครั้งเลยต่างประเทศมาก
1: วิถีชีวิตเปลี่ยนไปเลยพี่ป๊อก
0: ก็เปลี่ยนนะแต่ว่าพอเราเป็นสวช่วงแรกๆอ่ะเราก็ไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนเลยแต่ว่าพอมาปีหลังๆอ่ะเราก็รู้ว่าช่วงปิดสมัยประชุมอ่ะเราสามารถจะเทคเดย์ออฟสักอาทิตย์นึงไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี้ได้อย่างสมัยประชุมที่ผ่านมาครับมันก็ไม่ได้เชิงไปเที่ยวหรอกจริงๆไปทำงานด้วยได้ไปอัมสเตอร์ดัมไปร่วมงานโบลไพร2026มาซึ่งก็ได้อะไรเยอะมากๆอันนี้ก็เปิดโลกแบบว
1: ่
0: าเปลี่ยนความคิดไปเลย
1: อ๋อเลิศมากเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ในเรื่องของการผลักดันจะน้องมาแรงใช่ไหมคะในส่วนงานที่พี่ป๊อกทำเนี่ยแน่นอนว่ามันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเท่าเทียมการชูความปกป้องสิทธิของตัวเองเนาะเป็นยังไงบ้างคะกดดันไหมหรือว่า
0: ต่างจากล่ามมากครับล่ามเรามีงานเดียวก็คือคุณแปลสิ่งที่ผู้พูดเขาต้องการจะสื่อสารนะครับแค่นั้นก็พอแต่ว่าพอมาทำงานเป็นสวแล้วผมอยู่อนุสิทธิมนุษยชนของสวด้วยก็ได้ทำงานเรื่องสิทธิค่อนข้างเยอะมันก็ทำให้วิธีการมองโลกของเราอะค่อนข้างเปลี่ยนไปเลยนะครับว่าเวลาเรามองคนที่เขาโดนพากสิทธิ์
1: อ
0: ะเราไม่เห็นแค่คนที่น่าสงสารอีกต่อไปแล้วอะแต่เราเห็นคนที่ในฐานะสวเราจะสามารถใช้อำนาจหน้าที่ในฐานะสวช่วยอะไรเขาได้หรือเปล่านะครับอย่างเรื่องที่ผมผลักดันอยู่หลักของการขจัดการคุกคามทางเพศในวงงานรัฐสภาอีกเรื่องนึงก็เรื่องของความเท่าเทียมนะครับอันนี้ก็ไม่ได้เป็นแค่เท่าเทียมกันระหว่างชายหญิงกับเป็นการเท่าเทียมสำหรับผู้มีความหลากหลายทางเพศด้วยครับ
1: ถือว่าวันนี้รายการเราเป็นความโชคดีพี่ป๊อกเพราะว่าเราได้ล่ามมานั่งพูดคุยซึ่งล่ามเนี่ยต้องเป็นคนที่มีสมาธิดีมากจะบอกว่ารอบข้างเรานะตอนนี้เสียงอลังการแต่ว่าพี่ป๊อกเอาอยู่เพราะว่ามีสมาธิมากคือพี่ป๊อกตอบคำถามได้แบบไม่เขวเลยทั้งที่เสียงรอบข้างเยอะมากพี่ป๊อกแสดงว่าล่ามต้องฝึกสมาธิเยอะมากเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับมันฝึกสมาธิอยู่แล้วเพราะว่าผมเป็นล่ามแปลพร้อมด้วยล่ามในตู้ด้วยเวลาล่ามในตู้เนี่ยคุณก็ต้องฟังเสียงจากหูฟังน่ะของคนที่เขาพูดแล้วก็ต้องแปลออกไปเลยมันก็เหมือนเป็นการฝึกสมาธิในตัวอยู่แล้วครับ
1: มีสับสนไหมคะกับการแยกประสาทระหว่างการแปล
0: ก็มีตอนช่วงแรกๆนะครับมันก็มีว่าแบบคือบางทีมันเจอสับที่เราไม่รู้ว่าเราจะแปลยังไงอ่ะมันก็ต้องแปลคำเทียบเคียงกับเป็นแปลอธิบายแทนอะไรเงี้ยแต่ว่าผมทำล่ามมา15ปีก่อนจะมาเป็นสวครับมันก็เลยเป็นเหมือนทักษะที่ติดตัวอยู่แล้วนะครับแล้วผมว่ามันช่วยเรื่องของการเป็นสวได้ด้วยนะทักษะการเป็นล่ามเพราะว่าการเป็นล่ามหลักๆคือคุณต้องสื่อสารให้รู้เรื่องผมว่างานหลักเลยของนักการเมืองก็คือการสื่อสารที่รู้เรื่องเช่นเดียวกัน
1: ใช่ค่ะอ
0: ย่างร่างกฎหมายเนี่ยคุณเห็นว่ามันมีความบกพร่องยังไงอย่างเงี้ยก็ต้องสื่อสารร่างกฎหมายที่มันซับซ้อนอะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่าทักษะการสื่อสารที่ได้มาจากการเป็นล่ามมันช่วยผมมากๆเลยจากการเป็นสวครับ
1: แอบยากมากเรียนมนุษยศาสตร์มาไหมคะหรือว่าเรียน
0: ครับผมตอนตรีผมจบบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
1: แล้วตอน
0: โทกับเอกIR ครับเรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
1: ที่เมืองไทย
0: ตอนโทกับเอกไปเรียนที่ญี่ปุ่นครับ
1: แล้วเป็นยังไงคะงั้นช่วยแตะที่ญี่ปุ่นให้ฟังหน่อยตอนไปเป็นนักศึกษาเป็นนิสิตอยู่ที่นั่น
0: ก็ช่วงเป็นนักศึกษา 4-5 ปีแรกก็หลังอ่ะเพราะว่าพอเรียนเอกอ่ะ

0: แล้วมันก็มีความเครียดที่ว่าเราจะต้องเขียนวิทยานิพนธ์ให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนดอะไรเงี้ยมันก็จะเริ่มไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยแล้วพอปีที่6ทำงานหาเงินเองมันก็เริ่มไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่แล้วเราก็เริ่มเครียดอะไรเงี้ยครับ
1: แต่ว่าด้วยบรรยากาศของญี่ปุ่นมันค่อนข้างเป็นเมืองที่แฮปปี้อยู่แล้วระบบการจัดการเนาะความสงบความสโลไลฟ์เนี่ยค่ะต่างจากประเทศไทยไหมคะ
0: ต่างจากประเทศไทยครับก็คือญี่ปุ่นอ่ะมันเป็นระบบระเบียบเน
1: า
0: ะเราก็จะไม่ค่อยเห็นอะไรที่ไม่สวยไม่งามในประเทศญี่ปุ่นอย่างขยะคนทิ้งขยะไม่เป็นที่อย่างเงี้ยก็จะไม่ค่อยเห็นแต่ในอีกด้านนึงมันก็เครียดเหมือนกันเพราะว่าอย่างเรื่องที่เครียดมากญี่ปุ่นเนี่ยคุณจะทิ้งขยะเปียกอะมันจะมีวันให้คุณทิ้งถ้าเกิดคุณเผอิญวันนั้นตื่นสายอย่างเงี้ยลืมทิ้งอะขยะเปียกมันก็จะต้องอยู่ในบ้านคุณต่อไปอีก2วันให้เกิดกลิ่นเหม็นอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าอย่างกล่องนมเวลาคนไทยเรากินนมเสร็จเราก็เอากล่องนมทิ้งไปเลยแต่ของคนญี่ปุ่นอะต้องตัดแบให้มันออกมาเป็นแผ่นบางแผ่นแบบว่าแผ่นเรียบๆเงี้ยนะครับต
1: ้
0: องเอาไปล้างให้สะอาดแล้วก็ต้องมัดรวมกันด้วยทำให้แห้งด้วยก่อนที่คุณจะทิ้งได้
1: จริงเหรอ
0: ขั้นตอนมันเยอะมาก
1: ระเบียบจัดเลยค่ะ
0: ใช่เราจะทิ้งของใหญ่อย่างทิ้งเตียงทิ้งตู้อย่างเงี้ยคุณต้องไปเทศบาลไปซื้อสติกเกอร์มานะครับอย่างสติกเกอร์ราคา500บาทอย่างเงี้ยเราแปะที่ตู
1: ้
0: ก่อนที่คุณจะเอาเตียงเอาตู้ไปทิ้งได
1: ้
0: ก่อนที่แล้ววันที่ทิ้งขยะใหญ่เนี่ยก็จะมีวันเดียวต่อสัปดาห
1: ์
0: ถ้าเกิดคุณไปทิ้งเตียงทิ้งตู้วันอื่นเขาก็จะไม่รับมันก็จะวางอยู่ตรงนั้นแหละแล้วถ้าเกิดคุณไม่แปะสติ๊กเกอร์เขาก็จะไม่รับเช่นเดียวกันเพราะว่าถือว่าคุณอ่ะยังไม่ได้จ่ายเงินค่าที่จะเอาเตียงเอาตู้นั้นน่ะไปทำการรีไซเคิล
1: โอ้โหอึ้งมากแต่โปรเจกต์นี้น่าเอามาต่อยอดที่ไทยมาก
0: ใช่ผมอยากจะเอามาทำที่เมืองไทยอะครับเพราะว่าจริงๆผมเองเนี่ยก็ทางปปช.นะครับหน้าที่หนึ่งของปปช.เขาคือการให้ความรู้เกี่ยวกับนักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่องทำยังไงที่จะไม่ทุจริตแล้วเขาก็ไปเอาหลักสูตรของญี่ปุ่นอะชื่อหลักสูตรทกคัตสึซึ่งเขาจะสอนเด็กญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยที่เขาเป็นนักเรียนประถมเลยว่าเวลาที่คุณจะทำอะไรเนี่ยมันจะต้องมีการจัดเวรการแบ่งหน้าที
1: ่
0: การหมุนเวียนหน้าที่กันแล้วก็การรับผิดชอบในหน้าที่ของคุณให้เด็กรับผิดชอบกันเองจัดเวรกันเองโดยที่ครูไม่ต้องสั่งแล้วหนึ่งในกิจกรรมของทกคัตสึที่ผมอยากจะเอามาสอนเด็กไทยมากเลยก็คือการแยกขยะคือถ้าเกิดเด็กไทยอะรู้จักแยกขย
1: ะ
0: มีความรู้สึกว่าเราต้องแยกขยะเป็นหน้าที่พลเมืองของเราตั้งแต่เล็กขึ้นมาเลยอ่ะประเทศของเราจะไม่มีปัญหาเยอะขนาดเนี้ยอย่างผมอยู่กรรมาธิการพัฒนาการเมืองครับประเทศไทยมีปัญหาเรื่องแยกขยะเยอะมากเรื่องปัญหาขยะเยอะแล้วจะไปตั้งโรงเผาขยะก็กลายเป็นว่าไปตั้งในที่ชุมชนสร้างความเดือดร้อนให้คนที่อยู่รอบข้างจะต้องมาร้องเรียนกับกรรมาธิการอะไรอีกอ่ะมันก่อให้เกิดปัญหาเยอะมากเลยถ้าเกิดเด็กไทยทุกคนรู้จักการแยกขยะตั้งแต่เด็กเหมือนเด็กญี่ปุ่นอ่ะประเทศเราก็จะไม่มีปัญหานี้ครับ
1: พี่ป๊อกเป็นอาจารย์ได้เลยอะค่ะพี่ป๊อกแอบเหมือนคุณครูหรืออาจารย์เคยทำวงการเกี่ยวกับคุกกี้กับเด็กไหมอะดูเหมือนน่าจะเข้าถึงได้ง่าย
0: อย่างตอนอยู่ญี่ปุ่นนะครับผมก็เคยเป็นอาจารย์สอนภาษาไทยที่คนญี่ปุ่นเนาะแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ชอบอาชีพอาจารย์เท่าไหร่เพราะว่าเวลาสอนผู้ใหญ่มันไม่เหมือนสอนเด็กเวลาสอนผู้ใหญ่อ่ะแล้วผู้ใหญ่บางคนเขามาเรียนภาษาไทยแค่เพราะว่าเขามาเที่ยวเมืองไทยแล้วเขาอยากจะพูดได้บ้างเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่มันก็เหมือนเขาไม่พัฒน
1: า
0: เขาก็จะเริ่มรู้สึกแย่แล้วว่าอุ๊ยเราเป็นอาจารย์ที่ไม่ดีหรออะไรเงี้ยแต่พอกลับมาเมืองไทยเป็นล่ามผมก็เคยไปสอนวิชาการแปลนะครับวิชาการล่ามที่มหาวิทยาลัยบ้างนะครับก็คือมีพี่ที่เขาเป็นอาจารย์ประจำแหละเขาก็เชิญไปสอนบ้างก็รู้สึกชอบเหมือนกันเพราะว่าพอมันเป็นนักศึกษาปริญญาโทเนี่ยมันไม่ใช่แค่คนธรรมดามาเรียนภาษาเพราะอยากจะพูดเป็นอ่ะเขาก็จะมีความตั้งใจมากกว่าเลยสอนแล้วมันเห็นพัฒนาการเราก็รู้สึกว่ามันสนุกนะครับ
1: ถือว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจมากๆค่ะพี่ป๊อกเพราะว่าไม่น่าเชื่อเลยค่ะถ้าเราไม่ได้มานั่งคุยกันกี้จะไม่รู้เลยว่าพี่ป๊อกเป็นล่ามมาก่อนแล้วพี่ป๊อกเคยแบบคลุกคลีในประเทศญี่ปุ่นที่สามารถนำหลายๆอย่างมาต่อยอดได้และเป็นคนที่ดูหนังฟังเพลงเล่นเกมครบจบในคนเดียวเป็นสายบันเทิงที่ครบวงจรนะคะสุดท้ายนี้อยากจะฝากอะไรกับท่านผู้ชมทางบ้านบ้างคะ
0: อยากจะฝากนะครับว่าเรื่องของสิทธิ์เรื่องของความเท่าเทียมกันเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนในสังคมจะต้องช่วยกันทําให้มันเกิดความเท่าเทียมให้ได้จริงๆนะครับก่อนที่เราจะพูดอะไรไปแซวอะไรไปที่มันเป็นการแซวรูปเรื่องรูปร่างแซวเรื่องอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเพศเนี่ยขอให้คิดสักนิดนึงนะครับผมมีแคมเปญนึง

็คือให้เสียงในหัวอยู่แค่ในหัวก่อนที่จะพูดอะไรออกไปเนี่ยคิดก่อนนะครับตรงนี้มันก็จะช่วยให้สังคมของเราอยู่ได้โดยสงบสุขอยู่ได้โดยไม่บิดเบียนอยู่ได้โดยที่เราไม่ต้องคุกคามทางคำพูดซึ่งกันและกันละครับ

0: ฝากช่องทางหน่อยค่ะเผื่อมีใครอยากจะติดตามพี่ป๊อกเพิ่ม
1: ครับก็เข้า YouTube นะครับแล้วลองพิมพ์คำว่าพรชัยวิทยาเลิศพันธ์เข้าไปใน YouTube ได้เลยมันจะมีคลิปคำอภิปรายของผมอ่ะอาจจะประมาณ120คลิปแล้วนะครับผมอภิปรายบ่อยก็สามารถไปติดตามชมการอภิปรายของผมตรงนั้นได้หรือว่าอาจจะแอด Facebook นะครับมาทางกรรมธิการพัฒนาการเมืองของวุฒิสภาก็ได้ลองเสิร์ชกมธ.จุดพัฒนาการนะครับก็จะมีขึ้นมาติดตามการทำงานของกรรมธิการเราได้เราไลฟ์สดแทบจะทุกสัปดาห์เลยครับ
0: ค่ะให้เสียงในหัวอยู่แค่
1: ในหัว
0: นะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านสว.พรชัยวิทยาเลิศพันธ์นะคะหรือว่าสว.พี่ป๊อกสมาชิกวุฒิสภาที่วันนี้มาพูดคุยนะคะแลกเปลี่ยนแล้วก็แชร์เรื่องราวดีๆกันขอบพระคุณมากค่ะพี่ป๊อกค่ะ
1: ขอบพระคุณค่ะขอบคุณ
0: คุณผู้ชมคะวันนี้รายการพักคุยหมดเวลาแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะในวันหยุดสบายๆมารอลุ้นกันว่าแขกถัดๆไปจะเป็นใครและมีอะไรน่าสนใจบ้างวันนี้กี้พัชราวรัยเดนิติรัตน์ค่ะและสว.พี่ป๊อกรายการพักคุยลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือ Subtitle ระบบ Closed Caption โดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบ Digital TV ภาคพื้นดิน
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย

ินดีต้อนรับเข้าสู่รายการผู้หญิงกับกฎหมายอัปเดตทุกคนดูได้ผู้หญิงดูดีเพราะกฎหมายมีความหมายกับทุกคนนะคะอยู่กับนุ่นณัชนันท์ค่ะผู้ชมคะตั้งแต่เด็กมาจนโตเนี่ยนะคะเรามักจะได้ยินคำว่าเล่นแชร์เสมอเลยนะคะได้ยินกันมาตลอดคือถ้าไม่ใช่ว่าญาติเราเล่นเนี่ยแน่นอนก็ต้องเป็นคนข้างบ้านบ้างหรือว่าคนใกล้ตัวบ้างนะคะและในปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีการเล่นแชร์กันอยู่ค่ะทั้งวงเล็กวงใหญ่ไปจนถึงนู่นเลยค่ะวงในอินทุกของคนที่เล่นแชร์เนี่ยแน่นอนก็คือการถูกโกงแชร์ค่ะแล้วผู้ชมรู้ไหมคะว่าบ้านเราเนี่ยจริงๆแล้วมีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะคะนั่นก็คือพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ตรงตัวเป๊ะเลยนะคะซึ่งจากพรบนี้เนี่ยความหมายของการเล่นแชร์ก็คือการที่บุคคลตกลงกันเป็นสมาชิกวงแชร์โดยแต่ละคนมีภาระที่จะส่งเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดรวมเข้าเป็นทุนกองกลางเป็นงวดๆเพื่อให้สมาชิกวงแชร์หมุนเวียนกันรับทุนกองกลางแต่ละงวดนั้นไปโดยการประมูลหรือโดยวิธีอื่นใดและให้หมายรวมถึงการรวมทุนในลักษณะอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงด้วยแล้วจริงๆก็มี

0: มาตราอีกมากมายค่ะที่บัญญัติไว้แต่ก็ยังไม่ไหวค่ะมีการโกงกันอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาพูดคุยนะคะแล้วก็ทำความรู้จักกับกฎหมายตัวนี้กันค่ะรวมถึงจะไปดูด้วยนะคะว่าเอ๊ะแล้วปัจจุบันเนี่ยการเล่นแชร์เขาไปไกลถึงไหนแล้วนะคะเผื่อว่าถ้าหลงเข้าไปเนี่ยตัวได้ทันนะคะวันนี้จะไปพูดคุยกันกับทนายบัวเบญจพรรณพรหมายนต์ค่ะทนายผู้เชี่ยวชาญทางด้านคดีอาญามาพูดคุยกันก่อนเลยค่ะอันแรกชอบมากคือพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ตรงตัวตามนั้นเลยนะคะอันนี้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วแบบบังคับใช้เมื่อไหร่คะพี่บัวคะ
1: คือพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ค่ะบัญญัติไว้ปีพุทธศักราช2534แต่ก่อนที่จะมีเนี่ยมันมีวงแชร์โด่งดังเป็น Talk of the Town ของประเทศน้อยต้องแบบรุ่นเก่าหน่อย ซึ่งความเสียหายเนี่ยค่อนข้างเป็นหลายพันล้านมาก ซึ่งถ้าคนรุ่นเก่าๆจะเข้าใจแล้วก็รู้ซึ้งเป็นอย่างดี เมื่อมีการโกงแชร์ลักษณะนี้ขึ้นมาก็เลยมีการปรับปรุงแล้วก็มีการตรากฎหมายนี้เกี่ยวกับการเล่นแชร์ขึ้นมาด้วยค่ะก็เลยเป็นพระราชบัญญัติการเล่นแชร์นั่นเอง
0: ก็ถือว่ามีที่มาที่ไปที่เป็นคดีที่เกิดขึ้นเลยจริงๆหล
1: ัง
0: จากนั้นปุ๊บก็เลยมีขึ้นมาบังคับใช้เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งอันนี้อาจารย์บางคนว่าเอ๊ะยังไงคือเล่นแชร์มีตำแหน่งอะไรบ้างแล้วเล่นได้กี่คนหรือจำกัดต้องไม่เกินกี่คนไหมคะ
1: คือตามพระราชบัญญัติเลยอะค่ะจะจำง่ายๆเลยเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ตามกฎหมายเลยอะจะมีห้ามเกิน3วง
0: ค่ะ
1: ห้ามเกิน30คนและห้ามเกิน 300,000 ค่ะผู้เล่นนะคะก็จะมีตัวหลักเลยก็คือนายวงแชร์ก็คือเท้าแชร์นั่นเอง
0: ะ
1: นะคะแล้วก็ลูกวงแชร์ก็คือลูกวงที่เล่นเป็นคนเปียแชร์นั่นเองคือแชร์ในตามพระราชบัญญัติการเล่นแชร์เนี่ยค่ะก็คือเท้าแชร์เนี่ยจะต้องร่วมเงินเนี่ยจะไม่ต้องเสียดอกเบี้ยก็คือจะได้มือแรกไปเลยมือ1มือแล้วก็ได้เงินไปก่อนใครแต่ว่าไม่ต้องเสียดอกเบี้ยส่วนลูกวงเนี่ยก็แล้วแต่ว่าเขาจะตกลงกันยังไงจะตกลงโดยการเป็นประมูลดอกหรือว่าจะมีดอกเบี้ยที่ตายตัวกำหนดไว้แต่ก็จะผัดกันไปได้รับเงินไป
0: อ
1: ันนี้ก็จะเรียกว่าแชร์ตามกฎหมายแต่ก็คือต้องไม่ลืมว่า30คน3วงแล้วก็ 300,000 ค่ะ
0: ทีนี้นะคะพอเห็นคร่าวๆแล้วว่ามีตำแหน่งยังไงบ้างนะคะเล่นได้จำกัดยังไงบ้างเขาเล่นกันที่ไหนบ้างคะตอนนี
1: ้ถ้าเมื่อก่อนก็อย่างที่คุณนุ่นบอกว
0: ่
1: าต้องเป็นคนรู้จักรู้หน้าไม่รู้ใจขนาดรู้หน้าก็ยังโกงกันได้แต่ปัจจุบันค่ะมันออนไลน
0: ์
1: อยู่สตูลอยู่เชียงใหม
0: ่
1: อย
0: ู
1: ่ภูเก็ตอยู่อุบลก็ยังเล่นกันได้ทั่วประเทศทั้งที่ไม่รู้จักมักจีกันมาเลยจะสังเกตได้ว่าเดี๋ยวนี้ถ้าเราเปิดเข้าไปในอินเทอร์เน็ตค่ะเราเซิร์ชคำว่าบ้านแชร
0: ์
1: โอ้โหขึ้นเป็นพรึดเลย
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีการโกงกันทุกวันเป็นที่น่าเศร้าสำหรับคนเสียเงินแต่เป็นที่น่ายินดีสำหรับคนได้เงินเพราะว่าฟ้องยาก
0: น่าตกใจนะคะประโยคเมื่อกี้รู้สึกเศร้าแบบคูณ2ไปไงก็ไม่รู้นะคะเออเป็นที่น่าเศร้าของคนถูกโกแล้วเป็นที่น่ายินดีของคนโกงมันได้มั้ยเนี่ยนะคะอ่ะแสดงว่าอย่างที่บอกว่ามีทั้งการเล่นแชร์แบบคนรู้จักกันเองแล้วก็ไปแชร์กันอินเทอร์เน็ตท
1: ั้
0: งที่ไม่รู้จักกันเลยไม่เคยเห็นหน้ากันเลยอย่างอินเทอร์เน็ตเนี่ยค่ะมันเล่นกันยังไงคะพี่บัวคะ
1: แต่เดิมเนี่ยก็ในอินเทอร์เน็ตนะคะก็จะมีทั้งแบบตามพระราชบัญญัติเลย
0: คือ
1: เป็นเท้าแชร์ลักษณะเดียวกัน3วง3แสนอะไรเงี้ยมีหรือแม้แต่กระทั่งแบบอาจจะมีการแบบเขาเรียกว่าแชร์ขั้นบันไดอันนี้มาใหม
0: ่
1: แตกแหวกแนว
0: ยังไงคะ
1: แชร์ขั้นบันไดเนี่ยเท้าแชร์ไม่ต้องเสียเงินสักบาทลงหุ้นเลย
0: ขาแรกใช่ไหมคะ
1: ได้ขาแรกไปฟรีๆเลย อย่างสมมติว่าถ้าเขาจะเล่นแชร์กันที่24,000 บาท
0: ค่ะ
1: นะคะ 24,000 บาทมีคนเล่นทั้งหมดคนละพันแต่ว่าเขาจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดอ่ะ25ครั้งก็คือ 25,000 เพื่อที่เท้าแชร์จะได้เงินวง

0: มือแรกไปฟรีๆโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินไม่ต้องเสียดอกเบี้ยแต่เท้าแชร์ในแชร์ขั้นบันไดอะค่ะจะเป็นคนจัดการเกี่ยวกับเก็บเงินมาแล้วก็จะจัดลำดับการรับเงินของลูกวงแชร์แต่ละคนซึ่งลูกวงแชร์ตั้งแต่ลำดับที่2ไปจนถึงลำดับที่25เนี่ยอัตราการจ่ายเงินของเขาเนี่ยจะไม่เท่ากันเขาจะมีมือต้นก็คือมือเสียดอกมือปลายเนี่ยจะเป็นมือกำไร
1: โอเคก็คือถือว่าไม่ได้รีบ
0: ไม่ได้รีบ
1: แต่ก็เสี่ยงแต่เสี่ยงโอ้ยเดี๋ยวนะคะทีแสดงว่ามีทั้งเรื่องของการเล่นแชร์โดยทั่วไปบนอินเทอร์เน็ตมาจนถึงที่มันเป็นแบบมาใหม่แบบสับเนี่ยแชร์ขั้นบันได
0: ค่ะ
1: ไอตัวแชร์แบบอินเทอร์เน็ตที่เขาเล่นกันเนี่ยอันนี้ถือว่าถูกกฎหมายไหมคะพี่บัว
0: จริงๆถ้าไม่มีการโกงกันไม่มีการบิดกันไม่มีการแบบฉันไม่จ่ายก็ไม่ผิดก็มันก็เป็นสัญญาที่ตกลงกันระหว่างกันและเป็นสัญญาที่ไม่มีรูปแบบ
1: ค่ะ
0: ก็คือเป็นสัญญาว่าเดี๋ยวฉันให้เธอนะเดี๋ยวคราวหน้าเธอให้ฉันนะอันนี้ไม่ถือว่าผิดกฎหมายแต่เมื่อไหร่ที่ใครไม่จ่ายอันนี้ผิดกฎหมายก็จะเป็นทางแพ่งหรือทางอาญาซึ่งเราต้องมาดูองค์ประกอบด้วยว่าผิดแพ่งหรือว่าผิดอาญา
1: แล้วในเรื่องของแชทเนี่ยนี่คือถือว่าถูกกฎหมายด้วยไหมคะ
0: คือถูกถ้าเขาผิดเหมือนกันค่ะ
1: ก็คือเป็นกรณีเดียวกัน
0: ใช่
1: นะคะในมุมว่าไม่ผิดกฎหมายถ้าจ่ายครบหมด
0: เพราะว่าการจะผิดกฎหมายหรือไม่ผิดกฎหมายเนี่ยขึ้นอยู่กับว่ากฎหมายยังไม่ได้ควบคุมไปถึงแชร์ขั้นบันไดในพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ค่ะยังไม่ได้แต่แชร์ขั้นบันไดเนี่ยบอกเลยบางวงอ่ะเป็นล้านเลยนะคะ
1: ไม่อยากจะนึกภาพนะคะเมื่อแบบถูกโกงแล้วมันจะเป็นยังไงทั้งความเสียหายและอื่นๆแต่ก่อนจะไปคุยกันต่อนะคะนุ่นว่าลองไปฟังเสียงพี่น้องประชาชนกันก่อนดีกว่าค่ะว่าคิดเห็นยังไงกับเรื่องของการเล่นแชร
2: ์คือมันเหมือนเป็นการเก็บเงินอย่างหนึ่งอะค่ะก็คือมันจะได้ดอกดีกว่าธนาคาร
3: เล่นแชร์เพราะว่ามันเหมือนการออมเงินอะการเก็บเงิน
4: เป็นการออมอย่างหนึ่งโดยเราเล่นกับคนที่รู้จักภายในองค์กรที่เราไว้วางใจอะครับ
3: สมมติเดือนละพันต่อมือ10คนก็หมื่นหนึ่งใช่ไหมแต่ถ้าใครเปียก่อนไหมเหมือนกับกู้เงินไปก่อนเนี่ยจะให้ดอกคนสุดท้ายบวยอ่ะมันจะได้ดอกเยอะดอกมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆอ่ะเปียแชร์แต่ถ้าโดนโกงมาเนี่ยมันก็หายทั้งต้นทั้งดอกเลย
5: อาชีพอะค่ะการกู้มันยากคนบ้านๆที่อยู่กันเป็นชุมชนก็ส่วนใหญ่ก็จะเล่นแชร์ไม้ถ้าเปียแชร์ได้ก็พอได้เอาเงินไปใช่ค่ะ
6: เคยเห็นคนอื่นโดนโกงเอาจริงคือก็ต้องทำใจอะค่ะเพราะว่าเรารู้มาว่าแบบเหมือนมันอาจจะยังไม่มีกฎหมายรองรับพวกนี้ค่ะแต่ว่าก่อนจะเล่นเราก็ดูก่อนว่าใครแบบน่าเชื่อถือไหมดูว่ารู้จักเขาดีพอไปอะไรเงี้ยค่ะถ้าเป็นคนอื่นก็ไม่กล้าเล่นเหมือนกัน
1: โอ้โหชัดเจนหลายคนนั้นว่าน้อยมากที่จะไม่รู้จักคำว่าเล่นแชร์เนาะแล้วก็คิดว่าน้อยมากเหมือนกันที่จะไม่รู้จักคำว่าโกงแชร์เพราะว่ามันเกิดเหตุขึ้นแบบเป็นเคสที่มีเยอะมากใช่ไหมคะเมื่อกี้คุยกับพี่บัวกันหลังไมค์ว่าโอ้โหก่อนอื่นเนี่ยเอาคำว่าโกงแชร์ก่อนดีกว่าพี่บัวคะที่ได้ยินเขาพูดกันมาเนี่ยคือมันหมายถึงการเชิดเอา
0: โกงแชร์ค่ะก็ทำได้ในเมื่อผู้เล่นเนี่ยมี2ตำแหน่งก
1: ็
0: คือจะโกงว่าเท้าโกงหรือว่าลูกวงโกง
1: เช่นสมมติมีพี่บัวมีนุ่นมีช่างภาพอีกคนนึงอ่ะ
0: ก็คือเท้าโกงเนี่ยคือถือว่าเขาเรียกภาษาแชร์เขาจะเรียกว่าบ้านล้มก็คือเท้าแชร์ได้เงินไปแล้วก้อนแรกก้อนต่อไปก็เก็บของลูกวงไปเรื่อยๆเก็บไกลเก็บมาไม่จ่ายลูกวงที่เขาจะต้องได
1: ้
0: เขา

0: ท้าแชร์ค่ะจะต้องรับผิดชอบรับผิดหนีหายไปซึ่งอันนี้จะเป็นคดีแพ่งนะคะมันจะมีลูกแชร์หัวหม
1: อ
0: ลูกแชร์หัวหมอเนี่ยก็จะเล่นไปทุกวงทุกวงทุกวงแหละแต่ละบ้านแต่ละบ้านแต่ละบ้านแล้วพอถึงเวลานั้นฉันก็บิดหมดทุกบ้านเลย
1: ก็จะเรียกว่าเป็นก้อนที่ใหญ่ขึ้น
0: ใช่แล้วก็จะเป็นความยากลำบากของเท้าแชร์เพราะว่ากว่าจะรวมตัวกันได้ว่าจะเอาอาญามาเล่นกับเขามันก็จะลำบากสุดท้ายเราก็ฟ้องได้แต่แพ่ง
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็คือแสดงว่าอย่างที่จริงๆก่อนหน้านี้พี่บัวก็ได้กล่าวไปถึงแล้วล่ะนะคะว่ามีทางความผิดมุมของทางแพ่งทางอาญา
0: ค่ะ
1: นะคะงั้นเอาที่ทางแพ่งก่อนเลยแล้วกันค่ะการโกงแชร์นะคะที่มีความผิดทางแพ่งเนี่ยก็คือเป็นกรณีของตัวลูกแชร์ถูกไหมคะ
0: ก็คือตัวเท้าแชร์ค่ะก็สามารถรับผิดทางแพ่งได้แต่ในคดีแพ่งของการเล่นแชร์เนี่ยเนื่องจากมันมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นการฟ้องร้องดำเนินคดีจะเป็นคดีผู้บริโภคซึ่งคดีผู้บริโภคเนี่ยถ้าลูกวงแชร์ฟ้องเท้าแชร์เนี่ยก็จะได้รับประโยชน์กับกฎหมายที่เอื้ออำนวยให้ก็คือไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลฟ้องได้ฟรีๆเลยครับแต่เท้าแชร์เนื่องจากเป็นผู้ที่ได้ผลประโยชน์จากวงแชร์การฟ้องร้องดำเนินคดีกับลูกวงแชร์ก็ฟ้องเป็นคดีผู้บริโภคแต่ว่าต้องเสียค่าธรรมเนียมตามปกติค่ะ
1: แล้วอย่างถ้าความผิดทางอาญาค่ะ
0: ทางอาญาเนี่ยเราต้องดูเจตนาดูเจตนาว่าเขาตั้งใจเข้ามาโกงโดยเฉพาะหรือเปล่าเพราะบางครั้งเนี่ยมีแฉงตัวขึ้นมาเปิดบ้านแชร์ขึ้นมา1บ้านแล้วก็เปิดหลายๆวงพอมีคนเข้ามาเล่นเยอะเลยพร้อมเงินก้อนโตแล้วก็สุดท้ายก็มาบอกว่าเดี๋ยวฉันไม่กลัวหรอกฉันเป็นคดีแพ่งเดี๋ยวฉันจ่ายแต่คุณบิดเงินเขาไปเป็นแสนเป็นล้านแล้วมาจ่ายคืนเขา 1,000 10,000 ซึ่งมันไม่คุ้มค่าเราก็สามารถนำเจตนาเหล่านี้มานำเสนอกับศาลได้ว่าเขามีเจตนาช่อโกงตั้งแต่แรกซึ่งสามารถดำเนินคดีอาญาได
1: ้ค่ะแล้วอย่างเคสที่พี่บัวเจอบ่อยๆหรือแบบเคสคลาสสิกเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแบบเล่าให้ฟังไหม
0: มีทั้งเท้าแชร์โกงแล้วก็ลูกแชร์โกง
1: ะ
0: นะคะก็คือเท้าแชร์ก็จะตั้งขึ้นมาแบบนี้แหละแล้วก็ได้เงินไปก้อนใหญ่ซึ่งล่าสุดเนี่ยเมื่อต้นปีก็ได้ไปหลายล้านเพราะว่าเขาเป็นเท้าแชร์บ้านใหญ่เขาเรียกว่าบ้านใหญ่ก็คือมีในบ้านแชร์เขาอะมีหลายวงและแต่ละวงเนี่ยมูลค่าเงินกองกลางมันค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาได้เงินไปในแต่ละงวดอะค่ะมันค่อนข้างมาก
1: อันนี้นี่คือกลโกงแบบเขาไปงัดอะไรมาบ้างคะ
0: เขาแทบไม่งัดเลยเขาอาศัยความแบบอยากได้เงินของคน
1: คือมันง่ายแค่นั้นเลยเหรอคะ
0: ใช่คือต้องเข้าใจว่าแชร์ในปัจจุบันนะคะ มันเหมือนการยืมเงินกันใช้
1: ค่ะ
0: แต่มันเป็นการยืมเงินกับคนที่เราไม่รู้จักกันเราไม่รู้จักกันเราไม่มีหลักประกันอะไรมาค้ำประกันเลยว่าคนคนนี้เป็นคนดีหรือเปล่าไม่รู้เราอาศัยดูจากหน้ารูปโปรไฟล์เขาเท่านั้นเองมันก็เลยมีการโกงกันง่าย
1: บางทีหน้าโปรไฟล์ไม่ใช่หน้าจริงอีกอันนี้นี่อีกเรื่องนึงเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ไปกล้าแค่รู้จักกันก็ว่าแย่ละหนักแล้วถ้าจะโกงนะคะยิ่งอินเทอร์เน็ตเนี่ยนึกว่ามันยิ่งก็เหมือนวิชาชีพโดยทั่วไปเลยอย่างนั้นไหมคะ
0: ใช่ใช่
1: นะคะอันนี้คือเจอบ่อยเลยถือว่าเป็นเคสแบบคลาสสิก
0: แต่วิชาชีพที่มาเป็นลูกวงแชร์เนี่ยเขามีการลงทุนบ้างเล็กน้อยไงเพราะว่าเขาจะต้องจ่ายเงินค่างวดแรกงวดสองก่อนถึงจะก่อนที่จะถึงลำดับของเขา
1: เหมือนแฝงตัวไปก่อนนิดนึง
0: ใช่เขาก็หยอดไว้ก่อนแล้วก็ค่อยมาเอาคืนไป
1: เคสคลาสสิกที่เจอบ่อยมากว่าจะเท้านะคะหรือว่าจะเป็นลูกแชร์ก็ตามแต่แล้วถ้าเกิดว่าสมมติอยากให้ลองพี่โบลองยกเคสที่แบบเอาความเสียหายเยอะมากๆที่เคยทำคดีมาเนี่ยค่ะ
0: ก็จะเป็น
1: เรื่องราวยังไงบ้างคะ
0: เท้าแชร์โกงไปก็คือบิดไปซึ่งแชร์มันค่อนข้างจะมีมูลค่าสูงแชร์วงละล้านน่ะ
1: สมาชิกต้องถ้าวงละล้านได้นี่มันต้องยังไง
0: ข้อตกลงของเขาบางครั้งเนี่ยเขาก็ส่งกันมือล้านะคะล้านหนึ่งเนี่ยส่ง

0: วงละแสนก็จะเป็น10คนก็จะเป็นล้านหนึ่งแต่ว่าเวลาจริงๆเขาจะต้องส่งอ่ะ11มือเขาก็จะ11คนรวมทั้งเท้าค่ะก็คือเท้าจะได้1ล้านแรกไปฟรีนะคะอันนี้คือแชร์ขั้นบันไดแล้วครั้งอันที่2 3 4เนี่ยเขาจะไม่ได้จ่ายแสนหนึ่งก็คือตามลำดับขั้นที่เท้าจะกำหนดไว
1: ้
0: ก็คือเท้าอาจจะไปบิดเอางวดที่3เขาก็คุ้มค่าเขาไงเพราะล้านแรกเขาก็ได้ไปแล้วแล้วเขามาบิดเอามือที่3เขาก็ได้อีกล้านหนึ่งกลับไปแล้วอะค่ะตามลำดับขั้นอันนี้จะค่อนข้างมีความเสียหายเยอะ
1: ที่เจอนี่เท่าไหร่คะความเสียหายแม้ว่าฟังอาจจะขนลุกแต่พร้อมนะคะ
0: ก็คือแต่ละท่านเนี่ยความเสียหายก็คือจะไม่เท่ากันจะไม่เท่ากันเพราะว่าคนที่11เนี่ยเขาจะจ่ายเงินน้อยกว่าเขาอาจจะจ่ายไปตามงวดเขาอะค่ะอาจจะอยู่ประมาณ 90,000 บาทอย่างเงี้ย 90,000 บาทต่อครั้งเขาจ่ายไป3งวดก็ 200,000 กว่าบาทแต่ว่าคนที่2ที่3เนี่ยเขาไม่เดือดร้อนเพราะว่าเขาได้เงินไปแล้วเขาก็ใครจะโกงก็โกงไปฉันก็สบายฉันไม่ต้องจ่ายด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นลำดับเท่ากันแต่มูลค่าที่เท้าแชร์ได้ไปอ่ะก็ร่วม2ล้านบาทอะไรเงี้ยค่ะ
1: นะคะอันนี้คือเรื่องของ
0: ในหนึ่งวงนะ
1: หนึ่งวงซึ่งก็อาจจะแบบอย่างที่บอกว่ามิจฉาชีพบางทีมาถึงเปิดบ้านก่อนเปิดบ้านหลายบ้านแล้วก็
0: เปิดหนึ่งบ้านแต่หนึ่งบ้านมีหลายวง
1: ค่ะแสดงว่าชัดเจนนะคะว่าเมื่อหลายๆวงเปิดบ้านเสร็จปุ๊บมีหลายวงคูณไปก็คงความเสียหายเนี่ยนึกว่าไม่น้อยทีเดียวไม่อยากจะนึกภาพคือหลังจากนั้นเนี่ยคดีมันเป็นไปยังไงต่อคะหลังจากที่เนี่ยเกิดเหตุนี้ขึ้นแล้ว
0: ตามได้ค่ะ
1: ค่ะ
0: โดยทางกฎหมายผู้กระทำความผิดกฎหมายจัดการได้เสมอแต่ว่าก็ต้องใช้ระยะเวลานิดนึงในการสืบหาเพราะว่าในการจ่ายเงินนะมันมีบัญชีมันก็เลยทำให้เราตามได้แต่ว่าบางครั้งเนี่ยบางคนอายไงฉันไม่อยากฉันอายว่าฉันโดนหลอกอะไรอย่างเงี้ย
1: แอบด้วยบางทีแอบคนอื่นเล่น
0: ใช่
1: นะแอบสามีภรรยาที่บ้านเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: อ
0: ันนี้มันก็จะเป็นประเด็นแต่ถามว่าทุกคนที่กระทำความผิดอ่ะกฎหมายจัดการได้เสมออื
1: มค่ะอันนี้ถามในมุมของคนที่เข้าไปเล่นบ้างแหละนะคะแล้วจะรู้ได้ไงอะคะแบบว่าอันนี้เป็นวงแชร์ที่เข้าใหม่มาหลอกไม่นั่นคือใช้ความเชื่อใจอย่างเดียวหรือว่าม
0: ันก็อึดนิดนึงอะค่ะ
1: ค่ะ
0: คือก่อนที่เราจะเอาเงินไปให้ใครในจำนวนมากขนาดนั้นน่
1: ะ
0: เราก็ดูประวัติเขานิดนึงว่าวงเนี้ยเขาเปิดมานานหรือยังคุณสมบัติของเท้าแชร์เป็นยังไงมั่งมีคนการันตีไหมแล้วเวลาที่เขาเอาเหรียญมีการวิดีโอคอลดูกันไหมว่าหน้าจริงกับโปรไฟล์กับเลขบัญชีมันใช่คนเดียวกันหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งเท้าแชร์เองจะรับลูกวงแชร์เล่นเนี่ยก่อนที่จะจ่ายเงินคืนให้เขาเนี่ยไหม
1: แสดงว่าจริงๆสัญญาเล่นแชร์นี่เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: นอกจากดูประวัติเท้าแชร์ดูประวัติของวงแชร์มีเรื่องของการทำสัญญาด้วยอ
0: ัน
1: นี้คือในกรณีที่คุณกำลังคิดว่า
0: ใช่
1: นะ
0: ถ้าแบบง่ายๆไม่มีอะไรโอนเงินเดี๋ยวก็เสร็จเดี๋ยวก็ได้แล้วอันนี้คือแบบช่างใจไว้นิดนึงมันไม่เคยมีอะไรได้มาง่าย
1: ๆคือให้คิดไว้ก่อนเลยนะคะว่าจะถูกโกงแล้วหมายถึงว่าให้คิดไว้ก่อนนะคะแสดงว่าวงแชร์ดีๆมีขออีกทีนึงค่ะมีพอจะเป็นเช็คลิสต์ได้ไหมคะสมมตินะว่าอะไรที่จะบอกได้ว่าโอเควงแชร์นี้ดีอ่ะอย่างแรกนุ่นลงถูกไหมก็คือโปรไฟล์หรือประวัติเท้าแชร
0: ์
1: น่าเชื่อถืออ่านะคะนี่คือ1เช็คประวัติเท้าแชร์เช็ครูปเช็คชื่อเช็คบัญชีมีอะไรอีกคะ
0: แล้วก็ดูว่าเขามีการให้เราทำสัญญาการเล่นแชร์หรือเปล่าเพราะมันเป็นการป้องกันของทั้งเท้าแชร์แล้วก็ลูกวงแชร์ทั้งสองฝ่ายไม่ว่าฝ่ายดึงฝ่ายใดผิดสัญญาก็สามารถดำเนินคดีได้หมดและอีกอย่างนึงก็คือเราดูเลขบัญชีเขาค่ะว่าชื่อที่เขาให้เรากับชื่อที่เราโอนให้เขาน่ะตรงกันหรือเปล่าก็เรื่องยาวไปอีก
1: บางทีมาก็หลายทอดมากด้วยใช่ไหมคะโอเค

0: อันนี้คือเป็นสิ่งที่ขอเรียกเป็นเหมือนเช็คลิสต์ก่อนแล้วกันนะคะว่าเราต้องกลับไปเช็คก่อนใครที่อยู่ในวงไปแล้วหรือก็มีแต่ว่ามีอะไรบ้างที่คุณต้องคอยเช็คก่อนนะคะว่าโอเคการเงินคุณจะปลอดภัย
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วถ้าในกรณีที่เกิดความเสียหายเกิดขึ้นแล้วถูกโกงแล้วค่ะว่าง่ายๆกรณีที่เราเป็นผู้เสียหายถูกโกงแชร์เนี่ยเราควรจะทำยังไงอะคะเพื่อจะให้ได
1: ้อันดับแรกตั้งสติก่อนค่ะ
0: เพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะความแพนิคเลเวลจะขึ้นอยู่กับค่าความเสียหาย
1: ใช่ตั้งสติเสร็จเนี่ยเราไปรีบกลับไปรวบรวมหลักฐานก่อนแคปข้อมูลทั้งหมดแคปไว้ข้อมูลเอกสารทั้งหมดที่เคยแชทคุยกับเขาหลักฐานการโอนเงินให้เขาอะไรค่ะมีอะไรบ้างแล้วก็ปรึกษาทนายค่ะ
0: นะคะอย่าลืมนะคะตั้งสติก่อนเมื่อเกิดเหตุการณ์นั้นแล้วนะคะรวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะให้กฎหมายนะคะดำเนินการต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยย้ำอีกครั้งว่าถ้าคิดจะเล่นแชร์นะคะคุณต้องระวังไปอีกเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเช็คก่อนอย่างที่เมื่อกี้เนี่ยทนายบอกแล้วว่าโอ้โหเช็คลิสต์มีอะไรบ้างไปจนถึงเมื่อเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะคะต้องรวบรวมข้อมูลเก็บหลักฐานอะไรบ้างแล้วเมื่อเกิดขึ้นไปแล้วก็นำเรื่องเข้าสู่กระบวนการเรียบร้อยมีทนายมาช่วยดูแล้วโอกาสจะได้คืนเป็นยังไงบ้างคะ
1: อันนี้มันก็สุ่มเสี่ยง สุ่มเสี่ยงก็คือมันก็ต้องไปเหมือนเราดำเนินคดีทั่วไปอะค่
0: ะ
1: ถ้าเขามีซ้ำให้เรายึดอายัดได้เราก็ยึดอายัดคืนกลับมาได้แต่ว่าถ้าเขาไม่มีก็คำพิพากษาก็ยังมีประโยชน์มากกว่าที่เราจะปล่อยให้เป็นเรื่องของเวรกรรม
0: ค่ะอันนี้ดีอันนี้เห็นด้วยมากๆเลยนะคะคือแปลว่าโอกาสมันก็อาจจะก็จะเรียกว่าไม่ได้เลยคงไม่คงยากคือนึกถึงพวกเคสมิจฉาชีพอ่ะนะคะที่บางทีโทรคุยหรือบางทีจะจองไปแล้วไปเลยแล้วเป็นบัญชีม้าหลายทอดการจะตามกลับมาเนี่ยมันยากมากซึ่งจริงๆอันเนี้ยในมุมนึงก็คล้ายๆกันถูกมั้ยคะถ้าในกรณีที่เจอแบบบัญชีม้าไปด้วยนะคะแต่ก็ถูกต้องค่ะว่าเอาเข้าสู่กระบวนการซะดีกว่าไม่ใช่เรื่องของเป็นบาปบุญ
1: ใช่
0: แต้มบุญไม่ถึงอะไรเงี้ยไม่ใช
2: ่ฟังจากที่คุยกับนายแล้วหากโดนเท้าแชร์โกงผู้เล่นสามารถรวบรวมหลักฐานเพื่อส่งฟ้องร้องได้นะคะโดยมีข้อมูลพยานและหลักฐานดังนี้ 1. ข้อมูลของเท้าแชร์เช่นชื่อนามสกุลเลขประจำตัวประชาชนสำเนาบัตรประชาชนเลขที่บัญชีธนาคารเบอร์โทรที่อยู่ 2. หน้า Facebook หรือ LINE ที่คุยกันเกี่ยวกับการเล่นแชร์การเชิญชวนให้เข้าร่วมวงแชร์ 3. รายการเดินบัญชีหรือสลิปโอนเงินที่โอนเงินไปให้เท้าแชร์ 4. ทำตารางหรือบันทึกยอดเงินที่ส่งแชร์และดอกเบี้ยที่ได้รับโดยแยกออกจากกันให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในจำนวนเงิน 5. หากมีสัญญาก็สามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานได้ 6. พยานบุคคลผู้ร่วมเล่นแชร์หรือผู้อยู่ในเหตุการณ์สำหรับคดีแพ่งจะต้องฟ้องศาลโดยว่าจ้างทนายความหรือดำเนินการฟ้องศาลด้วยตัวเองก็ได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นแต่ละกรณีหากเป็นคดีอาญาสามารถแจ้งความให้ตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุดำเนินคดีได้ค่ะ
0: นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คิดว่าหลายคนพอจะเห็นภาพรวมถึงตั้งสติแล้วก็มีเช็คลิสต์เป็นของตัวเองแล้วนะคะว่าเมื่อจะเข้าสู่เรื่องของการเล่นแชร์เนี่ยนะคะเอาละค่ะพอจะเห็นภาพแล้วนะคะทีนี้นุ่นอยากจะพาไปดูอีกหนึ่งความคลาสสิกเรื่องของการเล่นแชร์ในเกร็ดความรู้ของเราวันนี้ไปชมกันเลยค่ะ
2: ในอดีตประเทศญี่ปุ่นก็มีการรวมกลุ่มที่คล้ายกับการเล่นแชร์เช่นกันแถมอาจจะมีมานานกว่า 1,000 ปีแล้วด้วยโดยเรียกกันว่ามูจินโคอุหมายถึงการรวมกลุ่มที่เกี่ยวกับเงินผลัดกันลงเงินเท่าๆกันแล้วหมุนเวียนให้สมาชิกแต่ละคนได้รับเงินไปตามลำดับอย่างไรก็ตามปัจจุบันการเล่นแชร์ถือว่าผิดกฎหมายโดยหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านการเงินของญี่ปุ่นก็คือ Financial Service Agency ได้ออกมาตรการต่างๆมาเพื่อปรับใช้กับโลกยุคปัจจุบันอย่างเข้มงวดเช่นปี2566ญี่ปุ่นอนุมัติมาตรการการต่อต้านความเข้มงวดในการจับตาสินทรัพย์คริปโตเคอเรนซีฟอกเงินได้ทำให้เงินที่ได้มาผิดกฎหมายกลายเป็นเงินที่ดูเหมือนถูกกฎหมายนั่นเอง
0: ถือว่าวันนี้นะคะกฎหมายได้มีความหมายกับเราทุกคนจริงๆรวมถึง

เงินในกระเป๋าเราด้วยนะคะเพราะว่าทุกวันนี้ต้องบอกว่ามีเหยื่อนะคะจากมิจฉาชีพที่ไปแฝงตัวอยู่ตามบ้านแชร์วงแชร์กลุ่มแชร์ไม่ว่าจะเป็นทั้งรู้จักไม่รู้จัก LINE โซเชียลมีเดียอื่นๆที่เกิดขึ้นจริงแล้วมันก็เกิดขึ้นบ่อยมากๆเคสมีเยอะมากเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยต้องขอบคุณทนายบัวนะคะหรือว่าพี่บัวที่มาให้ข้อมูลให้ความรู้ที่สำคัญให้เช็คลิสต์ดีๆให้เราเนี่ยตระเตรียมแล้วก็พึงระวังไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมคะสามารถกลับมาติดตามอัปเดตได้ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ค่ะวันนี้นุ่นและพี่บัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับได้เวลา Weekly News สรุปข่าวรัฐสภารอบสัปดาห์นะครับอยู่กับคุณวิภารักษ์ไทยผมธีรพงษ์ธนันท์และวันนี้พบกับไพศาลนะครับก็พบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่วงเที่ยงวันถึงบ่ายโมงทางช่อง10ทีวีรัฐสภาเมื่อวานเจอกันไปแล้วคุณผู้ชมครับวันนี้มาตามต่อกันเรื่องที่ต้องบอกว่าอัปเดตเหลือเกินและเชื่อได้ว่าหลายคนรอคอยกับการยืดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเห็นว่ามุ่งเป้าไปที่ภูมิใจไทยพักเดียวด้วยคุณวิภา
0: ทราบกันมาแล้วเมื่อวานนี้บางส่วนทางด้านของฝ่ายรัฐพูดคุยกันไปถ้าเกิดว่าฝ่ายค้านมีการยื่นยติท้ายที่สุดแล้วในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาฝ่ายค้านเองก็ได้มีการยื่นยติการอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151นะคะมีการพุ่งเป้าไปอย่างที่คุณธีรพงษ์บอก18รัฐมนตรีซึ่งก็ดูเหมือนจะไปที่ทางด้านของพรรคภูมิใจไทยส่วนใหญ
1: ่ไม่น้อยนะ18คนด้วยกันนะครับภูมิใจไทยหมดเลยนะครับแล้วก็เรื่องที่เขาจะอภิปรายการเด่นๆก็คืออย่างเช่นเรื่องของการหัวสวโกงสอบท้องถิ่นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำท่วมที่เกิดขึ้นต้องตามกันดูนะครับว่าความเข้มข้นจะขนาดไหนผู้สื่อข่าวถามนายกอยู่ช่วงสัก 3-4 วันได้นะครับจะเป็นช่วงไหนเดือนอะไรเดี๋ยวต้องตามกันอีกทีนึง
0: พอบอกว่าในช่วงของสัปดาห์หน้าเนี่ยก็เป็นการประชุมต้องทำให้ทางด้านของรัฐมนตรีบางท่านเนี่ยจะต้องไปควบคุมในเรื่องนี้หรือว่าอาจจะไม่สามารถตามภารกิจนี้ได้สำคัญก็คือเรื่องของการไปดูข้อมูลการอภิปรายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้เวลากันสักหน่อยเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมด้วย
1: ฝากฝั่งรัฐบาลค่อนข้างมั่นใจว่าตอบทุกคำถามได้แน่นอนเพราะว่าก็ทำงานช่วยเหลือประชาชนแล้วก็แก้ปัญหาอยู่นะครับก็ไม่ได้หวั่นลงมติเนี่ยนะไม่ค่อยหวั่นใจประเด็นนี้เท่าไหร่
0: เพราะว่าฝ่ายรัฐบาลเองดูเหมือนจะตอบหลายคนเลยนะให้ข้อมูลมาบอกว่ายติที่ฝ่ายค้านยื่นมาเนี่ยยังคงกำกวมอยู
1: ่แล้วก็อี้จริงๆเนี่ยรัฐบาลเกินแล้วนะ
0: ค่ะ
1: เกินแล้ว
0: ก็เดี๋ยวต้องรอดูกันอีกทีนะคะสำหรับข้อมูลทั้ง2ฝ่ายว่าจะเด็ดกันแค่ไหน
1: นะครับอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำท่วมที่เกิดขึ้นแน่นอนว่าหลังจากน้ำท่วมแล้วเนี่ยนะฮะการจะฟื้นฟูเยียวยาอย่างไรสำคัญมากๆท่านนายกย้ำเสมอว่าไม่ต้องรอให้น้ำมันลดจนแห้งสนิทถึงจะเริ่มเยียวยาตอนนี้ก็เห็นว่ามีการเริ่มทยอยเยียวยากับบ้านเรือนที่ประสบอุทกภัยทั่วประเทศแล้วนะครับเดี๋ยวมาตามกันเริ่มต้นเรื่องที่เราปรวยกันก่อนเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151ที่จะเกิดขึ้นสัปดาห์ที่ผ่านมาฝ่ายค้านก็มีการยื่นยตินี้นะครับต่อประธานรัฐสภารับยื่นหนังสือเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับก็เห็นว่าประเด็นหลักๆเนี่ยเขาบอกว่าอย่างเช่นประเด็นเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นเรื่องของการหัวสวนะเรื่องของการบริหารจัดการน้ำท่วมล้มเหลวท่านประธานโสพลยืนยันนะว่าเรื่องที่ยื่นมาเนี่ยนะครับพร้อมที่จะดำเนินการเพื่อบริหารการประชุมให้เรียบร้อย
2: ครับ
1: ไปดูบรรยากาศที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากันหน่อยนะครับโดยนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรรับยื่นยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี

0: เป็นรายบุคคลตามมาตรา151จากพรรคร่วมฝ่ายค้านก็นี่นะฮะนำโดยคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรก็มีสมาชิกจำนวน145คนร่วมลงชื่อในยติซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรจึงขอเสนอยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีคนแรกแน่นอนต้องเป็นท่านนายกนะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย2นะครับนายพิพัฒน์รัชกิจปราการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม3นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรี4นายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง5นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์6นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรี7พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม8นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่า9นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม10นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม12นายณพินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี13นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี14นายพลตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี15นางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี16นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม17นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและ18นะครับนายวรสิทธิ์เลี้ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนี่นะฮะ
1: ส่วนทางด้านของนายณัฐพงศ์นะคะก็ได้กล่าวถึงข้อกล่าวหาหลักในการอภิปรายครั้งนี้ค่ะว่าฝ่ายค้านเนี่ยต้องการที่จะเปิดแผลแล้วก็ทำลายระบอบสีน้ำเงินซึ่งกำลังครอบประเทศอยู่ในขณะนี้โดยมองว่าระบอบดังกล่าวถือว่าเป็นศัตรูและก็เป็นอาชญากรรมต่อระบอบประชาธิปไตยอย่างชัดเจนโดยระบอบสีน้ำเงินเนี่ยไม่ได้ใช้อำนาจเฉพาะในสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นแต่ยังคงขยายอิทธิพลครอบงำไปถึงสมาชิกวุฒิสภาตลอดจนกลไกการถ่วงดุลและก็การตรวจสอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระซึ่งถือว่าเป็นการบ่อนทำลายโครงสร้างประชาธิปไตยอย่างร้ายแรงผู้นำฝ่ายค้านยังกล่าวทิ้งท้ายนะคะสำหรับเนื้อหาที่จะใช้อภิปรายไม่ไว้วางใจจะครอบคลุมทุกมิติความผิดพลาดและก็การทุจริตไม่ว่าจะเป็นกรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับการหัวเลือกสว.การทุจริตในการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นตลอดจนความล้มเหลวในการบริหารจัดการวิกฤตความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะการรับมือและก็แก้ไขปัญหาภัยพิบัติน้ำท่วมซึ่งทั้งหมดก็ล้วนถูกบรรจุไว้ในการในกรอบของการซักฟอกครั้งนี้อย่างเข้มข้นค่ะ
0: ด้านประธานสภาผู้แทนราษฎรก็กล่าวภายหลังรับหนังสือบอกว่ากรอบเวลา14วันก็คือเบื้องต้นเนี่ยได้มีการพูดคุยกันกับผู้นำฝ่ายค้านแล้วนะครับบอกว่าอยากจะได้ปลายเดือนตุลาคมนะดังนั้นก็สุดแล้วแต่ขั้นตอนติเนี่ยตนก็จะทำให้เร็วที่สุดเพื่อเสนอให้ครม.ยื่นวันกลับมาซึ่งหากทุกฝ่ายไม่ติดจะเป็นช่วงปลายเดือนตุลาคมส่วนเรื่องที่ใดที่เห็นว่าอยู่ในกรอบอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกอภิปรายก็สามารถที่จะพูดอภิปรายได้ทั้งนี้ท่านประธานโสพลบอกนะว่าคนที่ทำหน้าที่ประธานสิ่งสำคัญที่สุดก็คือยึดข้อบังคับเพื่อบริหารการประชุมให้เรียบร้อยหากประธานไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับการควบคุมของประธานก็จะลำบากดังนั้นจึงต้องยึดตามข้อบังคับอย่างเคร่งครัดไม่ว่าฝ่ายต่อฝ่ายถามรัฐบาลหรือฝ่ายค้านต้องเป็นไปตามขั้นตอนข้อบังคับต่างๆต้องไม่เอ็นเอียงมีเสียงของท่านประธานโสพลสารามครับ
2: เลยนะครับว่าคนที่ทำหน้าที่ประธานเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็ต้องยึดข้อบังคับนะครับเพื่อให้การบริหารการประชุมให้เรียบร้อยถ้าไม่ยึดถ้าประธานเองไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับการควบคุมของประธานจะลำบากฉะนั้นผมก็ยึดแนวที่จะต้องยึดแนวตามข้อบังคับที่

0: ที่อย่างเคร่งครัดที่ไม่ว่าฝ่ายตอบหรือฝ่ายถามหรือรัฐบาลหรือฝ่ายค้านนะครับให้เป็นไปตามข้อบังคับนะครับไม่เอ็นเอียงนะครับ
1: ผู้สื่อข่าวก็ถามไปยังทางด้านของนายกรัฐมนตรีต่อประเด็นของการอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151ด้วยนะคะทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีก็ตอบค่ะบอกว่าไม่ได้หวั่นในเรื่องนี้แล้วก็เชื่อมั่นว่า18รัฐมนตรีดังกล่าวนะคะจะสามารถตอบข้อซักถามของฝ่ายค้านได้อย่างแน่นอนด้านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ให้สัมภาษณ์เช่นเดียวกันถึงกรณีของฝ่ายค้านค่ะที่มีการยื่นยัตติลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลตามรัฐธรรมนูญมาตรา151ซึ่งมีรายชื่อของรัฐมนตรีรวมอยู่ที่18คนนะคะว่าก็เพิ่งเดินทางกลับจากต่างประเทศแล้วก็เห็นรายชื่อดังกล่าวแล้วโดยมองว่าไม่ได้มีปัญหาและคณะรัฐมนตรีทุกคนก็มีความพร้อมในการชี้แจงข้อสงสัยให้กับประชาชนรับทราบกรณีข้อสงสัยว่าเหตุใดจึงมีรายชื่อเฉพาะรัฐมนตรีสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยนายอนุทินก็กล่าวนะคะว่าหากไม่มีชื่อถึงจะแปลกทุกคนเนี่ยก็มีความพร้อมเนื่องจากว่าพรรคภูมิใจไทยประชุมคณะรัฐมนตรีสัดส่วนของพรรคทุกสัปดาห์จึงทราบความเป็นไปตลอดพร้อมกำชับรัฐมนตรีทุกคนแจ้งรวมไปถึงรัฐมนตรีที่ไม่ได้ถูกอภิปรายหากถูกพาดพิงหรือว่ามีข้อสั่งการให้ชี้แจงแทนนะคะก็ต้องมีความพร้อมเช่นเดียวกันการที่มีชื่อนายกรัฐมนตรีรวมอยู่ด้วยก็เปรียบเสมือนการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทั้งคณะเนื่องจากว่านายกรัฐมนตรีสั่งการทุกกระทรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทุกกระทรวงก็ตอบข้อสั่งการด้วยค่ะ
2: สำหรับความมั่นใจในการชี้แจงข้อสงสัยฝ่ายค้านนะครับคุณอนุทินก็ระบุนะว่าจะพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องแล้วก็มอบหมายให้รัฐมนตรีท่านนั้นเป็นผู้ตอบเนื่องจากทราบรายละเอียดดีที่สุดการชี้แจงครั้งนี้ก็เป็นการอธิบายให้ประชาชนเข้าใจทุกประเด็นรัฐมนตรีที่กำกับดูแลจึงเป็นผู้ตอบคำถามได้ดีที่สุดโดยขึ้นอยู่กับเนื่องจากนายกรัฐมนตรีไม่สามารถตอบรายละเอียดของแต่ละกระทรวงได้ทั้งหมดเมื่อมีโอกาสชี้แจงในวาระอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลก็จะนำข้อมูลทั้งหมดมาชี้แจงให้ประชาชนรับทราบส่วนการตั้งทีมรวบรวมคุทินก็ชี้แจงนะครับว่ามีข้าราชการประจำคอยรวบรวมข้อมูลและตั้งห้องปฏิบัติการเพื่อส่งข้อมูลให้รัฐมนตรีชี้แจงนายกไม่จำเป็นต้องตอบทุกเรื่องหากถูกพาดพิงเนื้อหาของรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบบุคคลนั้นจะเป็นผู้ชี้แจงแทนสำหรับข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านที่มองว่ารุนแรงนั้นขณะนี้ก็ยังไม่ได้อ่านรายละเอียดนะฮะเพียงแต่รับทราบสรุปรายชื่อทั้ง18คนการที่ฝ่ายค้านยื่นอภิปรายบุคคลจำนวนมากก็ถือเป็นอย่างพอครับ
1: ระหว่างการสัมภาษณ์นายอนุทินค่ะก็มีการสอบถามสื่อมวลชนประเด็นเสียงสนับสนุนของฝ่ายค้านว่าครบถ้วนหรือไม่นะคะหลังจากที่สื่อมวลชนระบุว่าพรรคกล้าทำถอนตัวจากวิฝ่ายค้านแล้วก็ไม่ร่วมยื่นอภิปรายเนื่องจากว่าต้องการมุ่งตรวจสอบประเด็นมากกว่านายอนุทินรับทราบข้อมูลดังกล่าวพร้อมระบุถึงทิศทางการสนับสนุนรัฐบาลของพรรคก้าวธรรมนะคะว่าเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญและรัฐบาลก็มีความพร้อมในการดำเนินการตามกฎหมายสำหรับกรอบเวลาการอภิปรายนายอนุทินก็กล่าวนะคะว่าจะมอบหมายให้เลขาธิการนายกรัฐมนตรีประสานกับสภาผู้แทนราษฎรเพื่อกำหนดวันที่เหมาะสมเนื่องจากว่าในช่วงเวลาดังกล่าวก็มีการประชุมอาเซียนการประชุมเอเปกแล้วก็การเยือนของผู้นำต่างประเทศหลายท่านการอภิปรายได้อย่างเต็มที่โดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 3-4 วันค่ะซึ่งต้องการให้รัฐมนตรีส่วนข้อกังวลเรื่องของการพาดพิงบุคคลภายนอกค่ะก็มีกฎหมายคุ้มครองอยู่แล้วผู้ที่กระทำดังกล่าวต้องศึกษากฎหมายให้มีความรอบคอบนายอนุทินได้กล่าวย้ำนะคะว่าไม่ต้องกังวลต่อการอภิปรายเนื่องจากว่าเป็นกระบวนการตามระบอบประชาธิปไตยหากฝ่ายค้านไม่ยื่นอภิปรายก็ไม่ได้มีหน้าที่อื่นรัฐบาลทำงานหนักแล้วก็ถือว่าโอกาสนี้เนี่ยเป็นโอกาสที่จะต้องชี้แจงต่อประชาชนการอภิปรายเป็นสิ่งที่ดีที่เหตุผลไปปรับปรุงแก้ไขก็ถือว่าเป็นเวทีแสดงผลงานเนื่องจากว่าที่ผ่านมารัฐบาลทำงานหนักจนขาดการประชาสัมพันธ์ทำก็ถือว่าเป็นการใช้โอกาสนี้เนี่ยนำผลงานมาชี้แจงได้เป็นอีกตัวนั่นเองค่ะ
2: ไปดูความชัดเจนของอีกพรรคการเมืองนึงก็คือพรรคกล้าธรรมนะครับกับคุณอรรถกรธรรมก็เป็นส.ส.ฉะเชิงเทราพรรคกล้าธรรมก็บอกว่าฝ่ายค้านเนี่ยดูเหมือนจะมุ่งเป้าไปที่เรื่องของการหัวสว.มากกว่าเรื่องของการบริหารประเทศ

0: ก็น่าจะเป็นประเด็นหลักเหมือนกันเพราะว่าก็พูดถึงประเด็นนี้ค่อนข้างที่จะบ่อยแล้วก็มีการเปิดข้อมูลหลายอย่างเหมือนก
1: ัน เขาบอกว่ามันไม่ได้สะท้อนเรื่องของการแก้ปัญหาให้ประชาชนไปมุ่งเป้าแต่เรื่องสว.อย่างเดียวเนี่ยไม่น่าจะได้นะครับก็บอกว่าขอไม่ร่วมศึกซักฟอกนะครับก็ย้ำนะว่าข้อกล่าวหาที่ฝ่ายค้านยื่นไปเนี่ยไม่เชื่อมโยงกับการบริหารประเทศนั่นเองครับมาดูคุณอรรถกรสิริรัตยากรกันหน่อยนะครับกล้าทำกล่าวถึงกรณีการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีของฝ่ายค้านก็บอกว่าพรรคกล้าทำเนี่ยไม่ได้รับการติดต่อจากพรรคแกนนำฝ่ายค้านนะครับให้ร่วมพิจารณาหรือร่วมลงชื่อแต่ภายหลังเมื่อได้เห็นรายละเอียดของยติแล้วพรรคยิ่งเห็นชัดว่าเนื้อหาบางส่วนโดยเฉพาะข้อกล่าวหาหลักนะฮะต่อท่านนายกรัฐมนตรีหลายรายไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหารราชการแผ่นดินนั่นเองนะครับ
0: นอกจากนี้ค่ะในคำถามก็คือยติอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยควรจะใช้เวทีในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลแล้วก็การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแต่ว่าเนื้อหาที่เด่นทางการเมืองโดยเฉพาะเรื่องของหัวสว.มากกว่าการตรวจสอบประสิทธิภาพของการบริหารประเทศซึ่งทำให้เกิดคำถามว่าแท้จริงแล้วเนี่ยการอภิปรายครั้งนี้ต้องการตรวจสอบรัฐบาลหรือว่ามุ่งเล่นเกมทางการเมืองกันแน่นอกจากนี้ยังมีรัฐมนตรีบางรายที่ควรที่จะมีชื่ออยู่ในยติหากพิจารณาจากการทำงานและก็การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยเฉพาะสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำและก็อุทกภัยซึ่งเป็นปัญหาที่กระทบต่อประชาชนโดยตรงแต่กลับไม่มีชื่ออยู่ในยติขณะที่รัฐมนตรีบางรายค่ะซึ่งมีข้อกล่าวหาที่ไม่ชัดเจนก็กลับถูกระบุชื่อนั่นเองค่ะ
1: คุณอรรถกรนะครับในฐานะโฆษกพรรคก้าวธรรมก็บอกนะว่าพรรคเห็นว่าการอภิปรายควรอภิปรายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารประเทศมากกว่านะเรื่องที่ประชาชนเดือดร้อนอย่างนี้นะครับแล้วก็เรื่องที่รัฐบาลต้องตอบให้ได้ไม่ใช่เอาเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจไปเป็นเวทีขยายประเด็นทางการเมืองเพราะว่าสุดท้ายแล้วการอภิปรายที่เกิดขึ้นจะไม่ทำชนเนี่ยดีขึ้นแล้วก็ประชาชนจะไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยจากการอภิปรายในครั้งนี้ครับ
0: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจกันไปก่อนช่วงหน้าติดตามกันหน่อยสัปดาห์ที่ผ่านมามีกระทู้ถามสดด้วยหลายกระทู้นะคะติดตามกันในช่วงหน้าค่ะ

0: ได้เวลาของรายการไฮไลท์ประชุมสภาแล้วนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์19นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
1: เข้มทุกประเด็น
2: กระผมจะทำทุกวิถีทางเพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยคนไทยตั้งตัวได้เศรษฐกิจแข่งขันได้และโลกมีความเชื่อมั่นในประเทศไทย
3: พอได้แล้วครับกับระบบพวกพ้องการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับกลุ่มพวกตนไม่ไหวแล้วครับกับวิกฤตรอบด้านที่ประชาชนต้องแบกรับเริ่มได้แล้วครับการเมืองของประชาชนของพวกเราทุกคน
4: วันนี้ประเทศไทยผมให้ความสำคัญกับพี่น้องรากหญ้าในขณะเดียวกันเราต้องไม่สูญเสียเอกราชทางด้านเทคโนโลยีให้กับประเทศใด
1: ครบทุกความเคลื่อนไหว
5: มองว่าตามเป้าหมายที่เขียนในนโยบายได้คือผมดูจากวิธีบริหารที่ผ่านมาจากท่านทั้งหลายซึ่งกำลังดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี
6: ้ประเทศไทยและทุกประเทศมีทรัพยากรปากรนั้นช่วยดูแลคนให้ตรงจุดที่สุด
7: ตั้งใจของรัฐบาลและตัวดิฉันเองที่ตั้งใจที่จะช่วยผลักดันให้สินค้าเกษตรเนี่ยมีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น
1: เจาะลึกปัญหาในพื้นที่
8: เพราะเราต้องเข้าใจว่าการบำบัดนี้ต้องบำบัดทางฟื้นฟูใช้คำว่าฟื้นฟูนอกจากฟื้นฟูทางร่างกายแล้วต้องฟื้นฟูทางจิตใจ
9: จริงปัญหาที่ภูเก็ตทุกคนก็จะทราบว่ามันมีหลากหลายการที่ทางออกในการเดินเพื่อพัฒนาบ้านเมืองต่อไปให้เป็นเมืองที่ทั่วโลกอยากมาอยากอยู่อยากอาศัยนะครับ
1: ติดตามทั้งหมดได้ในรายการไฮไลท์ประชุมสภาทุกวันเสาร์เวลา 19:00 นช่อง10
10: เตรียมออกเดินทางไปด้วยกันเพื่อทำความ

0: รู้จักกับศิลปะวัฒนธรรมของไทยออกไปพูดคุยเรียนรู้และลงมือทำเริ่มออกเดินทางพร้อมกันกับรายการไทยไม่รู้โรยรายการนี้มีคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการติดตามได้ทุกวันนาทีทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10แล้วพบกันค
1: ่
0: ะ
1: เห็นปัญหาให้ชัด
2: เอาขยะจากที่อื่นเนี่ยมาเผาที่นี่นะมันไม่ถูกอะครับ
1: ฟังเสียงประชาชนให้ถึง
3: คณะของท่านเป็นท่านแรกเลย
1: หาให้ตรงจุด
4: มีอะไรขอให้บอกทางกรรมธิการเรายินดีที่จะประสานงานกับทุกหน่วยงาน
1: เพราะกรรมธิการไม่ได้อยู่แค่ในสภาแต่พร้อมลงพื้นที่เพื่อเปลี่ยนเสียงสะท้อนสู่การแก้ไขทุกเสียงมีความหมายทุกปัญหาต้องมีทางออกกรรมธิการได้ทุกวันศุกร์เวลา 15:00 นทางสถานีโทรทัศน์

0: ติดตามกันต่อในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีการตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาประเด็นหลักๆก็คงยังคงมีเรื่องของน้ำท่วมอยู
1: ่การเยียวยาทำอย่างไรนะครับเรื่องของค่าจัดการศพสิทธิ์ของคนที่ใช้แรงงานก็มีเห็นว่ามี3กระทู้เกี่ยวกับน้ำท่วม
0: และ3รัฐมนตรีก็มาตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกันด้วยนะคะติดตามกันหน่อยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะทางด้านของนายธงธรรมเวชยชัยค่ะส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยนะคะตั้งนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ค่ะซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเรื่องของแผนการและก็มาตรการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยนะคะที่เป็นผู้ใช้แรงงานและก็นายจ้างค่ะโดยนายจุลพันธ์เนี่ยชี้แจงว่ากระทรวงแรงงานมีกลไกตามกฎหมายที่จะช่วยเหลือประชาชนที่เป็นแรงงานที่เข้าสู่ระบบสำนักงานประกันสังคมอย่างเช่นกรณีของการว่างงานจากเหตุสุดวิสัยซึ่งก็สามารถจ่ายได้ร้อยละ50ของค่าจ้างตลอดระยะเวลาที่ไม่ได้ทำงานโดยไม่เกิน180วันครอบคลุมถึงลูกจ้างที่ไม่สามารถทำงานได้รวมไปถึงนายจ้างที่ไม่สามารถเบิกไม่สามารถที่จะประกอบกิจการได้นะคะกรณีเสียชีวิตค่ะผู้ประกันตนก็ที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33มีค่าทำศพนะคะ 50,000 บาทนอกจากนี้ก็ยังมีโครงการโครงการจ้างงานซึ่งขณะนี้งบประมาณเหลืออยู่ประมาณ 15,000 ล้านบาทสถานประกอบการหาสินเชื่อผ่านกองทุนได้โดยดอกเบี้ยเกิน 2.35 ต่อปีมีข้อจำกัดเดียวก็คือต้องคงการจ้างงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ80ส่วนที่ต้องหยุดกิจการในช่วงน้ำท่วมนายจ้างที่ไม่สามารถประกอบกิจการได้สามารถที่จะยื่นหนังสือรับรองเพื่อให้ลูกจ้างรับเงินทดแทนร้อยละ50อย่างไรก็ตามขณะนี้ทำงานแบบบูรณาการร่วมกันหลายกระทรวงค่ะโดยการนำของนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงว่าและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรวมไปถึงยังได้ให้ช่างจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะเข้าไปซ่อมบำรุงให้กับประชาชนโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยค่ะไปฟังเสียงจากทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะ
2: วันแรกๆในพี่น้องประชาชนเนี่ยต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของอาหารการกินเนี่ยนะครับหลายส่วนงานอย่างเช่นกระกล่องเป็นหมื่นกล่องเช่นเดียวกันนะครับกระทรวงพม.เนี่ยเป็นหัวหอกเรื่องนี้เลยนะครับทำข้าวกล่องส่งพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยไม่ต่ำกว่า 200,000 กล่องนะครับมือประชาชนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับก็มีการใช้ระบบเข้ามาเพื่อการกำกับดูแลและทำให้มันมีรูปแบบที่มันมีการบูรณาการนะครับสองก็คือการนำเอานวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยก็กระทรวงอว.เนี่ยนะครับก็มีการนำเอานวัตกรรมหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้โดรนส่งอาหารนะครับถามว่าทำไมต้องใช้โดรนส่งอาหารไม่ใช่ส่งทั้งหมดนะครับแต่ส่งเฉพาะบางส่วนที่มีความจำเป็นเพราะหลายพื้นที่เวลาน้ำท่วมเนี่ยต้องเรียนด้วยความเคารพว่ามีรถยนต์ของประชาชนเนี่ยไปจอดบล็อกทำให้การใช้เรือการใช้รถใหญ่เนี่ยเข้าไปส่งอาหารเนี่ยมันเกิดไม่ได้นะครับก็

0: มีการนำเอาโดรนเนี่ยเข้าไปเพื่อส่งอาหารเข้าไปยังอาคารที่อยู่ลึกๆและไม่สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายนะครับมีการใช้นวัตกรรมอย่างเช่นเรื่องของแพพลาสติกซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อซึ่งสามารถรองรับน้ำหนักคนได้จำนวนมากมีการใช้นวัตกรรมอย่างเช่นเรื่องของอาหารนะครับซึ่งสามารถอยู่ได้ถึง18เดือนโดยที่ไม่เสีย
1: จากนั้นนายวีรยุทธ์กาญจนชูฉัตรสสแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะครับตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาถามท่านนายกแต่ว่าท่านนายกยังติดภารกิจนะก็ได้มีการมอบหมายให้คุณเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมาชี้แจงแทนถึงกรณีแนวทางจัดการน้ำท่วมแล้วก็แนวทางที่ลุ่มน้ำบางปะกงนะครับคุณเจเศรษฐบอกนะว่าตนเป็นความผิดพลาดของภัยธรรมชาติหรือรัฐบาลกี่เปอร์เซ็นต์ส่วนการคาดการปริมาณฝนรอบนี้ผู้รู้ในเมืองไทยระดับโลกไม่มีใครรู้วางแผนล่วงหน้า 1-2 เดือนเพราะพฤติการน้ำฝนเปลี่ยนแปลงไปเป็นวิวัฒนาการภัยธรรมชาติสิ่งที่ถามเรื่องตัวเลขของการอพยพในเฟส2เดือนตุลาคมนั้นถ้าเป็นการถามเป้าหมายในวันข้างหน้ายังไม่สามารถตอบได้แต่เรามีตัวเลขสถานการณ์ก่อนหน้านี้แต่ก็เตรียมพร้อมเรื่องศูนย์อพยพไว้แล้วทั้งอาหารยาเวชภัณฑ์ปัจจัย4ไม่ขาดแน่นอนส่วนลุ่มน้ำบางปะกงนั้นคาดว่าหากไม่มีน้ำฝนมาเพิ่มเติมสถานการณ์น้ำก็จะเข้าสู่สภาวะปกติช่วงราวๆ 13-15 พฤศจิกายนวันนี้ก็มาตอบกระทู้สดเพื่อหวังจะได้ฟังความเห็นแต่ไม่คิดว่าจะเกิดวาทกรรมตนขอถามว่าทำไปเพื่ออะไรในสถานการณ์เช่นนี้ไปฟังเสียงคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐกับบรรยากาศในวันนั้นกันครับ
2: ผมให้ฝ่ายปกครองเนี่ยนะครับเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เข้าไปตรวจนะครับวันนี้ตั้งแต่เมื่อมีสถานการณ์เนี่ยฝ่ายปกครองก็ไปตรวจในศูนย์อพยพเนี่ยทุกพื้นที่นะครับแล้วผมไม่ได้ดูว่าอพยพต่อหรืออยู่ต่อนะครับ1สภาพความเป็นอยู่นะครับที่นอนหมอนมุ้งมีพร้อมไหมเป็นไปได้เนี่ยพัดลมเนี่ยหรือว่าแอร์เนี่ยเพราะบางพื้นที่ก็ใช้ศูนย์ที่เป็นแอร์บางพื้นที่ก็เป็นพัดลมนะครับความเต็มพร้อมของพัดลมเนี่ยพร้อมไหมแอร์มีไหมนะครับอาหารของผู้ป่วยอาหารของเด็กอาหารของผู้สูงอายุอาหารของคนทำงานมีพร้อมไหมนะครับยาพร้อมไหมนะครับยังมีเรื่องของ Wi-Fi อินเทอร์เน็ตอีกนะครับที่ผมก็พยายามจี้พยายามบี้ในทุกๆเช้านะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องมีให้ครอบคลุมนะครับแต่ก็ยอมรับครับว่าบางจุดก็ยังมีจุดที่ยังไม่สามารถที่จะได้ครอบคลุมได้นะครับแต่ปัจจัย4เนี่ยนะครับพื้นฐานทั่วไปเนี่ยเราพยายามจะไม่ให้ขาดอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็มีครับในบางพื้นที่ที่อพยพไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องไปอพยพต่ออีกนะครับกระทั่งโรงพยาบาลสนามหรือว่าอะไรที่มีสถานการณ์อยู่ณตอนนี้เนี่ยนะครับเราก็ต้องพยายามติดตามในวันต่อวัน
3: นอกจากนี้นะคะยังมีนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะค่ะส.ส.แบบบัญชีรายชื่อจากพรรคประชาธิปัตย์นะคะตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาถามไปยังนายวรสิทธิ์เดียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะเรื่องปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยนายวรสิทธิ์ก็ชี้แจงนะคะว่ารัฐบาลและก็กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นผู้ดูแลเซวอดแคสสิ่งที่ปภ.ไม่ทราบก็คือรายละเอียดระดับพื้นที่ประสิทธิภาพการระบายน้ำแล้วก็ทางกทม.เองก็ได้มีการเตรียมอะไรมากไปกว่านี้ไว้บ้างหรือไม่ขณะที่การกำชับทุกจังหวัดรวมไปถึงกทม.ให้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมถึงปภ.ต้องมีการจี้ยืนยันเพราะว่าไม่เช่นนั้นประชาชนจะได้รับผลกระทบอย่างไรก็ตามค่ะตนเองได้ให้สำนักงานระบายน้ำกทม.นำข้อมูลมาชี้แจงก็ปรากฏว่าพ่องน้ำจนหัวสูบเนี่ยไม่สามารถสูบได้แล้วตนก็อยู่ในพื้นที่ตั้งแต่วันแรกก็พบว่าเครื่องสูบน้ำเสียกทม.ชี้แจงว่าเป็นวงกรอบการปรับเครื่องสูบน้ำทดแทนแล้วอันนี้ก็ยอมรับนะคะว่าบึงคูบอนค่ะได้ทบทวนจากกทม.เพราะว่าใช้งบประมาณสูงแล้วก็ทบทวนให้ทำระบบระบายน้ำที่คุ้มค่ามากกว่าหากกทม.บอกว่าไม่เอาแก้มลิงที่คูบอนก็ต้องมีกลไกรองรับเพื่อแก้ปัญหาส่วนที่กังวลว่ามีความไม่ชันแล้วก็ยอมรับในการประสานงานของเจ้าหน้าที่มีปัญหาจริงๆค่ะแม้ว่าตนจะลงพื้นที่ทุกวันการประสานงานบางพื้นที่ก็ไม่มีประสบการณ์บริหารสถานการณ์ก็ได้แต่มีการติติงไปยังกทม.แล้วฟังเสียงทางด้านของคุณวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์กันบ้างค่ะ
4: เนี่ยในการพยากร

0: ข้อมูลมันก็บอกแล้วว่าเป็นการพยากรณ์มันอาจจะไม่ได้ 100% หรอกครับนะครับแต่สิ่งที่เราทําได้คือการเตือนนะครับและถ้าเกิดว่าเรายิ่งเราทําการเตือนได้ล่วงหน้าสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันลดชนได้นะครับในส่วนนี้เป็นเรื่องของการแจ้งเตือนนะครับในส่วนของที่2เรื่องของการพร่องน้ํานะครับก็จริงๆเนี่ยเรื่องนี้เป็นประเด็นที่มีการพูดคุยกันในสังคมเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ผมก็ได้ให้ทางสํานักระบายน้ําของกรุงเทพมหานครเนี่ยได้เอาข้อมูลมาชี้แจงนะครับซึ่งปรากฏว่าในของกรุงเทพเองเนี่ยก็ได้มีการรายงานว่ามีการพร่องน้ำไปตั้งแต่ช่วงวันที่20-21นะครับให้พร้อมมากที่จะพร่องได้มากที่สุดนะครับซึ่งประเด็นเนี่ยต้องถามว่าปัจจัยในการพร่องน้ำระดับการพร่องน้ำนี่คืออะไรมันก็คือตัวสูบตัวหัวสูบนะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยก็มีการคุยกันแล้วก็บอกว่ามีการพร่องไปอยู่ในจุดที่หัวสูบเนี่ยไม่สามารถสูบได้แล้วนะครับแต่ในอนาคตผมก็บอกว่าถ้าพร่องได้ขนาดนี้แล้วยังเพิ่มพื้นที่รับน้ำได้ไม่มากพอเนี่ยระดับรวมไปถึงการปรับจุดนะครับในการสูบน้ำเพื่อที่จะระบายออกนะครับเพื่อที่ทำให้ระดับคลองเนี่ยมันลดลงไปกว่านี้นะครับสิ่งที่ตามมาก็คือจะทำให้มีพื้นที่รับน้ำเพิ่มขึ้น
1: ก็เป็นเรื่องการบริหารจัดการน้ำนะครับที่ทางฝั่งสสก็มีความเป็นห่วงเป็นใยถามไปว่ารัฐบาลเนี่ยดำเนินการอะไรไปบ้างแล้วบ้างนะครับแล้วก็จริงๆแล้วจะอาจจะต้องมีแผนเตรียมไว้สำหรับการที่จะรองรับน้ำภาคใต้ปลายปีนี้อีกที่จะเกิดขึ้นหรือเปล่าอย่างไรแล้วก็แผนระยะยาวต่อไปด้วยคุณวิภา
2: ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องเฝ้าระวังกันด้วยเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาฝนตกบางทีก็ฝนตกแช่ด้วยตามฤดูกาลก็มีมันหลายอย่างจริงๆ
1: โลกมันเปลี่ยนไปละนะครับต้องเตรียมนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาในสภากันต่อกับภารกิจของท่านประธานโสภณสารัมท่านประธานรัฐสภานะครับล่าสุดก็ได้มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมาหารือเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องครับนายโสภณสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดก็มีอย่างเช่นศาลยุติธรรมสำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติและมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็เสนอแนวทางปรับปรุงกฎหมายท่านประธานโสภณก็บอกนะว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องแก้ไขอย่างเป็นระบบแล้วก็จำเป็นต้องบูรณาการโดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงได้มอบหมายให้มีการดำเนินการปรับปรุงกฎหมายอย่างต่อเนื่องพร้อมเห็นว่าการแก้ไขกฎหมายควรมีมาตรการที่ชัดเจนแล้วก็เหมาะสมกับสถานการณ์มากขึ้นนั่นเองครับ
2: สำหรับการหารือบรรยัติเนี่ยก็มีการนำเสนอภาพรวมในการพิจารณาปรับปรุงร่างกฎหมายหลังจากที่มีการหารือร่วมกันในช่วงที่ผ่านมาพร้อมนำเสนอสาระสำคัญของมาตราที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยครอบคลุมแนวทางสำคัญทั้งในด้านของการป้องกันการบำบัดฟื้นฟูและก็การปราบปรามยาเสพติดรวมไปถึงการปรับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการครอบครองยาเสพติดเพื่อการบังคับใช้กฎหมายมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการเสนอความคิดเห็นต่อแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายโดยเฉพาะกระบวนการในการบำบัดและก็ฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดซึ่งก็เห็นว่าควรที่จะมีระยะเวลาและก็กระบวนการที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้เข้ารับการบำบัดสามารถที่จะฟื้นฟูแล้วก็กลับคืนเข้าสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะ
1: นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์แล้วก็การดำเนินคดีในปัจจุบันด้วยนะครับโดยเห็นว่าบางส่วนอาจมีช่องจึงควรพิจารณาปรับปรุงให้มีความชัดเจนแล้วก็สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทางปฏิบัตินั่นเองครับ
2: ยังคงอยู่กับภารกิจของประธานรัฐสภากันอยู่นะคะก็เป็นภารกิจในด้านของการรับรองประธานสมาคมซูโม่ญี่ปุ่นคนแรกนะคะซึ่งเป็นการหารือกระชับความสัมพันธ์ของไทยและก็ญี่ปุ่นด้วยนั่นเองค่ะนายโสภณสารัมผู้แทนราษฎรค่ะก็ให้การรับรองนายฮักคากุโดโบโยชิค่ะซึ่งเป็นประธานสมาคมซูโม่แห่งประเทศไทยญี่ปุ่นในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นโดยประธานรัฐสภาก็ได้กล่าวชื่นชมนายฮักคากุนะคะซึ่งเป็นอดีตนักซูโม่ระดับแนวหน้าที่ก็ประสบความสำเร็จซึ่งการเยือนครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะคะที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้มิติต่างๆของซูโม่ซึ่งก็เป็นกีฬาชั้นนำแล้วก็เป็นกีฬาทรงเกียรติของประเทศญี่ปุ่นด้วยพร้อมแสดงความ

0: ยินดีกับความสำเร็จของรัฐบาลญี่ปุ่นในการเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนักก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมข้ออันดับที่2ของเหรียญรางวัลสามารถทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจคว้ามาถึง18เหรียญทองก็ส่งผลให้อยู่ในอันดับที่1ของอาเซียนสะท้อนถึงความสำเร็จของวงการกีฬาของไทยค่ะนายฮาคากุโนโบโยชินะคะก็บอกว่าในปีหน้าค่ะก็จะมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมครั้งยิ่งใหญ่ขึ้นในประเทศไทยโดยการนำกีฬาซูโม่ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นกีฬาทรงคุณค่าเท่านั้นค่ะแต่ยังเป็นมรดกวัฒนธรรมแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นเข้ามาเปิดให้ชาวไทยได้สัมผัสบรรยากาศคาดว่าจะมีการนำนักกีฬาซูโม่เดินทางเข้ามาเยือนประเทศไทยเกือบ100คนพร้อมกับการเชิญชวนประชาชนในช่วงปีหน้าด้วยค่ะ
1: ถือว่าเป็นกีฬาที่หาดูได้ยากเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ชาวญี่ปุ่นเนี่ยพยายามที่จะอนุรักษ์สืบสานกันไว้นะต้องกินให้เยอะๆนะร่างกายจะได้ใหญ่ๆเหมือนซูโม่เมื่อก่อนจะดูการ์ตูนเป็นหลักนะซูโม่เนี่ย
2: เมื่อก่อนเนี่ยเคยกลัวนะ
1: เ
2: พราะว่าเขาใหญ่เกินใช
1: ่ใช่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้น่ากลัวก็ได้
2: จริงๆเขาใจเล็กใจบางก็มีใช
1: ่ว่ากันไปเดี๋ยวช่วงนี้พักกันไปพร้อมกันกับเช็คอินถิ่นผู้แทนช่วงนี้ช่วงเทศกาลกินเจไปดูกันหน่อยว่าภูเก็ตเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับเทศกาลกินเจขนาดไหนสีสันบรรยากาศจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับพาไปพร้อมกันกับสส.อรทัยเกิดทรัพย์สส.ภูเก็ตพักกล้าทำแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามกันต่อครับ

ใกล้ถึงแล้วค่ะเดือนตุลาคมนี้นะคะวันที่10เป็นต้นไปนะคะมีกินเจ9วันภูเก็ตอยากให้ทุกคนได้ไปสัมผัสบรรยากาศถือศีลกินเจจังหวัดภูเก็ตรับรองว่าทุกคนจะเลิฟภูเก็ตไปกับอรทัยค่ะขอบคุณมานะคะอยากให้ทุกคนไปเที่ยวจังหวัดภูเก็ตเยอะๆแล้วก็มีซ้อๆอยินดีต้อนรับทุกคนรับรองว่าไปแล้วล่องหลักภูเก็ตแน่นอนค่ะ

0: ุกปัญหาทุกความเดือดร้อนเสียงของคุณจะไม่เงียบหายไปเพราะเราจะเป็นสื่อกลางที่จะทำให้เสียงของคุณดังในสภา
1: จับตาปัญหาสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่ง
2: และเป็นการป้องกันหนี้นอกระบบที่กำลังลุกลามขยายวงกว้างอยู่ขณะนี
3: ้ปัญหาสิทธิ์บัตรทอง30บาทของผู้สูงอายุที่ถูกย้ายข้ามเขต
4: ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในไร่นา
5: จึงขอหารือผ่านทางท่านประธานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ
6: ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรนะครับมาพูดอะไรมาเสนอแนะมาให้คอมเมนต์เรารับฟังหมด
7: คำถามที่คุณสงสัยกฎหมายที่คุณอยากรู
8: ้นะครับเป็นกฎหมายซึ่งวุฒิสภาซึ่งก็จากประชาชนอยากให้ออกเป็นกฎหมายเช่นเดียวกัน
9: เรามีสิทธิในฐานะสิทธิความเป็นมนุษย
10: ์กฎหมายพวกนี้มันไม่ได้ดีสำหรับเฉพาะคนพิการในปัจจุบันนะครับแต่ว่ามันจะดีกับทุกคน
0: เพราะรัฐสภาเกิดขึ้นและมีได้เพราะประชาชนโทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน
11: ทุกเรื่องราวความเป็นไทยในความทรงจำจากความอร่อยบนจานอาหารพื้นบ้านสุ่ม
12: มีเพลงเพราะหลากหลายร้อยเพลงแต่ถ้าผลงานของท่านอ่ะมากกว่า 2,000 เพลง
11: ปะช่างศิลป์ไทยสู่ความดั้งเดิมของสถาปัตยกรรมเก่าร่วมร้อยปี
13: เดิมทีนะครับสมัยก่อนป้าอุ้ยแม่อุ้ยเพื่อกระแปงไปวัดเป็นพุทธบูชา
14: สะพานรัชดาภิเษก

0: คนปัจจุบันนี้เป็นคนตีเสริมเหล็ก
1: เพราะทุกเรื่องราวในความทรงจำมีเรื่องเล่าให้เราคิดถึงในไทยทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภารายการนี้สามารถเลือกเปิดและปิดได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
2: กฎหมายสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนกฎหมายกับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งกับรายการ Section 77ทุกวันศุกร์ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง4
3: ช่วงนี้นะครับถึงแม้ว่าหลายจังหวัดอาจจะยังมีเรื่องของน้ำท่วมอยู่บ้างนะครับแต่ว่าจังหวัดที่มีน้ำซาลงเพื่อที่จะรองรับเรื่องของน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นจากฝนตกหนักในระยะต่อไปอีกนี้นะครับโดยคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ป.และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกลนะครับก็มีการชื่นชมทุกคนที่ความร่วมมือกันบูรณาการสนับสนุนซึ่งกันและกันซึ่งนำมาเรื่องของการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในกรณีอุทกระบุว่าวันนี้ขอย้ำว่าอย่าให้ภาพรวมที่กำลังดีขึ้นได้กลบความสำคัญของพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมหนักอยู่ซึ่งยังหลงเหลืออยู่น้อยมากวันนี้ขอให้โฟกัสไปโดยเฉพาะเรื่องของการระบายน้ำทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดที่มีไม่กี่จุดเพื่อจะได้เติมการสนับสนุนลงไปให้เต็มที่สำหรับพื้นที่ที่คลี่คลายแล้วก่อนที่ฝนจะมาก็ขอให้เร่งวางแผนจัดการกับขยะที่ประชาชนนำมาทิ้งไว้ในกรณีที่บ้านเกิดของเขาเกิดน้ำท่วมต้องเร่งเข้าไปบิ๊กคลีนนิ่งอย่าให้กองขยะตรงนั้นเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตของประชาชนและกีดขวางการจราจรหรือบล็อกทางน้ำขอให้เร่งจัดการกับใครพื้นที่ก็จะมีผู้รับผิดชอบดูแลบริหารจัดการขยะอยู่แล้วหากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมร้องขอมาตามความสำคัญของพื้นที่และความจำเป็นของสถานการณ์พร้อมขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะภาคใต้เตรียมรับมือทุกด้านเพราะช่วง3เดือนหลังก็คือตุลาพฤศจิกายนและธันวาคมท่านนายกย้ำนะครับว่าเป็นช่วงที่มีน้ำมากอยู่จึงต้องร่วมกันฝ่าฟันปัญหาเหล่านี้ไปให้ได้เพื่อประโยชน์ของประชาชนพร้อมขอบคุณทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจการทำงานไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยซึ่งผลลัพธ์ของการทำงานร่วมกันก็สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของงานที่ออกมาซึ่งจะสามารถควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้เป็นลำดับนั่นเองครับ
4: ในช่วงของสถานการณ์แบบนี้หรือว่าในช่วงของสถานการณ์อุทกภัยนะคะสิ่งที่จะสามารถเยียวยาได้ก็คือเรื่องของเงินรวมไปถึงนะคะการที่จะไปพักดอกเบี้ยให้กับประชาชนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางออกที่จะช่วยเยียวยาได้นะคะทางด้านของรัฐบาลเดินหน้าบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยเสนอนะคะให้สถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้ผ่อนผันมาตรการต่างๆเพื่อที่จะไปดูแลประชาชนในช่วงของการเกิดอุทกภัยค่ะร้อยเอกหญิงดร.ภัทรดารัตน์ทองจรวดกรค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะเปิดเผยค่ะว่ารัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญกับการเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายว่าความเสียหายจากน้ำท่วมไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่บ้านเรือนหรือว่าทรัพย์สินแต่ยังส่งผลกระทบต่อ

0: เบี้ย1เดือนค่ะผ่านสำนักงานธนาคารอนุสาขา19บางกะปิ3สาขา30 5สาขา46ลาดกระบัง
1: สำหรับผู้ที่ใช้บริการที่เข้ามาส่งดอกเบี้ยผ่อนเงินต้นนะครับหรือว่ามาตรการระหว่างวันที่9ถึง31ตุลาคม2569ก็จะได้รับสิทธิ์ยกเว้นดอกเบี้ย1เดือนในรอบตั๋วถัดไปกำหนด1คน1สิทธิ์นะครับก็คาดว่าจะมีประชาชนได้รับประโยชน์ประมาณ 4,900 รายคิดเป็นวงเงินที่ใช้บริการนะครับแล้วก็ช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้ประชาชนได้ประมาณสักล้านกว่าบาทได้ร้อยเอกหญิงดร.ภัทรรัตน์กล่าวนะครับว่าแม้มาตรการดังกล่าวจะเป็นการยกระดับยกเว้นดอกเบี้ยเพียง1เดือนแต่สำหรับครอบครัวที่กำลังเผชิญกับวิกฤตน้ำท่วมการลดภาระค่าใช้จ่ายแม้เพียงส่วนหนึ่งเนี่ยก็มีความหมายเพราะเงินที่ประหยัดได้สามารถนำไปใช้ซื้อสิ่งของที่จำเป็นซ่อมแซมบ้านเรือนหรือเป็นทุนหมุนเวียนเพื่อกลับมาประกอบอาชีพอีกครั้งโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้ข้อจำกัดด้านสภาพคล่องซึ่งจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลืออย่าง
0: โฆษกรัฐบาลกล่าวเพิ่มเติมอีกนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยก็ตระหนักดีนะคะว่าการฟื้นฟูหลังน้ำท่วมเนี่ยไม่ได้จบลงทันทีเมื่อน้ำลดเพราะว่าประชาชนยังต้องเผชิญกับต้นทุนในการซ่อมแซมบ้านเรือนกันอยู่การฟื้นฟูอาชีพแล้วก็การกลับมาสร้างรายได้มาตรการบรรเทาภาระทางการเงินจึงเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่จะช่วยประคับประคองเศรษฐกิจระดับครัวเรือนลดแรงกดดันด้านของค่าใช้จ่ายแล้วก็สร้างโอกาสให้กับประชาชนให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดค่ะคม.จะติดตามสถานการณ์แล้วก็ประสานการช่วยเหลือผ่านกลไกที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือที่เข้าถึงประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับโอกาสในการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของครอบครัวด้วยค่ะ
1: เวลาเกิดภัยพิบัติแบบนี้นะครับการช่วยเหลือจากนักการเมืองนะฮะหรือว่าท่านนายกเนี่ยเวลาลงพื้นที่ไปเนี่ยเชื่อได้ว่าหลายคนก็อาจจะมีบ้างแหละที่ท่านอาจจะควักเงินช่วยเหลือไปนะครับหน้างานแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการควักเงินเนี่ยมันมีระเบียบครอบคลุมอยู่นะระเบียบที่จะไม่ให้ผิดกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งโทษเนี่ย มีเงื่อนไขตรงนี้อยู่ประชาชนหลายท่านอาจจะไม่ทราบนะฮะล่าสุดกกต.ก็มีการชี้แจงหลักเกณฑ์เรื่องของการช่วยเหลือจากทั้งท่านนายกแล้วก็นักการเมืองนะครับในการลงช่วยเหลือประชาชนที่จะควักเงินเนี่ยช่วยเหลือในแต่ละพื้นที่เนี่ยนะครับโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้แจ้งหลักเกณฑ์การให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองสมาชิกพรรคการเมืองที่เป็นส.ส.และผู้ดำรงตำแหน่งทางการดำเนินการช่วยเหลือได้แต่ว่าต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กกต.กำหนดตามมาตรา65แห่งกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ปี2561และที่แก้ไขเพิ่มเติมหากพรรคการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่คำนวณเป็นเงินได้หลังพ้นช่วงเวลาคำนวณค่าใช้จ่ายเลือกตั้งโดยหลักการจะถือเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งต่อไปแต่กฎหมายเนี่ยเขาบอกว่ามีข้อยกเว้นนะครับสำหรับการให้ปฏิบัติตามปกติประเพณีหรือให้เมื่อมีเหตุอันสมควรซึ่งรวมถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอย่างเช่นอัคคีภัยวาตภัยอุทกภัยธรณีภัยพิบัติแล้วก็ภัยสาธารณะอื่น
0: ที่เหลือระเบียบกกต.เนี่ยเขาก็มีการกำหนดไว้ดังนี้นะคะการให้ตามปกติประเพณีเนี่ยทั้งการช่วยภัยพิบัติระดับของพรรคการเมืองก็ช่วยได้ไม่เกิน3ล้านบาทค่ะต่อครั้งนะคะแล้วก็การช่วยภัยพิบัติระดับส.ส.ผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้ได้ไม่เกิน3แสนบาทต่อครั้งด้วยค่ะ
1: ทางนี้กรณีนายกที่ถือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะตกอยู่ภายใต้เกณฑ์เดียวกันนะครับคือให้เงินหรือสิ่งของช่วยเหลือได้ไม่เกิน 300,000 บาทต่อครั้งเท่านั้นแต่หากให้เกิน 300,000 บาทเฉพาะส่วนที่เกินจากวงเงินดังกล่าวก็จะต้องนำไปรวมคำนวณเมืองในการเลือกตั้งส.ส.ครั้งต่อไปนะครับตามหลักเกณฑ์ที่กกต.เขากำหนดไว้และหากใครไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อาจจะมีโทษอาญานะครับตามมาตรา154แล้วก็มาตรา100ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.อีกด้วยครับ
0: ซึ่งวันนั้นนะคะทางด้านของนายกรัฐมนตรีก็ออกมาชี้แจงด้วยนะคะว่าของที่แจกเนี่ยคือมันหมดกระทันหันไม่สามารถที่

0: จะไปหาของได้ทันด้วยคือประชาชนเขามาต่อคิวเขาก็เลยรู้สึกว่าแล้วประชาชนไม่ได้รับอ่ะ
1: ได้ไม่ครบคือของมันต้องใช้จำนวนเยอะแล้วก็ช่วยเหลือคนเยอะจริงๆแต่ว่าก็ยังไม่พออ
0: ่ะหมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับ Weekly News สรุปข่าวรัฐสภารอบสัปดาห์เราสองคนและอาจารย์ล่ามภาษามือลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
3: สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติสถานบริการพศนางสาวขัตติยาสวัสดิผลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับคณะเป็นผู้เสนอรับฟังตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่20ตุลาคม2569ทางเว็บไซต์รัฐสภา www.parliament.go.th หัวข้อการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพรบ.ตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติควบคุมการจัดกิจกรรมมหรสพพศนายสุภชัยใจสมุทรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับคณะเป็นผู้เสนอรับฟังตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่4พฤศจิกายน2569ขอเชิญชวนประชาชนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหน่วยงานทุกภาคส่วนและบุคลากรในวงงานรัฐสภาใช้งานระบบ C4M ติดตามสถานะข้อปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านทางระบบ C4M ที่http://c4m.parliament.go.th โดยรองรับการใช้งานทั้งคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและโทรศัพท์มือถือระบบ iOS และ Android สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานร้องทุกข์สำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎรโทร02-2425900ต่อ5041
4: La la la la la la.

0: อย่าลืม
1: ลุก
0: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งเพื่อคนไทยลดเสี่ยงโรค NCD ด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
2: กฎหมายสร้างการมีส่วนร่วมของกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนกฎหมายกับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งกับรายการ Section 77ทุกวันศุกร์ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง4

รายการวุฒิสภารายสัปดาห์ในสัปดาห์นี้เราจะพาคุณผู้ชมมาเกาะติดการประชุมวุฒิสภาเมื่อวันจันทร์ที่5และวันอังคารที่6ตุลาคม2569ณสภาแก่นค่ะสว.ตั้งกระทู้ถามติดตามการทำงานรัฐบาลวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569ณห้องประชุมวุฒิสภาอาคารรัฐสภาเป็นการประชุมวุฒิสภาครั้งที่12สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2มีการตั้งกระทู้ถามคณะรัฐมนตรีเพื่อติดตามการดำเนินนโยบายของรัฐบาลในประเด็นต่างๆโดยมีคณะรัฐมนตรีมาตอบกระทู้จำนวน4กระทู้ได้แก่กระทู้ถามเป็นหนังสือเรื่องมาตรการในการกำกับดูแลการหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพตามมาตรา9วงเล็บ3แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพพุทธ4ตั้งถามโดยนายประพลตั้งศรีเกียรติกุลสมาชิกวุฒิสภาถามนายกรัฐมนตรีซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ตอบชี้แจงแทนกระทู้ถามเป็นหนังสือเรื่องมาตรการในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในปีพ.ศ. 2569ถึง2570ตั้งถามโดยพลตำรวจโทบุญจันทร์นวลสายสมาชิกวุฒิสภาถามนายกรัฐมนตรีซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ตอบชี้แจงแทนกระทู้ถามด้วยวาจาเรื่องการแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนตั้งถามโดยนายนพดลพริ้งสกุลสมาชิกวุฒิสภาถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ตอบชี้แจงด้วยตัวเองกระทู้ถามด้วยวาจาเรื่องมาตรการยกระดับความปลอดภัยและการคุ้มครองสิทธิเด็กและบุคคลจากเหตุความรุนแรงอาวุธการคุกคามทางเพศการล่วงละเมิดและการทำร้ายร่างกายตั้งถามโดยนายปริญญา

วงเชิดขวัญสมาชิกวุฒิสภาถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ตอบชี้แจงด้วยตัวเองวุฒิสภารับหลักการร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พ.ศ.ในคราวเดียวกันณห้องประชุมวุฒิสภาอาคารรัฐสภาที่ประชุมวุฒิสภาได้มีการพิจารณาและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วสำหรับหลักการประกอบร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พ.ศ.มีหลักการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพุทธศักราช2546โดยยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่7ทับ2558เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการครุสภาคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาลงวันที่16เมษายนพุทธศักราช2558คำสั่งหัวหน้าคณะรักษา17ทับ2560เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่7ทับ2558ลงวันที่21มีนาคมพุทธศักราช2560และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่11ทับ2561เรื่องการแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาลงวันที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2561และแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการครุสภาคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพและคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีความสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันและเหตุผลโดยที่ปัจจุบันพระราชบัญญัติสภาครูและบัณฑิตพุทธศักราช2546ได้บังคับใช้เป็นเวลานานแล้วประกอบกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่7ทับ2558เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการครุสภาคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและทางการศึกษาและคณะกรรมการบริหารองค์การคานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรที่16เมษายนพุทธศักราช2558คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่17ทับ2560เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่7ทับ2500ที่21มีนาคมพุทธศักราช2560และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่11ทับ2561เรื่องการกรรมการมาตรฐานวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาลงวันที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2561ได้กำหนดหลักการเกี่ยวกับเรื่ององค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการครุสภาคณิบและคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งแตกต่างไปจากที่กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้กำหนดไว้ดังนั้นจึงเห็นควรที่จะแก้ไของค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการครุสภาคณิบและคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้สำหรับการนำเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจง

ข้อมูลภาพรวมต่อที่ประชุมวุฒิสภาซึ่งที่ประชุมวุฒิสภามีการพิจารณาในวาระรับหลักการร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วโดยมีคณะกรรมาธิการประจำวุฒิสภาที่ได้รับมอบหมายให้พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภาตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาข้อ119จำนวน1คณะคือคณะกรรมาธิการการศึกษาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวุฒิสภาโดยนายสุทินกรรมาธิการคนที่1เป็นผู้นำเสนอผลการศึกษาต่อที่ประชุมต่อมาที่ประชุมเปิดโอกาสให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจากนั้นที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติรับร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วไว้พิจารณาด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย142เสียงไม่เห็นด้วย2เสียงงดออกเสียง4เสียงไม่ลงคะแนนเสียง1เสียงและมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญจำนวน21คนโดยกำหนดเวลาแปรยติภายใน7วันทำการตามข้อบังคับวุฒิสภาพิจารณารับหลักการร่างกฎหมายคนเข้าเมืองและร่างกฎหมายโรงแรมไปพร้อมกันในคราวเดียวกันนะห้องที่ประชุมวุฒิสภาได้มีการพิจารณาร่างกฎหมายซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วจำนวน2ฉบับคือร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฉบับที่พ.ศ.และร่างพระราชบัญญัติโรงแรมฉบับที่พ.ศ.โดยที่ร่างกฎหมายทั้งสองร่างดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวเนื่องกันดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้รวมการพิจารณาไปพร้อมกันโดยให้ลงมติแยกทีละฉบับสำหรับหลักการของร่างกฎหมายคนเข้าเมืองและร่างกฎหมายโรงแรมมีรายละเอียดดังต่อไปนี้หลักการประกอบร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฉบับที่พ.ศ.มีหลักการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพุทธศักราช2522ดังต่อไปนี้1ยกเลิกบทนิยามคำว่าอธิบดีและแก้ไขคำว่าอธิบดีเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคำว่ากองตรวจคนเข้าเมืองเป็นสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทุกแห่ง2แก้ไขเพิ่มเติมการแจ้งการเข้าพักอาศัยของคนต่างด้าว3แก้ไขเพิ่มเติมการกำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร4แก้ไขเพิ่มเติมการกำหนดความผิดและบทกำหนดโทษให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมการแจ้งการเข้าพักอาศัยของคนต่างด้าวและเหตุผลโดยที่มาตรา77ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกำหนดให้รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จำเป็นและยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการหรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชนประกอบกับกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับสภาพการและเป็นอุปสรรคในการส่งเสริมหรือดึงดูดให้คนต่างด้าวที่มีศักยภาพให้เข้ามาท่องเที่ยวหรืออยู่อาศัยสมควรปรับปรุงหลักการและมาตรการของกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองให้มีความเหมาะสมเพื่อเป็นการลดภาระแก่ประชาชนในการปฏิบัติตามกฎหมายโดยยกเลิกหน้าที่ที่คนต่างด้าวต้องแจ้งการเข้าพักอาศัยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อมิให้ซ้ำซ้อนกับการแจ้งของเจ้าบ้านเจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหสถานตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือผู้จัดการโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้และหลักการประกอบร่างพระราชบัญญัติโรงแรมฉบับที่พ.ศ.มีหลักการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติโรงแรมพุทธศักราช2547ดังต่อไปนี้ 1. เพิ่มบทนิยามคำว่าคนต่างด้าว2. แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้จัดการโรงแรมบันทึกรายการเกี่ยวกับผู้พักโดยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ 3. แก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่ของผู้จัดการโรงแรมในการส่งข้อมูลทะเบียนผู้พักให้นายทะเบียนโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และให้นายทะเบียนมีหน้าที่ส่งข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวกับผู้พักซึ่งเป็นคนต่างด้าวให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกับให้นายทะเบียนและกรมการปกครองมีหน้าที่จัดเก็บรวบรวมและเปิดเผยข้อมูลทะเบียนผู้พักที่ได้รับจากโรงแรม 4. แก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา35และมาตรา36และแก้ไขให้เป็นมาตรการปรับเป็นพินัยแทนโทษปรับทางปกครองและเหตุผลโดยที่มาตรา77ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกำหนดให้รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จำเป็นและยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการหรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพแก่ประชาชนประกอบกับพระราชบัญญัติโรงแรมพุทธศักราช2547ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานบัญญัติในกฎหมายดังกล่าวเพื่อลดภาระแก่ผู้ประกอบหน้าที่ในการจัดเก็บและส่งสำเนาทะเบียนผู้พักให้หน่วยงานของรัฐรวมทั้งกำหนดให้การรายงานทะเบียนดังกล่าวกระทำโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ทั้งภาครัฐภาคเอกชนประชาชนและสอดคล้องกับพัฒนาการทางเทคโนโลยีในปัจจุบันตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการของภาครัฐและเพื่อให้สอดคล้องรองรับกับการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้สำหรับการนำเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีนายวรสิทธิ์เลี่ยมประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลภาพรวมต่อที่ประชุมวุฒิสภาโดยการพิจารณาในวาระรับหลักการร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีคณะกรรมาธิการประจำวุฒิสภาที่ได้รับมอบหมายให้พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติประกอบการพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภาตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาข้อ119จำนวน4คณะได้แก่1คณะกรรมาธิการการกฎหมายและการยุติธรรมวุฒิสภาโดยนายเสกจุลเกษรเลขานุการคณะกรรมาธิการเป็นผู้นำเสนอผลการศึกษาต่อที่ประชุม 2. คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและการกีฬาวุฒิสภาโดยนายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์กรรมาธิการและที่ปรึกษาเป็นผู้นำเสนอผลการศึกษาต่อที่ประชุม 3. คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นวุฒิสภาโดยนายอภิชาติงามกมลประธานคณะกรรมาธิการเป็นผู้นำเสนอผลการศึกษาต่อที่ประชุมและ4คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดินวุฒิสภาโดยนายทกรรมาธิการเป็นผู้นำเสนอผลการศึกษาต่อที่ประชุมและต่อมาที่ประชุมเปิดโอกาสให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจากนั้นที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติรับร่างพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วไว้พิจารณาด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย133เสียงงดออกเสียง3เสียงไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีและมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญจำนวน21คนโดยกำหนดเวลาแปรยติภายใน7วันทำการตามข้อบังคับและที่ประชุมได้ลงมติรับร่างพระราชบัญญัติโรงแรมฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วไว้พิจารณาด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย138เสียงงดออกเสียง2เสียงไม่ลงคะแนนเสียง1เสียงและมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญจำนวน21คนโดยกำหนดเวลาแปรยติภายใน7วันทำการตามข้อบังคับมาติดตามกันต่อกับการประชุมวุฒิสภาในวันอังคารที่6ตุลาคม2569กันนะคะซึ่งมีการประชุมวุฒิสภาครั้งที่13สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2จะมีประเด็นใดบ้างไปติดตามรับชม

0: กันค่ะ
1: วุฒิสภาพิจารณารายงานการศึกษาของคณะกรรมาธิการ2เรื่องวันอังคารที่6ตุลาคม2569ณห้องประชุมวุฒิสภาอาคารรัฐสภาเป็นการประชุมวุฒิสภาครั้งที่13สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2ที่ประชุมวุฒิสภาได้มีการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวุฒิสภาจำนวน2เรื่องบารณาศึกษาเรื่องแนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวกรณีศึกษาจังหวัดระนองความท้าทายนโยบายและผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมซึ่งคณะกรรมาธิการการแรงงานวุฒิสภาพิจารณาเสร็จแล้วโดยมีนายนิรุตติสุทธินนท์ประธานคณะกรรมาธิการนางนงลักษณ์ก้านเขียวเลขานุการคณะกรรมาธิการในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการจัดหางานและพัฒนานายชินโชตแสงสังรองประธานคณะกรรมาธิการคนที่1พร้อมด้วยคณะได้ร่วมกันชี้แจงรายงานต่อที่ประชุมวุฒิสภารายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องยุทธศาสตร์ Bangkok World Pride 2030จากขบวนการสิทธิสู่เศรษฐกิจที่เสริมพลังและคณะกรรมาธิการการต่างประเทศวุฒิสภาพิจารณาเสร็จแล้วโดยมีนายนิรัตอยู่ภักดีประธานคณะกรรมาธิการนายพรชัยวิทยาเลิศพันธ์รองเลขานุการคณะกรรมาธิการในฐานะประธานคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจสีชมพูPink Economy และเตรียมความพร้อมสู่ World Pride 2030พร้อมด้วยคณะได้ร่วมกันชี้แจงรายงานต่อที่ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับรายงานและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการดังกล่าวและให้ส่งไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการต่อไปวุฒิสภารับทราบรายงานประจำปีของหน่วยงานตามกฎหมายกำหนดผ่าอาคารรัฐสภาที่ประชุมวุฒิสภาได้มีการพิจารณารับทราบรายงานประจำปีของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนดจำนวน1เรื่องคือรายงานการเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568ตามมาตรา75แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพุทธศักราช2561ไปจันทึกที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชีกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังพร้อมด้วยคณะเข้าชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณายัตติเรื่องการติดตามและเสนอแนะแนวทางในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปในคราวเดียวกันณห้องประชุมวุฒิสภาอาคารรัฐสภาที่ประชุมวุฒิสภาได้มีการพิจารณายัตติเรื่องการติดตามและเสนอแนะแนวทางในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศเกษตรกรและการเข้าถึงยาและสุขภาพของประชาชนวันนาคสมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้เสนอไปฟังเสียงตินี้กันค่ะ
2: ดิฉันขอเสนอยติเรื่องการติดตามและเสนอแนวทางในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศเกษตรกรการเข้าถึงยาและสุขภาพของประชาชนค่ะโดยขอให้วุฒิสภาพิจารณาติดตามตรวจสอบและเสนอแนะแนวทางต่อคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่โปร่งใสรอบด้านและคำนึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบระยะยาวต่อประชาชนและประเทศดิฉันขอเสนอให้รัฐบาลพิจารณาดังต่อไปนี้นะคะ 1. ตัดข้อบทที่ผูกพันให้ไทยต้องเข้าสู่ยูปอป1991ออกจากการเจรจาและคงการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไว้ที่มาตรฐาน TRIPS เช่นเดียวกับ FTA ไทย AFTA 2. ระมัดระวังข้อเสนอ TIP Plus ด้านยาทั้งการผูกขาดข้อมูลยาการคุ้มครองตลาดและการขยายอนุสิทธิบัตร 3. ให้กรมวิชาการเกษตรชะลอการพืชปี2542 4. เสนอเงื่อนไขให้สหภาพยุโรปยุติการส่งออกเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ถูกห้ามใช้ในยุโรปมาใช้ยังประเทศไทยว่าด้วยระบบอาหารที่ยั่งยืนที่สหภาพยุโรปเป็นคนออกเอง

0: ขอให้ภาครัฐนี้ชี้แจงผลดีและผลเสียต่อเกษตรกรและประชาชนอย่างตรงไปตรงมาก่อนที่ประเทศไทยจะลงนาม10ปีดิฉันจึงอยากให้พิจารณาให้รอบด้านสุดท้ายแล้วดิฉันคิดว่าการเจรจา FTA เป็นข้อดีดิฉันไม่ได้ขอขัดขวางนะคะแต่การค้าที่ดีอาจวัดได้ว่าประเทศไทยได้อะไรมาและประเทศไทยต้องเสียอะไรไปสำหรับคนที่อยู่มีชีวิตอยู่กับมันเนี่ยจะต้องรับผิดชอบมันไปอีกนานค่ะขอบคุณค่ะ
1: โดยในที่ประชุมได้มีสมาชิกวุฒิสภาร่วมอภิปรายแสดงความเห็นกันอย่างกว้างขวางโดยสะท้อนข้อกังวลกรณีสหภาพยุโรปผลักดันให้ไทยเข้าร่วมอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่หรือ UPOF 1991ซึ่งอาจส่งผลต่อสิทธิของเกษตรกรในการเก็บและใช้เมล็ดพันธุ์รวมถึงอาจเพิ่มต้นทุนการผลิตและกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพจึงมีข้อเสนอให้ไทยพิจารณาใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชพุทธศักราช2542เป็นกรอบสำคัญและคำนึงถึงแนวทางของประเทศที่ไม่ได้เข้าร่วมอนุสัญญาดังกล่าวเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของเกษตรกรและความมั่นคงทางอาหารของประเทศสมาชิกวุฒิสภายังเน้นย้ำว่าเมล็ดพันธุ์เป็นรากฐานสำคัญของการดำรงชีวิตความมั่นคงทางอาหารและการอนุรักษ์จึงไม่ควรพิจารณาเฉพาะในฐานะสินค้าเชิงถึงบทบาทของเกษตรกรและชุมชนในการอนุรักษ์และสืบทอดพันธุ์พืชและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมเสนอให้ภาครัฐพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการเมล็ดพันธุ์ชุมชนนอกจากนี้ก็กังวลด้านทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิบัตรยาซึ่งอาจส่งผลต่อราคายาและการเข้าถึงยาสามัญของประชาชนโดยเห็นว่าการเจรจา FTA ควรคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะควบคู่กับประโยชน์ทางเศรษฐกิจและกำหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้พันธะกรณีทางการค้ากระทบต่อสิทธิในการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพของประชาชนทั้งนี้สมาชิกวุฒิสภาเสนอให้รัฐบาลประเมินผลกระทบของเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและให้ความสำคัญกับหลักการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านเพื่อป้องกันผลกระทบต่อเกษตรกรรายย่อยผู้ประชาชนกลุ่มเปราะบางด้วยเห็นว่าประโยชน์ของความตกลงการค้าเสรีไม่ควรวัดเฉพาะการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ต้องคำนึงถึงความเป็นธรรมและผลกระทบต่อประชาชนด้วยภายหลังการอภิปรายที่ประชุมวุฒิสภามีมติเห็นด้วยกับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศเกษตรกรและการเข้าถึงยาและสุขภาพของประชาชนและมอบหมายให้สภาดำเนินการส่งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจเนื้อหาสาระและรายละเอียดการประชุมวุฒิสภาเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์วุฒิสภา www.senate.go.thหรือติดตามชมการประชุมย้อนหลังได้ทาง Facebook Live วุฒิสภาค่ะ
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่รัฐสภาไทยสถานที่สำคัญในการตรากฎหมายและทิศทางการพัฒนาประเทศวันนี้ฟ้าจะพาทุกท่านมาทำความเข้าใจว่าส.ส.และส.ว.มีหน้าที่เหมือนและต่างกันอย่างไรค่ะรัฐสภาไทยประกอบด้วย2สภาคือสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.และวุฒิสภาหรือส.ว.ทั้ง2สภาทำงานร่วมกันแต่มีที่มาและบทบาทหน้าที่ต่างกันค่ะส.ส.มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนจึงทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนในเขตพื้นที่สังกัดพรรคการเมืองส.ส.มีหน้าที่เสนอและพิจารณาร่างกฎหมายตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลและควบคุมการ

0: ริหารราชการแผ่นดินเช่นการตั้งกระทู้ถามการยื่นยัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีเพื่อให้การบริหารประเทศเป็นไปอย่างโปร่งใสส่วนสว.มาจากการเลือกกันเองของผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาอาชีพมีเป้าหมายเพื่อทำหน้าที่อย่างเป็นกลางไม่ยึดโยงกับพรรคการเมืองหน้าที่สำคัญของสว.คือการกลั่นกรองกฎหมายที่ผ่านจากสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้กฎหมายมีความรอบคอบเหมาะสมและการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินนอกจากนี้สว.ยังมีหน้าที่ให้ความเห็นชอบบุคคลดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายกำหนดทุกคนเห็นไหมคะว่าส.ส.และเหมือนกันและต่างกันโดยส่วนเหมือนกันที่สำคัญเช่นการทำหน้าที่รัฐสภาเพื่อร่วมกันตรากฎหมายโดยส.ส.จะเสนอและพิจารณากฎหมายก่อนเสร็จแล้วจึงส่งให้สว.กลั่นกรองอีกครั้งหนึ่งนอกจากนี้ทั้งสองสภาก็ยังมีหน้าที่ที่เหมือนกันอีกประการหนึ่งคือควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินสำหรับข้อแตกต่างที่สำคัญคือที่มาของสส.และสว.ค่ะรวมทั้งสว.มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบบุคคลดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระและตำแหน่งสำคัญอื่นๆของประเทศซึ่งสส.จะไม่มีอำนาจดังกล่าวค่ะส.ส.และสว.แม้จะมีบทบาทหน้าที่ต่างกันแต่ล้วนทำงานร่วมกันในระบบรัฐสภาเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนหวังว่าทุกท่านจะเข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบทบาทหน้าที่ของ
1: สำหรับในช่วงนี้มาติดตามภารกิจของคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภากันนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันเลยค่ะคณะกรรมาธิการการกฎหมายวุฒิสภาจะสัมมนาสรุปผลงานเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนภารกิจมุ่งประโยชน์ชาติและมาธิการการกฎหมายและการยุติธรรมวุฒิสภาจัดการสัมมนาเรื่องสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการ2ปีและแนวทางการดำเนินงานในอนาคตโดยมีพลตำรวจโทบุญจันทร์นวลสายประธานคณะกรรมาธิการเปิดการสัมมนาและนายเสกจุลเกษรเลขานุการคณะกรรมาธิการกล่าวรายงานพร้อมด้วยคณะกรรมาธิการสมาชิกวุฒิสภาวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงานณโรงแรมคลินตันกรุงเทพสายประธานคณะกรรมาธิการกล่าวว่าการดำเนินงานด้านกฎหมายและการยุติธรรมมีประเด็นการพิจารณาหลายเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนโดยตรงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมาธิการจึงจำเป็นต้องอาศัยรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมาธิการได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากกรรมาธิการณกรรมาธิการที่ปรึกษาผู้ชำนาญการนักวิชาการและเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการอนุกรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการเป็นอย่างดีทำให้การดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมาธิการสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องมีข้อมูลจากหลากหลายมุมมองมาประกอบการพิจารณาการสัมมนาในครั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมกันทบทวนสิ่งที่ได้ดำเนินการมาอีกทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการทำงานตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อนำมาพิจารณาต่อยอดและปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีการจัดกลุ่มย่อยตามภารกิจเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานและการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการต่อไปคณะกรรมาธิการการต่างประเทศวุฒิสภาลงพื้นที่ชลบุรีระยองศึกษาการพัฒนา EEC พร้อมติดตามแนวทางขับเคลื่อนไทยสู่มาตรฐาน OECD คณะกรรมาธิการการต่างประเทศวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยองเพื่อศึกษา

การพัฒนาอุตสาหกรรมนวัตกรรมการลงทุนและเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC รวมทั้งแนวทางการนำมาตรฐานและแนวปฏิบัติขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนานโยบายภาครัฐและการขับเคลื่อนสู่ระดับพื้นที่คณะกรรมการนำโดยนายชวพลวัฒนเวคินรองประธานคณะกรรมการการต่างประเทศวุฒิสภาและประธานคณะอนุกรรมการติดตามผลกระทบต่อไทยและอาเซียนเข้าหารือกับผู้บริหารจังหวัดชลบุรีณศาลากลางจังหวัดชลบุรีโดยมีนายอดิเรกอุ่นโอสถรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีให้การต้อนรับทั้งนี้ได้รับทราบแนวทางการเตรียมความพร้อมของจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนสู่มาตรฐาน OECD ใน4ด้านได้แก่เศรษฐกิจและการลงทุนสังคมและการพัฒนาคนสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนและการให้บริการภาครัฐธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพภาครัฐรวมทั้งสถานการณ์และทิศทางการพัฒนา EEC ในโอกาสเดียวกันคณะกรรมการได้หารือร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อเตรียมจัดสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจส่วนต่างๆในภาคตะวันออกต่อการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยสู่การเป็นสมาชิก OECD กำหนดจัดสัมมนาในวันที่13พฤศจิกายน2569ณมหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชลบุรีเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคการศึกษาภาคเอกชนภาคประชาสังคมเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ต่อมาคณะกรรมการเดินทางศึกษาดูงานณบริษัทช้างอ่านออโต้เซาท์อีสต์เอเชียจำกัดและบริษัท BYD ออโต้ประเทศไทยจำกัดเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมแนวทางการลงทุนตลอดจนโอกาสและความท้าทายจากการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์และการเชื่อมโยงการลงทุนกับการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ EEC จากนั้นคณะกรรมการศึกษาดูงานณบริษัทจงเชอร์รับเบอร์ประเทศไทยจำกัดโดยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจและการลงทุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยางล้อตลอดจนการเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานและผู้ประกอบการไทยรวมถึงผลกระทบและความท้าทายจากการเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจในการติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมและการลงทุนตลอดจนศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์โลกและรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาประเทศและการเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐาน OECD ต่อไปคณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณวุฒิสภาลงพื้นที่สมุทรสงครามติดตามพร้อมรับฟังความคืบหน้าโครงการสำคัญของจังหวัดสมุทรสงครามคณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณวุฒิสภานำโดยนายสุภโชคสาลากิจประธานคณะกรรมการนำคณะกรรมการเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามณห้องประชุมแม่กลองชั้น5ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อศึกษาดูงานและติดตามการบริหารงบประมาณผลการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดสมุทรสงครามประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ถึง2569ตลอดจนแผนงานในปีงบประมาณพุทธศักราช2570ในการนี้นายชัยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับคณะกรรมการโดยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณของจังหวัดสมุทรสงครามในประเด็นสำคัญได้แก่ 1. การบริหารงบประมาณผลการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดสมุทรสงครามประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ถึง2569และแผนงานในปีงบประมาณพุทธศักราช2570เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรคตลอดจนแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและสอดคล้องกับภารกิจและความต้องการของพื้นที่ 2. การบริหารงบประมาณและความคืบหน้าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมน้ำชุมชนอัมพวาโดยติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการการใช้จ่ายงบประมาณและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและชุมชน 3. การบริหารงบประมาณที่ผ่านมาความคืบหน้าโครงการแก้มลิงทุ่งหินและแผนงานในอนาคตเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคและแนวทางการดำเนินโครงการในระยะต่อไป 4. การประกาศพื้นที่ภัยพิบัติและการเยียวยากรณีปลาหมอคางดำโดยติดตามแนวทางการดำเนินงานของจังหวัดรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยาประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบภายหลังศาลปกครองมีคำพิพากษาในกรณีดังกล่าวจากนั้นคณะกรรมาธิการได้เดินทางไปเยี่ยมชมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมน้ำชุมชนอัมพวาตำบลอัมจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อศึกษาสภาพพื้นที่และติดตามผลการดำเนินโครงการในพื้นที่จริงตลอดจนรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานและประเด็นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมทั้งนี้คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณวุฒิสภาจะนำข้อมูลข้อคิดเห็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการประชุมหารือและการลงพื้นที่ศึกษาดูงานในครั้งนี้ไปประกอบการพิจารณาดำเนินการตามบทบาทหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมาธิการเพื่อประโยชน์ต่อการติดตามและกำกับดูแลการบริหารงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองวุฒิสภาจับมือภาคีเครือข่ายจัดสัมมนา UPR ยกระดับบทบาทรัฐสภาไทยผลักดันสิทธิมนุษยชนสู่เวทีระดับโลกคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาร่วมกับมูลนิธิฮันไซเดลประเทศไทยและภาคีเครือข่ายจัดสัมมนาเรื่องเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกรัฐสภาไทย UPR Briefing Session for Thai Parliamentarians โดยมีนายนรเศรษฐ์ปรัชญากรประธานคณะกรรมาธิการเป็นประธานเปิดการสัมมนาพร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมณห้องจัดเลี้ยง 103-104 ชั้น1อาคารรัฐสภานายณกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภากล่าวว่าการสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกรัฐสภาในกระบวนการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนหรือ UNIVER หรือ UPR ซึ่งเป็นกลไกภายใต้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหรือ UNHRC ที่ประเทศสมาชิกจะต้องรายงานและรับการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนเป็นระยะโดยประเทศไทยอยู่ในวงรอบที่4และมีกำหนดเข้ารับการทบทวนในครั้งที่53ณนครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันที่9พฤศจิกายน2569ประธานคณะกรรมาธิการยังระบุเพิ่มเติมว่าที่ผ่านมากระบวนการ UPR ของท้าทายทั้งในด้านการสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนรวมถึงบทบาทของรัฐสภาที่ยังมีอยู่อย่างจำกัดทั้งที่รัฐสภามีบทบาทสำคัญในการติดตามการดำเนินงานของรัฐบาลตลอดจนผลักดันข้อเสนอจากกระบวนการ UPR ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมผ่านนโยบายกฎหมายและการปฏิบัติสำหรับการสัมมนาครั้งนี้ได้วางแนวทางส่งเสริมบทบาทรัฐสภาในกระบวนการ UPR ทั้งในระดับต้นน้ำโดยติดตามการจัดทำรายงานและการรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาสังคมและองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนและระดับปลายน้ำโดยติดตามและผลักดันให้ข้อ

ข้อเสนอแนะจากกระบวนการ UPR ถูกนำไปสู่การดำเนินงานจริงในประเทศทั้งนี้ในปี2569ถือเป็นครั้งสำคัญที่ประเทศไทยจะมีการส่งสมาชิกรัฐสภาเข้าร่วมสังเกตการกระบวนการ UPR ณ นครเจนีวาอย่างเป็นทางการสอบเวทีสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศซึ่งได้รับเลือกเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหรือ UNHRC ด้วยคะแนนเสียง177คะแนนและสมาชิกรัฐสภาไทยได้รับเลือกเป็นสมาชิกคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของรัฐสภาแห่งสหภาพรัฐสภาหรือ IPU ด้วยคะแนนเสียงสูงสุดจากรัฐสภา82แห่งทั่วโลกภายในงานมีการบรรยายหัวข้อ UPR คืออะไรกลไกกระบวนการและวงรอบการรายงานของประเทศไทยรวมถึงบทบาทของสมาชิกรัฐสภาในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ UPR โดยโยชิโกะฮาซุมิ UPR Regional Advisor OSCHR และการอภิปรายหัวข้อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกรัฐสภาไทยโดยผู้แทนจากวุฒิสภาสภาผู้แทนราษฎรกระทรวงการต่างประเทศ Amnesty International ประเทศไทยโดยมีนายพรชัยวิทยาเลิศพันธ์รองเลขานุการคณะกรรมาธิการเป็นผู้ดำเนินรายการการสัมมนาครั้งนี้มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างรัฐสภาภาครัฐภาคประชาสังคมและภาคีเครือข่ายเพื่อยกระดับการมีส่วนร่วมกระบวนการ UPR และร่วมขับเคลื่อนการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขวุฒิสภาจัดเสวนา EP 2บัญญัติบัตรทองเจาะโครงสร้างบอร์ดสปสช.กระบวนการกำหนดสิทธิประโยชน์คณะกรรมาธิการการสาธารณสุขวุฒิสภาจัดเสวนา EP 2เรื่องจริงร่างพระราชบัญญัติบัตรทองณห้องประชุมสัมมนา B1-5 ชั้น B1 อาคารรัฐสภาเพื่อสร้างความเข้าใจและสื่อสารข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยมีนายแพทย์ประพลตั้งศรีเกียรติกุลประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขวุฒิสภาพร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติและผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์เศรษฐศาสตร์และเวชศาสตร์ทางเพศร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเวทีเสวนามุ่งพิจารณาโครงสร้างคณะกรรมการหลักประกันสปสช.และกระบวนการตัดสินใจกำหนดสิทธิประโยชน์โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลและการถ่วงดุลอำนาจการเปิดโอกาสให้หน่วยบริการผู้รับบริการและผู้เชี่ยวชาญมีส่วนร่วมรวมถึงการมีกลไกป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อให้การกำหนดนโยบายมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้สำหรับกรณีศึกษาที่นำมาหารือได้แก่วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสหรือ PCV ซึ่งใช้เวลาพิจารณากว่า8ปีสะท้อนประเด็นว่าข้อมูลทางวิชาการและหลักฐานที่มีอยู่ถูกนำเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจอย่างครบถ้วนและเหมาะสมเพียงใดขณะที่กรณีฮอร์โมนสำหรับคนข้ามเพศชี้ให้เห็นถึงควบคู่กันทั้งด้านประโยชน์ของบุคลากรระบบบริการความปลอดภัยและมาตรฐานการให้บริการผู้ร่วมเสวนาเห็นว่าการกำหนดสิทธิประโยชน์ควรอยู่บนพื้นฐานและองค์ความรู้ทางวิชาการโดยพิจารณาประกอบกันทั้งความจำเป็นทางการแพทย์ประสิทธิผลความคุ้มค่าต้นทุนและงบประมาณความเสี่ยง

0: การเปิดเผยผลประโยชน์และกลไกป้อง
1: ละค่ะฐานซึ่งเป็นอาคารรัฐสภาแห่งใหม่และเป็นที่ทำงานของทั้งส.ส.และส.ว.กันแล้วนะคะน้องๆมีอะไรสงสัยหรืออยากถามเพิ่มเติมกันไหมคะเมื่อกี้ตรงที่เราผ่านกันมาหนูเห็นมีการแสดงประมวลภาพสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนด้วยมันคืออะไรหรอคะหนูเข้าใจว่าที่ไปพบประชาชนจะมีแต่ส.ส.นะคะดีมากเลยจ้าคำถามนี้หลายคนก็สงสัยกันพี่จะเล่าให้ฟังแบบง่ายๆนะที่น้องเห็นนั้นเป็นภาพบรรยากาศส่วนหนึ่งของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนก็คือกิจกรรมที่สมาชิกวุฒิสภาหรือที่เราเรียกสั้นๆว่าสว.เดินทางลงพื้นที่ไปยังจังหวัดต่างๆทั่วประเทศเพื่อเผยแพร่บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาพร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและเข้าเสนอแนะจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยตัวเองกลับมาโอ้โหไปฟังเองเลยเหรอคะถือว่าคุ้มค่ามากๆทำงานได้ประโยชน์หลายทางเลยค่ะแล้วเวลาไปพบประชาชนแบบนี้ไปทุกจังหวัดเลยเหรอคะใช่จ้ะมีการแบ่งเป็น9กลุ่มภาคทั่วประเทศเพื่อให้ครอบคลุมทั้ง77จังหวัดเลยล่ะทุกครั้งที่ลงพื้นที่ก็จะมีทั้งการพูดคุยเสวนาแบ่งปันความรู้และรับฟังปัญหาแบบใกล้ชิดเลยพี่ๆสว.ไปพบกับประชาชนจริงๆเพื่อฟังด้วยหูเห็นด้วยตาและรับรู้จากหัวใจจากนั้นเขาก็จะนำข้อมูลที่ได้รับฟังมาเข้าสู่กระบวนการแก้ไขตามกลไกหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาเช่นส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตั้งกระทู้ถามรัฐบาลหรือนำเรื่องไปปรึกษาหารือก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมในวันที่มีการประชุมวุฒิสภาเพื่อติดตามและผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีจากงั้นหมายความว่าสว.เป็นเหมือนสะพานเชื่อมระหว่างประชาชนกับรัฐบาลใช่ไหมคะใช่แล้วสว.เป็นเหมือนสื่อกลางที่สะท้อนเสียงความต้องการของพี่น้องประชาชนไปยังฝ่ายบริหารเพื่อให้ทุกเสียงมีคุณค่าและเกิดการเปลี่ยนแปลงได้จริงค่ะโอ้แล้วเด็กๆอย่างหนูจะมีโอกาสพูดในโครงการแบบนี้ได้ไหมคะได้แน่นอนจ้ะไม่ว่าใครก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้เพราะประชาธิปไตยคือการมีส่วนร่วมของทุกคนและยิ่งหนูเป็นเด็กหนูยิ่งสำคัญเพราะหนูคืออนาคตของประเทศค่ะนี่แหละค่ะโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนที่สว.ลงพื้นที่ไปฟังเสียงของพี่น้องทุกพื้นที่เพื่อสะท้อนปัญหาหาทางที่เราทุกคนอยากเห็นเพราะสิ่งนี้คือหัวใจของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนขอบคุณพี่ฟ้าค่ะหนูจะเป็นเด็กดีและมีส่วนร่วมกับประชาธิปไตย
2: สภาใกล้คุณมากขึ้นเชื่อมต่อทุกข่าวสารได้ง่ายแค่ปลายนิ้วเริ่มต้นที่เว็บไซต์ www.cine.go.th รวบรวมข้อมูลข่าวสารกิจกรรมและผลงานสำคัญครบจบในที่เดียวอัปเดตเรื่องราวน่าสนใจผ่าน Facebook วุฒิสภาติดตามง่ายเข้าถึงไวไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว ข่าวด่วนทันสถานการณ์พบกันบน X @CNET Thailand พร้อมอัปเดตทุกวันชมวิดีโอสาระและการถ่ายทอดสดที่ CNET Channel ดูชัดฟังง่ายเข้าใจเร็วมุมมองสดใหม่ภาพสวยกิจกรรมเด่นติดตามได้ที่ Instagram @CNET Thailandเข้าใจง่ายติดตามได้ทุกวันบน TikTok @CNATOfficialTH บทความดีๆและสาระน่ารู้อ่านได้ฟรีที่ CNAT Magazine Online ปลดแอปจันทราทั้ง iOS และ Android เพื่อเข้า

0: ถึงวุฒิสภาได้ทุกที่ทุกเวลาหรือโทรมาที่กลุ่มงานสารสนเทศและศูนย์บริการ Call Center วุฒิสภาโทรศัพท์028319111กด0เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเชื่อมต่อวุฒิสภาทุกช่องทางวันนี้ติดตามง่ายใกล้ชิดกว่าเดิมไม่พลาดทุกข้อมูลสำคัญ
1: ในช่วงนี้ทางรายการจะพาคุณผู้ชมมาติดตามหน้าที่และอำนาจวุฒิสภารวมถึงกิจกรรมที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์กันค่ะประธานวุฒิสภาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงยุทธศาสตร์แห่งสถาบันพระปกเกล้าระหว่างสมาชิกรัฐสภากับต่างๆวันที่2ตุลาคม2000คนสุรสัจจะประธานวุฒิสภาในฐานะรองประธานรัฐสภาและรองประธานสภาสถาบันพระปกเกล้าได้รับมอบหมายจากประธานรัฐสภาให้ทำหน้าที่ประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงยุทธศาสตร์แห่งสถาบันพระปกเกล้าระหว่างสมาชิกรัฐสภากับเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ KPIs Parliamentarians and Ambassadors Retreat ณโรงแรมเรเนซองส์พัทยารีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดชลบุรีในและนางปันนิตาสถานไตรภพเลขาธิการวุฒิสภาเข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุมเชิงยุทธศาสตร์ครั้งนี้มีเอกอัครราชทูตและผู้แทนเข้าร่วมการประชุมกว่า16ประเทศทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการทูตรัฐสภาหรือ Parliamentary Diplomacy และเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ซึ่งกันและกันและทำความเข้าใจถึงบริบทเงื่อนไขและมุมมองที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือการนำไปสู่ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมทั้งในด้านกฎหมายนโยบายสาธารณะและการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นประธานวุฒิสภาไทยเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภาครั้งที่153ณเมืองอารูชาสหสาธารณรัฐแทนซาเนียพร้อมความสัมพันธ์ไทยแทนซาเนียวันที่5นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาผู้แทนรัฐสภาไทยพร้อมสมาชิกวุฒิสภาและดอนด้านต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมสมัช IPU ครั้งที่153และการประชุมที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่5ถึง9ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุม Afference Center หรือ AICCเมืองอารูชาสหสาธารณรัฐแทนซาเนียโอกาสนี้นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาเข้าพบหารือทวิภาคีกับนางทูเลียแอคสันประธานสหภาพรัฐสภาหรือ IPU ด้วยกล่าวขอบคุณสำหรับการอุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ตลอดวาระ3ปีพร้อมย้ำความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐสภาไทยกับแทนซาเนียและขอบคุณแทนซาเนียในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้ซึ่งช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันด้านนางทูเลียแอคสันประธานสหภาพรัฐสภาหรือ IPU แสดงความยินดีที่รัฐสภาไทยเข้าร่วมการประชุมพร้อมชื่นชมรัฐสภาไทยที่มีจำนวนสมาชิกรัฐสภาสตรีและยุวสมาชิกรัฐสภาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเคยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชา IPU ถึง3ครั้งทั้งนี้นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาได้มอบพวงมาลัยและหนังสือ A Brief History of Thailand แก่นางทูเลียแอคสันโดยพวงมาลัยเป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพและความปรารถนาดีซึ่งร้อยโดยผู้ต้องขังและถือเป็นการให้โอกาสในการพัฒนาการฝึกอาชีพให้แก่ผู้ต้องขังเพื่อกลับคืนสู่สังคมและเป็นหลักการเคารพสิทธิมนุษยชนที่ IPU ให้ความสำคัญต่อมานายมงคลสุรสัจจะ

ประธานวุฒิสภาได้กล่าวถ้อยแถลงภายใต้หัวข้อการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนผ่านความครอบคลุมความไว้วางใจและโอกาสสำหรับทุกคนโดยชี้ให้เห็นถึงความท้าทายของโลกทั้งความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ความผันผวนทางเศรษฐกิจความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน

0: ทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
1: คำถามที่คุณสงสัย
2: ผมกับข้างบ้านนะฮะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมาก
1: ฎหมายที่คุณอยากรู
3: ้มีรถอยู่ค่ะจะมีปัญหากับอำเภอไหม
1: ติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาการปรึกษาปัญหากฎหมายโทร022-202-206-6103 Line ID @10hotline สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออก
4: ถ้าคุณไม่ค่อยได้วิ่งหลอดเลือดก็จะแข็งตับอ่อนไม่มีแรงวิ่งเถอะครับแค่ออกวิ่งอวัยวะของคุณก็จะออกวิ่งไปด้วยหลอดเลือดจะกลับมายืดหยุ่นตับอ่อนทำงานดีขึ้นลดโรคเบาหวานโรคความดันพบความมหัศจรรย์ของการวิ่งไทยเฮลท์เดย์รัน
5: เห็นปัญหาให้ชัด
6: เอาขยะจากที่อื่นเนี่ยมา
5: ฟังเสียงประชาชนให้ถึง
7: คณะของท่านเป็นท่านแรกเลยที่เข้าไปดูข้อเท็จจริง
5: แก้ปัญหาให้ตรงจุด
8: มีอะไรขอให้ดีที่จะประสานงานกับทุกหน่วยงาน
5: เพราะกรรมาธิการไม่ได้อยู่แค่ในเปลี่ยนเสียงสะท้อนสู่การแก้ไขทุกเสียงมีความหมายทุกปัญหาต้องมีทางออกติดตามรายการบทบาทกรรมาธิการได้ทุกวันศุกร์เวลา 15:00 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา

0: ตามรายการเป็นประจำเพราะเรามีเอกสารกฎหมายเนี่ยฝากไว้ให้ด้วยทุกสัปดาห์ทุกตอนนะครับในตอนสัปดาห์ที่เราคุยกันเนี่ยนะฮะสัปดาห์นี้มันจะเป็นตอนที่แบบอยากให้ท่านเอาไปอ่านมากๆเพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับเบี้ยปรับนะครับเราจะเจอกันเยอะมากโดยสัญญาที่เราไปทำเนี่ยมันจะมีคำว่าเบี้ยปรับและบางสัญญาก็ไม่เขียนเบี้ยปรับแต่จะเป็นลักษณะเขียนเป็นแบบดอกเบี้ยนะฮะที่เพิ่มขึ้นนะครับเสียค่าสินไหมทดแทนเสียเป็นเงินประกันอย่างเงี้ยนะครับไอ้ลักษณะแบบนี้แหละครับมันจะอยู่ในกลุ่มของเบี้ยปรับแล้วเบี้ยปรับนี้ถ้าว่ามันสามารถที่จะเอาไปต่อสู้เพื่อให้ศาลลดได้นะเพราะว่ามันเขียนในกฎหมายเลยนะครับว่าศาลมีอำนาจในการลดเบี้ยปรับมันต่างจากมัดจำที่เคยแจกไปนะครับว่ามัดจำเนี่ยมันลดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ากำหนดเท่าไหร่มันก็ต้องจ่ายเท่านั้นในส่วนของเบี้ยปรับถ้ากำหนดเท่าไหร่ถ้ามันสูงเกินไปศาลมีอำนาจในการลดนะนี่คือสิ่งที่ท่านควรจะต้องรู้นะครับสัปดาห์นี้ก็เลยอยากให้ท่านเนี่ยรีบพิมพ์ข้อความเข้ามาทิ้งไว้ผ่านระบบไลน์ถ้าสแกนได้ก็ได้อ่านเลยที่ขึ้นให้ที่หน้าจอถ้าสแกนไม่ติดหรือว่าอยากได้ลิงก์ก็พิมพ์เป็นข้อความเข้ามา159เป็นเบี้ยปรับนะครับหรือขอเอกสารกฎหมายได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ไปให้นะครับท่านก็ไปเปิดอ่านไปศึกษาอยากปริ้นอยากทำอะไรก็สามารถทำได้ช่องทางของการติดตามรับชมย้ำกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าแฟนรายการอาจจะมาใหม่หรือว่ามีเพื่อนๆที่มีปัญหากันอยู่นะครับติดตามกันได้วันจันทร์จนถึงวันศุกร์บ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงทางช่อง10นะครับวิทยุรัฐสภาก็รับสัญญาณไปด้วยนะครับเว็บไซต์แอปพลิเคชันเพจ Facebook นะครับรวมทั้ง YouTube มีทุกช่องทางที่ออกอากาศแต่อย่าลืมนะครับถ้าท่านมีปัญหาเนี่ยโทรได้ถ้าเป็นวันราชการโทรได้ครับวันหยุดราชการช่วงดึกหรือเสาร์อาทิตย์ในช่วงบ่ายโทรไม่ได้นะครับท่านใช้เบอร์โทรจดไว้เลยนะครับที่02ครับ2066102-3ย้ำกันอีกครั้งนึงครับ02ครับ2066102-3นะครับ2เบอร์นี้คือในรายการถ้าเราจะติดต่อไปหาท่านก็จะใช้2เบอร์นี้ในการติดต่อนะครับส่วนระบบ LINE เราก็เปิดให้ท่านฝากข้อความเอาไว้ได้ถ้าท่านมีปัญหาพิมพ์ข้อความไม่ต้องยาวมากนะครับเบอร์โทรด้วยตัวนี้สำคัญครับเพราะเดี๋ยวเราจะติดต่อกลับไปหาท่านนะครับก็พิมพ์ @10hotline QR code จะเป็นตัวสีดำที่หน้าจอ@10hotline QR code สีดำที่หน้าจอนะครับมี2สีนะ QR code นะแยกกันให้ได้นะ QR code ที่เป็นไลน์ของรายการกับ QR code ที่เป็นเอกสารความรู้ด้านกฎหมายนะครับฝากไว้ชั่วโมงที่2นะฮะมาร่วมพูดคุยในรายการกับเรานะครับจะมีเรื่องอะไรบ้างในชั่วโมงนี้ต้องติดตามครับสวัสดีครับพี่นิวัฒน์ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมนะฮะคุณธิดานะฮะติดต่อเข้ามาคุณธิดาครับเชิญครับ
2: ค่ะพอดีค่ะพอดีรถอะค่ะส่งไปทุกงวดไม่เคยขาดนะคะแต่พอดีของหลานนะคะแล้วหลานเขาก็ส่งไม่ไหวแล้วเขาก็เลยไปคืนพอไปคืนแล้วเขาไม่รับค่ะ
0: ไม่รับเลยไปคืนเมื่อไหร่ฮะ
2: เมื่อประมาณต้นเดือนนะคะ
0: ต้น
2: เดือนที่แล้วนะคะ
0: กลางเดือน
2: กลางเดือนกลางเดือนค่ะ
0: กลางเดือนกันยานะ
2: เพราะหมายถึงว่าเราผ่อนงวดนั้นเสร็จแล้วก็เอาไปคืนนะคะ
0: กลางเดือนกันยาผ่อนมาได้กี่ปีแล้ว
2: ผ่อนมาทั้งหมดเท่ากับ84ผ่อนมาประมาณค
0: ่
2: ะ
0: โอ้เหลือ20กว่างวดเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ใช่ค่ะ
0: ประมาณ2ปีหน่อยๆเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: รถกระบะหรือรถเก๋งครับ
2: รถกระบะค่ะ
0: กระบะมือหนึ่งเลยไห
2: มไม่ค่ะ
0: เป็นมือสองใช่ไหมที่ไปผ่อนต่อ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: โอ้ดอกมันเยอะเนอะนี
2: ่ดอกเยอะค่ะ
0: เออเหลือประมาณสัก
2: เหลือประมาณผ่อนเดือนละ 6,000 กว่าบาทหกพันห้า
0: ก็น่าจะเหลืออยู่ประมาณหลายแสนอยู่เน
2: า
0: ะ
2: ใช่ใช่ค่ะทีนี้หลานเขาเป็นคนค้าขายอะค่ะเขาบอกว่าผ่อนไม่ไหวแล้วอย่างนี
0: ้เอาไปคืนเขาไม่รับไฟแนนซ์ไม่รับเลย
2: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้รถยังอยู่ยังไม่ขาดยังไม่ผิดนัดนะ
2: ทีนี้พอเขาเอากลับมาเดือนต่อมาเนี่ยก็เลยบอกเขาว่าไม่ต้องส่งได้ไหมคะบอกไม่ต้องส่งให้เขามายึดไปเอง
0: ตอนนี้ผิดนัดได้ยัง
2: ยังค่ะยังค่ะ
0: ยังนะ
2: ใช่
0: ก็จะรอให้มันเกิดปัญหาแล้วให้ไฟแนนซ์มายึดเอา
2: ใช่อย่างนั้นได้ไหมคะ
1: คือมันอย่างนี้ฮะการคืนรถเนี่ยถ้าคืนรถโดยที่ไม่ผิดสัญญาเนี่ยเน
0: า
1: ะพวกไฟแนนซ์เนี่ยเขาก็ไม่อยากจะรับคืนเพราะเขาเรียกค่าเสียหายและค่าส่วนต่างเดี๋ยวนี้มีคำพิพากษาในทำนองนี้ออกมาเยอะ
0: ใช่
1: แต่ไม่เด็ดขาดน
0: ะ
1: ไอ้ที่ผมพูดเนี่ยไม่เด็ดขาดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับรถคันนี้มีผู้

0: มีไหมฮะ
1: มีผู้ค้ำไหม
2: มีค่ะ
1: มีผู้ค้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการนะครับในลักษณะที่เราขับรถไปคืนที่บริษัทแล้วส่งมอบคืนเขาปฏิเสธการไม่รับคืนน
2: ะ
1: ก็มีทางเดียวก็คือกลับมาตั้งหลักก็คือมีหนังสือเป็นคล้ายๆหนังสือว่าเรายังไม่ผิดนัดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะผ่อนต่อไปได้แล้วเรามีความประสงค์ที่จะคืนรถ
0: อ
1: ันนี้เพราะอะไรเพราะเขาไม่รับคืนจริงๆเขาก็จะมีหลักฐานเราก็จะมีหลักฐานว่ายืนยันเราไปคืนแล้วแต่วันที่เราขับรถไปคืนเนี่ยเขาไม่บันทึกอะไรให้เราเลยเพียงแต่ว่าเขาปฏิเสธเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่ทำหนังสือตัวนี้เนี่ยผมแนะนำให้ไปหาทนายทำให้นะมันจะเป็นหลักฐานที่จะป้องกันเราอะเราไม่ได้ผิดนัดนะพอเราผ่อนไม่ไหวเนี่ยเราก็ส่งมอบคืนแต่เขาไม่รับคืนไม่ใช่ความผิดของเราส่วนเขาจะรับคืนไปนะเขาจะบันทึกว่าคืนโดยสภาพยังไงตรวจสอบไงเนี่ยมันเป็นเรื่องของการคืนรถนะเช่นรถที่ซื้อออกมาในสภาพ 100% ที่ตอนซื้อแต่พอเรามาใช้เนี่ยสภาพมันเหลือ 60% 70% มูลค่าของรถที่รับคืนประมาณนี้ส่วนต่างหรือว่าความชำรุดบกพร่องที่เขาจะประเมินว่าเป็นค่าเสียหายนั้นค่อยไปถกเถียงกันอีกทีนึง
2: อ๋อค
1: ่ะแต่ทีนี้การปฏิเสธไม่รับคืนเนี่ยมันก็ยังไม่มีอะไรที่เด็ดขาดนะว่ารับคืนหรือไม่รับคืนว่าผิดนัดแต่ทีเนี้ยมันชอบจะให้เราผิดไปคืนแต่วันไปคืนเนี่ยมันก็ยังทำเป็นรถถูกยึดอย่างเงี้ยมันเพราะนั้นถ้าให้ผมแนะนำตอนนี้ผมให้ไปหาทนายแล้วก็ยื่นเป็นหนังสือไปบอกบริษัทไทยไฟแนนซ์เนี่ยนะเพราะว่าถ้าเราทำไปเองเนี่ยมันอาจจะไม่รัดกุมก็บอกทนายที่ทำแล้วก็เขาต้องไปดูคำพิพากษาหลังๆเนี่ยที่ว่าคืนในลักษณะไหนที่ไม่จำเป็นต้องเสียค่าส่วนต่างหรือค่าเสียหายเนี่ยมันจะมีกี่เปอร์เซ็นต
0: ์
1: เดี๋ยวนี้จะมีคำพิพากษาในทำนองเนี้ยออกมาในลักษณะคุ้มครองผู้บริโภคเยอะผมก็ไม่อยากจะยืนยันนะมันเหมือนแนะนำให้เรา
2: ขออนุญาตนะคะพอดีวันนั้นวันที่เอาไปคืนนะคะทีนี้พอเขาไม่รับคืนหลานเขาก็เลยไปแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจ
1: ไอ้นั้นไปแกล้งความไว้นั่นอีกอันหนึ่งว่าเป็นหลักฐานเรารถแต่ถ้าเรายื่นโนติสนี่เรายืนยันว่าจะคืนรถนะโดยที่เราผ่อนมาจำนวนกี่งวดเนี่ยนะบัดนี้เราผ่อนไม่ไหวแล้วมันก็จะมีเหตุผลทางนี้ทางนั้นเนี่ยผู้ค้ำเนี่ยก็มาเซ็นชื่อด้วยในฉบับเดียวกันก็ได
2: ้
1: นะเพราะว่าเวลาเราทำคืนนี่ในฐานะผู้ซื้อและผู้ค้ำ
2: ค่ะ
1: ไอ้นี้ก็จะไปแมทกับที่เรา
2: ค่ะขอบคุณมาก
1: ไอ้หนังสือตัวนี้ไม่ได้บังคับให้เขารับรถเรานะ
0: ครับ
1: แต่ให้มันเป็นหลักฐานว่าถ้าเขาต่อมาเนี่ยเขาบอกว่าเราผิดนัดนะไม่ชำระนี่ให้เอารถไปคืนแล้วก็เรียกค่าเสียหายค่าปรับค่าอะไรพวกนี้เราก็จะยกขึ้นต่อสู้ในทางคดีได้
2: ท่านคะถ้างั้นเราส่งเป็นไปรษณีย์หรอคะ
1: ไม่ไอ
0: ส่ง
1: คือถ้าทนายทำนี่เขาจะรู้ว่าเขาจะส่งแบบไหนมันก็จะเป็นไปรษณีย์ตอบรับนะฮะอ๋อ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ครับผมแต่ว่าที่ผมแนะนำให้ทนายทำหรือถ้าท่านพอเข้าใจเรื่องหลักกฎหมายการเช่าซื้อนะการซื้อขายการจะซื้อจะขายอยู่เนี่ยท่านก็ทำท่านเองก็ได
2: ้นะไม่เป็นไรให้ทนายทำดีกว่า
1: แต่ถ้าทนายทำเนี่ยถ้าท่านเห็นว่ามันไม่พอจะจ้างทนายอ่ะเนาะท่านก็ไปที่สภาทนายหรือไปที่สภาทนายความจังหวัดท่านอยู่จังหวัดไหน
2: อยู่รถอยู่ที่พัทลุงค่ะแต่ว่ารู้จักทนายท่านเต็มใจทำให้ค่ะมีอยู่ค่ะ
1: โอเคอย่างนั้นก็ไปคุยกับท่านแบบนี้ดีกว่าที่จะคืนรถ
0: ครับ
2: ค่ะ
0: ระหว่างที่จะคืนนะ
1: ไม่ถ้าผ่อนได้ก็ผ่อนอ่ะ
0: ผ่อนไปก่อน
1: แต่ว่าถ้าผิดนัดเนี่ยถ้าเพียงนัดเดียวเนี่ยมันก็มีปัญหาอย่าไปผิดนัดถึง3 นัดเพราะกฎหมายมันบอกว่าผิดนัด2นัด

0: ต่อกันอะไรทำนองนี้เน
1: า
0: ะ
1: อ๋อค่ะ
2: คือเงื่อนแง่ทางสัญญาเช่าซื้อมันมีเยอะเงื่อนแง่ที่ต้องไปดูตัวสัญญาของประเทศจริงในส่วนหนึ่งฎีกาคดีที่เขาไปสู้กันอีกส่วนหนึ่งก็ต้องดูเยอะๆแต่ตอนนี้เราอย่าเพิ่งมีแผลเวลาคืนรถห้ามมีแผลของตัวเองบางคนมีแผลของตัวเองเยอะเลยก็หลายฎีกาที่ตัดสินออกมาก็มีสิทธิ์เรียกในส่วนของค่าเสียหายที่ไฟแนนซ์เขาเรียกมาก็มีนะครับ
1: นั่นแหละตอนนั้นที่เอาไปคืนนะเข้าใจว่าไม่ค้างแล้วก็เอาไปคืนก็จะได้จบไงคะแต่เขาไม่ยอมรับ
2: นั่นแหละดีแล้วแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้คืนก็อย่าให้เรามีแผลตามตัวให้บริสุทธิ์สุดพูดผ่องก่อน
0: อย่าเป็นผู้ผิดนัด
1: แค่สักเดือนนึงไม่เป็น
0: ไรหรอกก็อยู่ในคือว่าการผ่อนไม่ตรงงวดนี่ก็อาจจะมีค่าปรับเล็กๆน้อยๆตามสัญญาส่วนมากจะมีนะ
1: ครับผมขอบพระคุณมากนะคะ
2: ครับครับครับสวัสดีนี่นะฮะถ้าสมมติท่านผิดนัดปุ๊บเนี่ยมันจะมีคำว่าเบี้ยปรับขึ้นมาทันทีลองอ่านนะเบี้ยปรับเนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนมันจะกำหนดไว้ยังไงมันจะเป็นยังไงนะฮะสัญญาเช่าซื้อนี่จะมีแน่นอนนะครับแล้วก็สัญญากู้ยืมก็จะมีสัญญาประเภทอื่นๆพวกสินเชื่อเงินสดเงินด่วนเงินอะไรอย่างเงี้ยเขาจะพยายามเขียนเอาไว้ปรับตรงๆบางทีเขาอาจจะมีเงินเพิ่มเงินดอกเพิ่มมีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าเบี้ยปรับเนี่ยนะครับมันจะไม่เขียนเอาไว้ในทุกสัญญาเหมือนกันอาจจะมีความแตกต่างกันแต่เราต้องไปดูคำนิยามของมันครับว่ามันคืออะไรแล้วเรื่องนี้แหละนะครับจำเป็นจะต้องรู้ครับสำหรับชีวิตของท่านนะเพราะฉะนั้นพิมพ์เข้ามาครับถ้าสแกน QR code ตัวสีน้ำเงินไม่ติดนะฮะท่านก็พิมพ์เข้ามาเป็นเลขข้อความได้159นะฮะขอกฎหมายขอเบี้ยปรับนะครับเดี๋ยวจะส่งลิงก์ไปให้ท่านเข้าไปอ่านไปศึกษากันนะครับอย่าลืมนะครับเบอร์โทรจดไว้เลย02ครับ206 6102-3ครับ02ครับ206 6102-3นะครับมีข้อความคุณอุทิศนะฮะสอบถามเข้ามาครับขอสอบถามครับผมเห็นโฆษณาเครื่องใช้ไฟฟ้าร้านได้ผ่อนสินค้าโดยไม่ต้องใช้บัตรผมก็เลยตกลงซื้อนะฮะสินค้าเป็นโทรทัศน์18,000โอนเงินไปงวดแรก 6,000 บาทตามที่ร้านแจ้งนะฮะตอนแรกเนี่ยทางร้านบอกว่าจะส่งของภายใน7วันแต่พอครบกำหนดก็ไม่ได้ส่งผมก็ทักไปถามว่า เป็นยังไงทางร้านบอกว่าของกำลังส่งแล้วก็เลื่อนมาเรื่อยๆจนตอนนี้เกือบจะเดือนแล้วครับผมขอ เงินคืนร้านกลับบอกว่าไม่คืนแล้วให้รอของอย่างเดียวเพราะเหมือนกับว่าก็เดี๋ยวจะส่งนะประมาณนั้นนะโอนไปแล้ว 6,000 นะผมมีหลักฐานการโอนเงินครับและข้อความที่คุยกับร้านอยากทราบว่าผมสามารถยกเลิกการซื้อขายขอเงินคืนได้ไหมถ้าร้านตั้งใจเอาเงินไปแล้วเนี่ยไม่ส่งของจะถือว่าเป็นคดีความได้ไหมครับอ่ะเชิญคำถามนี้นะ
0: คือถ้ามีตัวตนนะถ้าไม่ใช่พวกมิตรที่ว่านะสัญญาตัวนี
2: ้ครับผม
0: คือสัญญาซื้อขายตัวนี้นะสัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาซื้อขายพวกนี
2: ้ครับ
0: มันไม่จำเป็นต้องมีลายลักษณ์อักษรภาษากฎหมายเรียกว่าเป็นสัญญาไม่มีรูปแบบ
2: เพราะเดี๋ยวนี้เราซื้อของออนไลน์กันเยอะ
0: ครับ
2: ผ่านรูปแบบต่างๆ
0: ไอเนี้ยถือว่าเป็นสัญญาก็คือเป็นสัญญาจะซื้อจะส่งมอบสินค้านะถ้าไอนี้มันก็จะเข้าหลัก
2: ครับ
0: เงินมัดจำไอ้ที่โอนไป 6,000 เนี่ยก็เข้าหลักเงินมัดจำ
2: ครับ
0: ในเมื่อในข้อตกลงเนี่ยจะส่งของภายใน1อาทิตย์เนี่ยแต่ส่งไม่ได
2: ้ครับผม
0: อย่างนี้ก็ถือว่าผู้ขายผิดสัญญาแล้วผู้ซื้อก็สามารถที่จะเรียกเงินคืนนะ
2: ครับ
0: เรียกเงินคืนแล้วก็เรียกค่าเสียหายค่าเสียหายที่จะเรียกได้เนี่ยอย่างสมมติว่าตอนที่สั่งซื้อเนี่ยมีรายการเอเชียนเกมผมต้องดูปรากฏว่าไม่ได้ผมเสียหายนะผมต้องไปดูทีวีจอเล็ก
2: ๆ
0: ทำให้ผมไม่มีความรู้สึกอย่างเนี้ยก็จะเป็นค่าเสียหายได
2: ้ครับ
0: หรือค่าดอกเบี้ยในลักษณะดอกเบี้ยที่ไม่กำหนดดอกเบี้ยไว้เนี่ยมันก็จะเป็น0.5เนาะแต่ก่อนมันก็เป็น 7.5 อย่างเงี้ยเนาะครับผมมันก็จะอยู่ประมาณนี
2: ้
0: มันก็จะมีค่าเสียหายเรื่องดอกเบี้ยถามว่าฟ้องได้ไหมฟ้องได้ได้แล้วก็ในลักษณะ

0: ณะนี้ก็จะเป็นคดีผบ.คดีคุ้มครองผู้บริโภคนะคดีคุ้มครองบริโภคเนี่ยเราไปฟ้องเราเสียแต่เงินค่านำหมาย
1: ฟ้องไม่มีทนาย
0: 6,000เองนี่ก็ไปที่ศาลนะถึงคดีผบ.ก
1: ็
0: จะมีแต่ก่อนนะที่เขาเรียกเจ้าหน้าที่คดีนะ
1: ครับ
0: เขาก็จะเป็นคนเขียนฟ้องอะไรให้เราก็ประมาณนี้ครับผม
1: ครับครับส่วนที่ถามตอนท้ายเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดเขาไม่ให้เงินถ้าแพ่งเนาะเราอธิบายไปแล้วถ้าจะเป็นคดีอาญาจะบอกว่าโกงอะไรอย่างเงี้ยอย่าได้ไหมฮะพี่นิวัฒน์ฮะชนะ
0: ที่นี้เนาะมันจะเป็นคดีอาญาหรือไม่เน
1: ี
0: ่ยมันก็ต้องไปขึ้นไปสู่ระบบการนำข้อความมันเป็นเท็จขึ้นสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันดับแรกว่าที่เขานำขึ้นไปบอกว่าเขาขายของเขามีของมีอะไรเนี่ยแต่ที่สุดเวลาเราซื้อเขาไม่มีของนะมันผิดนั่นผิดอย่างเนี้ยก็จะเป็นความผิดแบบตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ได
1: ้ครับ
0: หรือในลักษณะเงี้ยมันถึงเป็นช่อโกงหรือยังนะตรงเนี้ยก็ต้องไปดูว่าในลักษณะการขายของเขาเนี่ยมันเป็นการหลอกลวงไหม
1: ครับ
0: แล้วเราหลงเชื่อซื้อได้ไปซึ่งทรัพย์แล้วไม่ได้ทรัพย์เนี่ยเป็นช่อโกงไห
1: ม
0: เพราะว่าระหว่างเส้นแบ่งช่อโกงเนี่ยกับเส้นแบ่งผิดสัญญาซื้อขายเนี่ยมันมีข้อเท็จจริงที่เลื่อมๆกันอยู่นิดนึงนะเพราะเป็นเนี่ยท่านต้องไปเอากฎหมาย2ตัวนี่มาก็คือการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยการโฆษณาขายเนี่ยนะกับวิธีการขายของเขาประมาณนี้
1: เพราะฉะนั้น
0: ก็มีโอกาสเป็นข้อหาช่อโกงได้น
1: ะ
0: ยิ่งถ้าท่านสืบทราบได้ว่ามีหลายคน อย่างเนี้ยยิ่งสามารถที่จะฟ้องเป็นร่วมกันได
1: ้
0: นะครับ
1: ท่านต้องดูดีๆนะเพราะว่าผ่านการซื้อขายไม่ว่าจะเป็นติ๊กไม่ว่าจะเป็นเฟซหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะมีความหลากหลายของการโพสต์การโฆษณาในการขายเยอะมากท่านต้องระมัดระวังจริงๆเลยนะฮะยิ่งเฉพาะการขายปัจจุบันนี้มันก็ยิ่งเร่งเอายอดอย่างเดียวเลยเนี่ยนะฮะแล้วก็จะมีปัญหาในเรื่องของการซื้อขายกันด้วยฝากนิดนึงนะฮะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราได้รับเราจ่ายเงินไปมันไม่เยอะแล้วบางทีพอจะไปเป็นคดีอ่ะมันก็จะยุ่งยากไงอย่างเมื่อกี้เนี่ยจ่ายไป 6,000 อย่างเงี้ยนะฮะถ้าจะไปเอาแพ่งเนี่ยโอ้โห 6,000 เนี่ยมันจะคุ้มไหมอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะครับ
0: ไม่อย่างที่เขาตอบมาเนี่ยในลักษณะที่บอกว่ามันเข้าขายช่อโกงได้นะเพราะตอนเราซื้อคุณบอกว่
1: า
0: ส่งได้ภายใน7วันสมมุติ
1: มันกำลังจะส่งเนี่ยจะส่ง
0: เนี่ยพอเราตรวจปุ๊บเนี่ยมันก็จะเข้าขายว่าคุณไม่มีของจริง
1: ๆ
0: ก็คือช่อโกงถ้าคุณมีสินค้าอยู่แล้วยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้ส่งปุ๊บล็อตสินค้ายังไม่มาถึง
1: อ
0: ันนี้มันจะเป็นผิดสัญญาทางแพ่งแต่ถ้าคุณบอกว่ามีสินค้ายี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้พอสั่งซื้อแล้วไม่มีของเลยพอสืบอีกสักอย่
1: าง
0: แล้วไปสืบแล้วบริษัทคุณนี่ขายของเป็น10อย่างแต่ไม่มีของสักอย่
1: าง
0: มันก็อาจจะเข้าขายช่อโกงได
1: ้ครับผม
0: เพราะข้อเท็จจริงมันหลอกลวงไง
1: อันนี้นะฮะท่านผู้ชมครับถ้าท่านฝากข้อความผมก็อ่านได้เท่าที่อ่านเนี่ยแล้วช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวจะกลับมาคุยกันต่อนะครับจะมีเรื่องอะไรที่ฝากข้อความเอาไว้แล้วก็แฟนรายการของเราด้วยอย่าลืมนะครับเอกสาร159นะฮะรบกวนเอาไปอ่านเอาไปศึกษากันนิดนึงนะฮะเบี้ยปรับนะครับเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วเป็นเรื่องที่ท่านต้องเจอครับเพราะถ้าท่านไม่มีเงินสดแต่เราไปทำสัญญาในเรื่องของการซื้อขายเนี่ยมันแน่นอนมันจะมีคำว่าเบี้ยปรับแล้วมันเป็นเบี้ยที่คิดแล้วมันไม่มีคำว่ากำหนดเอาไว้นะว่าต้อง15ต้อง13ต้อง12เขาอยากจะกำหนดได้มันจึงมีกฎหมายไปเขียนเอาไว้ไงว่าศาลท่านก็มีอำนาจในการปรับลดให้ได้เหมือนกันนะฮะเพราะว่าบางทีมันก็กำหนดนู่นอ่ะร้อยละ25 26 30อะไรพวกเนี้ยเพื่อเป็นค่าเบี้ยปรับไงนะครับลองดูลองอ่านลองศึกษานะครับสำหรับเรื่องนี้ครับฝากไว้พักกันสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับ

0: กับเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอท่าน
1: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดครับ
2: อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินๆเลย
1: ตรงนี้เนี่ยนะ
2: ใช่นี่ไง
3: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วของทาง

0: เหนื่อยนี่จากสสส
1: ความเดือดร้อนเสียงของคุณจะไม่เงียบหายไปเพราะเราจะเป็นสื่อกลางที่จะทำให้เสียงของคุณดังในสภา
2: จับตาปัญหาสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
3: นี่นอกระบบที่กำลังลุกลามขยายวงกว้างอยู่ขนาด
4: ของผู้สูงอายุที่ถูกย้ายข้ามเขต
5: ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในไร่นา
6: จึงขอรื้อผ่านทางท่านประธานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ
7: ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรนะครับมาพูดอะไรมาเสนอแนะมาให้คอมเมนต์เราฟังหมด
8: คำถามที่คุณสงสัยกฎหมายที่คุณอยากรู
9: ้นะครับเป็นกฎหมายซึ่งพี่น้องประชาชนต้องการและเป็นกฎหมายที่วุฒิสภาเป็นกฎหมายเช่นเดียวกัน
10: เรามีสิทธิในฐานะสิทธิความเป็นมนุษย
11: ์กฎหมายพวกนี้มันไม่ได้ดีสำหรับเฉพาะคนพิการในปัจจุบันกับทุกคน
1: เพราะรัฐสภาเกิดขึ้นและมีได้เพราะประชาชนโทรทัศน์สภาเพื่อประชาชน
0: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้

0: ็นปัญหาให้ชัด
1: จะเอาขยะจากที่อื่นเนี่ยมาเผาที่นี่น่ะมันไม่ถูกอะครับ
0: ฟังเสียงประชาชนให้ถึง
2: คณะของท่านเป็นท่านแรกเลยที่เข้าไปดูข้อเท็จจริง
0: แก้ปัญหา
3: ทางกรรมาธิการเรายินดีที่จะประสานงานกับทุกหน่วยงาน
0: เพราะกรรมาธิการไม่ได้อยู่แค่ในสภาแต่พร้อมลงพื้นที่เพื่อเปลี่ยนเสียงสะท้อนสู่การแก้ไขทุกเสียงมีความหมายทุกปัญหาต้องมีทางออกที่การได้ทุกวันศุกร์เวลา 15:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
4: กลับมาติดตามกันต่อนะครับช่วงสุดท้ายของชั่วโมงที่2ของรายการแล้วนะครับท่านผู้ชมติดตามเทปรายการอยู่นะก็สามารถติดต่อ

0: ่อที่รายการได้ในหลายช่องทางแต่ว่าการติดต่อเนี่ยนะครับถ้าเป็นหมายเลขโทรศัพท์เนี่ยท่านจะคุ้นเคยกันดีแล้วก็กดโทรนะฮะจะกดได้เฉพาะวันราชการเท่านั้นนะครับถ้าไม่ใช่ราชการวันราชการเนี่ยท่านกดไม่ได้นะครับก็ฝากท่านผ่านระบบไลน์จะดีนะครับเบอร์โทรของรายการที่จะใช้ติดต่อของ2066102-3ถ้าเป็นระบบไลน์ก็แอดแล้วก็ฮอตไลน์นะครับก็เพิ่มเพื่อนเข้ามาได้เอกสารอย่าลืมนะครับเนี่ยมันจะท้ายๆสัปดาห์แล้วก็จะข้ามตอนแล้วก็จะไม่แจกย้อนหลังนะครับสำหรับเบี้ยปรับตอนที่159นะครับเบี้ยปรับเอาหลักการของเบี้ยปรับให้มันได้ก่อนแบบแม่นๆก่อนแล้วก็รายละเอียดว่าเบี้ยปรับมันเป็นยังไงจะไปยึดแบบไหนจะได้เท่าไหร่ศาลจะลดเท่าไหร่เดี๋ยวเอาเป็นตอนต่อไปนะครับมันจะมีประมาณอีกสักตอน2ตอนที่จะต่อท้ายมาเพื่อให้จบเรื่องของ159ช่วงนี้เราอยู่กับทนายความนิวัฒน์แก้วล้วนนะครับมีคำถามของคุณแสนนะฮะสอบถามเป็นเรื่องสร้างบ้านต่อเติมบ้านนะครับคุณแสนขอสอบถามเข้ามานะฮะว่าผมว่าจ้างช่างมาต่อเติมอ่ะเดี๋ยวค่อยอ่านต่อนะครับคุณจรัญก่อนคุณจรัญอยู่กับทนายนิวัฒน์นะเจอเลยครับผม
1: ครับปรึกษาเรื่องที่ดินนะครับ
0: เป็นยังไง
1: เพราะว่าเดิมเนี่ยที่ดินเนี่ยรับมาดกใส่ชื่อ3ท่านเป็นนส3กฉบับหนึ่งแล้วก็โฉนดฉบับหนึ่ง
0: สามก
1: เสร็จแล้วใน3คนเนี่ยเขาเป็นพี่น้องกันแล้วคนที่3เนี่ยน้องสุดท้องเนี่ยถึงแก่กรรมเสร็จแล้วคนโตเนี่ยพี่สาวเนี่ยเขาก็อายุเยอะนะพอ70กว่าทั้งนั้นแล้ว อยากจะแบ่งให้ลูกแต่ว่าคนที่สองนี่เขาไม่มีลูกทีนี้คนที่ตายนั้นทางทายาทก็ไปขอคำสั่งศาลและก็ใบสำคัญแสดงคดีถึงที่สุดพร้อมแล้วพร้อมที่จะคัดชื่อออกในระบบสารบัญนะแต่ไอ้คนที่สองนี่แหละมันไม่ยอมไปทำมันยึกทีนี้ไอ้คนพี่เนี่ยอยากจะแบ่งให้ลูกเป็นลูกชายนะทีนี้จะถามท่านวิทยากรนะครับจะมีทางคุยกันดีๆถ้าเกิดเขาไม่ยอมนะคือหมายถึงว่าเจรจาต้อยตีต้อยอาศัยเหมือนฉันพี่ฉันน้องแต่ว่าคนเรามันมีทิฏฐินะถ้าไม่ไปเนี่ยจะมีทางออกทางไหนต้องขออำนาจศาลไหม
0: ไปเลยนะพี่นิวัฒน์
2: คืออันดับแรกนะ
0: ครับ
2: มันเป็นเรื่องกรรมสิทธิ์รวม
1: ครับ
2: ทั้งสองแปลงอ่ะทั้งนส3ทั้งโฉนด
0: เพราะมี3คนอยู่แล้ว
2: มีสิทธิ์เท่าๆกันถามว่าน้องชายคนที่ตายเขามีลูกมีเมียไหม
1: อ๋อคนที่ตายนี่เป็นน้องสาวไม่มีครอบครัวไม่มีลูก
2: ไม่มีลูกก็แสดงว่ามรดกตกแก่พี่ทั้งสอง
1: คนที่1คนที่2
2: ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการตอนนี้เนี่ยนะในฐานะผู้จัดการมรดกของน้องคนที่สุดท้ายนี่เนาะ
1: ครับ
2: ไปยื่นจัดการมรดกที่สำนักงานที่ดินเนี่ยโดยการเข้าไปรับเป็น
1: ครับ
2: รับที่ดินในฐานะผู้จัดการมรดกนะยังไม่แบ่ง
1: ครับ
2: แล้วก็ไปยื่นคำร้องว่าจะประสงค์พอรับของน้องแล้วใช่ไหม
1: คร
2: ับ มันก็จะเหลือ2คน
1: ครับ
2: ก็จะเหลือ2คน
1: ครับ
2: แล้วก็ไปยื่นรังวัดเลยขอแบ่งแยกในนามเดิ
1: ม
2: คือในนามเนี่ยในนามเดิมเนี่ยหมายถึงว่าตอนเนี้ยไอ้คนที่งองแงเนี่ยเขาไม่ไปหรอกเขาไม่สนใจ
1: เขาไม่อยาก
2: แต่เราไม่ได้ไปในนามพี่คนโตนะแต่เราไปในฐานะผู้จัดการมรดกเพื่อที่จะไปแบ่ง
0: เดี๋ยวฟังทนายนิดนึงคุณจรัญคุณจรัญ
2: เขาแบ่งเป็นผู้จัดการมรดกร่วมเหรอ
1: ครับไอ้คนที่1คนที่2เนี่ยตั้งร่วม
2: ทีนี้ตั้งร่วมเนี่ยมันต้องไปทั้งสองคนไง
0: ไปคนใด
2: ไปคนใดคนการนี่เนาะ
1: ครับ
2: ถ้าเป็นผมถ้าเป็นผมแนะนำหรือไปปรึกษาทนายทนายก็บอกว่าถ้าไปฟ้องกันอ่ะมันเสียเงินเยอะวิธีการง่ายๆก็คือไปยื่นคำร้องขอถอนผู้จัดการมรดกคนที่สองออก
0: คนที่มีปัญหา
2: คนที่มีปัญหาออกเพราะว่าเป็นปฏิปักษ์ไม่ยอม

0: จัดการมรดกเรียกประชุมไม่มาประชุมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขายังอยู่เนี่ยการจัดการมรดกก็ไม่บรรลุเป้าหมายตามคำสั่งศาลวิธีการนี่ถามว่าส่วนมากศาลท่านให้ถอนไห
1: ม
0: จะยากอยู่นะแต่ทีเนี้ยศาลจะมีข้อกำหนดพอเรียกไปแล้วนี่ศาลก็จะมีข้อกำหนดว่าให้ไปดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน3เดือนนะถ้าไม่ไปดำเนินการเนี่ยค่อยมาแก้งศาลอีกทีหนึ่งทีนี้ถ้าเขาไม่ไปล่ะทีนี้ศาลก็จะประมาณนี
2: ้ได้ครับ
0: ถ้าไม่เคลื่อนไหวอย่างนี้เนาะผู้จัดการมรดกบางคนเนี่ย
2: ครับ
0: คือเขาตั้งสมมุติฐานว่าเขาน่าจะได้เยอะกว่าคนอื่นอย่างเนี้ย
2: ครับ
0: หรือเขาตั้งสมมุติฐานว่ามรดกเลยเพราะไม่เคยมาอยู่กับเจ้ามรดก
2: ครับ
0: เขาก็คิดแต่ว่าน่าจะมีมรดกมากกว่านี
1: ้
0: แต่พอไปแบ่งแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ยอมรับเขาก็เลยไม่ให้ความร่วมมือ
1: ครับ
0: อย่างเงี้ย
2: ครับ
0: เนาะเพราะฉะนั้นถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยผมแนะนำให้ไปยื่นถอนผู้จัดการมรดกคนที่ไม่ให้ความร่วมมือเนี่ยกฎหมายเปิดช่อง
2: ว่าให้ที่เหลือ2คนเนี่ยไปสำนักงานที่ดินที่ดินตั้งอยู่แล้วก็เจรจากับเขาด้วยดีนะ
0: คือมันอย่างนี้ครับเดี๋ยวคนหนึ่งเนี่ยมีหนังสือไปแกล้งเขา
2: ครับ
0: นัดไปที่สำนักงานและแบ่งแยกทรัพย์มรดกเพื่อโอนมรดกให้ทายาทคนไปเนี่ยมันก็จะเป็นประเด็นที่เราไปยื่นต่อศาลว่าเขาไม่ให้ความร่วมมือถ้าเขาไปก็ว่านไปตามนั้นเลย
2: ครับ
0: ทีนี้พอรับมรดกแล้วเขาก็จะงอแงอีกนะ
1: มันต้อง
2: ผมขอคิดอย่างนี้นะคือเราพี่น้องกันเหลือ2คนแล้วนะ
0: ครับผม
2: อยากจะคุยอ่ะคือคุยกับเขาด้วย
0: คืออันนั้นผมแนะนำไม่ได้นะวิธีการที่ท่านจะไปคุยกันไงตกลงกันยังไงเขาถึงจะยอมเนี่ยผมแนะนำท่านไม่ได้
1: ไม่มีสูตรตายตัว
0: ผมถึงแนะนำเฉพาะเงื่อนไขทางกฎหมายที่ท่านจะปฏิบัติได้
2: ได้คร
0: ับ ก็คือหนึ่งก่อนที่ท่านจะไปสำนักงานที่ดินเนี่ยมีหนังสือแกล้งเขาเป็นลายลักษณ์อักษรส่งไปสนีตอบรับหรือถ้าเอาหนังสือไปยื่นเขากับมือเนี่ยให้เขาเซ็นรับว่าได้รับหนังสือฉบับนี้แล้ว
1: ครับ
2: ครับ
0: ใช่ไหมฮะถ้าถึงวันนัดเขาไม่ไปอย่างเนี้ยท่านก็เอาเหตุนี้อ้างว่าเขาไม่ความร่วมมือแล้วไปยื่นถอดถอนเขาที่ศาลพอไต่สวนแล้วศาลท่านอาจจะบอกว่าให้ไปดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน3เดือน
2: ครับ
0: ถ้าไม่แล้วเสร็จค่อยกลับมาบอกศาลศาลก็อาจจะถอนเขาจากผู้จัดการมรดกพอเหลือผู้จัดการมรดกคนเดียวเนี่ยการจัดการมันก็ง่ายขึ้น
1: ผมถามเพิ่มเติมนะที่ดิน2แปลงนสส3กกับโฉนดเนี่ยที่มี3คนเนี่ยในความเป็นจริงแล้วใครครอบครองอยู
2: ่คือเดิมที่ดินแรกเริ่มเนี่ยเป็นของพ่อตา
1: ไม่เอาความเป็นจริงนะปัจจุบันเนี่ย
2: ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเป็นชื่อ3คนแต่ว่าผลประโยชน์อะไรเนี่ยไอ้คนกลางเนี่ยน้องชายก็ว่าก็ดูเลย
1: นี่
2: หมายถึงว่าเก็บกินผลประโยชน์อยู่เขาไม่ได้ไปทำหรอก
1: นี่แหละที่มันค้านเนี่ยเพราะว่ามันมีผลประโยชน์ทั้งสองแปลง
2: คนกลางคนที่หนึ่งไม่ได้อะไรเลย
1: อันนี้แหละ
0: ยิ่งมีเหตุอย่างนี้นะ
2: ครับ
0: ถ้า
2: ครับ
0: มันยิ่งเป็นปฏิปักษ์ต่อการจัดการมรดก
2: ครับ
0: มันยิ่งชัดเจน
1: ผลประโยชน์คือต้องได
2: ้
1: ที่เหลือต้องได้ด้วยใช่ไหม
2: ยาง
0: ไม่เดี๋ยวผมเอาสมมติไม่ต้องยางพาราเลยสมมติว่ามีตึกแถวเรียงๆกันอยู่เนี่ยปรากฏว่าผู้จัดการมรดกคนหนึ่งเป็นคนเก็บค่าเช่ามาตลอด
2: คร
0: ับ ยังไม่ตาย
2: ครับ
0: นะแต่พอเจ้ามรดกตายแล้วก็ยังเก็บต่อมาแต่ไม่เคยเอามาแบ่งทายาทเลยอย่างเนี้ยเขาถึงไม่อยากแบ่งอย่างเนี้ยมันก็ประมาณนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นของท่านเนี่ยก็จะเข้าทำนองที่คุณอนันต์เนี่ยบอกว่าถ้าคนที่ได้รับผลประโยชน์อยู่เนี่ยก็ไม่อยากแบ่งเพราะทำให้ตัวเองเสียประโยชน
1: ์
0: ก็จะประมาณนี
1: ้ทีนี้ผลไอ้คนกลางเนี่ยที่มันที่คุณบอกว่ามันได้ผลประโยชน์จากยางพาราเนาะ
2: ครับ
1: ยางพารานี่มาตั้งแต่เริ่มต้นที่ยังไม่มา3คนหรือคนกลางมันเป็นคนลงทุน
2: คือครั้งแรกเนี่ยพ่อตาทำพ่อเขาทำพ่อเป็นเจ้าของสวน

0: กินพ่อเก็บเกี่ยวอะไรเองหมดพอพ่อตายถ้าโอนชื่อเป็นบุตร3คนน่ะนะ
1: เป็นบุตร3คน
0: เสร็จแล้วพอบุตร3คนเนี่ยแรกๆเนี่ยใน3คนเนี่ยเขาก็แบ่งกันคือได้ทั้ง3คนพอตอนหลังน้องสุดท้องผู้หญิงอ่ะเขาสงสารพี่ชายคนนี้เลยเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้บอกภรรยาผมเขาคุยกันมุ้งมิบ2คนไงแต่ว่าภรรยาผมก็ไม่ว่าอะไร
2: คือเดี๋ยวมันอันนี้มันเป็นข้อเท็จจริง
1: มันมีข้อตกลงกันระหว่างบุคคลด้วย
2: ไม่จะมีข้อตกลงยังไงอ่ะสิทธิของที่ดินนี่มันก็ไม่เปลี่ยนไปแต่ว่าถ้าเขาแบ่งเขาก็แบ่งไปเพียง2ส่วนของเขาแต่ส่วนของพี่สาวเนี่ยมันก็ยังอยู่ในกองมรดกนะ
1: คือประเด็นที่ตกลงเนี่ยเป็นตกลงผลประโยชน์แต่ที่ดินยังคงอยู
2: ่ยังคงอยู
1: ่สิทธิ์ในที่ดินยังคงอยู่นะ
2: ยังคงอยู
0: ่
2: เพราะว่าไม่ได้ให้ไง
1: เพราะว่าไอ้น้องคนเล็กมันไปตกลงเรื่องผลประโยชน์มันเลยยังไม่มันไม่ได้แบ่งกันแต่ทีเนี้ยไอ้คนโตเนี่ยถ้าไม่ได้ตกลงเนี่ยมันก็ต้องได
2: ้ก็ต้องได้ส่วนแบ่ง
0: ครับ
1: ซึ่งคุณเป็นโทษนะคุณเป็นผัวคนโตใช่ไหม
0: ผมสามีคนโต
1: ทีนี้เนี่ยข้อเท็จจริงมันก็ต้องบอกว่าทำไมพี่สาวคนโตเนี่ยถ้าบอกว่าตั้งแต่แรกได้อยู่ไม่ได
0: ้ครับ
1: พี่สาวคนโตเมียของคุณไปตกลงอะไรกับน้องคนเล็ก
0: หรือน้องคนกลางว่าเราอยู่คนละอำเภอไม่ได้ตกลงอะไร
1: ไม่ได้ตกลง
0: ไม่มีอะไรเลย
1: อย่างนี้อย่าเพิ่งสตาร์ทออกตัวแรง เมื่อช่วง เมื่อวานเนี่ยผมก็เจอเคสหนึ่งสตาร์ทออกแทนคนอื่นแรงมากเลยเดี๋ยวผมกำลังสืบคดีนี้อยู่อย่างนี้เขาเมียคุณเนี่ยไม่ได้ผลประโยชน์จากสวนยางเนี่ยนานแค่ไหนแล้ว
0: 6-7 ปี
1: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเนี้ยมันมีที่มาไม่ใช่เพิ่งเดือน2เดือนมันมาก่อนนั้นนานละ
2: ไม่คือ
1: เดี๋ยวฟังทนายฮะ
2: คืออย่างนี้เรื่องส่วนแบ่งของทรัพย์มรดกเนี่ยนะ
1: ครับผม
2: มันจะติดไปกับทรัพย์ตลอดนะเพราะว่าถ้าทรัพย์นั้นมีประโยชน์อะไรส่วนแบ่งตัวนี้ก็จะติดไปด้วยนะแต่ทีนี้ถ้าไม่เอาเรื่องกันนอกเหนือจากการจะได้ก็ไม่ต้องไปแนะนำอย่างอื่นเลยแต่ว่าทำยังไงที่มันก็ไม่จบสักทีหาใครมาเจรจาก็ไม่ได
1: ้ครับ
2: ความผิดทางอาญาเนี่ยก็เป็นความผิดอันหนึ่งที่เอาเข้ามาแต่ในชั้นนี้เนี่ยผมไม่แนะนำนะเพราะว่ามันต้องไปคุยในเชิงลึกกับทนายของคุณที่คุณจะให้เขาทำงานให้อะไรทำนองนี้เนาะแล้วมันก็จะมีระบบหรือเทคนิคทางกฎหมายในการทำงานซึ่งมันอาศัยเงื่อนไขทางกฎหมายได
1: ้
2: เนาะมันจะเป็นอะไรนะผมก็ไม่บอกหรอกแต่วิธีการที่ง่ายที่สุดหางเนี่ยน้อยที่สุดก็คือการไปยื่นเพิกถอนเพราะว่ามันไม่มีประเด็นที่จะเอาใครผิดเอาใครติดคุกติดตารางเนาะมันเพียงแต่ว่ารักษาสิทธิ์ในกองมรดกมาเนี้ย
0: คือผมถามนิดนึงนะ
2: ครับ
0: คือถ้าเขายินยอมไปสำนักงานที่ดินนะว่ายอมตกลงด้วยดีอะไรก็
2: อันนั้นมันจบอยู่แล้วไม่ถ้าเขายอมไปนะไม่ต้องถามผมเลยนะพอยอมไปปุ๊บก็คือ1ไปทำบันทึกรับมรดก
0: ครับ
2: 2ไปทำบันทึกแบ่งแยก
0: ครับ
2: แล้วก็รับมรดกตามส่วน
0: ครับ
2: แล้วก็ไปรังวัดที่ดินเพื่อแบ่งแยกไอเนี้ยพอคุณไปเซ็นต่อเจ้าพนักงานแล้วเนี่ยมันเดินทางของมันเอง
0: ครับ
2: แต่ครั้งแรกเนี่ยคุณจะให้เขาไปได้ยังไงถ้าเขาไปไม่ต้องถามผม
1: คร
2: ับ นะมันจะจบไปโดยระบบของมัน
0: ครับ
2: นะครับ
0: ได้ครับ
1: ข้อเท็จจริงอื่นเราคงไปล่วงรู้ไม่ได้และคงไม่ได้ตอบเนาะอื่นระหว่างพี่ระหว่างน้องกัน
2: ไม่คือในเรื่องมรดกเนี่ยนะท
1: ุ
2: กครั้งที่ไปหาทนายเนี่ยส่วนมากเนี่ยทนายจะตั้งข้อสังเกตเลยว่าไอ้คนที่ไปหาเนี่ยก็จะตั้งข้อสังเกตว่าตัวเองน่าจะได้มากกว่านะเพราะตัวเองทำกินที่นี่มา

0: ก่อนน่าจะเป็นของตัวเองแล้วตัวเองอยู่กับพ่อแม่แต่กฎหมายเขาไม่ได้บอก
1: ครับผม
2: ได้คร
0: ับ กรณีหนึ่งกรณีที่สการเนี่ย
1: ครับ
0: มันเป็นเรื่องจริยธรรมอย่างแรงเลยนะ ตั้งจริยธรรมเชิงครอบครัวจริยธรรมทางทำหน้าที่นักกฎหมายนะแล้วก็ทำหน้าที่ว่าคุณควรจะเป็นยังไงใครควรจะได้ยังไงเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย
2: ครับ
0: เราก็แนะนำในทางออกที่คุณจะไปหาข้อเท็จจริงในส่วนของพวกคุณเอง
1: ครับ
0: แล้วไปเจรจากันประมาณนี้ถ้าเจรจากันประมาณนี้ไม่ได้ก็ไปดำเนินการตามนี
1: ้ครับ
0: อย่างเนี้ยแนะนำได้ครับผม
1: ถอยกันบ้างยอมกันบ้างก็ได้นะเพื่อสังคมสงบสุขม
0: ือ
1: มันถอยกันบ้างก็ดีนะบางส่วนอาจจะไม่ได้เท่ากับกฎหมายก็ถ้ามันจบมันก็จ
2: บ
1: ไม่เสียพี่เสียน้องไม่ทะเลาะไม่ขึ้นศาลไม่ต้องไปพิพาทกันที่ศาลอีกก็ได้เนาะ
2: ได้ครับ
1: ฝากไว้เป็นข้อคิดนะ
2: ครับผมขอบพระคุณครับทั้งสองท่านครับ
1: ครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ผมเอามีสัก3นาทีนะพี่นิวัฒน์คำถามคุณแสนถามมานะฮะขอสอบถามครับผมจ้างช่างมาต่อเติมห้องครัวแล้วก็ทำหลังคาที่บ้านครับตกลงกันเนี่ยราคาก็แสนห้าจ่ายล่วงหน้าไปเนี่ยนะครับ 50,000 แล้วส่วนที่เหลือก็เดี๋ยวเสร็จงานก็จะจ่ายให้จบตอนแรกเนี่ยช่างก็มาทำงานประมาณ2อาทิตย์ครับหลังจากนั้นหยุดไปบอกว่าติดงานอื่นอยู่ผมก็รอประมาณเดือนนึงก็ให้โอกาสไม่กลับมาเมื่อหลังจากให้โอกาสโทรไปบอกผัดมาเรื่อยๆนะฮะตอนนี้ก็ยังเหลืองานอีกประมาณสักครึ่งนึงครับบ้านผมก็ใช้งานไม่ได้ตามปกติก็เลยบอกช่างว่าถ้าอย่างนั้นไม่มาทำต่อเนี่ยผมจะยกเลิกนะแล้วก็เอาเงินเนี่ยคืนบางส่วนนะฮะเพราะว่าโรงงานลงแรงไปนิดนึงแล้วก็คงจ่ายไป 50,000 ก็ว่าเงินที่รับไปซื้อวัสดุหมดแล้วผมก็เรียกเงินคืนค่าเสียหายเรียกได้ไหมครับอ่ะเชิญพี่นิวัฒน์นะ
0: คือมันอย่างนี้ครับ
1: ครับ
0: สัญญาตัวเนี้ยเป็นสัญญาจ้างเหมาเนาะเป็นลักษณะจ้างเหมา
1: ครับ
0: หรือภาษาบางภาษาก็ใช้คำว่าสัญญาล่ำซ้ำอะไรเงี้ย
1: อ
0: ันนี้คือจ้างเหมาคือค่าจ้างตรงเนี้ยเป็นทั้งวัสดุเป็นทั้งค่าแรง
1: ครับ
0: เพราะถ้าจ่ายไปเพียง 50,000 เนี่ยเหลืออยู่แสนหนึ่งเขาไม่มาทำต
1: ่
0: อถ้าเป็นผมนะผมแนะนำให้เลิก
1: ก็คือไม่ต้องต่อแล
0: ้
1: ว
0: ไม่ต้องต่อแล้วทีนี้วิธีการยกเลิกเนี่ยเราต้องมีคนพอเขาอ้างว่าเขาเอาเข้ามาเนี่ยมันมีราคาประมาณเท่าไหร่
1: ที่ซื้อมาแล้ว
0: ที่ซื้อมาแล้วกรณีที่สองที่เขามาทำงานจริงๆเนื้องานเนี่ย
1: มัน
0: เขามาทำกี่วันอย่างถ้าคิดเป็นค่าแรงค่าช่างวันละพันค่าลูกน้องคนละ500เนี่ยนะแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะประเมินผลงานผลงานที่มีเนี่ย50,000เนี่ยเกิดประเมินผลงานออกมาแล้วเนี่ยประเมินผลงานใช้สอยได้ประมาณ 30,000 คุณก็สามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายได
1: ้
0: 20,000
1: คือไม่ได้ทั้งหมดที่เราจ่ายไปนะ
0: เสร็จแล้วเนี่ยท่านไปจ้างช่างคนใหม
1: ่ครับ
0: ไอ้แสนหนึ่งเนี่ยถ้าจ้างคนใหม่มาทำบอกว่าตอนนี้ระยะเวลาที่มันขาดหายไปเนี่ยนะตอนนี้ค่าวัสดุค่าอะไรถ้าเขาทำตอนนั้นอะราคานี้มันได้แต่ทำตอนนี้ไม่ได้มันขึ้นเป็น 200,000 แล้วไอเนี้ยเขาเรียกว่าราคาส่วนต่างที่ไปจ้างช่างคนอื่นมาท่านก็ฟ้องเรียกค่าเสียหายได
1: ้
0: นะเวลาไปถึงศาลเนี่ยถ้าท่านฟ้องจริงๆนะศาลจะใช้ดุลพินิจแต่ว่าดุลพินิจจะยังไงก็ตามนะแต่ถ้าสัญญาจ้างใหม
1: ่
0: กับวัสดุที่ซื้อใบเสร็จรับเงินอะไรนี่มันชัดเจนศาลท่านก็ใช้ดุลพินิจตามเอกสารตามข้อเท็จจริงแต่ว่าถ้าท่านเห็นว่าราคานี้มันไม่น่าจะใช่
1: ครับผม
0: 200,000เนี่ยนะท่านอาจจะลดลงมาหรือราคาที่เราประเมินว่าที่เขาทำมาเนี่ยมันมีมูลค่าแค่30,000เนี่ยศาล

0: ไม้อะไร
1: ครับ
0: เพราะสิ่งเหล่านี้แหละที่ท่านจะถามผมว่า
2: ครับวันนี้เวลาหมดขอบพระคุณทนายความในช่วงนี้ของเราครับทนายความนิวัฒน์แก้ว9เรื่องเบี้ยปรับนะครับพิมพ์เข้ามาเป็นข้อความทิ้งเอาไว้ได้เดี๋ยวจะส่งลิงก์ไปให้ผ่านระบบ LINE นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันในวันใหม่นะครับทนายความนิวัฒน์แก้วล้วนผมอานันต์จันทร์ศรีทีมงานทุกคนลาท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: รัฐทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
4: ความรู้คู่สภาเกล็ดน่ารู้การเมืองโลก
5: ธรรมนูญกรุงโรมเป็นสนธิสัญญาพหุภาคีมีเนื้อหาสาระการจัดตั้งและกำหนดการบริหารจัดการของศาลอาญาระหว่างประเทศซึ่งได้รับความเห็นชอบจากรัฐภาคีในการประชุมทางการทูตที่กรุงโรมประเทศอิตาลีเมื่อวันที่17กรกฎาคมพ.ศ. 2541และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมพ.ศ. 2545ศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC มีที่ทำการอยู่ณกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์มีเขตอำนาจดำเนินคดีผู้กระทำความผิดอาญาระหว่างประเทศใน4ฐานได้แก่1การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ 2. อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ 3. อาชญากรรมสงครามและ 4. อาชญากรรมการรุกราน

0: ่นี
1: ่หินเม็ดนิดเดียวมันเกิดแรงกระทบเป็นวงกว้างไปตั้งหลายวงเห็นป่ะ
0: แล้วตกลงผมลูกใครอ่ะ
2: ที่เซตีไอซ์เบิร์กเป็นการเปรียบเทียบบุคลิกของคนกับภูเขาน้ำแข็ง
1: ถ้าไม่ชอบความเจ็บแล้วทำตัวเองให้เจ็บ
0: น้ำพัน
2: ส่วนที่อยู่เหนือน้ำคือพฤติกรรม
0: ผมมันยิ่งโง่
3: ไม่ใช่อาวุธเท่านั้นนะที่ฆ่าคนได้วาจาเพียงคำเดียวหรือแค่ประโยคเดียวเนี่ยก็ฆ่าคนได
0: ้แต่กูแค่4ปีมันไม่ยุติธรรมเลยว่านะข้างนอกเนี่ยของจริง
2: ส่วนที่อยู่ใต้น้ำคือเบื้องลึกของจิตใต้สำนึกจริงใหญ่กว่าซึ่งควรนำมาวิเคราะห์เพื่อความเข้าใจตนเองและผู้อื่นได้มากขึ้น
4: พ่อเขาจัดไว้ให้อะไรอะไรเขาก็จัดไว้ให้ชีวิตดีดีเนาะทำไมเราต้องสุภาพด้วยอะ
1: เราน่าจะเอาสิ่งที่เราพอมีนะไปให้เด็กๆที่เขาจะต้องมีชีวิตอยู่ตั้งยาวไกล
5: โอ้ยนั่นมันไม่ใช่หน้าที่เรามันเป็นหน้าที่พ่อแม่เขา
0: ครูก็พูดได้
5: ครู
0: ก็พูดได้ดิครูไม่เคยมีชีวิตแบบผมนี
4: ่ไม่มีใครเพอร์เฟคใช่ไหมคะครู
6: ได้พวกเขาเป็นแขกที่มองเห็นสำรวจวันเดียวไม่เข้าใจหรอกคุณพี่ว่า
7: องค์ใดพระสัมพุทธ
8: ผมจนขำทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา
9: เปิดโลกการลงทุนรู้ทันข่าวสารการเงินการลงทุนทิศทางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกสร้างโอกาสใหม่ของผลตอบแทนโดยนักวิเคราะห์มากประสบการณ์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทานคอร์ปอเรชั่นจำกัดและคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์หัวหน้าสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนพร้อมติดตามการทำงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐกิจในรายการท่องโลกลงทุนพบกันทุกเช้าวันเสาร์เวลา 10:05 น.ช่อง10และแอปพลิเคชัน TP Channel
10: ท่านประธานครับกับเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอ
11: เลยครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดคร
12: ับ อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินๆเลย
11: ตรงนี้เนี่ยนะ
12: ใช่นี่ไง
13: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าสภาแล้ว

0: นะหิเวเรนะเวรานิความโกรธไม่อาจระงับความโกรธเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรมีแต่เมตตา
1: ชวนผู้มีสิทธิ์ทั่วประเทศออกมาใช้เสียงของตนเองเลือกผู้แทนบริหารกองทุนประกันสังคมย้ำ1เสียงมีความหมายต่ออนาคตหลักประกันชีวิตแรงงานเปิดคูหาถึง

16นาฬิกาพร้อมแนะตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งและวิธีเขียนหมายเลขให้ถูกต้องป้องกันบัตรเสียร้อยเอกกิ่งพัฒน์ดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมประจำปี2569ได้เริ่มขึ้นแล้วพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาโดยบรรยากาศช่วงเช้าเป็นไปอย่างคึกคักและมีนายจ้างและผู้ประกันตนทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์ตื่นตัวในการมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางระบบประกันสังคมของประเทศไทยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งครั้งนี้เนื่องจากคณะกรรมการประกันสังคมมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการบริหารกองทุนประกันสังคมรวมถึงการพัฒนาสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับรักษาพยาบาลการเจ็บป่วยการคลอดบุตรการว่างงานการทุพพลภาพและหลักประกันในวัยชราดังนั้นการเลือกตั้งจึงไม่ใช่เพียงกระบวนการคัดเลือกผู้แทนแต่เป็นโอกาสสำคัญที่นายจ้างและผู้ประกันตนจะได้มีส่วนร่วมกำหนดอนาคตสวัสดิการของตนเองสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีการคัดเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างจำนวน7คนและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนจำนวน7คนรวม14คนโดยผู้มีสิทธิ์แต่ละฝ่ายสามารถเลือกผู้สมัครได้ไม่เกิน7หมายเลขซึ่งสำนักงานประกันสังคมได้จัดเตรียมหน่วยเลือกตั้งกว่า 5,233 จุดทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้มีสิทธิ์เดินทางมาลงคะแนนทั้งนี้รัฐบาลขอประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการลงคะแนนโดยผู้มีสิทธิ์ต้องเตรียมหลักฐานแสดงตนได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนซึ่งสามารถใช้บัตรที่หมดอายุได้หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ประชาชน13หลักรวมถึงบัตรประจำตัวคนพิการและหลักฐานแสดงตนทางอิเล็กทรอนิกส์เช่นแอปพลิเคชันไทย ID ใบขับขี่ดิจิทัลและบัตรคนพิการอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเมื่อถึงหน่วยเลือกตั้งให้ยื่นหลักฐานแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ลงลายชื่อหรือลายพิมพ์นิ้วมือรับบัตรเลือกตั้งสีชมพูสำหรับผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนและสีฟ้าสำหรับผู้แทนฝ่ายนายจ้างจากนั้นเข้าคูหาและเขียนหมายเลขผู้สมัครเป็นตัวเลขอาราบิกช่องละ1หมายเลขเลือกได้ไม่เกิน7หมายเลขก่อนพับบัตรและหย่อนลงหีบด้วยตนเองร้อยเอกกิ่งพัฒน์ดารัตน์กล่าวทิ้งท้ายว่ารัฐบาลขอเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์ทั่วประเทศออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาถึง 16 นาฬิกาเพราะทุกคะแนนเสียงคือส่วนในการสร้างระบบประกันสังคมที่เข้มแข็งเป็นธรรมและยั่งยืนสำหรับแรงงานไทยทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสายด่วนสำนักงานประกันสังคม1509-9หรือศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งโทร02-956-2929เอกนิติเตรียมนำทัพไทยลุยเวที IMF World Bank ชู Trust Connector ดึงทุนโลกปูทางปฏิรูปเศรษฐกิจยั่งยืนนางสาวรดิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงรายงานระดับโลกจากสำนักข่าวรอยเตอร์ที่ระบุว่าแม้เศรษฐกิจไทยจะเผชิญความท้าทายใหม่หลังผ่านพ้นวิกฤต IMF มาเกือบ30ปีแต่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันยังแข็งแกร่งและมีทิศทางนโยบายที่ชัดเจนโดยสอดคล้องกับการปรับแนวโน้มความน่าเชื่อถือของไทยโดย Fitch Ratingสู่ระดับมีเสถียรภาพซึ่งสะท้อนการเงินสากลต่อการบริหารงานของภาครัฐบาลขณะเดียวกันนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมใช้โอกาสทองในการเป็นเจ้าภาพการประชุมใหญ่ระดับโลก IMF World Bank 2026ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เร่งผลักดันบทบาทของประเทศไทยในฐานะ Trust Connector หรือผู้เชื่อมโยงเศรษฐกิจที่น่าเชื่อถือในเวทีการเมืองและเศรษฐกิจโลกเพื่อชูจุดเด่นด้านความเป็นกลางปลอดภัยและความพร้อมด้านทำเลยุทธศาสตร์ในการดึงดูดการลงทุนจากนานาชาติทั้งนี้รัฐบาลเตรียมเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการคลังและการลงทุนเชิงรุกในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นเซมูลรถยนต์ไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียนควบคู่ไปกับเร่งปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนและการเติบโตที่ชะลอตัว

0: คณาจารย์ผู้บริหารน้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะวันนี้เห็นหลายรุ่นหลายเจนมากนะคะหลายเจเนอเรชันซึ่งก็เชื่อเหลือเกินว่าไม่ว่าจะเป็นท่านที่อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้หรือว่าท่านที่รับชมทางไลฟ์อยู่ทางบ้านนะคะก็จะได้อรรถรสแล้วก็ได้รู้จักรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ากันอย่างถ่องแท้มากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้วิทยากรทั้ง3ท่านนะคะที่ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นศิลปินแห่งชาติท่านจะได้มาถ่ายทอดนะคะว่าสิ่งที่เป็นจุดกำเนิดของรางวัลนี้เมื่อ25ปีที่แล้วนั้นเป็นอย่างไรและเมื่อมาถึงวันนี้เราก้าวเดินมาบนเส้นทางแห่งรางวัลนี้อย่างมีความสุขประสบความสำเร็จแล้วก็มีจุดไหนบ้างนะคะที่เป็นจุดที่จะพัฒนากันต่อไปนะคะหรือแม้แต่กระทั่งสิ่งที่เป็นบริบทสังคมเมื่อ25ปีที่แล้ว25ปีนี้ยังมีคำถามเดิมๆให้ถามกันอยู่หรือไม่ยังมีโจทย์เดิมๆให้ได้สะท้อนผ่านวรรณกรรมอีกหรือไม่และจะเดินอย่างไรกันต่อนะคะขออนุญาตเริ่มต้นที่อาจารย์ชมัยพรก่อนเลยค่ะ
1: ดิฉันได้ยินชื่อรางวัลผ่านแว่นฟ้าแล้วก็รู้ว่าระยะแรกนั้นเนี่ยไม่มีการประกวดบทกวีประกวดแต่เรื่องสั้นนะคะแล้วเราก็เข้าทำไปแล้วประมาณ2ปีนะคะเข้ามาแบบยังงงๆอยู่เลยคือเข้ามาแบบว่าเอ้ยเขาทำอะไรกันเขาทำอะไรกันแต่ว่าที่รู้แน่ก็คือว่าเป็นรางวัลที่ใหญ่เป็นรางวัลของราชการคือปกติแล้วเนี่ยรางวัลราชการรางวัลวรรณกรรมราชการมันมีอยู่รางวัลเดียวอะคือรางวัลกระทรวงศึกษานะคะกระทรวงศึกษาซึ่งกระทรวงศึกษาแน่นอนคำว่ากระทรวงศึกษามันบวชให้มันมีลักษณะเป็นคำสั่งสอนเป็นวิก็ไม่ใช่วิชาการทีเดียวแต่หมายว่าต้องสอนหรือต้องให้อยู่ในลู่ในทางในคุณธรรมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็บางทีก็จะมีการประกวดเรื่องสั้นสำนวนไทยอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือของกระทรวงแต่พอมันมาเป็นรางวัลของสภาเนี่ยมันมีความว่าการเมืองโอ้มันตื่นเต้นมากเพราะว่าปกติเนี่ยการเมืองก็พูดไม่ค่อยได้อยู่แล้วใช่ไหมคะโดยธรรมชาติเราเวลาเราศึกษาประวัติบ้านเมืองเรามาก็ตอนไหนก็ไม่ค่อยจะเขียนกันไม่ค่อยได้อยากเขียนก็เขียนได้แต่อาจจะไม่ได้พิมพ์หรือพิมพ์แล้วอาจจะไม่ได้อยู่ในสังคมปกติอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นพอราชการเป็นคนตั้งว่าวรรณกรรมการเมืองเนี่ยเราก็ตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นแล้วก็เข้ามาเนี่ยเขาก็กำหนดไว้เสร็จแล้วว่าจะต้องเขียนเรื่องอะไรเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นก็คือกรรมการที่เข้ามาในยุคแรกๆเนี่ยก็เข้ามาเพื่อที่จะทุกคนก็จะมาสำรวจเหมือนกันว่าคนเขียนจะเขียนอะไรส่วนคนเขียนก็อยู่ในระยะสำรวจเหมือนกันว่าฉันจะเขียนอะไรนะถ้าคำว่าประชาธิปไตยนะคะเพราะฉะนั้นช่วง10ปีแรกเนี่ยพอจะสรุปเป็นภาพรวมๆได้ว่าทุกคนมุ่งไปที่การเลือกตั้งเพราะว่า
0: เหมือนจับต้องได้ง่ายที่สุด
1: ภาพการเลือกตั้งมันปรากฏอยู่ว่าอ๋อพูดการเมืองเหรออ๋อนั่นแปลว่าเลือกตั้งโกงเลือกตั้งไม่โกงเลือกตั้งทำยังไงไปเลือกตั้งหรือไม่ไปเลือกตั้งมันจะออกจนกรรมการเองเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันเลือกตั้งกันอยู่เรื่อยเลยเนาะแล้วมันก็นี่ไม่รู้ว่ามันอยู่ในปีไหนนะแต่ว่าขออนุญาตมีอยู่ปีนึงอะที่มันพูดเรื่องแมวกับการเลือกตั้งอะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยตื่นเต้นนะแมวการเลือกตั้งคือพาแมวไปหาหมอหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็เลยไม่ได้ไปเลือกตั้งหรืออะไรทำนองนี้หรืออาจจะเน้นขอดูผมนะฮะมันแก่แล้ว จำได้เราว่ามันเป็นเรื่องแมวแล้วเราก็มีความรู้สึกว่า

0: นี่ยมันเป็นมนุษย์อ่ะมันมีชีวิตอ่ะคือมันเริ่มมีชีวิตขึ้นมาแต่ก่อนหน้านั้นมันจะค่อนข้างเน้นไปทางกระบวนการของการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าทำอย่างไรจะเปลี่ยนให้คนที่ชอบเลือกตั้งทั้งหลายเนี่ยรู้ว่าประชาธิปไตยไม่ได้มีแค่เลือกตั้งไม่ได้อยู่แค่นั้นนะคะกรรมการก็จะต้องปรับกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะตลอดเวลาเลยต้องมานั่งเฮ้ยปีนี้ทำไมอ่านเรื่องเลือกตั้งเยอะจังเลยปีนี้ทำไมอ่านประเด็นเรื่องโกงกินประเด็นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันซ้ำๆกันอยู่อย่างเงี้ยเราจะทำยังไงก็ค่อยๆคิดแต่หัวข้อรวมมันเป็นหัวข้อว่าประชาธิปไตยมันก็รวมอยู่อย่างนั้นนะคะมันก็เลยทำให้เราก็ต้องวนอยู่ตรงนั้นนะคะ
1: เนื้อหาการผูกเรื่องและจะนำไปสู่เป้าหมายของการสะท้อนความคิดในเรื่องของประชาธิปไตยจนนำมาสู่การพิจารณาให้ได้รับรางวัลนะคะคือแนวจริงๆแล้วรางวัลพานแว่นฟ้ามันต่างบทวรรณกรรมอื่นๆยังไงบ้างไหมคะ
0: ก็คือปกติการประกวดวรรณกรรมอย่างอื่นเนี่ยมันไม่เคยกำหนดหัวข้อส่วนใหญ่ประกวดนวนิยายประกวดอะไรก็ว่าบทกวีก็ว่ากันไปแต่รางวัลพานแว่นฟ้าเนี่ยตั้งคำว่าประชาธิปไตยพอตั้งคำว่าประชาธิปตายคนก็จะพุ่งไปที่ อะไรนะเสมอภาคพระดอนภาคอะไรพวกเนี้ยพยายามไปหาความหมายแล้วก็เขียนเรื่องให้เข้ากับหัวข
1: ้อ
0: ทีนี้หัวข้อที่เราได้ประชาธิปไตยมันเป็นภาพใหญ
1: ่ค่ะ
0: พอเราจะให้เข้าหัวข้อใหญ่เนี่ยมันไม่มีรายละเอียดตัวเล็ก
1: ค่ะ
0: ตัวนี้ล่ะค่ะที่เป็นตัวที่ทำให้เรื่องมันยังอยู่ในล็อตของประชาธิปไตยใหญ่อยู่อย่างนั้นน่
1: ะ
0: ในประมาณช่วงแรก
1: ๆค่ะพอหลังจาก10ปีแรกพอ10ปีต่อมามันกว้างขึ้นไหมคะอาจารย
0: ์กว้างสิเพราะว่ามันมีอยู่ช่วงนึงที่ทางเราเนี่ยกำหนดเลยว่ามันเป็นช่วงอะไรพี่เขาเรียกช่วงอะไรรัฐประหารน่ะช่วงอะไรจะเรียกให้ไพเราะเรียกไม่ถูกเรียกได้แต่รัฐประหาร
1: ค
0: ือมันเป็นช่วงที่ประชาธิปไตยมันไม่เต็มที่
1: อ
0: ่ะก็เลยตั้งเป็นพลังพล
1: ไม่หยุดประกวด
0: ไม่หยุดตั้งว่าพลังพลเมือง
1: ค่ะ
0: พอพลังพลเมืองคนก็จะเริ่มกระจายออกก็จะไปเขียนถึงแต่ละคนมนุษย์ทำอะไรเป็นยังไงมันทำให้กระบวนการมันคลี่คลายไปนะคะแล้วค่อยกลับมาประชาธิปไตยอีกรอบ
1: แล้วน่าจะมีนักเขียนหน้าใหม่ๆเข้ามาด้วยไหมคะ
0: แน่นอน
1: เพราะว่าพอเห็นหัวข้อนี้อยากระบายฝีไม้ลายมือประหนวกกับความคิดที
0: ่จริงๆคุณหนิงอาจจะเข้าใจว่าเขาเห็นหัวข้อแล้วเขามีความสนใจแต่พี่เข้าใจว่าเขาเห็นเงิน
1: อ
0: ะ
1: รางวัลราคาเยอะขึ้นด้วย
0: คือตอนนี้รางวัลยังไม่ถึงแสนอะก็น่าเขียนแล้ว
1: ค่ะค่ะ
0: เพราะมัน
1: ค่ะ
0: คุณได้30,000
1: อ
0: ะถ้าคุณเขียนเรื่องสั้นเรื่องเดียวคุณได้30,000เนี่ยคุณเขียนไหมล่
1: ะ
0: เพราะปกติคุณต้องไปเขียนนิยายทั้งเรื่องนะคุณจึงจะได้30,000
1: no.
0: ในระยะแรกนะคะแล้วตอนนี้คุณเขียนเรื่องสั้นเรื่องเดียวคุณได้100,000อ่ะ
1: น่าลงทุนมาก
0: บทกวีชิ้นหนึ่งอ่ะคุณได้10 ปีอ่ะ
1: ค่ะ
0: ถึงจะได้100,000ใช่ไห
1: ม
0: นี่ไม่ได้ล้อเลียนกวีนะ อันนี้พูดตามความเป็นจริงไม่เชื่อ
1: มันมีแรงจูงใจนะ
0: ไม่เชื่อลองไปถามคนที่อยู่สังขละดู
1: โอ้นี่หนิงคิดในแง่อุดมการณ์นะคิดว่าบอกอุ้ยเห็นหัวข้ออย่างนี้เนี่ยแล้วเป็นช่วงบ้านเมืองไม่ปกติเนี่ยอุ้ยมันเคี้ยวมันอยากจะระบายออกในเชิงวรรณศิลป์เปล่าเลยเอาแต่แหมอาจจะ
0: มันเป็นเรื่องเศรษฐกิจ
1: ควบคู่ไปด้วยกัน
0: เรื่องเศรษฐกิจ
1: ค่ะอาจารย์ขาก็รอบแรกอาจารย์ชมัยพรก็ฉายภาพให้เห็นนะคะว่าทศวรรษ2 ทศวรรษแรกเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะอาจารย์ธัญญาอาจารย์ภัยทูลจะเรียกอาจารย์ภัยทูลอาจารย์ภัยทูลนี่แหละอาจารย์ไพฑูรย์นี่แหละอาจารย์ไพฑูรย์ธัญญานะคะอาจารย์มองเห็นอะไรที่ต่างจากอาจารย์ชมัยพรไหมแล้วอาจารย์เข้ามาในตอนปีไหนของรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าอาจารย์เข้ามาในบริบทไหนตอนนั้นแล้วเห็นโจทย์อะไรคะ
2: ครับสวัสดีครับก็จริงๆเข้ามาก็ในฐานะผู้อ่าน
1: ค่ะ
2: ผู้อ่านห่างๆนะครับแล้วก็ตอนหลังก็
1: ห่วง
2: ๆได้มาเป็นกรรมการในการตัดสินอยู่บ้างนะครับแต่ผม

0: ผมจะไม่มองว่ารางวัลมันมีมูลค่าอะไรขนาดไหนแต่ว่าผมอยากจะมองพลวัตของวรรณกรรมการเมืองผ่านแว่นฟ้าซึ่งมันเป็นสนามเดียวที่ประกาศตัวเองชัดเจนว่าเป็นการประกวดวรรณกรรมการเมืองทีนี้เมื่อกี้คุณสายสวรรค์พูดผมได้ยินอยู่นิดนึงเกี่ยวกับเรื่องเนื้อหาอะไรผมคิดว่าผมจะจับที่ประเด็นเนี้ยครับว่าคือมัน25ปีแล้วเนา
1: ะ
0: ถ้าจะเป็นคนก็เป็นวัยเบญจเพสแล้วก็ถือว่าอยู่ในวัยหนุ่มสาวทีนี้ในช่วงแรกๆอ่ะผมคิดว่ามันยังไม่ลงตัวเท่าไหร่หรอกแต่อย่างไรก็แล้วแต่มันก็สะท้อนถึงมันจะอย่างไรก็แล้วแต่นะครับแต่ผมคิดว่ามันสะท้อนอย่างน้อยในถ้าในยุคแรกเนี่ยเนื้อหาในผ่านแว่นฟ้าคือการเมืองในยุคแรกๆเนี่ยประมาณคือผมจะไม่ย้อนไปไกลอ่ะนะครับตั้งแต่มันเกิดมีวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี่มันในระยะนั้น
1: ปี45เริ่ม45
0: มันยังเป็นการเมืองแบบคู่ตรงข้ามนะฮะคู่ตรงข้ามก็คือเรามีฝ่ายเทพฝ่ายมารอะไรอย่างเนี้ยนะครับหรือว่าฝ่ายคนจนคนรวยคือเนื้อหามันก็จะออกมาแบบเนี้ยนะครับก็เช่น มันสะท้อนภาพความขัดแย้งที่เป็นคู่ตรงข้ามที่ค่อนข้างชัดเจนอย่างเช่นในยุคที่เสื้อสีอย่างเงี้ยยุคเสื้อสีนี่ก็เป็นคู่ตรงข้ามที่ชัดเจนนะครับแต่จากเสื้อสีหลังจากความคิดแบบคู่ตรงข้ามเนี่ย จะว่าบทกวีก็ดีเรื่องสั้นก็ดีที่ได้รางวัลผ่านแว่นฟ้าเนี่ยนะครับมันเริ่มคลี่คลายมันจะมาเป็นเขาเรียกว่ามันมีความกระจัดกระจายอ่ะถ้าเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า fragment น่ะมัน fragment มันแตกกระจายมันแตกกระจายยังไงบ้างแทนที่มันจะมองเป็นคู่ตรงข้ามนะฮะคู่เทพคู่มารคู่คนจนคนรวยนายลงมาถึงระดับที่มันค่อนข้างซับซ้อนผมว่าตรงนี้มัน มันอย่างเงี้ยผมมองนะอันนี้เป็นสมมุติฐานผมว่าคือมันก็มีรางวัลผ่านแว่นฟ้านี่มันก็ย้อนแย้งนะก็คือมันเป็นของรัฐสภา
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นของหน่วยงานแล้วที่ดูแลเรื่องการเมือง
1: ค่ะ
0: แต่ว่าประกวดวรรณกรรมการเมืองแม้ว่าจะมีการกำหนดหัวข้อแต่เชื่อผมแต่ว่านักเขียนเนี่ยเขาก็มีนักเขียนอยู่จำนวนหนึ่งแหละที่เขาก็เหมือนกับว่าใช้โอกาสเนี้ยคือมันไม่ได้คอนโทรลนักเขียนว่าคุณต้องสนับสนุนการเมืองแบบเขาเรียกว่าการเมืองแบบ
1: คือคุณไม่ต้องเลือกข้าง
0: แบบประชาธิปไตยกระแสหลัก
1: อ่
0: ะที่กระแสหลักที่มันเป็นรัฐราชการนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่ว่านักเขียนเขาใช้เวทีนี้นะฮะในการตอบโต้ต่อรองแล้วก็สร้างประเด็นต่างๆเช่นเรื่องของเขาพูดถึงอำนาจเขาไม่ได้พูดเรื่องใหญ่ไม่ได้ไปจับที่โครงสร้างแต่ว่าเขาพูดถึงอำนาจที่มันไหลเวียนอยู่ในสังคมในชีวิตประจำวันในครอบครัวนะฮะในสิ่งที่มันเป็นแทนที่จะผมยกตัวอย่างนะฮะภาพแทนของการเมืองในอดีตอย่างเช่นช่วงที่มันชัดเจนก็คือตั้งแต่16ถึง6ตุลา19ที่มันเป็นยุคทองเป็นยุคที่เรียกว่ายุคที่มันเรื่องเล่าแบบระดับมหาภาคเช่นป๋านายทุนกับคอมมิวนิสต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันเป็นประเด็นใหญ่มันเป็นบิ๊กอิชชูมันเป็นแกรนด์เนเรทีฟมันเป็นเรื่องเล่าขนาดใหญ
1: ่
0: แต่ทุกวันนี้มันเป็นเรื่องเล่าเล็กเป็นเรื่องเล็กๆมินิมอลนะฮะเช่นมันพูดถึงนักเขียนก็จะมีวิธีการเขาจะไม่เสนอแบบชูธงอ่ะสมัยก่อนเป็นวาทกรรมชูธงเหมือนบอกว่าเมื่อท้องฟ้าสีทองผ่องอัมไพประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินหรือเมื่ออะไรสู่ไฟใ

0: แรงเด็กก็แดงคุโชนอะไรพวกนี้ซึ่งมันเป็นวรรณกรรมแนวชูธงแนวนั้นคือวรรณกรรมการเมืองในยุคที่ผมเริ่มเขียนหนังสือมันจะเป็นที่เราเรียกว่ามันเป็นวาทกรรมเพื่อชีวิตนะครับแต่มาถึงทุกวันนี้อย่างที่ผมบอกว่ามันเริ่มกระจัดกระจายมากขึ้นมันเป็นการเมืองแบบกระจัดกระจายแล้วก็มันตั้งคำถามในหลายๆประเด็นคือเมื่อก่อนเรามองว่าการเมืองเนี่ยมันต้องโยงเข้าศูนย์กลางของอำนาจแต่ทุกวันนี้มันเป็นเรื่องการเมืองในชีวิตประจำวันเป็นการเมืองในครอบครัวการเมืองเรื่องเพศเล่มล่าสุดเนี่ยครับทั้งบทกวีก็ดีทั้งเรื่องสั้นก็ดีมันเริ่มมีการเมืองเรื่องนิเวศที่มันเป็นปัญหาอยู่ผมคิดว่าไอ้นี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจคือ
1: เวลาที่ส่งเข้ามาประกวดกันแต่ละปีอะค่ะมันมีแรงๆเหมือนอย่างที่อาจารย์ธัญญาได้กล่าวถึงไหมคะมีประเภทปลุกเร้ามีประเภททำให้เราต้องคิดถึงเรื่องของอุดมการณ์อันแรงกล้าหรือว่าเป็นประเภทชูธงเหมือนที่อาจารย์บอกมันจริงๆมีส่งมาไหมคะหรือว่าไม่มีหรือว่ารูปแบบเป็นแบบนี้ไปแล้ว
2: ผมฟังที่อาจารย์ไพฑูรย์พูดเนี่ยผมเห็นด้วยเลยนะครับว่าไอ้กวีเนี่ยผมขออนุญาตพูดแต่บทกวีนะครับบทกวีเนี่ยที่ส่งเข้ามาเนี่ยปีหนึ่ง500ชิ้นโดยประมาณนะคนที่อ่านทั้ง500ชิ้นคือคุณจะไม่พร อ่านเสร็จเขาก็จะกรองมาให้30ชิ้นเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนที่ผมเกี่ยวข้องกับบทกวีของพานแว่นฟ้า
1: คือ30ชิ้น
2: ถ้ามีอะไรก็ถามนะครับ
1: เอาเท่าที่อาจารย์เห็น30ชิ้นอาจารย์ย้อนทศวรรษ2ทศวรรษแรกหรืออะไรต่างๆอาจารย์เห็นวิวัฒนาการมันมายังไงบ้าง
2: ก็ฟังอาจารย์ยังไม่พรนะครับในเรื่องของวรรณกรรมในประเทศไทยไม่ใช่เฉพาะผ่านแว่นฟ้านะครับคุณยังไม่พรที่เป็นนักอ่านที่ผมนึกไม่ออกว่าเอาเวลาที่ไหนมาอ่านเอาเวลาที่ไหนมาคิดเอาเวลาที่ไหนมา
1: ไม่หลับไม่นอน
2: แล้วก็เป็นผมนินทารับหลังว่าเขาเป็นไฮเปอร์นะครับคือไปทุกงานจะไปทูลเห็นด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอะไรถามจะไม่พ
1: อครับเอา30ชิ้นที่ถึงมืออาจารย์อดุลก็ได้ค่ะ30ชิ้นที่ว่าเนี่ยมันแหลมคมขนาดไหนมันเป็นไปมันสะท้อนถึงเป้าหมายของรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าให้นักเขียนให้บรรดากวีทั้งหลายอะค่ะได้สะท้อนถึงมุมมองความคิดหรือจินตนาการหรือความหวังของประชาธิปไตยในประเทศไทย
2: คือเนื้อหามันมีก้อนเดียวนะครับอย่างที่อาจารย์ไพฑูรย์พูดอะมันเหลืองกับแดงมันเทพกับมารมันเอายกตัวอย่าง มันเป็นแบบนั้นมันอยู่ที่ว่ากวีนั้นเนี่ยจะหยิบมุมไหนมาเขียน มันอยู่ที่ฝีมือมันอยู่ที่ลีลาทางวรรณศิลป
1: ์
2: มันอยู่ที่วิธีการนำเสนอที่มันแหลมคมกว่ามันก็ได้รางวัลไปอย่างใบสั่งซื้อยังไม่ได้ใบเสร็จเนี่ยรูปแบบเขาเนี่ยมันสะดุดมากเขียนด้วยบทกวีอยู่ในใบเสร็จใบสั่งซื้ออะไรเงี้ยซึ่งถ้าเขียนรูปอื่นเขียนรูปเป็นจดหมายอะไรพวกนี้มันยังเคยมีคนเขียนมานะครับแต่ว่านี่เขาเขียนใส่ใบเสร็จนี่คือใบเสร็จที่ยังไม่ได้นะครับมันก็เป็นการสะท้อนภาพของการเมืองในปัจจุบันที่แหลมคมนะครับจัดจ้านนะครับสิ่งที่กรรมการตัดสินเนี่ยสำหรับชิ้นนี้ทำได้เนี่ยเกือบจะเป็นเอกฉันท์นะคุณจมยพรนะครับก
1: ็ทำให้เห็นว่าวรรณกรรมวิวัฒน์อย่างหนึ่งคือวิวัฒน์ในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ไหมคะอยากให้อาจารย์จมยพรเติมในข้อนี้ค่ะแล้วก็จะได้ฉายภาพให้เห็น

0: ว่าจาก25ปีที่แล้วอาจจะเป็นเรื่องของการเขียนที่ตรงไปตรงมาพิธีวรรณศิลป์อะไรก็แล้วแต่นะคะแต่เหมือนกับปัจจุบันนี้สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาคือความคิดสร้างสรรค์ความหลากหลายสีสันของสิ่งที่เติมเข้ามานอกเหนือจากเนื้อหาและความคิดไหมคะอาจารย
1: ์ค่ะขอบคุณค่ะจะต่อจากที่อาจารย์ธัญญาพูด
0: ค่ะ
1: แล้วก็จะ คือพูดทุกเรื่องนะคะคือจำได้ว่าจริงๆตอนแรกอ่ะเดนไม่ได้เป็นกวีนิพนธ์อย่างเดียวได้อ่านเรื่องสั้นด้วยปีแรกที่ทำให้รู้สึกว่ามันเปลี่ยนจากประชาธิปไตยมาสู่กระบวนเล็กมานำเสนอและเป็นภาพได้ก็คือปีแนวรบแล้วแม่เอ้ยไม่ใช่
0: แม่มันแม่มัน
1: มีลืมงองูไปเติมงองู
2: แม่มัน
1: เราติดอยู่ในแนวรบแล้วแม่มันเรื่องนี้สะดุดใจมากสะดุดใจว่านี่เราหาเนี่ยมันก็สะท้อนความเป็นจริงใช่ไหมเพราะว่าเราคิดว่าภาคใต้อันตรายอ่ะแต่จริงๆมันอันตรายแม้กระทั่งว่าเมื่อรถเราไปอยู่ที่ภาคอื่นอ่ะเราก็มีสิทธิ์กลัวมากและเป็นครั้งแรกที่ทำให้เห็นว่าประชาธิปไตยไม่เอ่ยนะแต่เขียนอะไรที่มันเป็นตัวอย่างแบบเนี้ยตัวรูปธรรมแบบเนี้ยที่เมื่อกี้จันไปทุนพูดทีนี้พอมาเวลามันมาเป็นบทกวีเนี่ยบทกวีมันมีความเป็นนามธรรมมากกว่างานเรื่องสั้นหยิบเรื่องเล็กๆแบบนี้มาได้กวีก็เลยต้องหาวิธีทุกวิถีทางจำได้ว่าปีที่คุณกวีสายใต้เยอะนะคะคุณวิสุทธ์เมื่อกี้เอ่ยชื่อไปชิชยากรก็สายใต้กวีวิสุทธ์ขาวเนียมเขียนตอนที่เขาเขียนเรื่องอะไรอันอากาศไอ้นาฬิกาส่งนะคะแป๊บเดียวแหมทำงานค่ะต้องเอามาด้วยสงครามปีนั้นเนี่ยเขาจะเขียนพราวมากเลยเขียนมาแบบนี้เลยค่ะนาฬิกาสงครามกระดิกเข็มการต่อสู้ยิ่งข้นเข้มการเข็นฆ่าใจประเทศโบราณสถานชะตารอช่วงล่วงลาความเรืองไรคือกวีต้องวุ่นวายพราวพรายเต็มไปด้วยสัญลักษณ์เต็มไปด้วยภาพพจน์เยอะนะคะทีนี้ระยะแรกเนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบเนี้ยเยอะมากจำได้ว่ามีอยู่ปีนึงมีอยู่ชิ้นนี้หรือเปล่ากำลังจะตกชิ้นนั้นนะคะกำลังจะกระเด็นตกไปแล้วคุณอดุลเนี่ยเป็นคนดึงขึ้นมาเฮ้ยชิ้นนี้มันภาพดีมากนะเรื่องรถไฟที่จำได้ก็มาดูกันมันก็จะออกมาอย่างนี้ค่ะคือมันพราวพรายและมีความเป็นนามธรรมหรือมีภาพพจน์เชิงสัญลักษณ์หรือเชิงอะไรก็แล้วแต่กวีจะใช้เนี่ยเยอะนะคะซึ่งเรื่องสั้นเขาก็จะไปมีวิธีของเขาอีกแบบนึงนะคะเรื่องเป็นกิโลเมตรค่ะกิโลเมตรคือหมายความว่าอยู่นักเขียนเนี่ยก็จะพูดว่าระยะทางเนี่ย 1,400 กิโลเมตรอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะบอกเฮ้ยเดี๋ยวนี้นักเขียนเขามีวิธีของเขานะเขามีวิธีที่จะว่าอันนี้นะเรื่องนี้นะมันมาจากประเทศที่ไกลมากหรือมันมาจากแผ่นดินที่ไกลมากนะเขาก็เอากิโลเมตรมาวัดให้เราเอาตัวเลขมาทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นมีความเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนกวีนิพนธ์ก็เหมือนกันหลังจากที่เขียนพราวพรายมาเป็นนามธรรมอะไรแบบนี้แล้วอยู่ดีๆก็มีอยู่ปีนึงค่ะอันนี้คุณอดุลก็ต้องจำได้เพราะงานชิ้นนี้ก็ได้รางวัลเหมือนกันอยู่ดีๆก็มีคือมันสะดุดขึ้นมาทันทีว่าเออเราไม่เคยคิดเนาะเราอาจจะคิดว่าบ้านเมืองเราเนี่ยมันมีลักษณะเป็นการเดินทางชีวิตของเรามันมีลักษณะเป็นเหมือนการเดินทางรถไฟมันมีลักษณะเหมือนการเปรียบเทียบอย่างนู้นอย่างนี้ขี่จักรยานหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราใช้กันอยู่เป็นประจำแต่ว่าการพูดว่าแผนที่และเขี้ยวปลวกเนี่ยนิพนธ์ทำให้เรารู้สึกสะดุดในที่นี้ก็คือเฮ้ยมันต้องคิดแล้วอะนี่เรากำลังโดนเขี้ยวปลวกแทะอยู่ใช่ไหมปลวกมันคืออะไรปลวกมันเป็นความร้าย

0: แวดวงหนังสือด้วยไงพอเจอเขี้ยวปลวกนี่สะดุ้งโหยงเลยเพราะใช่ไหมคะ เขากำลังจะบอกว่าบ้านเมืองก็เหมือนกัน ใช่ไหมถ้าวางถ้าปลวกมันไปอยู่ตรงไหนอะตรงนั้นก็หมดเหมือนกันอันนี้มันทำให้โดดเด่นขึ้นมาทันทีชิ้นนี้ก็ได้รางวัลชนะเลิศนะคะเพราะฉะนั้นชิ้นปีนี้ที่ได้รางวัลเนี่ยก็เกิดจากการออกแบบนะแผนที่และเขี้ยวปลวกนี่เขาก็ต้องคิดให้ทำยังไงจะให้ต่างไปจากนามธรรมที่เคยทำมาทำยังไงจะให้ไอ้ความคิดของเขาที่เขาต้องการจะนำเสนอมาถึงกรรมการให้ได้แล้วแตกต่างอันนี้คือความคิดสร้างสรรค์อย่างหนึ่งนะคะเขาทำให้แตกต่างทำยังไงก็ได้ให้แตกต่างการพยายามสร้างความแตกต่างเนี่ยจะต้องไม่สร้างออกมาแล้วเนี่ยไม่รู้เรื่องเรื่องสร้างออกมาแล้วสื่อสารได้นั้นไอ้ใบเสร็จเนี่ยมันก็สร้างเรื่องเดียวกันน่ะคือสร้างเรื่องความช่อโกงนี่แหละสร้างเรื่องคอร์รัปชันแต่คอร์รัปชันอันนึงเป็นเขี้ยวปลวกคอร์รัปชันอีกอันนึงเป็นเรื่องของใบเสร็จแล้วใบเสร็จที่มันไม่ได้อ่ะ
1: คือ
0: ออกแบบอ่ะแต่เขาอันเนี้ยชิ้นปีนี้นะคะมันมีความทันสมัยของโลกดิจิทัลด้วยมันเอาดิจิทัลเข้ามาใช้ด้วยทำให้เรารู้สึกว่าเออใช่คนสมัยใหม่นะเวลาเขาคิดอะไรเขาปุ๊บภาพออกมาเป็นแบบนี้เลย
1: ค่ะ
0: นะคะเนี่ยคือการออกแบบออกแบบให้ได้แต่ถ้าคุณไม่ออกแบบเลยก็มันก็จะดาดมันจะเหมือนกันเนี่ยเรื่องนี้อีกแล้วกรรมการจะบ่นมากทันทีที่คุณเขียนถึงธงชาติ
1: ค่ะ
0: คือมันมีธงชาติอยู่ปีนึงซึ่งเด่นมากเรื่องธงชาติเก่าแล้วพันลงไปเก็บธงชาติมาแต่ถ้าเวลาซ่อมพูดกับลูกว่ายังไงหรือเวลาที่มันเป่าอะไรเงี้ยอันนั้นคือธงชาติอันนั้นเป็นกลอนเปล่ากลอนเปล่าเนี่ยมันโดดเด่นมาตั้งแต่ปีที่แบบนี้ไหมของสายฝนตรีนาวงอ่ะปีนั้นเป็นปีแรกกลอนเปล่าได้รางวัลปีแรกนี่กรรมการตื่นเต้นมากพวกน้องๆที่เขียนก็ตื่นเต้นมากกลอนเปล่าได้รางวัลรัฐสภาด้วยได้รางวัลพันแว่นฟ้าด้วยพอมาเจอธงชาติก็ได้รางวัลอีกครั้งนึงทีนี้ธงชาติก็มาเป็นแถวเลยค่ะทุกคนก็จะมาธงชาติเราก็อ่านคุณอดุลไม่ได้อ่านเพราะว่ามันอยู่ในตอนต้นๆเราก็ไม่คัดไปให้นะคะมันก็เราก็ตามเดิมอ่ะและเรารู้สึกว่าไม่ใหม่เลยเราก็เอาออกโดยธรรมชาตินะคะโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นกวีนิพนธ์เนี่ยจึงต้องสร้างหากลวิธีให้ได้ว่าฉันจะทำยังไงนะคะให้มันไปถึงกรรมการให้มันเห็นว่าสิ่งที่จะสื่อสารนี้มันคืออะไรแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่ไม่สร้างรูปแบบเลยเนี่ยจะไม่เข้าถึงนะถ้าคุณสามารถนำคำมาเรียงกันเป็น8คำหรือเป็นการได้ก็แสดงว่าพลังของคำของคุณต้องมหาศาลมากๆ
1: คือคลาสสิกก็ได้สร้างสรรค์ก็ได้
0: ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเขาปรับมากวีนิพนธ์เนี่ยปรับมาจริงๆออกแบบเกิดการออกแบบในงานกวีนิพนธ์ชัดเจนขึ้นโดดเด่นขึ้นแล้วก็ชิ้นที่โดดเด่นเนี่ยเราไม่ได้เชียร์นะคะไม่ใช่ดิฉันเห็นว่าเอ้ยแต่เราก็ไม่สามารถเชียร์ใครได้นะเพราะเราไม่รู้เลยว่าใครเขียนนะคะและกรรมการชั้นบนกรรมการชั้นบนชั้นคุณอดุลเนี่ยก็จะเลือกมาแล้วตรงกันนี่แปลว่าอะไรแปลว่าเราเห็นเหมือนกันชิ้นนั้นก็จะได้รางวัลก็แปลว่าคุณสื่อสารถึงกรรมการได้
1: อาจารย์ขาน่าสนใจเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าไม่เห็นว่าใครเขียนแปลว่าตอนตัดสินเนี่ยไม่ดูชื่อนะเขียน
0: ไม่รู้เลยค่ะเรื่องเนี่ยเป็นรางวัลที่จริงๆทุกรางวัลตอนนี้เขาก็ทำแบบนี้นะ
1: ค่ะ
0: คือไม่
1: งั้นมันอาจจะโน้มเอียงได้ว่าเป็นคนคุ้นเคยเป็นคนที่เราชอบผลงานเขาอยู่แล้วอะไรแบบนี
0: ้ไม่ใช่แค่ว่าไม่เห็นชื่ออย่างเดียวนะคะ
1: ยังไงคะ
0: กลวิธีนี้ชั้นล่างจะทราบดีก็คือว่ามีกรรมการเนี่ยตาละเอียดขนาดเอ๊ะชิ้นนี้สำนวนเหมือนคนนี
1: ้
0: คนนี้เหมือนคนนี้โอ้โหละเอียดมากคือรู้ไปหมดว่ามันคล้ายกันอย่างนี้เนี่ยแปลว่าคนนี้มาเขียนแทนคนนี้หรือเปล่า
1: เราก็สุดยอด
0: และเราก็ไม่รู้ว่าใครนะฮะเราก็ไม่รู้ว่าใครเราก็ต้องดูซิเอาจริงเข้าแล้วมาจากบ้านเดียวกัน
1: เคยเจอไหมฮะ
0: เขาก็เคยเจอสิเขาถึงได้ทำแบบนั้น
1: สุดยอด
0: เขาเคยเจอเพราะว่ารางวัลเนี่ยเขาให้ส่งได้1คนต่อ1ชิ้น
1: ก็อาจจะมีนอมินีได้ถ้าเกิดว่าคนใช่ไหมคะ

0: นอมินีพี่เนากรรมการเนี่ย
1: คืออาจจะมีโนมินีนักเขียนก็เป็นไปได้ก็เลยตั้งสมมติฐานอย่างนี้เลยสแกนกันละเอียดยิบเลย
0: ถ้าเป็นโนมินีก็ต้องโนมินีแบบห่างๆหน่อยนะคะคืออย่าทำให้มันเหมือนกันจนกระทั่งเรากรรมการตกใจนะคะเช่นกระดาษก็สีเดียวกันตัวหนังสือก็ตัวเดียวกันวิธีพิมพ์ข้างบนพิมพ์ข้างล่างก็เหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันหมดเขาเรียกว่าเป็น AI แบบชัดเจนเกินไปต้องเป็น AI แบบไม่ชัดเจน
1: อ
0: ่ะพอได้เนียนๆ
1: อาจารย์พูดเรื่อง AI นี่กำลังจะถามพอดีเลยค่ะคือเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของออนไลน์เรื่องของสังคมสื่อสังคมออนไลน์หรือว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยจริงๆมันก็มีทั้งคุณทั้งโทษขณะเดียวกันเนี่ยตอนนี้ระบบ AI มันเยอะมากแล้วหนิงเคยเป็นกรรมการอยู่หลายการประกวดเกี่ยวกับการพูดการอ่านการกล่าวสุนทรพจน์อะไรแบบนี้นะคะอาจารย์คะปรากฏว่าตอนนี้ที่กำลังระบาดคือบทที่เอามาใช้ประกวดอะค่ะเหมือนกันเป๊ะคือมีทั้งเหมือนกันเป๊ะแบบ 100% มีทั้งขึ้นมาเป็นย่อหน้าคือสมมติว่าท่อนต้นท่อนกลางท่อนจบใช่ไหมคะ
0: เหมือนกันหมด
1: ขึ้นต้นมาปุ๊บเคยไหมคะคือแบบขึ้นต้นด้วยคำเดียวกันแล้วก็ไหลไปจนหนึ่งย่อหน้าคือเหมือนกันเป๊ะ
0: โอ
1: ้
0: โห
1: เรากำลังเผชิญอยู่กับการสืบค้นไม่ใช่แค่ว่ายกมาทั้งท่อนเลยที่ AI ป้อนมาให้ที่เราพร้อมเข้าไปแล้วก็เป็นแบบนี้หลายๆเวทีที่ไปเจอมาโดยตรงนะคะรางวัลผ่านแว่นฟ้าเจอไหมคะ
0: รางวัลผ่านแว่นฟ้าก็คงจะมีเยอะละค่ะแต่หมายความว่ามันมาถึงยุคที่ AI มันเนียนแล้วปัญหามันอยู่ตรงนี้ค่ะ AI มันเนียนแล้วนะคะตอนนี้เมื่อก่อนนะเราเคยมั่นใจว่าเราผ่าน AI มันแต่งกลอนไม่เป็น AI มันไม่เก่งเดี๋ยวนี้ AI มันเก่งแล้วนะคะแล้วก็ข้อสำคัญเรียนทำโครงการประกวดบทวิจารณ์ AI แทบทั้งหมดเลยคือทำไมรู้ว่าเป็น AI เพราะมันเก่งมากคือเด็กที่ส่งประกวดเก่งมากเก่งนู่นเลยค่ะระดับด็อกเตอร์เลยอ่ะเราอ่านไปฮะเดี๋ยวนี้เด็กมัธยมเก่งขนาดนี้เลยเรารู้ทันทีว่าเป็น AI แต่กวีนิพนธ์เนี่ยตอนนี้มันกำลังขยับนะคะถ้าน้องคนไหนที่คิดจะใช้ AI อย่าไปสอนมันนะคะคือถ้าคุณไปยิ่งไปสอน AI ว่าไม่เอาจะเอาแบบนี้ไม่เอาจะเอาแบบนู้นมันทำให้ได้จริงๆแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราคิดว่ากรรมการก็จะต้องรู้ว่าแบบเนี้ยฟอร์มเนี้ยฟอร์แมตเนี้ยมันคือ AIคือตอนนี้เราก็กำลังสู้กับ AI อยู่นะคะทุก
1: ตอนนี้ระบาดไปทุกวงการ
0: ถูกต้องค่ะใช่
1: ค่ะกลับมาเรียนถามจันไพฑูรย์ค่ะฉายภาพให้เห็นผลงานในยุคปัจจุบันนี้หน่อยนะคะแล้วก็อาจจะไปถึงโจทย์ที่เราพูดถึงเรื่องของสื่อสังคมออนไลน์เรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของ AI ด้วยค่ะจันคะอาจารย์สอนยังเป็นเนี่ยน่าจะเจอเด็กทำการบ้าน AI เยอะอาจารย์ช่วยฉายภาพปัจจุบันนี้หน่อย
2: AI มันที่อาจารย์ชมัยพรพูดนั่นแหละครับแต่เดี๋ยวผมอยากจะตั้งข้อสังเกตกับเนี่ยวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในส่วนของเรื่องสั้นนะครับคือผมต้องอันนี้ขอชมเลยนะขอชมนักเขียนรุ่นใหม่ว่าคือถ้าเทียบกับรุ่นที่ผมสมัยผมเขียนวรรณกรรมการเมืองเนี่ยผมนี่เขียนกวีการเมืองมาเลยนะเกิดมาสมัยวารสารเนี่ยเราก็อยู่ในกระแสได้รับอิทธิพลทางความคิดวรรณกรรมเพื่อชีวิตนั่นแหละเราต้องชูธงอย่างเดียวต้องเขียนแบบนามปากกาก็ต้องให้มันเป็นเช่นคันธงกระทุ้งฟ้าอย่างเงี้ยนะ
1: ค
2: มทวนคันธนูอะไรเงี้ยประมาณนี้นะฮะมีคนเดียวที่ไม่เปลี่ยนคือคมทวนกันตนูนอกนั้นก็เปลี่ยนกันไปเยอะแล้วนะฮะต้องมีเคียวต้องมีอะไรไว้ซึ่งมันเอาเรื่องอ่ะเป็นวรรณกรรมแบบหาเรื่องทะเลาะนะฮะเขาเรียกว่าอะไรผมเขียนว่าเขามันระดับตั้งคำถามต่อโครงสร้างก็คือต้องรื้อออกมาให้ได
1: ้
2: แต่ว่าเรื่องวรรณกรรมปัจจุบันเนี่ยวรรณกรรมการเมืองปัจจุบันเนี่ยมันไม่ว่าจะเป็นบทกวีหรือเป็นเรื่องสั้นเนี่ยมันไม่ใช่ไงที่ผมบอกว่ามันเปลี่ยนจากเครื่องมือที่ปลุกเร้า

0: ที่ทรงพลังแล้วก็ตรงไปตรงมาเนี่ยนะฮะมาสู่เขาเรียกว่าอะไรเป็นพื้นที่บันทึกประวัติศาสตร์บาดแผลอย่างนี้นะฮะคือมันเป็นเรื่องของความเจ็บปวดระดับสามัญชนอะระดับปัจเจกอะยกตัวอย่างในนี้มีอยู่เรื่องหนึ่งไม่ได้รางวัลชนะเลิศหรอกนะครับแต่เขาพูดการเมืองผ่านแมวในคอนโดแมวที่ถูกทอดทิ้งไว้แล้วก็โอ้วิธีเล่าเรื่องเนี่ยก็ผ่านแชทไลน์อะไรกันอะไรเนี่ยนะแต่จริงๆมันเล่าเรื่องแมวกับความเห็นที่แตกต่างแต่จริงๆมันคือทั้งหมดเนี่ยคือเรื่องสั้นแทบทุกเรื่องเขาจะไม่เล่าตรงไปตรงมาแต่เขาจะสร้างเรื่องเรียกว่าประกอบสร้างอะนะเช่นใช้สัญญาใช้สัญลักษณ์ใช้ภาพตัวแทนก็คือเขาจะพูดอย่างนี้แต่ว่ามันเป็นตัวแทนของอะไรสักอย่างหนึ่งแทบทุกเรื่องจะเป็นอย่างนี้แล้วก็หรือไม่ก็หาวิธีเล่าที่เราพบบ่อยก็คือบางทีการเมืองมันพูดตรงๆไม่ได้เขาก็จะเล่าแบบอุปมานิทัศน์อันนี้จะมีเยอะมากแล้วหรือไม่ก็เล่าแบบเขาเรียกว่าอะไรเมจิคอนเรียลลิซึมอะเล่าแบบสัจจานิยมมหัศจรรย์ซึ่งมันไม่ใช่เรียลลิสติกนะมันไม่ใช่เรียลลิสติกเราจะพบว่านักเขียนที่เขียนเรื่องสั้นเนี่ยมาจากภาคใต้จะเยอะอย่างเช่นเรื่องที่ได้รางที่อยู่ในเล่มนี้นะครับที่เป็นชื่อปกนี่ผมไม่รู้ได้รางวัลหรือเปล่าก็เป็นนักเขียนทางใต้แล้วก็เล่าเรื่องทางใต้นะฮะอันนี้ไม่รู้ก็ประกาศกันไปแล้วยังนะครับแต่ว่ามันมีความละเมียดละไมคือมันมีความประกอบสร้างมันไม่เป็นสูตรสำเร็จนะเราต้องตีความทีนี้พอเป็นอย่างเนี้ยอันนี้ผมขออนุญาตเล่านิดนึงเมื่อคืนผมพอดีอาจารย์เจนแกมารับผมเจนสงสมพันธ์นะฮะนั่งอยู่ด้วยเป็นกรรมการด้วยผมก็ถามว่าเจนในฐานะที่คุณอ่านไอ้วรรณกรรมผ่านเว้นฟ้ามาก่อนผมเนี่ยคุณคิดยังไงคุณคิดว่ามันมีพลังมันยังมีพลังเหมือนเมื่อก่อนไหมเมื่อก่อนอย่างเช่นเวลาเราไปประท้วงกลางถนนกันนะก็อ่านบทกวีกันอย่างเงี้ยหรืออย่างตอนเราเห็นตอนสงครามเสื้อสีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสีไหนอ่ะเขาก็ใช้บทกวีใช้เพลงใช่ไหมฮะแล้วมันที่มันขำกว่านั้นเช่นอย่างบทกวีของคุณวิสาที่ว่าเมื่อนี่แหละถูกใช้ทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายตรงข้ามสีตรงข้ามกันเขาก็เอาไปใช้
1: ต่างตีความเข้าข้างตัวเอง
0: มันอยู่ที่ว่าการตีความแม้แต่ไอ้โคตรฮาร์ดคอร์ในยุคขวาพิฆาตซ้ายอย่างเพลงหนักแผ่นดินเนี่ยก็ถูกนำมาตีความใหม่มาใช้อันนี้ผมเฝ้าสังเกตว่าเออมันก็แปลกนะแต่ว่าถึงวันนี้เราจะพบว่ามันครูเจนก็ยังไม่ตอบผมว่ามันยังไงแต่ผมก็มาคิดต่อผมคิดว่าวรรณกรรมการเมืองมันของผ่านแว่นฟ้าเนี่ยมันจะถึงคนอ่านมันจะมีพลังส่งต่อไปถึงสาธารณชนขนาดไหนนะครับวรรณกรรมมันไม่ใช่พระเอกแล้วมันอาจจะเป็นไปได้ในยุคที่เราเป็นหนุ่มสาวออกไปประท้วงเย้ยๆกันอยู่เนี่ยวรรณกรรมมันเป็นศูนย์กลางนะฮะแต่ทุกวันนี้มันเป็นยุคดิจิทัลเนี่ยมันมีอะไรที่มันมีแพลตฟอร์มอื่นนะที่ส่งพลังมากกว่าเช่นเพลงเนี่ยเพลงล้อเรียนเพลง AI เนี่ยมันเล่นกันตรงๆเลยนะลองไปอ่านเราไปดูกันเถอะแล้วก็อย่างพวกการ์ตูนพวกเว็บตูนเอ่ยพวกมีมอ่ะมีมที่เป็นลิงเป็นอะไรเนี่ยนะผมว่าไอ้พวกนี้มันเล่นตรงๆเลยนะมันเล่นกันตรงๆเลยมันแล้วใช้คำไม่มีเซ็นเซอร์กันเลยเพราะฉะนั้นมันผมว่าคือวรรณกรรมมันกลายเป็นจากเป็นพระเอกนะฮะในการส่งต่อความคิดไปยังผู้อ่านเนี่ยไปยังผู้บริโภคหรือว่ายังประชาชนเนี่ยมวลชนเนี่ยมันถูกลดทอนมาเป็นแค่ตัวหนึ่งอะแค่สื่อตัวหนึ่งแล้วก็อยู่ในแวดวงจำกัดด้วยนะดีไม่ดีอันเนี้ยอย่างเขาพิมพ์เขาก็ไม่ได้ขายเขาพิมพ์แจกถึงคุณไปแจกเขาก็ไม่ค่อยอ่านกันแล้วเดี๋ยวนี้นะฮะ อันนี้เราพูดเรื่องจริงคือถ้าเราพูดอย่างนี้เราก็ไม่อยากเขียนหนังสือแล้ว แต่วรรณกรรมมันต้องมีชีวิตอยู่ใช่ไหมครับเพราะว่ามันมีแง่มุมของมันทีนี้พอเป็นอย่างเนี้ยผมก็คิดว่าการสื่อสารทางการเมืองมันตรงแล้วแรงขึ้นโดย
1: แพลตฟอร์ม
0: โดยเฉพาะแพลตฟอร์ม

0: ดิจิตอลแต่ถามว่าในแพลตฟอร์มของวรรณกรรมเนี่ยมันก็จะต้องมีอยู่ของนักเขียนความสร้างสรรค์อันเนี้ยผมคิดว่ามันมีพลวัตของมันพอมาถึงยุคนี้นะมันยิ่งเนียนมากขึ้นมากขึ้นแต่ไอ้ความเนียนผมเลยถามอาจารย์เจนว่าแล้วมันส่งพลังไปยังคนอ่านหมายถึงมันทะลุถึงคน
1: ค
0: นรับสารแค่ไหนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรายังสรุปไม่ได้แต่ว่ามันไม่ได้โฉงฉางไงมันเอาเล่าเรื่องเนี้ยเรื่องใบเสร็จอย่างเงี้ยซึ่งมันแฝงนัยยะทางการเมืองที่เข้มข้นทั้งนั้นเลยนะครับประเด็นของความเหลื่อมล้ำนี่เยอะมากนะฮะแล้วก็การเมืองในความหมายของนักเขียนรุ่นใหม่มันไม่ใช่แค่ไปเลือกตั้งไม่ใช่แค่ไปด่านักการเมืองไม่มีนักเขียนคนไหนเทคไซส์เลยนะพอมาถึงยุคนี้ผมสังเกตดูน้ำเสียงเขาเข้าข้างไหนพวกไหนไม่มีนะ
1: ไม่ชัด
0: แต่เขาข้างเข้าข้างความชอบธรร
1: ม
0: ความถูกต้อง
1: ลดความเท่าเทียมอะไรแบบนี
0: ้ความเหลื่อมล้ำความไม่เหลื่อมล้ำความเสมอภาค
1: ซ
0: ึ่งมันเป็นหลักการอ่ะมันเป็นหลักการเพราะนั้นเขาก็เลยสร้างเรื่องได้หลายมิติ
1: อ
0: ันนี้ผมคิดว่าถ้าเรามองในแง่ของการพัฒนาผมถ้าเรียกเป็นแบบใช้ศัพท์ของพวกวรรณคดีศึกษาผมว่าอันนี้มันเป็นการสร้างสุนทรียศาสตร์แบบใหม่มันเป็นโวหารมันเป็นวาทกรรมใหม่เลยนะมันไม่ใช่แบบชวนกันเหมือนที่ชมัยพรณศินีวิทูธีรสารสมัยโน้นนะก็วิจารณ์ไอ้เป็นกระจกยังไม่พอนะมันต้องสองทางด้วยนะคือหมายความว่าวรรณกรรมการเมืองในยุคนั้นมันจะต้องเป็นแบบนั้นนะเปิบเข้าทุกคราวจำก็ไม่ได้นะต้องจงสู่จำเป็นอาจินเพื่อตอกย้ำอันนี้ก็แต่ว่าทุกวันนี้มันไม่ใช่แบบนั้นไงมันมีความแยบยลอันนี้ก็ผมว่าถ้ามีใครจะวิจัยเนี่ยก็ต้องดูตรงนี้ด้วยนะดูว่าวรรณกรรมการเมืองของเรามันกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าสนใจมากนะอันนี้ผมก็ตั้งข้อสังเกตครับ
1: ค่ะอันนี้ขออาจารย์อดุลกับอาจารย์ทั้งสองท่านอีกรอบหนึ่งนะคะเป็นการ25ปีที่ผ่านมาเป็นแบบนี้ยุคปัจจุบันยุคเทคเป็นแบบนี้ผลงานกว้างขึ้นหลากหลายมากขึ้นมีความคิดสร้างสรรค์เติมแต่งเข้าไปมากขึ้นมีกลวิธีที่ทำให้ไม่ซ้ำของเดิมสร้างความโดดเด่นให้เตะตากรรมการให้ผ่านเข้ารอบไปได้มากขึ้นเนี่ยเนื้อหารูปแบบของรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าต่อจากนี้ไปปีที่26เป็นต้นไปทั้ง3ท่านคาดหวังจะเห็นอะไรรอบนี้ขออาจารย์อดุลก่อนเลยค่ะ
2: ยังไม่จบ ก็มันจะมีการพัฒนาขึ้นแน่นอนครับเพราะว่าการประกวดของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเป็นการเรากระตุ้นให้เกิดการแข่งขันเมื่อเขาอยากได้รางวัลนะครับเขาก็ต้องฉีกออกไปนะครับทั้งข้อมูลทั้งลีลาวรรณศิลป์ทั้งวิธีการนำเสนออะไรเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะพูดไปถึงปีหน้าหรือว่าอีก5ปีหน้าเนี่ยมันก็จะมีความพัฒนาขึ้นเยอะแยะนะครับอันนี้คือนะครับแต่ขอพูดนิดนึงที่อาจารย์ชมัยพรพูดถึงบทกวีบางชิ้นที่มันตกไปแล้วเนี่ยแล้วผมก็ในที่ประชุมเนี่ยผมบอกแล้วว่าผมเป็นนอมินีเป็นประธานที่เป็นนอมินีเพราะนั้นผมก็จะไม่พูดจนกระทั่งพูดหน่อยนะครับผมว่าชิ้นนี้มันดีนะ

0: ประธานกรรมการเขาก็บอกกรรมการว่าแต่ควรจะรักษามารยาทก็ไม่บอกในการอ่านเนี่ยกรรมการต้องเที่ยงธรรมนะครับอันนี้ก็คือจุดที่อาจารย์ไพฑูรย์พูดหรือคุณจะไม่พรจะพูดผมไปเลยผมมองไม่เห็นว่าท่านผู้ฟังมีใครบ้างแต่ว่าคุณไพฑูรย์ไปเอ่ยนามพินิจนินรัตน์นะครับคุณพินิจเนี่ยเป็นคนที่รอบรู้อย่างล้ำลึกมากในเรื่องของการตรวจสอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขออยู่ไหนครับ
1: ขอเสียงปรบมือแล้วก็ขออนุญาตแนะนำอาจารย์พินิจ
0: คุณพินิจกับผมเนี่ยร่วมงานกันมาในประกวดวรรณกรรมอุเชนีเนี่ยก็คุณพินิจเนี่ยจะเป็นคนกรองว่าไอ้ตรงนี้มันเหมือนคนนี้นะไอ้คนนี้บ้านมันอยู่นะแล้วคุณพินิจก็บอกกรรมการใหญ่บอกต้องโทรไปเช็คว่ามันอยู่บ้านเดียวกันเนี่ยมันคนเดียวเขียนจริงหรือเปล่าอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นฝากนิดนะครับว่าผ่านแว่นฟ้าต้องมีพินิจนินรัตน์นะครับครับผม
1: ขอบพระคุณขอเสียงปรบมืออีกครั้งนึงค่ะอาจารย์โหสุดยอดมาก
0: ครับผมในฐานะสิ่งแปลกปลอมผมขอจบเพียงเท่านี้ครับ
1: กราบขอบพระคุณอาจารย์ค่ะเหลืออีก2ท่านช่วยกันฉายภาพแล้วก็ความคาดหวังรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าจากปีที่26เป็นต้นไปอาจารย์คาดหวังจะเห็นอะไรคะหรือว่าอยากเห็นอะไรคะ
2: เมื่อกี้คือผมคิดว่าปีแล้วมันจะมีหรือไม่มีต่อไปเนี่ยอันนี้ก็ทำนายไม่ได้เพราะว่าอยู่ที่คนจัดการ องค์กรนะผมก็จะไม่พูดถึงแต่ผมคิดว่าวรรณกรรมการเมืองมันจะมีอยู่ต่อไปผมขอเล่าอะไรนิดหนึ่งตอนปี30 35เนาะเราเรียกว่าพฤษภาทมิฬนะทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ที่เปียกเขียนหนังสือเนี่ยจะต้องรับรู้เหมือนกันว่าในเวลานั้นแล้วกวีนี่เขียนกันทุกวันเลยนะลงในหนังสือพิมพ์รายวันวารสารเอกสารเต็มไปหมดที่ผมยืนยันได้เพราะอะไรครับเพราะผมเขียนบทผมก็ไปรวบรวมมาปรากฏว่าผมเขียนบทความเรื่องไอ้เนี่ยพฤษภาธมินเนี่ยนะครับว่าบทกวีเรามีแอคชั่นอย่างไรต่อคนโกรธทุกคนเจ็บปวดเรื่องสั้นก็มีคนไปเขียนเยอะอยู่ในบ้านนี่ก็สุดยอดคือเขียนเรื่องราวตอนที่ถนนลาดดำเนินแล้วผมก็ไปอ่านของบทความของนักวิชาการคนเขาบอกว่าวรรณกรรมการเมืองจะมีต่อไปนี้จะไม่มีแล้วเพราะถ้าไม่มีเพราะจะไม่มีการปฏิวัติอีกแล้วแต่ผมไม่เชื่อสมมติฐานนี้ ผมก็เลยยืนยันว่าวรรณกรรมการเมืองจะมีอยู่ตลอดไปตราบใดที่เรายังอยู่เป็นรัฐเป็นประชาชนเป็นผู้ปกครองเป็นผู้อยู่ใต้ปกครองการเมืองไม่ว่าจะประชาธิปไตยหรือไม่ประชาธิปไตยถ้ามันไม่ตอบสนองประชาชนส่วนใหญ่วรรณกรรมการเมืองการประต่อไปแต่มันจะเป็นรูปแบบไหนเท่านั้นมันมีมาตั้งแต่สมัยจะมีต่อไปในสมัยอยุธยาเราก็มีวรรณกรรมการเมืองนะฮะพาราสาวัตถีนี่นะอยู่มาหมู่ข้าเฝ้าก็หาเยาวนารีอะไรเนี่ยไข่หมูให้สุภาใครเอาข้าวปลามาให้สุภาแก้ชนะไม่ถือพระประเวณีขี้ช่อก็ได้ดีอะไรเนี่ยมันจะมีแบบนี้ตลอดไปจะมีการผิดซ้ำกระเบื้องจะเฟื่องฟูลอยน้ำเต้าอันลอยจะถอยจมมันจะเป็นเจ้าของอำนาจแล้วอำนาจมันไม่ได้อยู่ที่การเมืองอย่างเดียวแต่มันอยู่ในชีวิตฟันธงได้เลยว่าวรรณกรรมการเมืองมีแน่นอนแต่ว่ารางวัลผ่านแว่นฟ้าจะมีหรือไม่นั้นต้องไปถามตุ๊กติ๊กนะครับ ครับผม
1: สุดท้ายค่ะอาจารย์อีทอีกรอบนึงค่ะอาจารย์อีทช่วยสรุปหน่อยค่ะ
3: ก็ยังไงก็คงอยู่แล้วค่ะรางวัลนี้แล้วได้คิดว่ารางวัลนี้ก็จะน่าจะยังอยู่ในรัฐสภานะเพราะเขาอุตส่าห์อัพรางวัลขึ้นมาจนกระทั่ง

0: ากกว่าทุกๆรางวัลแล้วมันมีสถานะคือที่ดันย้ำเรื่องแสนหนึ่งบ่อยๆเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีรางวัลไหนของรัฐหรอกค่ะที่ยอมให้ประชาชนกันยอมให้เงินกตินะเท่าไหร่นะเวลาได้อะ100 200 300ก็เยอะแล้วอ่ะอันนี้ก็ยอมขนาดนี้เขาก็น่าจะรักษารางวัลนี้ไว้หวังว่าจะรักษารางวัลนี้ไว้นะคะแต่ว่าจุดสำคัญไม่ได้อยู่ตรงนี้เนาะมันอยู่ตรงที่ว่ารางวัลมันจะพัฒนาไปแบบไหนคือเน้นคิดว่าในอนาคตเนี่ยทุกคนที่เป็นนักเขียนเนี่ยจ้องมองอยู่ตลอดเวลาว่าปีที่ตัดสินออกมาเนี่ยแต่ละปีที่ตัดสินเนี่ยเมื่อเขามองว่างานแบบไหนได้รางวัลปีต่อไปมันก็จะเป็นงานที่มันพัฒนาไปตามนั้นน่ะคือมันจะค่อยๆขยายจากที่มันแข็งกร้าวจากที่มันชูธงแบบที่อาจารย์ธัญญาว่ามันจะค่อยขยับไปเป็นงานที่มันแยบยลลึกซึ้งมากขึ้นมีประเด็นเล็กๆมากขึ้นในที่สุดทุกคนจะเรียนรู้ได้เองว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรในชีวิตมันก็คือการเมืองไม่ว่าเราจะขยับตัวไปทางไหนมันก็คือการเมืองทุกอย่างเราสัมพันธ์กับบ้านเมืองสัมพันธ์กับสังคมสัมพันธ์กับรัฐได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเขาจะหยิบมาอะไรมาเขียนก็ได้นะคะเรื่องเล็กเรื่องน้อยเขียนได้หมดเด่นก็ยังสงสัยว่าแมวเนี่ยเข้ามาหลายรอบแล้ววันนี้ก็ยังอุตส่าห์มีแมวเข้ามามีหมามีแล้วแต่จะเอาตัวไหนมานะคะคือมันได้หมดไงแล้วมันโยงได้มันเชื่อมได้ความแยบยลจะมีมากขึ้นเรื่อยๆงานวรรณศิลป์ก็จะปรับตัวไปแต่เราก็ต้องไม่ลืมว่า AI จะมาแต่จะมาแบบไหนอีกเรื่องหนึ่งเด็กก็กำลังพยายามคิดว่าเราจะขยับตัวกับ AI ยังไงเราจะเอาชนะยังไงเราจะเขาจะเอามาใช้ยังไงเนียนเพราะว่าจริงๆรัฐสภาประกาศนะคะไม่เอา AI นะคะไม่ใช้ AI คือรางวัลเนี่ยเขาจะมีหลายแบบรางวัลบางรางวัลเขาจะไม่พูดเรื่อง AI เลยก็แปลว่าคุณแอบใช้ได้คุณใช้ได้ถ้าใช้แล้วเขาจับได้เขาก็ไม่เอาแค่นั้นเองแต่รางวัลรัฐสภาเนี่ยเขาประกาศเลยว่าห้ามใช้ AI นะคะรางวัลผ่านแว่นฟ้าห้ามใช้ AI เมื่อห้ามใช้ AI แล้วคุณยังใช้แล้วกรรมการจับไม่ได้ก็นั่นเรื่องของกรรมการเพราะฉะนั้นกรรมเพื่อจะสู้กับ AI เหมือนกันนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ถือว่า25ปีรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าวรรณกรรมวิวัฒน์ได้ฉายภาพย้อนกลับไปในอดีตนะคะถึงจุดเริ่มต้นแล้วก็พัฒนาการหรือวิวัฒนาการของวรรณกรรมทั้งในแง่รูปแบบเนื้อหาวรรณศิลป์อุดมการณ์ของผู้เขียนจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันยุค AI ปัญญาประดิษฐ์ที่เข้ามาช่วยเติมแต่งสีสันอาจจะเป็นส่วนที่วรรณกรรมถูก disrupt เหมือนกับวงการอื่นๆเช่นเดียวกันนะคะที่ทำให้คนอาจจะมีตัวช่วยแต่ท้ายที่สุดแล้วก็จะทำลายตัวเองไปหากผลผลิตที่เกิดจากการนำเอาตัวช่วยนั้นมาดัดแปลงคิดใหม่กลั่นกรองเรียบเรียงหรือแสดงความเป็นตัวตนของผู้เขียนวรรณกรรมนั้นออกมาสุดท้ายสิ่งที่เราเข้าใจว่าเราจะจับสุดท้ายมันก็จะจากไปเองเพราะด้วยความหยาบความตื้นแล้วก็ความก๊อปปี้กันไปนะคะเป็นแบบนี้คือหนิงก็หวังว่าเรื่องของการผลิตผลงานวรรณกรรมงานเขียนงานวรรณศิลป์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสั้นเป็นบทกวีก็จะยังคงพัฒนาต่อไปนะคะแล้วก็อยู่คู่กับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าต่อไปซึ่งเราก็ตั้งตารอเห็นผลงานที่แยบยลมากยิ่งขึ้นหลากหลายมากยิ่งขึ้นแฝงไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ซึ่งสอดคล้องกับบริบทของประชาธิปไตยที่ก็มีพลวัตของมันไปในประเทศไทยเช่นเดียวกันค่ะวันนี้กราบขอบคุณทั้ง3ท่านเป็นอย่างสูงค่ะ
2: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
3: ค่ะ
4: โทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
5: กระทรวงแรงงานเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วกว่า1ซ่อมสร้างสุขจุลพันธ์สั่งลุยช่วยต่างจังหวัดต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

0: เมื่อแรงงานลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการศูนย์ซ่อมสร้างสุขเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมสิพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยนับตั้งแต่เริ่มเกิดอุทกภัยจนถึงวันที่9ตุลาคม2569กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้นำทีมช่างเทคนิคผู้การแก่ผู้ประสบภัยไปแล้วรวมทั้งสิ้น 16,557 รายโดยผลการดำเนินงานได้ทำการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ไปแล้วจำนวน 2,568 คันซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าประจำบ้านจำนวน 1,655 ชิ้นรวมถึงซ่อมแซมเครื่องมือการเกษตรและอุปกรณ์อื่นๆอีกจำนวนหนึ่งซึ่งขณะนี้ทีมงานยังคงเดินหน้าให้บริการซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ต่างจังหวัดที่ยังได้รับผลกระทบนายจุลพันธ์ได้เน้นย้ำและสั่งการให้ทีมงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานปักหลักช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต่างจังหวัดอย่างเต็มกำลังและให้ดำเนินการตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขช่วยเหลือประชาชนต่อไปจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมในทุกพื้นที่จะสิ้นสุดและเข้าสู่ภาวะปกติอย่างสมบูรณ์สำหรับพื้นที่ชุมชนหรือท้องถิ่นใดที่ต้องการให้ทีมช่างเทคนิคเข้าไปตั้งจุดศูนย์ซ่อมสร้างสุขเพื่อช่วยเหลือซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์สามารถประสานงานมายังกระทรวงแรงงานหรือติดต่อที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้โดยตรงรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนเลี้ยงเส้นทางรอบศูนย์เศรษฐกิจช่วงประชุม IMF World Bank 12-18 ตุลาคมนี้และใช้รถไฟฟ้าพร้อมวางแผนเดินทางล่วงหน้าเลี่ยงรถติดนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าช่วงระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12-18 ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกรองรับผู้นำประเทศผู้บริหารองค์กรการเงินระหว่างประเทศและผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าแห่งชาติเศรษฐกิจและเส้นทางเชื่อมต่อย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพซึ่งอาจมีการควบคุมและปรับการจราจรตามภารกิจของขบวนรถผู้เข้าร่วมประชุมแนะนำประชาชนใช้บริการขนส่งสาธารณะเช่นรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจและสถานีสุขุมวิทรวมถึง BTS สถานีอโศกเพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาการจราจรติดขัดพร้อมตรวจสอบประกาศปิดถนนและเส้นทางเลี่ยงล่าสุดก่อนออกเดินทางสำหรับเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษมีดังนี้ 1. ถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทรวมถึงบริเวณโดยรอบสวนเบญจกิติ 2. ถนนสุขุมวิทช่วงนานาอโศกและพร้อมพงซึ่งเป็นพื้นที่โรงแรมที่พักและเส้นทางสัญจรสำคัญของผู้เข้าร่วมประชุมระดับสูง 3. ถนนพระราม4โดยเฉพาะบริเวณคลองเตยและด้านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจ4. พื้นที่สวนเบญจกิติซึ่งมีการปรับการให้บริการและปิดพื้นที่บางส่วนชั่วคราวโดยมีการกำหนดประตูเข้าออกและจำกัดการนำรถยนต์และจักรยานเข้าใช้พื้นที่ตามประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5. เส้นทางเชื่อมต่อสนามบินและโรงแรมที่พักทั้งจากสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองเข้าสู่ย่านธุรกิจใจกลางเมืองรวมถึงพื้นที่สุขุมวิทและพระราม4ซึ่งอาจมีการจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ขบวนรถผู้เข้าร่วมประชุม
1: เห็นปัญหาให้ชัด
2: มาเผาที่นี่นะมันไม่ถูกอะครับ
1: ฟังเสียงประชาชนให้ถึง
3: คณะของท่านเป็นท่านแรกเลยที่เข้าไปดูข้อเท็จจริง
1: ปัญหาให้ตรงจุด
4: มีอะไรขอให้บอกทางกรรมาธิการเรายินดีที่จะประสานงานทุกหน่วย
1: ในสภาแต่พร้อมลงพื้นที่เพื่อเปลี่ยนเสียงสะท้อนสู่การแก้ทุกเสียงมีความหมายทุกปัญหาต้องมีทางออกกรรมาธิการได้ทุกวันศุกร์เวลา 15:00 นทางสถานีโทรทัศน
5: ์ฝนตกน้ำท่วม

0: ราวบันไดเสาหรือวัสดุโลหะทุกชนิดหากตัวเปียกหรืออยู่ในน้ำถ้าจำเป็นให้ใช้หลังมือแตะก่อนบริเวณที่มีไฝรั่วจะสังเกตเห็นฟองอากาศหรือพรายน้ำผุดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องหากเริ่มรู้สึกชาหรือคันยิบๆคล้ายเป็นเหน็บชาให้รีบถอยออกจากบริเวณนั้นหากพบคนถูกไฟดูดเฉพาะหน้าให้ใช้วัสดุฉนวนเช่นผ้าหนาๆเข็มขัดหรือไม้ยาวคล้องลากตัวออกมาให้พ้นรัศมีที่ไฟดูดก่อนทำการปฐมพยาบาลและประมาทเพียงนิดชีวิตไม่ปลอดภัย
1: ได้เวลาของรายการไฮไลท์ประชุมสภาแล้วนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์19นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
2: เข้มทุกประเด็น
3: กระผมจะทำทุกวิถีทางเพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมั่นคงจากภายในคนไทยตั้งตัวได้เศรษฐกิจแข่งขันได้และโลกมีความเชื่อมั่นในประเทศไทย
4: พอได้แล้วครับกับระบบพวกพ้องการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับกลุ่มพวกตนไม่ไหวแล้วครับกับวิกฤตรอบด้านที่ประชาชนต้องแบกรับเริ่มได้แล้วครับการเมืองของประชาชนของพวกเราทุกคน
5: ประเทศไทยผมให้ความสำคัญกับพี่น้องรากหญ้าในขณะเดียวกันเราต้องไม่สูญเสียเอกราชทางด้านเทคโนโลยีให้กับประเทศใด
2: ครบทุกความเคลื่อนไหว
6: มองว่ารัฐบาลจะไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่เขียนในนโยบายได้คือผมดูจากวิธีบริหารที่ผ่านมาจากท่านทั้งหลายซึ่งกำลังดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี
7: ้ประเทศไทยและทุกประเทศมีทรัพยากรที่จำกัดเราต้องใช้ทรัพยากรนั้นช่วยดูแลคนให้ตรงจุดที่สุดและให้คุ้มค่าที่สุด
8: เป็นความตั้งใจของรัฐบาลและตัวดิฉันเองที่ตั้งใจที่จะช่วยผลักดันให้สินค้าเกษตรเนี่ยมีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น
2: เจาะลึกปัญหาในพื้นที่
9: เพราะเราต้องเข้าใจว่าการบำบัดนี้ต้องบำบัดทางฟื้นฟูใช้คำว่าฟื้นฟูนอกจากฟื้นฟูทางร่างกายแล้วต้องฟื้นฟูทางจิตใจ
10: จริงปัญหาที่ภูเก็ตทุกคนก็จะทราบว่ามันมีหลากหลายการที่มาช่วยกระตุ้นแล้วก็ช่วยแนะนำทางออกในการเดินเพื่อพัฒนาบ้านเมืองต่อไปให้เป็นเมืองที่ทั่วโลกอยากมาอยากอยู่อยากอาศัยนะครับ
2: ติดตามทั้งหมดได้ในรายการไฮไลท์ประชุมสภาทุกวันเสาร์เวลา 19:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง 10

ายการบทบาทกรรมธิการเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

ชัยภูมิเดินหน้าขับเคลื่อนจังหวัดต้นแบบยกระดับการจัดการสินค้าการเกษตรสู่ความยั่งยืนคณะกรรมการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิรับฟังปัญหาการดำเนินงานตลอดจนข้อจำกัดด้านการตลาดของโรงกลั่น

สุราชุมชนข้าวหอมเชยภูมิเปิดเวทีส่งเสริมการตลาดออนไลน์ยกระดับสินค้าชุมชนและธุรกิจที่พักเพื่อการท่องเที่ยวร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเปิดปากกรรมาธิการกับดิฉันปฐมาภรณ์หาญชันชัยค่ะปัจจุบันนี้เรื่องของสุราชุมชนถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทยแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของการโฆษณาทางพาณิชย์วันนี้ค่ะทางคณะกรรมการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาสภาผู้แทนราษฎรก็ลงพื้นที่นะคะมาที่โรงกลั่นสุราชุมชนข้าวหอมชัยภูมิจังหวัดชัยภูมินะเพื่อมาดูขั้นตอนกระบวนการผลิตสุราชุมชนค่ะรวมถึงข้อจำกัดเกี่ยวกับเรื่องของการตลาดนั่นเองค่ะพาไปดูภาพบรรยากาศพร้อมๆกันค่ะ

0: สวัสดีค่ะเดี๋ยวท่านพาไปดูกระบวนการทำแล้วข้าวหอมชัยภูมินะคะ
1: โอเคครับข้าวหอมชัยภูมิ
0: ข้าวหอมชัยภูมิค่ะ
1: สุราพื้นบ้านของดีจังหวัดชัยภูมิ
2: ครับครับ
1: อยากให้ท่านนายอำเภอช่วยนำเสนอด้วยนะครับ
3: ครับ
1: โอเคคุณตั้ม
0: ค่ะคือกระบวนการแรกนะคะก็คือข้าวที่ว่าเรารับมาจากทางเกษตรกรนะคะจะเป็นข้าวเหนียวมะลิข้าวเหลืองอ่อน
1: เราไปทำคอนแทคฟาร์มมิ่งไหมครับหรือว่ารับซื้อจากเกษตรกรเลย
0: รับซื้อจากเกษตรกร
1: ไม่ได้ไปลงทุนให้เขาก่อนใช่ไหมไม่ได้ไปสับสนเขา
0: อ๋อใช่ค่ะก็จะให้ราคาต่างจากท้องตลาด1บาทค่ะที่ว่าราคาสูงขึ้นทีนี้พอหลังจากนั้นรับซื้อข้าวเสร็จแล้วก็เอามาสีสีก็จะได้เป็นข้าวเต็มหลังข้าวเต็มเนี่ยคือก็จะเอาไปแพ็คขาย5โล1โลบ้างเงี้ยค่ะ
1: เป็นข้าวสารไปครับ
0: แล้วหลังจากนั้นก็เอาข้าวหักและข้าวท่อนเล็กๆนะคะเอามาหมักเป็น
1: ถ้าซื้อจากเกษตรกรเพิ่มขึ้น1บาท
0: ค่ะ
1: อันนี้เราให้เขาทำอะไรเพิ่มเติมซื้อเขาในฐานะเป็นอยู่ในพื้นที่
0: ซื้อในพื้นที่ค่ะแล้วก็ทีนี้คือเขาจะได้มีรายได้เพิ่มก็มาขายให้เราอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้คือก็ซื้อในจำนวนที่ว่าพอ
1: แล้วถ้าเขามาเกินจำนวนทำไงหรือเราก็กำหนดแบ่งกัน
0: ก็กำหนดแบ่งกันค่ะใช่ค่ะ
1: ครับ
0: ข้าวนี้จะเป็นข้าวเหนียวนะคะของจังหวัดชัยภูมิของอำเภอเกษตรสมบูรณ์นะคะแล้วก็อำเภอคอนสารค่ะในส่วนของอำเภอบันเดลงของเราจะเป็นข้าวหอมมะลิและข้าวเหลืองอ่อนนะคะในการหมักนะคะคือเราจะใช้ข้าวเหนียวเป็นวัตถุดิบหลักคือเราจะใช้ในส่วนของข้าวหักหรือข้าวปลายในการที่จะใช้ในการหมักตัวของเหล้านะคะตัวนี้นะคะข้าวเนี่ยจะเป็นข้าวเหนียวเนาะแล้วเดี๋ยวเนี่ยมาแช่น้ำก่อนนะคะประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะคะเอาพวกฝุ่นหรือว่าตัวของเปลือกข้าวออกก่อนนะคะแล้วทีนี้เราก็จะนาน 3-4 ชั่วโมงแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อได้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมากรองข้าวปกติใช้ถังหมักจะอยู่ที่ประมาณ200ลิตรคือจะใช้ข้าวประมาณ50กิโลกรัมคือเป็นข้าวที่นึ่งแล้วทีนี้เมื่อได้ข้าวที่เราแช่เรียบร้อยแล้วเนาะเราก็จะนำไปนึ่งนะคะข้าวคือเราจะใช้ไอจากไบเลอร์คือไบเลอร์ตัวนี้คือไอจะส่งเข้ามาทั้งต้มแล้วก็ทั้งนึ่งข้าวนึ่งประมาณชั่วโมงเดียวก็สุกละอันนี้จะเป็นข้าวเหนียวที่นึ่งเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ใช้น้ำ
0: ใช่ค่ะ
1: เราต้องปิดฝาไหม
0: อันนี้ต้องปิดฝาค่ะค่ะจะใช้กระบวนการนึ่งประมาณ1ชั่วโมงค่ะหลังจากนั้นก็จะนำไปล้างคือหลังจากกระบวนการที่ว่าเรานึ่งเสร็จแล้วอะค่ะทีนี้คือข้าวอะค่ะมันจะมีเมือกทีนี้คือนำมาล้างก่อนหรือว่าผึ่งให้แห้งนะคะแล้วในส่วนของการหมักเนี่ยเราจะใช้ข้าวเหนียวอะค่ะประมาณ50กิโลค่ะแล้วก็

0: ยีสต์แล้วเอนไซม์ลงไปด้วยคือแต่ก่อนเนี่ยเวลาทําพวกเหล้าที่เป็นพวกข้าวเหนียวเนี่ยค่ะมันจะต้องใช้ลูกแป้งกระบวนการแรกก็คือย่อยแป้งเป็นน้ําตาลแล้วจากน้ําตาลเป็นแอลกอฮอล์แต่สมัยใหม่ก็คือเป็นกระบวนการทีเดียวเลยที่มันรวบรัดหนึ่งขั้นตอนทีเดียวพอใส่ในถังเสร็จแล้วนะคะข้าวเหนียว50 โลปุ๊บแล้วทีนี้ก็เป็นเดี๋ยวพามาดูห้องหมัก
1: ครับหลายขั้นตอนเหมือนกันโอเค
0: ค่ะ
1: ตอนนี้เพื่อ
0: เดี๋ยวพามาดูห้องหมักนะคะพอหลังจากที่เรานำข้าวถังหมักเรียบร้อยอันนี้จะเป็นห้องที่เราใช้ในการบ่มหรือหมัก
1: อันนี้หมัก
0: อันนี้หมักค่ะ
1: 50 กิโลในหนึ่งถัง
0: ห้าสิบกิโลหนึ่งถังค่ะเดี๋ยวตั้มทำมาดูนี่ค่ะอันนี้หมักวันที่3เดือน7นะคะกระบวนการหมักจะอยู่ที่30 วันนะคะกระบวนการกลั่นซึ่งจะได้สุรากลั่นมาเนาะตอนนี้คือระยะเวลานี้ประมาณ10 กว่าวันนะคะข้าวก็จะด้วยตัวนี้คือน้ำก็จะขุ่นหน่อยอันนี้คือยังไม่ได้ค่ะอันนี้ถ้าได้แล้วปุ๊บเนี่ยคือน้ำจะใสเลยค่ะ
1: ใสเองเลย
0: ใช่
1: ใสอะไรบ้างครับ
0: ใส่เอนไซม์ใส่ยีสต
1: ์เอนไซม์กับยีสต
0: ์แล้วก็มีข้าวแค่นั้นค่ะใช่ค่ะแล้วก็หมักในกระบวนการรวบรัดเลยค่ะท่าน
1: โอเคหลังจาก30 วัน
0: ฟิ้งเลยค่ะจะใส่เดี๋ยวโทษนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะทางนี้นะคะได้เวลาเรียบร้อยแล้วก็น้ำจะใสๆเลยแล้วก็ข้าวจะจมข้างล่างนะคะ
1: นี่ได้ประมาณ
0: อันนี้วันที่2 เดือน 7
1: 20 กว่าวัน
0: อันนี้จะไวกว่าค่ะแล้วก็เวลานั้นก็ข้าวจะนอนก้นแล้วค่ะคือข้าวนอนก้นเสร็จปุ๊บเอามากั่นปุ๊บก็เอามากรองเอากากออกก่อนนะคะคือมันจะมีดีเกนแอลกอฮอล์เบื้องต้นที่ว่ามันสามารถที่จะกั่นได้มันมีผลมันมีสเกลบอกค่ะข้างในกากนี่คือก็สามารถเอาไปให้กับทางเกษตรกรเขาไปให้กับทางสัตว์เลี้ยงเป็นพวกหมูสุกรอะไรพวกนี้ค่ะได้หมดเลยก็บางคนก็เอาไปทำปุ๋ยคือเราก็จะใช้น้ำสาเนี่ยค่ะที่ว่าจากกระบวนการกั่นแล้วนะคะเอาไปให้กับทางกลุ่มโคกหนองนาคือเราเชื่อมโยงทางเกษตรกรเพื่อให้เกิดความยั่งยืนคือเอาตัวของน้ำสาที่ว่าผลิตได้หรือแล้วทิ้งแล้วเนี่ยก็คือเอาไปทำปุ๋ยคือหมายถึงว่าไปทำส่วนผสมประมาณ 50% ผสมน้ำนะคะค่ะเพื่อที่จะเอาไปให้เขาเป็นปุ๋ยไปฉีด
1: แล้วเขามีเกษตรกรมารับซื้อไ
0: หมเกษตรกรหนูให้ฟรีเลยค่ะท่าน
1: ดีคร
0: ับ ใช่ค่ะให้ฟรี
1: อาจจะเป็นเชื่อมโยงที่มาขายข้าวให้เรา
0: ใช่ค่ะ
1: ธุรกิจกับเรา
0: ใช่ค่ะอย่างพวกหนองนาของที่ทางบำเหน็จนรงค์เนี่ยค่ะเขาไปใช้ทีละ1,000 ลิตรอะไรเงี้ยค่ะ
1: อาจจะให้เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอย่างเงี้ยเนาะ
0: ใช่
1: กลุ่มแปลงใหญ่อย่างเงี้ย
0: ใช่ค่ะทีนี้ก็จะเป็นคันหมุนเวียนแล้วก็ให้ตัวของปุ๋ยไปด้วยนะคะคือจะมีธาตุไนโตรเจนสูงค่ะท่านค่ะ
1: โอเคหลังจากนี้30 วันเราทำอะไรต่อ
0: หลังจากนี้30 วันก็จะพาไปที่เครื่องหอกันนะตรงนั้นเหมือนเดิมค่ะ
2: สงสัยอยู่ว่าทำไมเราต้องซื้อข้าวเหนียวจากเกษตรเพราะว่าอำเภอตอนล่างเนี่ยเราเขาก็บอกส่วนใหญ่กินข้าวเจ้าเขาก็จะปลูกข้าวเจ้าแต่ถ้าเป็นตอนบนอีก8 อำเภอเนี่ยส่วนใหญ่จะปลูกข้าวเหนียวตอนนี้เวลาจะใช้ข้าวเหนียวเลยต้องจำเป็นต้องเอาจากทางเกษตรสมบูรณ์ทางหนองบัวแดงทาง
1: อีกหน่อยเราจะต้องส่งเสริมให้ในพื้นที่ปลูกข้าวเหนียวเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ในปริมาณที่เรารองรับได
0: ้แต่ว่าโรงเล่าที่นี่คือทำได้ทางข้าวเหนียวข้าวเจ้าข้าวหอมมะลิได้หมดเลยนะคะ
1: กระบวนการระหว่างข้าวเจ้าข้าวหอมมะลิข้าวเหนียวกระบวนการเหมือนกันไหม
0: เหมือนกันค่ะ
1: แล้วรสชาติ
0: รสชาติใกล้เคียงกันเลยค่ะ
1: ใกล้เคียงกัน
0: ใกล้เคียงกันเลยค่ะต่อไปนะคะเมื่อเราหมักได้ครบตามกำหนดเวลานะคะก็จะนำหนักไปกันนะคะโดยการที่ว่าเราเอาตัวของน้ำสาเนี่ยค่ะมาใส่ในถังนี้นะคะถังนี้จะเป็นถังที่ว่าเซตระบบรอก่อนนะคะแล้วทีนี้ก็ดูดขึ้นไปด้านบนนะคะด้านบนจะเป็นถังอุ่นอุณหภูมิค่ะจะอยู่ประมาณ60 องศาก็จะไหลย้อนลงมาสู่ถังต้มค่ะถังต้มอุณหภูมิ100 องศานะคะจะร้อนหน่อยนะคะแล้วทีนี้พอต้มแล้วก็จะเป็นไอย้อนขึ้นไปข้างบนนะคะแล้วก็มาควบแน่นเล่าออกมาค่ะแรกๆก็จะลดลงมาเรื่อยๆแต่ทีนี้ค่ะ
1: ตอนนี้60 ดีกรี
0: ตอนนี้60ดี

0: กระบวนการจะต้องเอาน้ำสาขึ้นไปก่อนที่60องศาผ่านความร้อนได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: คือต้องผ่านทำไม
1: เพื่อที่ว่าเราจะเอามาต้มใช้เวลานานค่ะใช่ค่ะความร้อนจะใช้เวลานานค่ะหลังจากนั้นก็จะนำตัวของเหล้าที่ได้นะคะ60ดีกรีไปใส่ในถังพักไว้ก่อนค่ะตัวนี้เป็นตัวควบแน่นความเย็นค่ะใช่ค่ะจะใช้น้ำอุณหภูมิปกติค่ะออกมาใช่ค่ะ
0: หลังจากได้เหล้ากลั่น60ดีกรีต่อ
1: ก็จะนำมาพักไว้ในถังนี้นะคะพักไว้ประมาณ1เดือนค่ะ
0: 1เดือน
1: เพราะว่าให้เหล้าเซตตัวนะคะหลังจากนั้นก็จะไปคาดิเบตน้ำใส่ลงไปในเหล้าเพื่อให้ดีกรีได้ตามระเบียบของกรมสรรพสามิตของที่นี่จะใช้ประมาณ40ดีกรีอ่ะท่าน
0: จะไม่เกิน40ใช่ไหมครับ
1: จะมี40 35 30 28เนี่ยฮะ
0: สูงสุดคือ40แล้วช่วงที่พักจาก60ดีกรีเนี่ยตัวดีกรีเขาลดลงนะ
1: ดีกรีไม่ลดค่ะเท่าเดิม
0: 60เท่าเดิม
1: พักเพื่อให้รสชาติเซตตัวค่ะ
0: เหมือนบ่มเหล้าไหมเหมือนเหล้า
1: เหมือนบ่มใช่ค่ะ
0: วิสกี้สกอตแลนด์นะต้องบ่มนานๆยิ่งนานยิ่งอร่อย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าเราบ่มมากกว่าหนึ่งเดือนล่ะครับ
1: จะเป็นรสชาติยิ่งดีค่ะท่านใช่ค่ะคือรสชาติจะนิ่ม
0: อันนี้คุณตั้มต้องทำผังบ่มเยอะๆแล้วก็เราบ่มจะได้เป
1: ็
0: นรสชาติเหล้าของเชฟบ่มจะได้ดีกว่าที่อื่น
2: คำต่อยคำต่อยบอก
1: ทางเจ้าใหญ่จะใช้เป็นกากน้ำตาลหรือโมลาค่ะของที่นี่เราจะใช้วัตถุดิบของทางการเกษตรโดยตรง
2: ก็จะเข้าเลยตรง
1: ใช้ข้าวโดยตรงค่ะ
0: ถ้าใช้วัตถุดิบที่เป็นปลอดสารพิษเนาะออร์แกนิกเนาะยิ่งน่าจะ
1: ของตั้มเป็นข้าวอินทรีย์นะคะที่รับซื้อมา
0: พักที่นี่1เดือนกระบวนการทำอะไรต่อครับ
1: กระบวนการหลังจากนั้นก็คือจะไปคาดิเบตนะคะเครื่องนี้จะเป็นคาดิเบตปรับให้เหลือ40ดีกรีแล้วก็จะมาสู่กระบวนการบรรจุในถังไว้นะคะก็จะบรรจุใส่ในขวด
2: ระหว่างที่บ่มเกล็ดเราใช้ไม้โอ๊กจากเมืองนอกมาบ่มได้ไหม
1: อ๋อได
2: ้ให้รสชาติมันใกล้เคียงเพื่อส่งให้หนึ่งขายได้อาการแรงขึ้น
1: อ๋อก็จะเป็นสุราสีเลยค่ะ
2: บอกว่าม
1: ี
2: ผสมใส่อะไรเงี้ยเพื่อให้มันรสชาติมันใกล้เคียงกับดีกรีที่เราซื้อกินของเมืองนอกอย่างเงี้ย
1: อ๋อมีค่ะแต่ว่าตอนนี้ต้องรอระเบียบออกมา
0: ไม่ได้
1: ใช่ค่ะคือเวลาหมักอยู่ในถังไม้โอ๊กมันจะเกิดสีซึ่งข้อจำกัดของทางสรรพสารมิตรอะค่ะถ้าเกิดคุณผลิตเหล้ากลั่นห้ามเป็นสีไม่ว่าจะเป็นสีนั้นสีนี้แต่ถ้าเป็นสุราแช่มีหลายสีตามชนิดของผลไม้ได
0: ้บอกว่าบ่มนานรสชาติจะดีแล้วก็ขายแพงขึ้นมันเป็นเทคนิคเขาหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันอร่อยขึ้นใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะก็คือถ้าเกิดยิ่งนานยิ่งดี
3: ตัวนี้มันคือตัว
1: นี้คือเป็นตัวกรองค่ะอันนี้จะเป็นตัวกรองแต่ส่วนเรื่องดีกรีนี่คือสมมติว่าเป็น60ดีกรีใช่ไหมคะแล้วก็เติมน้ำดื่มก็จะมีเครื่องวัดแอลกอฮอล์ที่คำนวณโดยอุณหภูมิห้องแต่ตัวนี้จะเป็นตัวแผ่นที่ว่ากรองเวลาแอลกอฮอล์ผสมกันน้ำมันจะเกิดความขุ่นพอขุ่นปุ๊บเนี่ยเราต้องไปกรองแผ่นละเอียดอะค่ะก็กรองใช้เวลาประมาณ30นาที
3: อันนี้ก็ต้องเปลี่ยนบ่อย
1: ๆต้องเปลี่ยนค่ะใช่ครับเพราะแผ่นตัวนี้คือจะกรองละเอียดมาก
0: ตอนนี้ขายดีไหมการตลาดเป็นยังไงบ้างขายให้ใครบ้างคนไทยคนต่างชาติคนในพื้นที่หรือนอกพื้นที่
1: คือตอนนี้คือตลาดของที่ข้าวหอมเราทำอยู่ก็คือเป็นตลาดภายในประเทศอยู่เพราะว่าติดในเรื่องของการโฆษณาแล้วก็ทีนี้การประชาสัมพันธ์นะคะถ้าในประเทศเนี่ยมีโปรดักต์สินค้าออกมาเราจะทำให้คนอื่นรู้จักเนี่ยแทบไปเป็นไปได้ยากนอกจากไปให้เขาชิมโดยตรงค่ะการสนับสนุนกับภาครัฐที่ว่าไปออกบูธแสดงสินค้าต่างๆแพลตฟอร์มต่างๆนี่คือทำไม่ได้เลยค่ะใช่ค่ะ
0: กฎหมายห้ามไว
1: ้กฎหมายห้ามไว้ค่ะ
0: ก็ถือว่าดีครับเดี๋ยวถ้ายังไงเราก็ไปคุยข้างในใช่ไหมคร
1: ับ ได้ค่ะ
0: หาอะไรที่อยากจะเสนอผ่านกรรมธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญานะครับซึ่งกรรมธิการรับผิดชอบอย่างนี้โดยตรงนะครับอย่างเช่นการตลาดเมื่อสักครู่เนี่ยติดขัดเรื่องของกฎหมายโฆษณาไม่ได้ทางผู้ประกอบการอยากจะมีอะไรเสนอผ่านทางกรรมธิการมีผลิตภัณฑ์หลายชนิดเลย
1: เป็นภายในชุมชนหรือว่าเป็นของชาวไร่ชาวสวนบ้านเรานี่แหละมีเท็กเจอร์ของความเป็นโซดา
0: แสดงว่า

0: จะเน้นวัตถุดิบในจังหวัดของเรา
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วทางส่วนของอำเภอได้มาส่งเสริมอะไรคุณตั้มไหมครับอำเภอได้กรุณามาด้วยวันนี้ครับ
2: ส่วนใหญ่ปกติมีบูธโอทอปหรือเนี่ยของคุณตั้มเนี่ยจะเป็นเจ้าประจำอยู่แล้วที่จะได้ไปบางงานก็อาจจะมีข้อจํากัดถ้าเป็นฐานที่ราชการเนี่ยที่เป็นแอลกอฮอล์เนี่ยก็อาจจะยากหน่อยแอลประจำน้ำมันเอาไปฝากเพื่อนกูมั่งชัยภูมิเนี่ยจะมีสุราชุมชนเนี่ยค่อนข้างอ้อยที่ผลิตจากข้าวที่ผลิตจากสับปะรดแต่ถ้าเป็นข้าวเนี่ยของข้าวหอมเนี่ยจะเด่นที่สุดละนะฮะก็จะได้รับการการันตีมาจากหลายที่ครับว่าข้าวหอมเนี่ยไม่บาดคอนะครับแล้วก็พอไปฝากใครแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะติดอกติดใจครับแต่เราอยากจะต้องเสริมแต่ติดข้อระเบียบเนี่ยแหละครับบางทีราชการเองเราก็ไปได้ไม่เต็มที
0: ่มีอะไรที่อยากให้ทางกรรมการช่วยเข้าไปผลักดันแก้ไขส่งเสริมคุณตั้มพอจะมีข้อเสนอไหมครับวันนี
1: ้ค่ะคือของตั้มเองก็คืออยากจะให้ทางกรรมการนะคะดูเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายหรือระเบียบนะคะเรื่องเกี่ยวกับการโฆษณาคือไม่จำเป็นจะต้องแบบเปิดขาดแต่ทีนี้คือขอให้สุราพื้นที่ที่เราจะต้องมีการโฆษณาในขอบเขตก็ได้ถ้าเกิดเรื่องประชาสัมพันธ์อะค่ะไปสู่สากลแอลกอฮอล์และก็แอลกอฮอล์ด้วย
3: สังเกตดูภาชนะแล้วก็ทำให้ลูกค้าอย่างผมในฐานะผู้บริโภคเกิดความสับสนว่าโลโก้อย่างเดียวกันตลอดอย่างนี้ครับได้เห็นเลยว่าคนละบริษัทคนละเจ้าของคนละแบรนด์กัน
4: เพศหนึ่ง
3: ซึ่งนี่มันเป็นแบรนด์เดียวกัน
0: เหมือนกัน
3: ใช่ครับมันทำให้คุณสามารถหลีกเลี่ยงเช่นน้ำคุณก็เอาโลโก้นี้มาใส่เลยแล้วคุณก็โฆษณาน้ำการทำการค้าสำคัญที่สุดคือเครื่องหมายการค้าให้ติดตาติดใจก่อนแล้วอย่างอื่นมันจะตามมาผมให้แนวความคิดนะครับแต่ท่านจะปฏิบัติตามยังไงก็แล้วแต่ผู้จัดการนะครับ
0: คือในข้อเสนอที่คุณตั้มแจ้งมาสักครู่นะครับกรรมการเองอ่ะได้มีเกินไปแล้วว่าอยากจะเอาเรื่องนี้เข้าที่ประชุมนะครับในเรื่องของการโฆษณาสุราเนี่ยซึ่งตอนนี้กฎหมายห้ามโฆษณาห้ามเพื่ออะไรข้อดีนะครับจะได้ให้เด็กไม่รู้จักว่ามีเหล้ายี่ห้ออะไรบ้างผู้บริโภคไม่รู้ว่าเหล้ายี่ห้อมีอะไรบ้างแต่ในข้อเท็จจริงครับมีใครไม่รู้คนที่ดื่มสุรามีใครไม่รู้บ้างว่าแต่พอไม่ให้โฆษณาเนี่ยผู้ประกอบการรายใหม่ก็แทบจะมีโอกาสชุมชนต่างจังหวัดก็มีการได้มาตรฐานนะครับซึ่งวันนี้การก็ได้ทราบว่ามีปัญหา2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือกระบวนการสีซึ่งติดขัดอยู่ในระเบียบบางประการโฆษณาวันนี้ผู้ประกอบการรายใหม่ผู้ประกอบการรายเล็กน้อยนะครับก็จะขาดโอกาสในการนำเสนอสินค้าสู่ตลาดประเทศไทยเรานะครับเพราะว่าติดขัดเรื่องของการโฆษณาเรื่องนี้นะครับก็มีข้อถกเถียงอยู่ซึ่งผมเองกับทางท่านรองทางเลขานะครับได้รับเรื่องก็จะนำเรื่องนี้เข้าไปประชุมในกรรมธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญานะครับเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือแก้ไขเพื่อให้ผู้ประกอบการ SME ผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยโดยเฉพาะเรื่องของสุราชุมชนได้มีโอกาสขยายกิจการนะครับเพราะที่ทราบมามีการจ้างแรงงานถึงกับ 4-50 คนนะครับแล้วก็มีการใช้วัตถุดิบในพื้นที่ในจังหวัดชัยภูมิก็เป็นโอกาสที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับพี่น้องเกษตรกรด้วยครับ
5: ภายหลังจากที่ได้รับฟังเสียงสะท้อนนะคะจากเจ้าของโรงกลั่นสุราชุมชนข้าวหอมชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิแล้วนะคะทางคณะกรรมการก็จะเดินหน้าในการผลักดันแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการโฆษณาเชิงพาณิชย์ค่ะเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการรายเล็กหรือว่าตัวเล็กเนี่ยสามารถที่จะประกอบธุรกิจได้ต่อไปในอนาคตนะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามรายการกันต่อค่ะ
6: คนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆเป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่ดิฉันให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำเพราะเด็กกระเพาะเล็กถ้าให้น้ำด้วยจะกินนมได้น้อย
7: สุดทุกทาง
8: นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำจากสส

กลับเข้าสู่รายการบทบาทกรรมธิการค่ะซึ่งทางคณะกรรมการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเวทีการตลาดออนไลน์เพื่อที่จะยกระดับสินค้าชุมชนธุรกิจที่พักและการท่องเที่ยวนะคะซึ่งก็มีหลากหลายหน่วยงานทีเดียวนะคะที่เข้าร่วมไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่รวมถึงภาคเอกชนด้วยนะคะไปติดตามบรรยากาศกันค่ะ

0: สัมมนาในวันนี้จัดขึ้นเพื่อต้องการยกระดับสินค้าชุมชนและธุรกิจที่พักเพื่อการท่องเที่ยวของอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิและเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการในชุมชนสามารถสร้างหน้าร้านออนไลน์ได้โดยการประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลและแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆซึ่งเราไม่จำเป็นต้องผ่านพ่อค้าคนกลางหรือนายหน้าอีกต่อไปนะคะอันจะช่วยสร้างรายได้สู่ครัวเรือนของตนเองโดยตรง
1: รู้สึกยินดีนะครับดีใจอย่างยิ่งเลยที่ได้มาจัดสัมมนาอีกครั้งหนึ่งณสถานที่แห่งนี้นะครับก่อนอื่นเลยต้องเรียนทุกท่านนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทางท่านส.ส.ทวีทรัพย์ที่ท่านได้เลือกสถานที่ตรงนี้แล้วก็อีกท่านหนึ่งที่มาร่วมนะครับต้องขอบคุณมากเลยตีรถมาจากขอนแก่นนะครับเป็นส.ส.ขอนแก่นครับก็วันนี้นะครับวัตถุประสงค์ทั้งสองข้อของทางกรรมาธิการที่ได้มาอบรมสัมมนาในวันนี้ก็คือต้องการสร้างความรู้นะครับองค์ความรู้แล้วก็สร้างเสริมเพิ่มเติมรายได้ให้กับพ่อค้าแล้วก็ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวที่พักท่องเที่ยวนะครับเพื่อให้ได้เข้าใจแล้วก็มีความรู้เพิ่มขึ้นในการที่จะหาตลาดใหม่ๆเพิ่มเติมในธุรกิจตัวเองนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์ข้อที่2ก็เพื่อมารับฟังหลายๆท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับอาจจะสติเพื่อไปพิจารณาศึกษาและนำปัญหาเสนอต่อรัฐบาลผมต้องนำเรียนนะครับว่าที่การของเราเป็นคณะใหญ่นะพาณิชย์ใหญ่มากนะครับดูเรื่องพาณิชย์อย่างเดียวเขาให้ดูเรื่องกรรมาธิการพาณิชย์ดูอะไรครับทุกตัวราคาสินค้าในตลาดนะครับหมูเห็ดเป็ดไก่ปลากระป๋องมาม่าเราดูครับอะไรจะขึ้นราคาอะไรทำให้ประชาชนเดือดร้อนนั่นคือสิ่งที่เราต้องไปศึกษาพิจารณาและหาแนวทางแก้ไขแล้วเสนอไปยังรัฐบาลตามหลักเกณฑ์กฎหมายรัฐบาลก็ต้องปฏิบัติตามที่เราบอกนะครับหากปฏิบัติไม่ได้เขาก็ต้องแจ้งเรามาว่ากรรมาธิการมีอำนาจหน้าที่ในการที่จะเรียกผู้บริหารระดับหน่วยงานหมดนะครับตั้งแต่ระดับท้องถิ่นระดับภูมิภาคผู้ว่าราชการจังหวัดระดับอธิบดีทุกท่านกรรมาธิการสามารถเรียกมาให้ข้อมูลได้นะครับเราจะเรียกมาให้ข้อมูลในสิ่งที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นหน้าที่ตามกฎหมายคือเรามีหน้าที่ในการสอบหาที่เกี่ยวกับการค้าการขายการนำเข้าส่งออกนะครับเพราะนั้นวันนี้สิ่งที่ใกล้ตัวทุกท่านตรงนี้มากที่สุดคือเรื่องของราคาพืชผลทางการเกษตรซึ่งผมเองก็เป็นส.ส.มานะครับก็ได้ทำงานเรื่องนี้มาแล้ววันนี้ก็ได้เข้าถึงหลายๆท่านที่ไม่ได้มาร่วมนะครับเพราะว่าเองเพื่อไปเก็บนำไปใช้ให้นะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่ท่านอาจจะรู้แล้วแต่ไม่เป็นไรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบ้านเราโดยเฉพาะอำเภอเทพสถิตตอนนี้นะครับต้องยอมรับว่าเป็นช่วงเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวคนที่ผ่านมาก็ไปบำเหน็จบำรุงด้วยก็จะมาต่อยอดกันแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมตั้งใจที่จะเข้าไปผลักดันเพื่อให้เกิดรายได้ที่จะใกล้ตัวทุกท่านไม่สุดคือราคาพืชผลทางการเกษตรนะครับเดี๋ยวถ้ามี

0: เรื่องอะไรที่ควรต้องเรียนต้องเล่าให้ทุกท่านฟังผมก็จะขออนุญาตผ่านทาง Facebook นะครับหรือมีโอกาสก็จะมาคุยผ่านทางท่านผู้นำไปเพื่อให้มีการปรับตัวสำหรับการเพาะปลูกการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรของเรานะครับวันนี้ก็ขอให้การอบรมสัมมนาประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ทางกรรมธิการได้กล่าวมานะครับ
1: วันนี้ผมภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้มาพบปะพี่น้องประชาชนที่นี่ปกติแล้วผมก็ลงพื้นที่ตลอดเวลาเสาร์ที่แล้วก็ผมก็ลงที่ชัยภูมิเช่นเดียวกันก็ได้รับสะท้อนความเดือดร้อนหลายอย่างเช่นการส่งเสริมทำธุรกิจหรือเอกชนเหล่านั้นขาดรายได้ไม่ก็เหมือนไม่หวั่นพยานผมในนามกรรมธิการคนหนึ่งก็แลเห็นว่าสมควรที่จะสนับสนุนให้พ่อแม่พี่น้องได้ทำการค้าการลงทุนเป็นรูปลักษณะที่ถูกต้องและมีผลประโยชน์ต่อครอบครัวอันนี้คือเป็นสิ่งที่ผมสนับสนุนเต็มที่และพวกผมกรรมธิการทุกคนให้การสนับสนุนคนชัยภูมิก็ไม่ต่างกับคนบ้านผมหรอกครับเพราะมันเขตติดกันผมถึงเลือกมาจากที่นี่เพราะอะไรครับเพราะผมจะอยากเอาที่นี่เป็นตัวอย่างเมื่อเช้าก็ได้นั่งคุยกันว่าเป็นอำเภอที่น่ามุมมองที่ดีและพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าในอนาคตก็เลยพูดคุยกับท่านอำเภอก็คุยเมื่อเช้าเนี่ยพอไม่มีอำเภอไหนที่จะเด่นไปกับอำเภอเทพสถิต
2: ก็มาครั้งนี้ครั้งที่สองนะครับครั้งที่สองเรามานะครับมาชื่นชมยินดีนะครับไปดีใจด้วยกับชาวอำเภอเทพสถิตนะครับผมยังอิจฉานะครับว่าที่อำเภอเนี่ยตอนนี้มันดังระดับประเทศไปแล้วนะครับยิ่งใหญ่นะครับผมมาแทบจะทุกทุ่งดอกกระเจียวนะครับเที่ยวกับทางครอบครัวมาประจำนะครับก็เห็นการพัฒนาเรื่อยมานะครับนี่มารุ่นที่สองนะครับแต่ผมก็มาดูงานเหมือนกันผมก็จะนั่งร่วมฟังกับทุกท่านอยู่ที่นี่เหมือนกันนะครับเพื่อเอาความรู้นะครับที่ท่านวิทยากรจะนำเสนอแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้นะครับกับอำเภอและก็พื้นที่ของตัวเองเหมือนกันนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตนะครับชื่นชมยินดีนะครับในฐานะกรรมการเหมือนกันนะครับผมก็ชอบเรื่องเกษตรเรื่องอะไรลักษณะเดียวกันผมก็อยากให้บ้านผมเจริญเหมือนกับที่นี่เหมือนกันนะครับผมคนขอนแก่นจริงๆก็ยังอิจฉาที่นี่ขอให้การสัมมนาในวันนี้นะครับประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้

าตนำเรียนถึงข้อมูลเบื้องต้นของอำเภอบำเหน็จนรงค์ให้ทุกท่านได้ทราบก่อนนะครับอำเภอบำเหน็จนรงค์นะครับประกอบไปด้วย7ตำบล95หมู่บ้านพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเป็นพื้นที่เนินสลับที่ราบนะครับส่วนใหญ่เนี่ยคือในเรื่องของเกษตรกรรมนะครับพืชหลัก3ชนิดครับข้าวมันสำปะหลังและอ้อยนะครับนอกนั้นก็อาจจะมีพืชสวนบ้างเล็กน้อยนะครับเราไม่มีภูเขาครับนะฮะอิจฉาทางเทพสถิตนะฮะในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับในเชิงภูเขาเนี่ยเราก็อาจจะค่อนข้างยากนะครับแต่เรามีแหล่งน้ำครับนะข้อดีของอำเภอบำเหน็จนรงค์ที่ผมเห็นบำเหน็จนรงค์เป็นเมืองสามบึงครับเรามีบึงอัมพาอ่างเก็บน้ำครับอ่างเก็บน้ำลำคันฉูแล้วก็อ่างเก็บครับเรายังไม่ได้มีการปรับนะครับในเรื่องของการเป็นให้ในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับในจังหวัดชัยภูมิเนี่ยไม่มีที่ไหนสู้เทพสถิตโดยเฉพาะในช่วงของการท่องเที่ยวทุ่งดอกกระเจียวในฐานะที่เป็นอำเภอใกล้เคียงก็จะขออาศัยช่วงเวลาเนี้ยรับช่วงต่อนะครับก็คงเป็นช่วงฤดูหนาวนะครับที่จะอาจจะมีการในเรื่องของการส่งเสริมท่องเที่ยวนะฮะในพื้นที่ซึ่งอาจจะต้องมีการพูดคุยกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะครับในการที่จะหาวิธีกันแล้วก็มาส่งเสริมกันนะครับอันนี้เป็นในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวนะครับซึ่งก็อาจจะต้องมีการพูดคุยแต่ในเรื่องของสินค้านะครับขออนุญาตนำเรียนว่าข้อมูลในอำเภอบำเหน็จนรงค์เนี่ยนะครับเรามีสินค้าที่ขึ้นชื่อนะครับนะฮะขึ้นชื่ออย่างเดียวไม่พอฮะขึ้นห้างบูธแรกที่ท่านเห็นนะครับเป็นบูธขนาดใหญ่นะฮะมีสินค้าเครื่องดื่มนะหลากหลายชนิดนะฮะแม้ว่าสินค้านี่อาจจะยังไม่ได้ขึ้นห้างนะครับอาจจะมีข้อจำกัดหลายอย่างนะครับแต่สินค้าประชาสัมพันธ์นะฮะสินค้าชนิดนี้เนี่ยอาจจะมีข้อจำกัดต้องจะปรับปรุงในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับในเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่าง

0: ซึ่งยังมีกฎหมายระเบียบเนี่ยควบคุมอยู่นะครับว่าตรงไหนมันเป็นในเรื่องของประชาสัมพันธ์นะครับเราไปที่ไหนหวานกนกวันอยู่ที่อำเภอบำเหน็จนรงค์มันกันสินค้าตัวนี้ในส่วนของเป็นก็เรียกพริกเกลือนะครับที่ไว้ทานกับผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวเนี่ยนะครับเป็นถุงขนาด1กิโลเนี่ยกับกลายเป็นสิ่งที่ขายดีขายดีกว่าเป็นกระปุกอีกฮะแต่ขายออนไลน์ครับเราอาจจะไม่ได้เห็นอยู่ตามร้านค้านะครับแต่ในช่องทางหลังร้านเนี่ยคือการตลาดออนไลน์นะครับนะผมได้มีโอกาสเข้าไปดูในไม่ว่าจะเป็นช่องทางTikTokนะฮะหลังๆในทาง TikTok เป็นช่องทางที่ขายได้ง่ายเนี่ยนะครับที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยนะครับออนไลน์ก็ส่วนนึงแต่ส่วนนึงที่ขายให้กับคนทั่วไปเนี่ยนะครับอำเภอเราก็เปิดช่องทางนะฮะอย่างที่ว่าการอำเภอเนี่ยครับทุกวันจันทร์อำเภอเนี่ยนะครับให้กับกลุ่มวิสาหกิจโอท็อปได้นำสินค้าชนส่วนใหญ่นะก็จะมาใช้บริการวันจันทร์ค่อนข้างเยอะเมื่อคนเยอะก็สินค้าเนี่ยนะครับก็ทำให้เขาได้ผ่อนคลายในการรอคนในชุมชนได้นำสินค้ามาจำหน่ายนะครับนอกจากนั้นในเรื่องของเราก็พยายามส่งเสริมโดยเฉพาะผมเองเนี่ยฮะก็มี TikTok ก็เอาสื่อตรงเนี้ยช่องเนี้ยซึ่งเป็นสื่อที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรมากเลยนะครับที่เรามาทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็อยากให้ท่านทราบว่าในส่วนของการในพื้นที่เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางออนไซต์ก็คือหรือในระบบออนไลน์เนี่ยนะครับเนาะก็มีหลายช่องทางซึ่งเราก็เองรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับ
1: สภาพพื้นที่ภูมิประเทศของเราก็ส่วนใหญ่จะเป็นภูเขานะคะซึ่งเป็นที่มาที่ไปของแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเรานะคะก็คืออุทยานแห่งชัยยามนะคะผลักดันให้เที่ยวที่สามารถท่องเที่ยวมาจากการประชาสัมพันธ์ถือว่าเป็นการใช้ช่องทางนะคะได้ใช้ประชาสัมพันธ์นะคะของทุกที่มีชื่อเสียงนะคะของอำเภอเราก็คือทุเรียนโอโซนอะโวคาโดสวนเทพนานะคะที่นอกจากว่าจะขายในพื้นที่แล้วนะคะก็ยังห้างเซ็นทรัลนะคะซึ่งถือว่าเป็นอีกสินค้าชนิดหนึ่งนะคะที่มีชื่อเสียงของเรานะคะรวมถึงเสาวรสด้วยนะคะเสาวรสจากสวนเสาวรสเทพสถิตนะคะสินค้าเสาวรสของพี่เนี่ยพี่ไปขายที่ไหนคะทำไมหนูไม่เคยเห็นเลยนะคะพี่มีหน้าร้านส่วนใหญ่เลยนะคะ 90% คือลูกค้าทางออนไลน์นะคะทุกท่านคือสินค้าเนี่ยแกจะโพสต์ช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook เป็น TikTok นะคะซึ่งจะมีลูกค้าเนี่ยสั่งเป็นจำนวนมากทางช่องทางออนไลน์ตอนนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีเลยนะคะบางแห่งเนี่ยไม่มีหน้าร้านเลยนะคะแต่ว่าเขาสามารถค้าได้ทั่วประเทศนะคะปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีสื่อโซเชียลที่เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกท่านนะคะใช้โอกาสนี้ในคะในการรับความรู้นะคะจากทั้งท่านวิทยากรที่ท่านจะได้มาให้ความรู้ทุกท่านในการใช้ช่องทางนี้นะคะในการจำหน่ายสินค้าของเรารวมถึงใช้โอกาสนี้ในการรับความรู้จากทั้งท่านวิทยากรในการถึงด้านการบริการนะคะผู้ประกอบการที่พักท่องเที่ยวต่างๆที่ท่านมีห้องพักโรงแรมนะคะรวมถึงร้านอาหารต่างๆในพื้นที่ท่านก็สามารถใช้นะคะช่องทางนี้ในการประชาสัมพันธ์นะคะเพื่อเพิ่มรายได้ต่างๆของท่านนะคะ
2: มาตรงนี้เนาะเรามาเรียนรู้ในหัวข้อของตลาดออนไลน์เพื่อยกระดับสินค้านะคะของชุมชนเนี่ยต้องถามว่าอย่างนี้ก่อนว่าหลายๆท่านมีสินค้าหรือยังมีหรือยังคะใครมีสินค้าอยู่ในมือบ้างยกมือเลยค่ะอ๋อที่มาที่นี่คือไม่มีเลยใช่ไหมคะแล้วทีนี้คือบ้านเรามีอะไรบ้างคะสำรวจบ้านเราอะไรบ้างปลูกอะไรบ้างคะปลูกอ้อยโอ้ยอ้อยนี่ก็ทำได้หลายอย่างเด้อจีบอกให้แล้วทีนี้มีปลูกอะไรบ้างคะผักอะไรพวกนี้ปลูกไหมผลไม้ปลูกไหมคะสมมติว่าปลูกกล้วยอยู่เนาะกล้วยนี่คือส่วนใหญ่มาทำอะไรกันคะสุกแล้วก็กินเลยไม่เคยที่จะมาแปรรูปเลยใช่ไหมคะ

กันไหมคะแปรรูปกันอยู่เนาะกล้วยฉาบอย่างเงี้ยนะคะแต่กล้วยฉาบไปที่ไหนก็มีแต่กล้วยฉาบเนาะแต่ถ้ากล้วยฉาบนี่คือแปรรูปมาเป็นแบบกล้วยฉาบยัดไส้อย่างนี้ได้ไหมเราสำรวจตัวเราก่อนนะก่อนที่เราจะทำเราทำอะไรได้บ้างเรามีกล้วยต้องมาดูว่าสินค้าเราเริ่มต้นมีสตอรี่แบบไหนกล้วยอันนี้คือมาจากทางเทพสถิตแล้วก็บำเหน็จใช่ไหมคะเราก็บอกไปเลยทุเรียนก็มีทุเรียนโอโซนใช่ไหมล่ะกล้วยก็มีกล้วยโอโซนบ้างแล้วเนาะใช่ไหมล่ะคะ

0: อย่างแรกอันนี้คือ B2B ก็คือซื้อโดยตรงนะฮะซึ่งถูกต้องไหมฮะอาหารมันเก็บได้ไม่นานแล้วสั่งซื้อก็ถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทําสินค้าเนี่ยเราจะทําสดใหม่ก็ได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยลืมไปจด OTOP ให้มันเรียบร้อยนะคะ OTOP เนี่ยสําคัญเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาจะประกันตีเรื่องดาวให้เรานะฮะหน้าดาวได้โอกาสอีกนะคะส่งเสริมจะทำภาครัฐเนี่ยได้ไปขยายโอกาสอยู่ที่ต่างประเทศก็ได้นะคะหรือว่าจะไปที่ในประเทศต้องไปศึกษาดีเท่าไหร่เขาคิดค่านายหน้าเท่าไหร่และโอนมาให้เราเท่าไหร่บางทีไปลดราคาเท่ากับเขาเลยสมมุติว่าแพลตฟอร์มเขาคิดค่าธรรมเนียมอยู่ถ้าขนส่งเป็นเสร็จรวมประมาณ 35%และนี่บาทอย่างเงี้ยคือมันก็ไม่ได้เยอะไงง่ายว่าเราต้องคิดราคาธรรมเนียมคิดค่าตัวของกำไรที่เราได้ง่ายที่สุดใน Facebook ตัวเองนี่สร้างตัวตนของตัวเองขึ้นมาก่อนนะคะไม่ได้บอกสูตรนะคะแต่เวถาวิธีการทำว่าเราทำเพราะอันเนี้ยคือลูกค้าเขาอยากจะรู้เขาอยากจะรู้สตอรี่เราอยากรู้เรื่องราวนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยละกันเนาะ
1: วันนี้ก็ได้รับนะคะเกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาดออนไลน์ให้กับพี่น้องในวันนี้ก็มาจากหลายตำบลด้วยกันก็ฝากทุกท่านนะคะว่าความรู้อันไหนนะคะที่เป็นประโยชน์ท่านสามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้นะคะกับอังอบจเองเราก็มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนทั้งจังหวัดอยู่แล้วนะคะก็ยังมีอีกเลยให้พี่น้องประชาชนของเรานั้นมีความคิดดีอยู่ดีขึ้นนะคะที่หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะสามารถส่งเสริมสนับสนุนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างไรบ้างนะคะในพื้นที่ของท่านมีจุดแข็งที่เป็นสิ่งที่จะดึงดูดผู้ที่จะซื้อสินค้าของเราได้อย่างไรนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าที่บ้านเรานะคะมีอะไรการที่จะเริ่มต้นทำนะคะผลิตภัณฑ์เราจะต้องดูว่าเรามีของดีอะไรอยู่กับตัวเรานะคะเราไปมองดูก่อนว่าเรามีสินค้าไหนนะคะที่จะเอามาขายได้โดยเฉพาะทางเขตอำเภอเทพสถิตนะคะก็จะเป็นในส่วนหลักๆคือเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะเรื่องของผู้ประกอบการด้านที่พักนะคะและก็ยังมีในเรื่องของจุดแข็งก็คือสินค้าทางการเกษตรพืชผลไม้ต่างๆนะคะเชื่อว่าทุกๆบ้านเนี่ยก็จะมีปลูกกันอยู่แล้วนะคะเสนอให้มีคนเข้ามาซื้อของเราได้อย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวนี้ทุกคนนะคะมีโทรศัพท์แล้วนะคะนี่ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะสามารถด้านหนึ่งคนมีมาซื้อของของเรานั่นก็คือจะต้องมีเอกลักษณ์ผักผลไม้ผักดันเรื่องการจดทะเบียน GI นะก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะสามารถดึงดูดความสนใจให้ผู้ที่เขาอยากจะซื้อของและปัจจุบันนะคะเรื่องของสุขภาพเรานะคะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุคนจะหันมาสนใจเรื่องการปราศจากมลพิษหรือยานะคะก็จะเป็นอีกสุดขายหลักของผลิตภัณฑ์เราได้นะคะอบจ.นะคะส่งเสริมในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนมีรายได้โดยการยื่นหนังสือคำขอไปนะคะในเรื่องของการให้จัดอบรมให้ความรู้นะคะอบจ.เราสามารถดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้รายได้จะขายอะไรจะนะคะในเรื่องของการส่งเสริมตามช่องทางนะคะ TikTok Facebook ท่านจะได้ประโยชน์ในเรื่องของข้อมูล

0: ก็เข้าไปปรึกษานะทางพัฒนารับรองโอท็อปของท่านก็มีโอกาสลงเยี่ยมพื้นที่นะสร้างสตอรี่แล้วก็จะสามารถต่อยอดได้อีกนะคะส่วนการพัฒนาคุณภาพและผลิตภัณฑ์พันของท่านทำอย่างไรสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรนะคะไปที่อบจได้นะคะทางอบจสามารถจัดอบรมให้ความรู้ท่านได้นะคะว่าท่านอยากจะฝึกอาชีพอะไรจริงๆแล้วนะคะมีเทคโนโลยีอยู่ในมือท่านเสพข้อมูลและข่าวสารที่เป็นประโยชน์ท่านก็จะเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับทุกท่านได้นะคะแล้วก็สามารถสร้าง
1: วันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปฟังเสียงจากทางคณะกรรมการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาสภาผู้แทนราษฎรนะคะถึงแนวคิดในการผลักดันการตลาดออนไลน์นะคะกับในส่วนของชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็ภาคธุรกิจเอกชนของจังหวัดชัยภูมิด้วยค่ะ
2: สำหรับวันนี้นะครับทางกับผมเองในฐานะประธานคณะกรรมการที่ครับพร้อมทั้งท่านทวีทรัพย์นะครับท่านที่ปรึกษาแล้วก็ท่านเอกชนมาลงพื้นที่ที่อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิมีการสัมมนาจากพื้นที่แต่ละพื้นที่ซึ่งเราก็รวบรวมมาปัญหาหลักมีกำลังมีแรงในการผลิตมีความรู้นะครับก็เลยอยากให้ทางกรรมาธิการเนี่ยเราหาแนวทางช่วยส่งใหม่ให้นะครับซึ่งทางกรรมาธิการก็ปรึกษากันซึ่งทางกรรมาธิการแต่ละท่านนะครับได้ไปอบรมสัมมนาในหัวข้อต่างๆซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเน้นเรื่องอยากหาตลาดให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่พักนะครับผู้ประกอบการต่างๆให้มีตลาดมากขึ้นขายของได้มากขึ้นว่าอย่างนั้นนะครับวันนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการทางรายเล็กกับรายน้อยหรือถึงแม้แต่ชาวบ้านเองนะครับขายนู่นขายนี่ขายผลไม้มีตลาดเพิ่มขึ้นในการที่ส่งเสริมให้บุคคลเหล่านี้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับชัยภูมิเมื่อ2สัปดาห์แล้วก็จะเป็นที่ขอนแก่นนะครับหรือสัปดาห์ที่แล้วนะครับต้องบอกเลยว่าวัตถุประสงค์คือต้องประการไปส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นผู้ประกอบการจริงๆแล้วนะครับเขามีความตั้งใจเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีนะครับตลาดออนไลน์ถือเป็นตลาดที่สำคัญที่จะเพิ่มยอดขายให้กับพวกเขาเหล่านั้นนะครับก็เป็นที่มาของกรรมธิการของเราที่ในลงพื้นที่ต่างๆ
3: ขออนุญาตเลยในมุมมองผมคือตลาดออนไลน์เป็นตลาดการเกตครับค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็ถ้าใครได้ครอบครองตลาดออนไลน์เนี่ยก็ถือว่ามีทางได้เปรียบทางการค้าอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะทางเกษตรกรหรือทางชาวบ้านที่เข้าถึงตลาดออนไลน์ได้ยากมากนะฮะก็ต้องได้ทำการอบรมสัมมนานะครับอย่างที่ท่านประธานกรรมธิการกับนักวิทยากรมาอบรมให้ความรู้แล้วก็แนะนำแนวทางในการค้าขายในใต้เนี่ยหลายๆท่านก็คงอยากจะเข้าสู่ตลาดออนไลน์ครับเพราะว่าหาได้ในการเช่าแผงนะครับไม่ต้องมีหน้าร้านไม่ต้องมีการลงทุนการตลาดออนไลน์เนี่ยเราขายได้24ชั่วโมงนะครับสำหรับรุ่นใหม่ๆสู่เป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็สามารถเปิดทุกแพลตฟอร์มได้นะครับสามารถค้าขายหลักได้ด้วยนะครับซึ่งเป็นรายได้เสริมไปอีกทางหนึ่งนะครับช่วยกระจายสินค้าชุมชนนะครับเข้าสู่โลกออนไลน์ได้มากขึ้นนะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นทางบ้านผมจะหนักไปทางเรื่องของท่านประธานก็เป็นกระติบข้าวบ้างเป็นแหเป็นอวนซึ่งโดยหาซื้อหรืออะไรอาจจะหาได้ยากอยู่นะครับถ้าก็มีการเข้าไปสู่ตลาดออนไลน์มาช่วยเนี่ยฮะก็สามารถหาสินค้าชนิดนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับก็ถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งเพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจนะครับส่งเสริมรายได้ให้กับผู้ประกอบให้มีรายได้ได้มากขึ้นครับ
4: การทำการค้าตลาดออนไลน์เป็นสิ่งสมควรที่ในยุคปัจจุบันระบบแพลตฟอร์มเนี่ยสมควรที่จะดำเนินการเรื่องนี้มากเพราะประชาชนส่วนมากจะไม่เข้าใจในการทำการค้าออนไลน์เรื่องนี้ทางกรรมธิการของเราให้ความรู้และเข้าใจกับผู้ที่ทำการขายเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในวันข้างหน้าครับนี่คือสิ่งที่ควรกรรมธิการเราควรทำครับ
2: วันนี้ทางกรรมธิการเราอ่ะให้ความสำคัญกับพ่อค้าแม่ขายรากหญ้านะครับคือต้องยอมรับนะครับว่าวันนี้ทางผู้บริโภคนะครับตั้งแต่นักไปหรือแม้แต่ผู้สูงอายุถึงที่บ้านหยิบโทรศัพท์มาเฟซบุ๊กจากทิกตอกนะครับหรือจากแพลตฟอร์มต่างซึ่งต้องยอมรับเลยครับว่าเป็นช่องทางที่ผู้บริโภคเข้าถึงง่ายนะครับเลือกดูสินค้าได้ง่ายก็ขายได้ง่ายเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาส่งเสริมในเรื่องนี้นะครับเพื่อให้เกิดการตัวจริงรายเล็กรายน้อยได้ขายตรง

ู้บริโภคนะครับในส่วนเรื่องที่ว่าจะไปสู่ระดับใหญ่นะครับเป็นการที่เข้าสู่ระบบต้องมีค่าใช้จ่ายเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีนึงนะครับวันนี้นะครับเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องจริงในการค้าขายตลาดออนไลน์นะครับรวมถึงเกษตรกรที่เขาเริ่มทำมาแลกเปลี่ยนกันในที่ประชุมการรายอื่นๆรายเล็กๆน้อยได้เริ่มทำนะครับวันนี้ต้องนำเรียนว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่เราอยากให้ทุกคนเนี่ยใช้โอกาสตรงนี้นะครับอยากให้ผู้บริโภคนะครับได้เลือกใช้สินค้าผมเชื่อว่าวันนี้นะครับเราปฏิเสธไม่ได้ทุกคนทุกกลุ่มก็ดูนู่นดูนี่สุดท้ายก็มาดูสินค้าที่มีอยู่จนเจอสินค้าที่ตัวเองพึงพอใจก็มีการซื้อเราก็จะให้ความรู้เรื่องของความซื่อสัตย์สำคัญความซื่อตรงต่อลูกค้าเพราะว่ามันจะเกิดความยั่งยืนแต่รายได้โดยไม่ดูแลเรื่องคุณภาพสินค้านั่นหมายถึงว่าเส้นทางการดำเนินธุรกิจมันก็จะสั้นนะครับผมเชื่อว่าทุกวันนี้มันเร็วมากนะครับข้อมูลโซเชียลสื่อสารมันจะเร็วมากใครทำดีไม่ดีมันจะปรากฏในคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์เอง

ัวใจสำคัญของการลงพื้นที่ในครั้งนี้ของทางคณะกรรมการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็คือการให้ความรู้กับชาวบ้านแล้วก็ภาคเอกภูมิค่ะในการทำตลาดออนไลน์นั่นเองเพราะว่าตลาดออนไลน์ถ้าพูดถึงสามารถขยายโอกาสแล้วก็สร้างรายได้ต่อไปในอนาคตนะคะชนธุรกิจที่พักรวมถึงการท่องเที่ยวนั่นเองค่ะในครั้งหน้าเนี่ยนะคะทางคณะกรรมการจะไปส่งเสริมคุณผู้ชมสามารถติดตามกันได้ในรายการบทบาทกรรมการนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วดิฉันปฐมาพรหาญชัยชาลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้า

ปิดเกณฑ์เยียวยาช่วยเหลือน้ำท่วมประกันภัยพิบัติแห่งชาติยกระดับการดูแลบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนรายการมองรัฐสภาครับอยู่กับผมสิทธิเดชพงศ์สิรินะครับวันนี้หลังจากนี้จะมีการถ่ายทอดสดการประชุมวุฒิสภาครับแต่คุณผู้ชมสามารถช่วงเวลารีรันอีกครั้งเวลา 18:30 นโดยประมาณนะครับโดยก็สามารถติดตามรับชมผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10นะครับหรือวิทยุรัฐสภา FM 87.5 MHz AM 1071 kHz เว็บไซต์ tpchannel.org application tpchannel และสามารถติดตามผ่านทางไลฟ์เพจ Facebook วิทยุและ

0: ประทัดรัฐสภานะครับอีกทั้งถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากมีส่วนร่วมในรายการมองรัฐสภาสามารถร่วมสับ022066102-3นะครับหยิบยกขึ้นมาพูดคุยคือเรื่องเกี่ยวเนื่องกับน้ำท่วมนะครับต้องบอกว่าสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายประชาชนเป็นวงกว้างนะครับเป็นภัยพิบัติที่มาแบบไม่ทันตั้งตัวจนผลกระทบนะครับสร้างความเสียหายไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินบ้านเรือนยานพาหนะหรือแม้แต่ชีวิตของประชาชนเองนะครับก็เลยเป็นสิ่งที่จับตามองหลังจากนี้ว่าเรื่องของการเยียวยาช่วยเหลือนั้นจะเป็นอย่างไรจากความเสียหายที่เกิดขึ้นแม้ที่ผ่านมาครับรัฐจะมีมาตรการเยียวยาให้กับผู้ที่ประสบภัย 9,000 บาทต่อครัวเรือนนะครับความเสียหายตามจริงเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นค่าซ่อมแซมบ้านค่าอาชีพต่างๆแต่เมื่อวันที่1ตุลาคมเป็นต้นมานะครับรัฐบาลมีโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งกลไกในการคุ้มครองความทั่วประเทศกว่า30ล้านครัวเรือนด้วยกันนะครับครอบคลุมภัยอุทกภัยแผ่นดินไหวซึ่งก็จะสามารถครอบคลุมความเสียหายเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเนี่ยประมาณ 100,000 บาทต่อครัวเรือนต่อครั้งนะครับแต่ที่น่าสนใจครับคือประกันภัยแบบเดิมกับแบบใหม่ก็คือหลักเกณฑ์เยียวยาที่รัฐบาลเคยมีกับระบบประกันภัยแบบใหม่ที่เพิ่งมีผลบังคับใช้เนี่ยมันจะมีการใช้หลักเกณฑ์ยังไงเพราะว่าถ้าเกิดผลกระทบที่เกิดขึ้นก่อนวันที่1ตุลาคมต่อเนื่องยืดเยื้ออันนั้นเข้าใจได้เบื้องต้นก็คือใช้เกณฑ์เดิมเยียวยา 9,000 บาทแต่ถ้าเกิดในซ้ำหลังจากที่กรมธรรม์มีผลหลังวันที่1ตุลาคมแล้วเนี่ยอันนี้จะเข้าดังนั้นวันนี้รายการมองรัฐสภาของเราจึงต้องมาหาความชัดเจนและก็แนวทางมาร่วมพูดคุยกับเรามี2ท่านนะครับท่านแรกเป็นท่านพรวัตตันสิริสมาชิกวุฒิสภาในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมวุฒิสภาตอนนี้นั่งร่วมอยู่ในรายการกับเราแล้วนะครับส่วนอีกท่านนะครับเป็นทางด้านท่านกัลยาจุกหอมรองผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันวิทย์กับเราผ่านทางระบบซูมนะครับต้อนรับทั้งสองท่านเลยนะครับสวัสดีครับท่านสวครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ท่านกัลยาครับครับต้องบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นณขณะนี้เกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมนะครับหลายคนก็นอกเหนือจากจะได้รับผลกระทบแล้วการเยียวยาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ประชาชนมีการเฝ้าติดตามนะครับโดยเฉพาะช่วงรอยต่อแต่เริ่มต้นแบบนี้ครับถามที่ท่านสวว่าสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นภัยพิบัติตอนนี้ปีนี้เนี่ยความเสียหายเป็นวงกว้างในพื้นที่ภาคกลางโดยเฉพาะกรุงเทพก็ได้รับนี้มันเกิดจากความเปลี่ยนแปลงยังไงที่ผ่านมา
1: การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศมีผลค่อนข้างมากนะครับอย่างที่ภาคเหนือครั้งก่อนที่โดนเนี่ยก็คือเป็นลักษณะเรนบอมนะครับก็คือปกติเนี่ยมันไม่ค่อยอยู่แบบมาแบบตรงจุดทีเดียวแบบปริมาณน้ำเกิน300มิลลิลิตรอะไรเงี้ยนะครับซึ่งถือว่าทั้งวิธีการในการที่จะมีการแจ้งเตือนต่างๆซึ่งอันเนี้ยแน่นอนมากเพราะว่าข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากในช่วงหลังๆนะครับถ้าที่คุยกับหน่วยหน้างานก็เข้าใจว่าตรงเนี้ยก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับในส่วนกระบวนการต่างๆหรือวิธีการต่างๆกว่าที่จะมีการแจ้งเตือนไปถึงพี่น้องประชาชนที่ต้องมีการปรับปรุงอันนี้ก็คิดว่าหลายๆภาคส่วนนะครับรวมทั้งฝั่งนิติบัญญัติเองเราก็มีการหารือเพื่อที่จะนำเสนอเรื่องนี้กับรัฐบาลด้วยเช่นกันคร
0: ับมันก็เลยเป็นที่มาเรื่องของที่จะเรียกได้ว่ารัฐบาลกระจายความแล้วเปลี่ยนจากการที่เยียวยาผิดชอบในการคุ้มครองความเสียหายตรงนี้ครับในฐานะที่ก็เป็นกรมประกันวินาศภัยนะครับคือเรื่องของการเยียวยาประชาการตรงนี้นะครับมันเคยเกิดขึ้นมาก่อนไหมครับกับการที่รัฐบาลเนี่ยมีการภัยพิบัติต่างๆให้ประชาชนนะครับ
2: ในรูปแบบลักษณะนี้จะมีตัวอย่างที่ทางภาครัฐจ่ายเบี้ยประกันภัยเพื่อคุ้มครองในเรื่องของภัยพิบัติโดยเฉพาะเป็นภัยธรรมชาตินะคะก็อย่างเช่นโครงการที่เป็นโครงการประกันภัยพืชผลโครงการประกันภัยพืชผลอย่างเช่นโครงการประกันภัยข้าวนาปีหรือการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อันนี้ก็จะเป็นการคุ้มครองหากพื้นที่ที่ทำนาหรือทำไร่ข้าวได้รับความเสียหายหรือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้รับความเสียหายค่ะรัฐบาลก็มีการจ่ายเบี้ยประกันภัยเพื่อให้ความคุ้มครองค่ะแต่ว่าในส่วนของการประกันภัยที่เป็นโครงการประกันภัยพืชผลรัฐยังมีการเยียวยาอยู่เยียวยาคู่กันคือว่าส่วนการภัยมันจะเป็นเรื่องของการท็อปอัพก็คือจ่ายความช่วยเหลือเพิ่มเติมในพิบัติในปัจจุบันที่รัฐโอนความเสี่ยงตรงนี้ให้บริษัทประกันภัยทั้งหมดนะคะลักษณะจะแตกต่างกันนิดนึงของการวางแผนเรื่องของงบประมาณค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทประกันภัยก็จะช่วยจ่ายให้กับผู้ประสบภัยโดยการจ่าย
0: ครับถือว่าเป็นครั้งแรกที่ทางรัฐบาลมีการซื้อเบี้ยประกันเกี่ยวกับภัย

0: อันนี้ถ้าเป็นเรื่องของที่อยู่อาศัยน่าจะเป็นครั้งแรกแต่ถ้าเป็นเรื่องของการช่วยเหลือด้านอื่นอย่างเช่นเร
1: ื่อง ผลเกษตรมีอยู่แล้ว
0: ผลเกษตรช่วยเหลือมาอยู่แล้วค่ะแต่ว่าในแง่ของอันเนี้ยมันจะกลายเป็นว่ารัฐจะไม่จ่ายในส่วนที่รัฐจ่ายอยู่เดิมและบริษัทประกันภัยเป็นคนจ่ายแทนประกันภัยพืชผลนี่คือจ่ายเบี้ยประกันภัยด้วยมันเหมือนจ่ายเนี้ยรัฐก็ยังเยียวยาอยู่เหมือนเดิม
1: ที่มีการเข้าร่วมโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อบริษัทประกันภัยแล้วครับ
0: ตอนนี้มี11บริษัทค่ะก็รับประกันให้เรียบร้อยแล้วก็กรมธรรม์ก็เริ่มคุ้มครองตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นมาค่ะแล้วก็จะสิ้นสุดปีหน้าปี2570ก็คือระยะเวลาคุ้มครองของกรมธรรม์ก็เป็น1ปีค่ะค่ะ
1: ครับอาจจะเป็นปีต่อปีในการต่ออายุ
0: ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าโดยหลักของการประกันวินาศภัยจะเป็น1ปีรอบ1ปีก็สามารถซื้อประกันภัยใหม่ก็คือรอบปีถัดไปได้ค่ะ
1: ครับแล้วเรื่องหลักเกณฑ์ล่ะครับท่านกัลยามีหลักเกณฑ์ยังไงบ้างกับการที่ครอบคลุมภัยพิบัติทั้ง3แบบเนี่ยครับ
0: ค่ะจริงๆในตัวของหลักๆที่ถ้าในตัวของกรมธรรม์จะมีอยู่2กรมธรรม์จะเป็นเรื่องของที่อยู่อาศัยแต่กรมธรรม์ที่2จะเป็นเรื่องของประกันอุบัติเหตุที่คุ้มครองประชาชนที่เป็นคนไทยนะคะทีนี้มาดูในตัวของกรมธรรม์แรกก่อนกรมธรรม์แรกที่เราบอกว่าเราเน้นคุ้มครองเรื่องของที่อยู่อาศัยเป็นหลักดังนั้นในตัวของการสำรวจเบื้องต้นในตัวของที่อยู่อาศัยที่กรมการปกครองสำรวจเนี่ยค่ะมันจะมีที่อยู่อาศัยทั้งที่เป็นที่อยู่อาศัยที่มีทะเบียนบ้านกับไม่มีทะเบียนบ้านในตัวหลักเนี่ยก็คือคุ้มครองทั้งหมดถ้าอยู่ในเกณฑ์ที่บอกว่าเป็นที่อยู่อาศัยนะคะโดยไม่ดูว่าจะมีทะเบียนบ้านหรือไม่แต่ภายใต้หลักที่บอกว่าบ้านหลังนั้นอ่ะจะต้องเป็นบ้านเพื่อการอยู่อาศัยโดยเฉพาะนะคะดังนั้นในตัวของพื้นที่ที่ครอบคลุมเนี่ยมันก็จะอาจของ30ล้านที่คาดการนะคะแต่ดังนั้นในตอนที่เกิดความเสียหายเนี่ยเราก็คุ้มครองทุกคนที่อยู่ในข่ายที่ได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขนะคะโดยที่ไม่ต้องมาระบุตัวตนตั้งแต่แรกนะคะว่าเขาเป็นผู้เอาประกันภัยหรือเปล่าเพราะว่ากรมธรรม์เหมือนคุ้มครองครอบคลุมที่อยู่อาศัยทั่วประเทศนะคะลักษณะเป็นแบบนี้ทีนี้ในตัวของภัยที่คุ้มครองจริงๆภัยที่คุ้มครองก็คือพูดสั้นๆง่ายๆก็คือ3ภัยหลักๆแต่ในตัว3ภัยหลักๆเนี่ยเรามีการขยายด้วยว่ามันอาจจะครอบคลุมถึงภัยที่เราไม่ได้เขียนไว้แต่เราให้ความคุ้มครองด้วยอย่างเช่นเรื่องของน้ำท่วมอย่างนี้ที่เรียกว่าอุทกภัยอะค่ะมันก็อาจครอบมันก็คือครอบคลุมถึงในเรื่องของพายุพัดมาทำให้น้ำท่วมหรือน้ำป่าไหลหลากหรือโคลนถล่มอะไรที่เกิดน้ำท่วมด้วยทำให้เกิดน้ำท่วมด้วยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความคุ้มครองนะคะส่วนในเรื่องของลมพายุที่เราเรียกว่าวาตภัยเนี่ยเราจะคุ้มครองไปครอบคลุมถึงเรื่องของฟ้าผ่าด้วยนะคะฟ้าผ่าทำให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหายที่เป็นที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายอันนี้ก็จะครอบคลุมส่วนในเรื่องของแผ่นดินไหวในตัวของแผ่นดินไหวในแง่ของการประกันภัยมันจะครอบคลุมไปถึงเรื่องของภูเขาไฟระเบิดหรือคลื่นใต้น้ำหรือสึนามิอันนี้เหตุการณ์ตัวสึนามิหรือคลื่นใต้น้ำเนี่ยมันจะอยู่ในภัยของแผ่นดินไหวมันไม่ใช่ภัยน้ำท่วมค่ะเพราะว่าในแง่นี้คือแผ่นดินไหวทำให้เกิดสึนามิหรือแผ่นดินไหวทำให้เกิดคลื่นใต้น้ำหรือระเบิดนะคะดังนั้นหมวดของสึนามิเนี่ยจะอยู่ในเรื่องของภัยแผ่นดินไหวนะคะแต่อีกอันนึงที่เติมเต็มขึ้นมาจากการที่ภาครัฐขอให้คุ้มครองเพิ่มเติมก็คือในเรื่องของภัยน้ำล้อมนะคะเดี๋ยว
1: ค่
0: อยไปเล่าภัยน้ำล้อมดังนั้นในคอนเซปต์ของ3อยากให้ช่วยเหลือเบื้องต้นให้รวดเร็วคอนเซปต์ของการประกันภัยคือจ่ายเร็วจ่ายถึงเพื่อเป็นการเยียวยาให้ได้มากที่สุดดังนั้นจ่ายเร็วจ่ายถึงเนี่ยก็เลยบอกว่าในส่วนของกรมธรรม์ประกันภัยเนี่ยในตัวของบ้านอยู่อาศัยเราก็เลยแยกเป็น2ส่วนนะคะส่วนที่1เขาเรียกว่าส่วนที่เป็นค่าเสียหายเบื้องต้นคล้ายค่าเสียหายเบื้องต้นของพรบค่ะไม่ต้องพิสูจน์อะไรมากเกิดภัยแล้วจ่ายเลยแต่ว่าในภายใต้เกิดภัยแล้วจ่ายเลยเนี่ยในพื้นที่ที่ประกาศมันจะต้องเข้าเกณฑ์ว่าพื้นที่นั้นประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยหรือเขตสาธารณภัยที่ทางภาครัฐประกาศแล้วก็มีภาพว่าบ้านตรงนั้นเสียหายด้วยไม่ต้องบอกเสียหายเท่าไหร
1: ่หลักฐาน
0: ยังไม่ต้องบอกหลักฐานแค่ว่าบ้านนั้นเสียหายแต่ยังไม่ต้องบอกว่าเสียหายเท่าไหร่ก็รายงานเข้ามาในแง่ของการประกันภัย5วันนับจากรายงาน
1: เดี๋ยวท่านกัลยาครับเรื่องหลักเกณฑ์เดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับแต่เดี๋ยวผมขอถามความเห็นจากทางด้านท่านสว.ก่อนเรื่องของการที่รัฐบาลมีการซื้อเบี้ยประกันภัยตรงนี้ให้กับประชาชนเดี๋ยวเรามาต่อกันเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าเกณฑ์ไม่เข้าเกณฑ์แล้วก็จะครอบคลุมขนาดไหนยังไงนะครับ
2: ครับ
1: ส่วนมุมมองของท่านสว.เองมองไหมครับ

0: พอหลังจากที่รัฐบาลเปลี่ยนความเสี่ยงแบบนี้จากการเยียวยา 9,000 บาทให้ประชาชนมาซื้อเบี้ยประกันให้ประชาชนโดยให้บริษัทประกันภัยเข้ามาคุ้มครองแบบนี้มองไงบ้างครับ
1: คือจริงๆเรื่องนี้มีความพยายามกันนานในหลายตัวอย่างนะครับอย่างตัวอย่างสินค้าเกษตรเนี่ย ก็มีความพยายามมานานละนะครับเพราะว่ามันก็มองว่าในภารกิจหน้าที่แบบนี้การคำนวณความเสี่ยงเนี่ยความเป็นมืออาชีพของบริษัทประกันคำนวณได้แม่นกว่า
2: ครับ
1: ผมมีข้อมูลนิดนึงครับว่าจริงๆงบบริหารจัดการน้ำของประเทศไทยเนี่ยเฉลี่ยย้อนหลัง10ปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ600,000 ล้านเฉลี่ยก็คือประมาณปีละ60,000 ล้านนะครับส่วนงบเยียวยาเนี่ยอันเนี้ยถ้าไปรวมตั้งแต่ปี54ตั้งแต่มหาอุทกภัยมาเนี่ยงบเยียวยาเฉลี่ยมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็เฉลี่ยประมาณ10,000 ล้านนะครับ
2: ครับ
1: ถ้าเราพิจารณาถึงตรงเนี้ยผมทราบข่าวว่ากรมประทานครั้งนี้น่าจะซื้อกันที่ประมาณ
2: 15,000 ครับ
1: นะครับก็ต้องมาดูโจทย์ว่าไอ้ส่วนคือถ้าเราคิดง่ายๆเนาะ10,000อยู่ละ
2: ครับ
1: เราเอาตรงนี้มาซื้อ 15,000 ล้านสิ่งที่ประชาชนจะได้รับเป็นอย่างไรแต่เดิมส่วนใหญ่ที่เยียวยากันเนี่ยมันก็จะติดกันแค่ที่ประมาณ 9,000
2: ครับ
1: นะครับแต่ว่าถ้าตามเมื่อกี้ที่เราได้คุยกันเนี่ยมันจะมี2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือ 10,000 บาทจ่ายทันทีถ้าพิสูจน์ได้ว่าท่วม
2: ครับ
1: อันเนี้ยข้อดีที่ผมเห็นชัดๆเลย2ข้อคือ1ขึ้นไปอีกซึ่งอันเนี้ยอยู่ในกรมธรรม์กับส่วนที่2ก็คือกระบวนการเบิกจ่าย
2: อ
1: ันเนี้ยโดยใช้กลไกเอกชนอย่างของประกันเนี่ยค่อนข้างมีประสิทธิภาพนะครับเพราะอย่างที่ผมเคยเจออย่างที่ภาคเหนือที่เชียงรายเนี่ยถ้าท้องถิ่นไหนทำได้เร็วก็เร็วถ้าท้องถิ่นไหนทำได้บางทีติดขัดหรือท้องถิ่นท่วมเสียหายไปด้วยเงี้ยมันก็ทำได้ช้าแต่พอมาเป็นกลไกที่เป็นเอกชนเนี่ยผมคิดว่าความเร็วของก้อนแรกเนี่ยน่าจะเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือจากเกิน 10,000 บาทขึ้นไปจนถึง 100,000 เนี่ยซึ่งถ้าเราคิดง่ายๆแบบเร็วๆนะก็คือรัฐบาลจ่ายเพิ่มอีกประมาณ 5,000 ล้านเพื่อส่วนนี
2: ้
1: ซึ่งอันนี้เดี๋ยวก็ต้องถามต่อนะครับว่าอย่างปีเนี้ยทำปุ๊บแล้วหลัง1ตุลาแล้วมีความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยบริษัทประกันรับไปเนี่ยจะยังไงอ
2: ัน
1: นี้ก็จะเป็นโจทย์ต่อไปในปีต่อไปคร
0: ับก็เข้าสู่คำถามของท่านกัลยาเลยครับเมื่อสักครู่เลยว่าเป็นข้อกังวลหลายคนเหมือนกันเพราะว่าพื้นที่น้ำท่วมหลายพื้นที่โดยเฉพาะกรุงเทพเนี่ยคือมันเกิดเหตุก่อนที่กรมธรรม์จะมีผลบังคับใช้1ตุลาคมที่ผ่านมาแต่มันก็มีความยืดเยื้อมาเกิดขึ้นซ้ำถ้าสมมติว่าจากที่กรมอุตุเขามีการประกาศเตือนว่าเดี๋ยวจะมีฝนระลอกใหม่แล้วถ้าเกิดมีการท่วมซ้ำในพื้นที่เดิมที่เคยเกิดเหตุมาแล้วอันนี้จะเข้าเกณฑ์ระบบประกันภัยใหม่ไหมครับ
3: อาจจะต้องแยกภัยว่าภัยเกิดก่อน1ตุลากับภัยที่เกิดหลัง1ตุลานะคะถ้าไหนที่ภัยที่เกิดก่อน1ตุลาเนี่ยก็คือบอกว่าถ้าเราสถานการณ์ที่ผ่านมาก็คือมีการประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้วล่ะแล้วก็ที่อยู่อาศัยก็เข้าเกณฑ์การจ่ายเยียวยาของภาครัฐเหมือนเดิมซึ่งอันนี้ก็ชัดเจนในเรื่องของระบบเยียวยาก็คือสามารถที่จะยื่นขอเยียวยาภาครัฐผ่านระบบที่เป็นแอปทางรัฐได้แต่ทีนี้ในส่วนของประกันภัยประกันภัยบอกว่าเป็นภัยระลอกใหม่ระลอกใหม่ทำให้เกิดความเสียหายอันเนี้ยมันก็จะเป็นภัยใหม่แล้วค่ะดังนั้นในตัวภัยใหม่เมื่อเกิดในเรื่องของภัยที่เกิดขึ้นใหม่แล้วก็ประสบภัยใหม่อันเนี้ยมันจะเป็นคนละส่วนที่แยกกันมาชัดเจนอันเนี้ยประกันภัยต้องรับผิดชอบแต่อะไรที่มันเป็นเรื่องของความเสียหายเก่าแล้วรัฐก็รัฐยังให้การเยียวยาในเรื่องของระบบการเยียวยาของภาครัฐอยู่อันนี้ก็สามารถเปิดได้ที่ทางภาครัฐเลยอันนี
2: ้
3: รัฐบาลก็ไม่ได้ติดกัดในแง่ของนโยบายที่คุยกันในเรื่องนี้ส่วนในเรื่องของประกันภัยก็คือบอกว่าตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นมาเนี่ยคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่อะค่ะก็คือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นใหม่ไม่ใช่เป็นภัยที่ต่อเนื่องมาจากครั้งที่แล้วเกิดขึ้นใหม่เลยก็คือพายุถล่มใหม่น้ำท่วมใหม่อะไรเงี้ยอันนี้สายได้ค่ะ
2: ครับ
3: หลักการแต่ว่าอย่างไรก็ตามประชาชนอาจจะไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้ก็คือว่าเมื่อประกันเรากำลังคุยในเรื่องของการเชื่อมข้อมูลกับทางปภค่ะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นความเสียหายของเกษตรกรของประชาชนที่ได้รับมันก็จะมีการที่บอกว่าจุดแลกเปลี่ยนข้อมูลว่าอันไหนที่อยู่ในประกันภัยอันไหนที่อยู่ทางปภที่เยียวยานะคะเดี๋ยวก็จะมีการแชร์ข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประกันภัยกับปภค่ะ
0: ก็ถือว่าเป็นมุมมองเรื่องของการเยียวยานะครับสำหรับประชาชนที่ประสบเหตุเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมสามารถที่จะยื่นเคลมตามช่องทางเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วยนะครับก็จะเข้าเกณฑ์เกี่ยวกับระบบประกันภัยใหม่ถ้าเกิดหลังเกิดเหตุ1ตุลาคมแต่ถ้าเกิดก่อนหน้านั้นเนี่ยก็เข้าเกณฑ์เยียวยาแบบเติม 9,000 บาทนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าไปติดตามเสียงสะท้อนจากประชาชนซึ่งก็เป็นผู้ประสบภัยเกี่ยวกับน้ำท่วมกลับมาติดตามช่วงหน้าครับ

0: ท่านประธานครับกราบเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอ
1: โทษทีนะครับพอดีรถติดครับ
2: อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินๆ
3: ใช่นี่ไง

ทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับของทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา

0: าอยากรู้ดูช่อง10
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10นะครับ
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10

0: กลับมาติดตามรายการมองรัฐสภาถึงเรื่องของหลักเกณฑ์การเยียวยาต่างๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของสมาชิกก็มีการให้มุมมองแล้วว่าเรื่องการจะยื่นเคลมเยียวยาต่างๆนั้นเนี่ยจะรวมไปถึงมุมมองจากท่านสวเองที่มองเรื่องเกี่ยวกับการที่รัฐบาลชูในการคุ้มครองภัยพิบัติถ้าเกิดมองอีกมุมนึงก็อาจจะคุ้มค่ากว่าเรื่องของเอาบริษัทเอกชนอาจจะทำให้ประชาชนได้รับการเยียวยาที่ทั่วถึงและก็รวดเร็วกว่านะครับที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมมาฝากให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับว่าจะมีมุมมองสะท้อนเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับ
1: ก็เป็นวันที่7แล้วที่น้ำมันท่วมบ้านของผมนะครับบ้านหลัก7คนนะครับก็มีพ่อมีแม่นะครับพ่อก็70กว่าแล้วครับเขาอยู่ชั้น2นะครับส่วนผมกับครอบครัวเนี่ยอยู่ชั้นล่างก็จะมีแม่ยายแล้วก็ภรรยาแล้วก็ลูกสาวอีก2คนนะครับพอดีว่าคืนนั้นน่ะมันนอนอยู่ประมาณ 01:00 นะครับน้ำก็ขึ้น 01:00 คราวนี้ไม่รู้ทําไงก็เลยต้องขนของทั้งหมดเนี่ยขึ้นมาบนบ้านครับแล้วแป๊บเดียวเองครับไม่ถึงเช้าน้ำก็ขึ้นเราทำอะไรไม่ทันแล้วครับเราไม่ได้รู้ล่วงหน้านะครับว่าเราต้องก่ออิฐก่อปูนอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วพอเราไปเอาเครื่องปากทางแล้วก็ดูดน้ำออกให้มันตอนกลางวันเนี่ยเราเลี้ยงลูกข้างบนไม่ได้ร้อนมากๆเลยก็อยู่กลางน้ำก็ตู้ทั้งหมดในบ้านน่ะก็คือพังหมดเลยเพราะว่าเป็นตู้ไม้อัดน่าจะประมาณ10กว่าตู้นะครับ10กว่าใบครับต้องทิ้งหมดทุกอย่างนะครับก็การเยียวยาของรัฐน่ะจะได้ตอนไหนแล้วก็จะได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะครับเพราะว่าความเสียหายครั้งนี้ก็คือตั้งแต่เกิดมาเลยผมไม่เคยเจอน้ำเยอะขนาดนี้นะครับตั้งตัวไม่ทันนะครับแล้วก็ยังไม่รู้ด้วยการเยียวยาแบบไหนแล้วก็ต้องทำอย่างไรครับตอนนี้กำลังค้นหาอยู่ก็อย่างสภาพนะครับก็รับสภาพแล้วก็ปรับตัวอยู่กับมันไปก่อนตอนนี้เห็นน้ำลดลงมาประมาณนิ้วหนึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องดีสำหรับผมนะเริ่มแบบดีใจอ่ะคือดีใจกันทั้งบ้านนะแค่นิ้วเดียวผมก็ดีใจแล้วสิ่งที่มันเป็นร้ายแรงที่สุดเลยเกี่ยวกับการน้ำท่วมก็คือห้องน้ำครับห้องน้ำไม่สามารถใช้งานได้พวกผมก็ต้องตามมีตามเกิดนะครับก็หาของกินอะไรเนี่ยผมก็ต้องล่องเรือไปตามท้องนาเนี่ยครับเพื่อจะไปออกปากทางเพราะว่ารถใหญ่นะครับออกไม่ได้อยู่ถนนขุมทองลำต้อยก็คืออยากจะให้ทางรัฐบาลเนี่ยเข้ามาช่วยพวกผมด้วยนะครับยังไงก็ขอความช่วยเหลือด้วยนะครับ
2: น้ำมันท่วมเข้ามาหลายวันแล้วพืชไร่เล็กน้อยอะไรบ้างเพิ่งพืชเล็กๆน้อยๆมันได้เสียหายไปมากหมดแล้วก็อยากจะทราบว่าทางการเนี่ยจะช่วยเหลืออะไรบ้างช่วงมานาทีแล้วอยากจะฝากกับท่านที่เกี่ยวข้องให้รับทราบว่าเกษตรกรแถวนี้เขาเดือดร้อนกันเยอะก็อยากจะให้ท่านด้วยช่วยเหลือเยียวยาบ้างเพื่อเป็นฝันและกำลังใจให้กับท่านที่ได้สูญเสียสิ่งของไปกราบขอพระคุณครับท่านทั้งหลายที่มีสิทธิ์มีเสียงก็ขอได้ช่วยดูด้วยฝากไว้แค่นี้พอครับ
3: ได้ระดับหนึ่งอะนะ 9,000 ส่วนอื่นนะมันมีส่วนอื่นอีกเครื่องไม้เครื่องมือที่เราทำมาหากินต้องทำใหม่ต้องซ่อมพวกสว่านอะไรบาง

0: ครื่องมือบางอย่างมันก็จะโดนพวกน้ำหรือก็เป็นสนิมเข้าได้เงินเลยอ่ะเพราะเราต้องไปทำมาหากิน
1: ครับนั่นก็ถือว่าเป็นมุมมองของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในแต่ละพื้นที่นะครับท่านสวพอได้ฟังแบบนี้แล้วมองว่าเรื่องการเยียวยามันเพียงพอไหมฮะยังไงบ้างฮะ
2: คือจริงๆเมื่อกี้ตอนที่ฟังท่านกัลยานะครับจริงๆผมก็มีคำถามในเรื่องเฉพาะท่อนเยียวยาเนี่ยเพราะว่าอย่างที่ภาคเหนือตอนนี้เจอนะคร
1: ับ
2: ประเด็นอีกอันนึงคือการช่วยเหลือพี่น้องที่ประกอบอาชีพอย่างตอนนั้นเนี่ยเงินเยียวยาที่เราก็ต้องติดตามให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นปีนะเยียวยาเกษตร
1: ครับ
2: คือนอกจากตัวบ้านท่วมแล้วเนี่ยอย่างตอนเหนือตอนนั้นก็คือมีอย่างในตัวอย่างเมื่อกี้เห็นชัดเลยครับอย่างก็คือมีสวนข้าวโพด
1: พื้นที่การเกษตร
2: อย่างเงี้ยเสียหายซึ่งอันเนี้ยมันจะต้องไปดูตามประกาศของกระทรวงเกษตร
1: ครับ
2: แล้วก็ต้องไปดูรายละเอียดของกระทรวงเกษตรอีกแล้วก็จะมีประเด็นเรื่องของการต้องขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรด้วย
1: ครับ
2: ซึ่งพอพวกนี้ผสมกันเนี่ยไม่แน่ใจด้วยว่าอย่างที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยพี่น้องประชาชนบางท่านขึ้นทะเบียนด้วยหรือเปล่าซึ่งอันเนี้ยตอนที่จะไปขอเยียวยาเนี่ยจะมีประเด็นตรงเนี้ย
1: พอจะเข้าเกณฑ์ในการเยียวยาหรือเปล่า
2: ใช่
1: ครับ
2: นะครับแล้วอย่างตอนนั้นถ้าผมจำไม่ผิดข้าวโพดนี่เหมือนจะปรับตอนแรกพันกว่าบาทมาเป็น 3,000 กว่าบาทต่อไร่นะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยไม่เกินครัวเรือนแล้วไม่เกิน30ไร่มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับซึ่งอย่างเงี้ยหลักเกณฑ์ตัวนี้เดี๋ยวเราก็ต้องไปดูในสาระสำคัญเนี่ยอย่างที่เราเห็นตัวอย่างเมื่อกี้ครับว่าความอย่างถ้ามันเป็นของภาครัฐเดิมเนี่ยมันอาจจะไม่ครอบคลุมในส่วนอื่นเพราะว่ามันช่วยแค่มันช่วย 9,000 เนาะแต่ถ้ามันเป็นอย่างกรมธรรม์เนี่ยอันนี้ต้องสำแดงอย่างถ้าเกิดมีข้อมูลหลักฐานหรือมีภาพอย่างเห็นได้ชัดเนี่ยถ่ายมาเฟอร์นิเจอร์เสียหายอะไรเสียหายอย่างเงี้ยมันตามหลักการประกันภัยมันต้องชดเชยอันนี้มันจะข้อดีถ้าพิสูจน์ได้มันดีกว่าแน่ๆละเพราะฉะนั้นณตอนนี้ใช้กลไกที่มันเป็นประกันภัยเนี่ยมันได้ผลที่ดีกว่าซึ่งอันนี้ก็แต่เมื่อกี้เข้าใจว่านะผมเข้าใจว่าเพราะว่าหลักๆคือบ้าน
1: ครับ
2: แต่ว่า
1: ความเสียหายที่อยู่อาศัย
2: เพราะฉะนั้นไอ้อย่างสวนเกษตรอะไรเงี้ยมันน่าจะยังต้องไปใช
1: ้
2: ของกระทรวงเกษตรเดิมหรือเปล่าซึ่งอันเนี้ยมันต้องบอกพี่น้องประชาชนว่ามันอาจจะต้องมี2ท่อนนะ
1: ครับ
2: อันเนี้ยต้องมี2ท่อนต้องแยกกัน
1: คือตรงนี้หมายถึงว่าความชัดเจนมีแล้วใช่ไหมครับว่าถ้าสมมติว่าเรามีการนำประกันภัยของบริษัทเอกชนเข้ามาเยียวยา
2: ครับ
1: แต่ในเรื่องของพื้นที่การเกษตรเนี่ยอาจจะต้องไปใช้เกี่ยวกับเยียวยาของกระทรวงเกษตร
2: ต้องไปกระทรวงเกษตร
1: แปลว่าประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะได้จากตรงนั้น
2: ถูกครับ
1: กลับมาที่ทางด้านท่านกัลยาแหละครับพอเห็นมุมมองจากประชาชนที่สะท้อนมาแบบนี้แล้วการเยียวยาความเสียหายเนี่ยแบบนี้คือเข้าเกณฑ์100,000บาทเลยใช่ไหมฮะ
3: คือต้องแยกนิดนึงนะคะว่าในตัวของความเสียหายอย่างที่ลาดกระบังที่เกิดขึ้นเนี่ยเข้าใจว่าความเสียหายเกิดก่อนวันที่1ตุลา
1: คมก่อนกรมธรรม์มีผล
3: ค่ะกรมธรรม์มีผลแต่ว่าในตัวนั้นน่ะก็สามารถที่จะขอการเยียวยาจากภาครัฐได้ก็อย่างที่ท่านเข้าใจค่ะว่าการเยียวยาของภาครัฐถ้าเป็นในตัวของที่อยู่อาศัยการดำรงชีพเนี่ยจะเป็นหน่วยงานที่ดูแลก็คือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งเยียวยาด้วยระบบทางรัฐแต่ทีนี้ถ้าเป็นเรื่องของการเกษตรที่พืชผลเสียหายอันนี้จะเป็นเรื่องของเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งอันนี้ทางกระทรวงเกษตรดูแลอันนี้ก็ขอรับการเยียวยาได้เหมือนเดิมแต่ทีนี้เอาตัวอย่างเหมือนของลาดกระบังตรงนี้ค่ะบอกว่าถ้ามันเกิดเหตุหลังจาก
2: 1
3: ตุลาเกิดประกาศเกิดพื้นที่ที่เป็นภัยใหม่ภัยใหม่แล้วมันเกิดเหตุหลังจาก1ตุลาแล้วเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยประชาชนจะได้รับการช่วยเหลือยังไงในเบื้องต้นก็คือรายงานมาช่องเคลมต่างที่บอกค่ะ4ช่องทางแล้วเนี่ยบริษัทประกันภัยจะรีบจ่ายเลยในตัวของความเสียหายเบื้องต้น15วันโดยยังไม่ต้องไปดูอะไรว่าเสียหายเท่าไหร่อะไรยังไงไม่ต้องดูค่ะก็คือว่า
1: ก็คือได้ 10,000 บาทก่อน
3: จ่าย 10,000 บาทก่อน 10,000 บาทเนี่ยภายใน15วันหลังจากที่เรามีการเช็คข้อมูลถูกต้องแล้วว่าคนที่จะต้องจ่ายให้เขาเป็นใครเป็นเจ้าของบ้านไหมหรือถ้าไม่ใช่เจ้าของบ้านเจ้าของบ้านยินยอมให้จ่ายให้กับใครอาจจะยินยอมให้จ่ายให้กับผู้เช่าคนที่ดูแลทรัพย์สินนั้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยก็ต้องเป็นยินยอมให้ดังนั้นเมื่อเราตรวจทานข้อมูลที่ตรงกันระหว่างคนใหม่ทดแทนตามกรมธรรม์นี้กับภาพถ่ายที่เห็นชัดว่าบ้านถูกน้ำ

0: ่วมแค่ถ่ายเราจะมีคำแนะนำว่าให้ถ่ายภาพบ้านยังไงฮะแค่บ้านถูกน้ำท่วมอย่างเงี้ยค่ะนะคะตอนนี้ในส่วนเกิน 10,000 บาทอันนี้มันต้องประเมินความเสียหายแต่ในแง่ของการประเมินความเสียหายของประกันภัยเนี่ยเราจะมีหลักเกณฑ์การประเมินที่ค่อนข้างง่ายค่ะแต่ว่าจะต้องรายงานข้อมูลให้ทราบว่าบ้านน้ำท่วมประมาณเท่าไหร่พื้นที่บ้านเป็นแบบไหนบริเวณบ้านกว้างขวางเท่าไหร่แล้วก็ในเรื่องของวัสดุก่อสร้างของบ้านเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นในตัวของเทมเพลตก็คือระบบของประกันภัยมันจะมีการคำนวณให้ว่าในพื้นที่การเสียหายแบบเนี้ยจะเสียหายประมาณกี่บาทนะคะเสียหายกี่บาทแล้วเราก็จะคำนวณเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งยืนยันระหว่างเจ้าของบ้านกับประกันภัยค่ะว่าโอเคจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนประมาณนี้นะตกลงไหมแล้วเราก็โอนค่าสินไหมทดแทนให้ภายใน15วันเหมือนกันเมื่อพิจารณาเรียบร้อยแล้วนะคะในรูปแบบนี้ก็จะรวดเร็วแต่ว่าในส่วนของความคุ้มครองของบ้านน้ำท่วมอย่างเงี้ยค่ะเมื่อเราจ่ายไปแล้ว 10,000 บาทวงเงินความคุ้มครองก็จะเหลือประมาณ 90,000 ก็รวมเป็น 100,000 บาทอันนี
1: ้
0: ส่วนในเรื่องของน้ำท่วมก็คือว่าบ้านถูกน้ำล้อมจนออกไปทำอะไรไม่ได้เลยต้องอยู่แต
1: ่
0: น้ำล้อมหมายถึงว่าบ้านน่ะไม่ท่วมแต่ออกนอกบ้านไม่ได้อะไรนะ
1: ก็เขาออกเดินทางลำบาก
0: กระทบใช่กระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันไม่สามารถที่ออกจากบ้านได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่กระทบในการเดินดำรงชีวิตปกติอันเนี้ยบริษัทประกันภัยจะจ่าย 10,000 บาทที่เป็นค่าเสียหายเบื้องต้นเหมือนกันนะคะแต่ส่วนเกินจาก 10,000 บาทตรงเนี้ยไม่ได้นะคะเพราะดูว่าช่วยเบื้องต้นในเรื่องของการที่ขาดการดำรงชีวิตโดยปกติอะค่ะโดยปกติสุขอันนี้ก็คือต้อง7วันขึ้นไปแต่ถามว่าแล้วถ้าบ้านถูกน้ำล้อมดีๆแล้วมาถูกน้ำท่วมล่ะมาถูกน้ำท่วมอ่ะจะจ่ายยังไงก็คือบอกว่าเนื่องจาก 10,000 บาทมันจะเป็นวงเงินเบื้องต้นไปแล้วดังนั้นถ้าบ้านถูกน้ำล้อมจะจ่ายส่วนเกินเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือ 90,000 บาท
1: ครับ
0: หลักการก็จะประมาณนี้ดังนั้นในรูปแบบของประกันภัยเนี่ยค่ะมันก็เลยถ้าเราสามารถพิสูจน์ได้ด้วยระบบการแจ้งกันระหว่างกันเนี่ยจะไม่ได้ต้องลงพื้นที่ในการไปสำรวจไม่เหมือนที่ภาครัฐเยียวยาภาครัฐต้องลงไปสำรวจใช่ไหมคะนับชิ้นกระเบื้องนับนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราจะใช้ระบบ AI เข้ามาช่วยเพื่อประเมินความเสียหายให้รวดเร็วเมื่อประเมินแล้วมันไม่มีข้อโต้แย้งหรืออะไรเงี้ยค่ะเราก็จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนได้เลยประมาณนี
1: ้ค่ะท่านกัลยาครับเข้าใจว่ากรมธรรม์นี้เนี่ยมีผลถึง1ครั้งรอบปีนี้ถ้าเกิดว่าเกิดรอบก็คือไม่จำกัดรอบก็เยียวยา
0: ที่แบบพิเศษเฉพาะมากในตัวกรมธรรม์เนี้ยเราไม่จำกัดครั้งการเคลมเลยเบิกไปได้อีกรอบ3ก็เบิกไปได้นั้นจะเป็นแผ่นดินรอบต่อไปเป็นแผ่นดินไหวรอบต่อไปเป็นการเคลมได้ทุกแต่ว่าเราไปลิมิตความคุ้มครองสูงสุดของกรมธรรม์กับภาครัฐแค่นั้นเองว่ารวมวงเงินประกันภัยที่จะจ่ายตามโปรเจกต์เนี้ยก็คือตามกรมธรรม์ประกันภัยเนี้ยค่ะ 75,000 ล้านอันนี้คือ 75,000 ล้านคือวงเงินประกันสูงสุดที่ประกันภัยคุ้มครองแต่ว่าต่อรายต่อครั้งเนี้ยมันคือไม่เกิน 100,000 บาทค่ะประมาณนี้ค่ะ
1: ก็ในรอบปีไม่จำกัดครั้งแต่แค่วงเงินเพดานของประกันภัยอยู่ที่ 75,000 ล้านบาทครอบคลุม30ล้านครัวเรือนที่รัฐบาลมีการซื้อเบี้ยประกันให้กับประชาชนนะครับ
0: ใช่
1: แล้วท่านสวเลยครับมองพอเห็นมุมมองจากทางด้านแล้วการซื้อประกันให้กับประชาชนประกันตรงนี้ในมุมท่านสวมองว่าอาจจะดีกว่าแต่มันก็จะมีความเสี่ยงไหมครับว่ามันจะเกิดความยั่งยืนหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้เหมือนเป็นการเคลมไม่มีจุดสิ้นสุดไม่จำกัดครั้งเลยเพราะว่าไทยของเราตอนนี้เนี่ยภัยพิบัติก็เกิดขึ้นบ่อยด้วยคร
2: ับก็ประเด็นนี้น่าจะคล้ายๆกับตอนที่ตัวอย่างก็อาจจะคล้ายๆตอนโควิดเนาะตอนโควิดเนี่ยก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วก็มีบริษัทประกันภัยบางบริษัทที่มีการก็ถึงขั้นบริษัทก็ล้มไปเลยนะครับซึ่งอย่างเงี้ยก็ถามว่าผมคิดว่ามันดีขึ้นแน่ๆแหละเพราะว่าในแง่ของการบริหารก็ประมาณอย่างที่เราคุยกันตอนต้นนะครับแต่ว่าในส่วนของตรงนี้ก็ต้องมาดูในเรื่องของความยั่งยืนแล้วก็ระยะยาวต่อไปว่าที่ห่วงขั้นต่อไปเนี่ยโดยปกติของธุรกิจประกันภัยเนาะอย่างสมมุติถ้าปีนี้เกิดเหตุมาก
1: ๆ
2: คำนวณคณิตศาสตร์ประกันภัยแล้วปีหน้าเนี่ยเบี้ยอาจจะเพิ่มขึ้น
1: อ
2: ันนี้โดยหลักการปกติของการประกันภัยเลยนะครับซึ่งก็โดยพื้นฐานเนี่ยผมเชื่อว่าน่าเป็นไปได้สูงมากที่ปีหน้ารัฐบาลน่าจะต้อง
1: มีการจ่ายเบี้ยเพิ่ม
2: จ่ายเบี้ยเพิ่มนะ

0: ครับเพราะว่าอย่างเศรษฐกิจปกติเลยเนี่ยอย่างพื้นที่สมัยก่อนเนี่ยอย่างเชียงรายตอนมีแผ่นดินไหวใหม่ๆปีถัดมาเนี่ยบางบริษัทไม่รับประกันภัยเรื่องแผ่นดินไหวเลยนะฮะ
1: ครับ
0: แต่ว่าอันเนี้ยเข้าใจว่าด้วยรัฐบาลมีการประสานงานนะครับก็เข้าใจว่ายังไงปีหน้าคงมีการรับแหละแต่ว่าทุนของประกันทุนอาจจะปรับหรือเปล่าแล้วก็ค่าใช้จ่ายประกันภัยอาจจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าแต่แน่นอนผมว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมากขึ้น
1: ครับแปลว่าในมุมของรัฐบาลเองก็อาจจะต้องมีการตั้งงบประมาณเพิ่มเติม
0: บริหารจัดการ
1: ที่ปกติเนี่ยมีการมาเยียวยาประชาชนเกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัติ10,000ล้านต่อปี
0: ครับ
1: แล้วเรามาการซื้อประกันเนี่ย15,000อาจจะต้องมีการตั้งเพดานขึ้นไปอีก
0: ใช่ครับ
1: ครับแล้วในมุมท่านสว.มองว่าแล้วถ้าสมมติมันเกิดความเสี่ยงเกิดขึ้นในอนาคตอาจจะไม่เกิดขึ้นแต่ว่าเรามองในมุมที่เลวร้ายที่สุดว่าหากเกิดในลักษณะเหมือนโควิดที่บริษัทประกันไม่มีการจ่ายตรงนี้ท่านสว.ในฐานะกรรมการพาณิชย์จะติดตามยังไงครับ
0: ไอ้ตัวนี้จะอยู่ในขอบเขตอำนาจกรรมการเศรษฐกิจซึ่งผมเป็นโฆษกอยู
1: ่
0: นะคร
1: ับ
0: ไอ้ตรงเนี้ยโดยหลักการพื้นฐานอย่างตอนโควิดเนี่ยถ้าผมเข้าใจถูกต้องเนี่ยคือถ้ามีบริษัทประกันมีปัญหาเนี่ยมันจะไปที่กองทุนของคปภ.ก็คือคณะกรรมการคุ้มครองผู้ประสบภัยของประกันนะ
1: ครับ
0: ซึ่งตรงเนี้ยเขาก็จะมีกองทุนตรงนั้นในการรับมือแต่ว่าอันเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าในตอนเนี้ยเงื่อนไขของบริษัทประกันเนี่ยถ้ากรณีกรมธรรม์พิเศษกับรัฐบาลอย่างเนี้ยมันสามารถเข้าไปใช้กองทุนได้ขนาดไหนอย่างไรนะครับแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามันก็อาจจะต้องมีการวางแผนในตรงนั้นว่าจะรับมืออย่างไรเพราะจริงๆกองทุนตอนถ้าผมเข้าใจถูกนะยังมีประเด็นตอนที่ยังมีโจทย์อยู่ว่าจะรับมือยังไงจะเก็บเงินเข้ากองทุนยังไงเพราะว่ามันมีความเสียหายจากหลายบริษัทที่ล้มหายไปตอนนั้นนะครับแต่กลไกเครื่องมือใช้กลไกแบบนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นโจทย์มันก็คือมันจะไปกระทบเป็นค่าเบี้ยประกันใหม่ของปีหน้า
1: ครับครับมาถามที่ความเสี่ยงของทางด้านท่านกัลยาครับคือมันก็มีข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการจ่ายเบี้ยหรือว่าการเยียวยาประชาชนคือในทางความเสี่ยงครับของสมาคมเนี่ยแล้วก็มีการดึงเอาบริษัทประกันภัยต่างๆเข้ามาร่วมในโครงการเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของบริษัทไม่จ่ายเยียวยาให้ประชาชนนะครับ
2: ขออนุญาตตอบในสิ่งที่พาดพิงกับตัวเองด้วยนะ
1: ค
2: ะคืออาจเทียบ2อันคือเรื่องของประกันโควิดกับตัวของประกันภัยพิบัติเนื่องจากว่ากัลยาก็ไปตอนนี้ไปรักษาการเป็นผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัยที่ดูแลบริษัทประกันภัยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตไป5บริษัทตอนโควิดอยากจะสร้างความมั่นใจอย่างเงี้ยค่ะว่าการประกันตอนโควิดกับการประกันตอนที่เป็นภัยพิบัติอันเนี้ยมันมีความแตกต่างกันชัดเจนนะคะ
1: ครับ
2: เพราะว่าตอนประกันภัยโควิดมันเป็นเหมือนภัยไม่มีข้อมูลอะไรเลยแล้วการรับประกันภัยตรงนั้นน่ะแต่ละบริษัทเป็นคนรับประกันภัยพอแต่ละบริษัทเป็นคนรับประกันภัยเนี่ยความคุ้มครองของกรมธรรม์มันค่อนข้างสูงแล้วจำนวนความคุ้มครองสูงสุดเนี่ยมันสูงมากของแต่ละบริษัทประกันภัยแล้วสิ่งที่มันเกินกว่าการคาดหมายตอนนั้นด้วยสถานการณ์ที่เป็นวิกฤตตอนนั้นใครต
1: ่
2: อดังนั้นพอไม่มีการทำประกันภัยต่อแสดงว่าบริษัทประกันภัยเนี่ยรับความเสี่ยงไว้เอง
1: ร
2: ับความเสี่ยงไว้เองอ่ะรวมค่าสินไหมทดแทนของ5บริษัทที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตไปเนี่ยมันเกือบแสนล้านเกือบแสนล้านดังนั้นพอเกือบแสนล้านเนี่ยบริษัทก็เลยไม่มีเงินเพียงพอในการที่จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนนะคะมันก็เลยต้องเพิกถอนใบอนุญาตไป5บริษัทอันนี้คือรูปแบบของการประกันภัยโควิดก็จะเป็นอย่างนั้นสภัยไม่ว่าบริษัทประกันวินาศภัยจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตด้วยสาเหตุใดก็ตามกองทุนก็ต้องรับภาระในการที่จะคุ้มครองเจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัยทุกรายไม่ได้แตกต่างกันเหมือนไม่ว่าจะเป็นภัยอะไรที่ทำให้เขาเกิดถูกเพิกถอนใบอนุญาตดังนั้นบทบาทของกองทุนที่อยู่ข้างหลังเหมือนกองทุนคุ้มครองเงินฝากเหมือนเงินคุ้มครองเงินฝากของแบงค์เหมือนกันก็จะลักษณะเดียวกันบทบาทของกองทุนก็เหมือนกันนะคะดังนั้นในตอนนี้หนี้ของกองทุนประกันวินาศภัยที่ประมาณ60,000กว่าล้านเนี่ยก็ยังทยอยจ่ายเจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัยตามกฎหมายอยู่เหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่มันต่างค่ะต่างจากการประกันภัยพิบัติอยากจะสร้างความมั่นใจก็คือการประกันภัยพิบัติตรงนี้ไม่ได้ทำแบบรูปแบบเดียวกับประกันโควิดเพราะว่าตรงนี้เราใช้ในเรื่องของการประกันภัยที่เป็นประกันภัยร่วมนะคะพอประกันภัยที่เป็นประกันภัยร่วมบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมรับประกันภัยเนี่ย11บริษัทที่คัดเลือกมาเนี่ยมันเป็นการที่กลั่นกรองมาอย่างดีก็คือคัดเกณฑ์มาอย่างดีแล้วว่าพอให้ความเห็นชอบบัตรเนี่ยเป็นบริษัทที่มีความมั่นของความมีเรื่องของเงินกองทุนเพียงพอในเรื่องของความรับผิดที่เรากำลังต่อ ที่เรามีการทำประกันภัยต่ออย่างทั่วโลกด้วยมีประมาณเกือบร้อยบริษ

0: ทที่มาร่วมค่ะที่อยู่ทั่วโลกด้วยนะคะแล้วบริษัทที่อยู่ทั่วโลกตรงนี้มันเป็นเกณฑ์ที่เราคัดเลือกว่าเขาต้องมีเรตติ้งไม่น้อยกว่า A ลบเรตติ้งไม่น้อยกว่า A ลบก็คือเขาต้องมีเงินเพียงพอหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาเนี่ยเขาต้องมีการจ่ายอย่างรวดเร็วแล้วมาให้โอนเงินเข้ามาอย่างประเทศไทยเพื่อให้เราจ่ายค่าสินไหมทดแทนได้อย่างรวดเร็วอันนี้ดังนั้นในตัวของประกันภัยเรานอกจากเราทำประกันภัย11บริษัทภายในประเทศแล้วเนี่ยมันยังมีการทำประกันภัยต่ออย่างทั่วโลกนะคะซึ่งอันนี้มันจะบอกว่าตัวอย่างไหนที่มันทำให้เกิดบุคคลมีความมั่นคงแข็งแรงเนี่ยดูตัวอย่างตอนปี2554ที่น้ำท่วมหนักอะค่ะในปีนั้นอะพอมีน้ำท่วมหนักเนี่ยประกันภัยจ่ายเคลมไป 440,000 ล้าน
1: ครับท่านกัลยาครับพอเห็นมุมมองเลยครับวันนี้เวลาเราน้อยจริงๆเห็นมุมมองถึงเรื่องของความเสี่ยงที่ในอนาคตไม่น่าจะมีเหมือนโควิดอยู่แล้วนี่ครับก็ถือว่าเป็นมุมมองที่ประชาชนก็พอจะได้เห็นแล้วว่าการที่รัฐบาลมีการซื้อเบี้ยประกันโดยการคุ้มครองภัยพิบัติ3ประเภทนั้นเนี่ยไม่น่าจะเกิดปัญหาเหมือนกับโควิดนะครับส่วนใครที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของเกณฑ์การเยียวยาน้ำท่วมต่างๆก็สามารถยื่นเคลมพร้อมกับหลักฐานต่างๆผ่านช่องทางที่ก็มีการสะท้อนไปแล้วนะครับวันนี้รายการของเราหมดแล้วต้องขอขอบคุณมุมมองจากทางด้านท่านสว.ภรวัตตังสิริรวมไปถึงท่านกัลยาจุกหอมรองผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทยที่ร่วมพูดคุยกับเรานะครับขอบคุณนะครับท่านสว.ครับ
2: ครับขอบคุณครับ
1: ท่านกัลยาขอบคุณครับ
0: ครับ
1: ครับทั้งหมดนี้ก็คือรายการมองรัฐสภาวันนี้รายการหมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ
3: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิด
4: สมาร์ทลอ
5: มีกฎหมายเกี่ยวกับดิจิทัลบ้างไหมครับ
4: มีมากมายเลยขอยกมาเป็นบางฉบับที่น่าสนใจนะไปดูกันตอนกฎหมายดิจิทัลกฎหมายที่เกี่ยวข้องและส่งเสริมการเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่น่าสนใจมีอาทิพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพ.ศ. 2560มีการวางกรอบนโยบายแต่งตั้งคณะกรรมการและจัดตั้งกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนและนวัตกรรมดิจิทัลของประเทศกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้คิดค้นนวัตกรรมเช่นกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเป็นฐานรากสำคัญในการคุ้มครองนวัตกรรมเช่นพระราชบัญญัติสิทธิบัตรพ.ศ. 2522และที่แก้ไขเพิ่มเติม

0: มุมคิดพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังจบข่าวโทรทัศน์รัฐสภา
1: ได้เวลาของรายการไฮไลท์ทุกวันเสาร์19 นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
2: เข้มทุกประเด็น
3: กระผมจะทำทุกวิถีทางเพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมั่นคงจากภายในคนไทยตั้งตัวได้เศรษฐกิจแข่งขันได้และโลกมีความเชื่อมั่นในประเทศไทย
4: พอได้แล้วครับกับระบบพวกพ้องการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับกลุ่มพวกตนไม่ไหวแล้วครับกับวิกฤตรอบด้านที่ประชาชนต้องแบกรับเริ่มได้แล้วครับการเมืองของประชาชนของพวกเราทุกคน
5: เรามีแนวทางที่ว่าวันนี้ประเทศไทยผมให้ความสำคัญกับพี่น้องรากหญ้าในขณะเดียวกันเราต้องไม่สูญเสียเอกราชทางด้านเทคโนโลยีให้กับประเทศใด
2: ครบทุกความเคลื่อนไหว
6: มองว่ารัฐบาลจะไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่เขียนในนโยบายได้คือผมดูจากวิธีบริหารที่ผ่านมาจากท่านทั้งหลายซึ่งกำลังดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี
7: ้ประเทศไทยและทุกประเทศมีทรัพยากรที่จำกัดเราต้องใช้ทรัพยากรนั้นช่วยดูแลคนให้ตรงจุดที่สุดและให้คุ้มค่าที่สุด
8: เป็นความตั้งใจของรัฐบาลและตัวดิฉันเองที่ตั้งใจที่จะช่วยผลักดันให้สินค้าเกษตรเนี่ยมีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น
2: เจาะลึกปัญหาในพื้นที่
9: เพราะเราต้องเข้าใจว่าการบำบัดนี้ต้องบำบัดทางฟื้นฟูใช้คำว่าฟื้นฟูนอกจากฟื้นฟูทางร่างกายแล้วต้องฟื้นฟูทางจิตใจ
10: จริงปัญหาที่ภูเก็ตทุกคนก็จะทราบว่ามันมีหลากหลายการที่จะมาช่วยกระตุ้นแล้วก็ช่วยแนะนำทางออกในการเดินเพื่อพัฒนาบ้านเมืองต่อไปให้เป็นเมืองที่ทั่วโลกอยากมาอยากอยู่อยากอาศัยนะครับ
2: ติดตามทั้งหมดได้ในรายการไฮไลท์ประชุมสภาทุกวันเสาร์เวลา 19:00 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
11: หายไปหายหน้ามากขึ้นมากขึ้นอะไรที่มันเหมือนขยะที่สุดที่ใต้ผมมันก็เปิดเผยออกมา
12: คนงานเนี่ยมันอาศัยค่าจ้างกันต่ำพอมันมีรายได้ชีวิตมันตายเลยนะ
13: เอาเงินไปถวายให้ไปสร้างศาลาหลวงพ่อก็เอาไปซื้อรถก่อน
14: ต้องรวมตัวกันจริงๆครับแล้วร้องเสียงดังๆให้รัฐบาลรู้สึก
15: เด็กคนหนึ่งไปฆ่าเด็กอีกคนหนึ่งก็ต้องไปอยู่ในคุกของเด็กเพื่อปรับพฤติกรรม
0: หาทางออกทุกประเด็นร้อนในสังคมร่วมกันในหาทางออก Find the Exit
16: รายการนี้มีคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
17: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนเสียงของคุณจะไม่เงียบหายไปเพราะเราจะเป็นสื่อกลางที่จะทำให้เสียงของคุณดังในสภา
18: จับตาปัญหาสร้างป้องกันตะลิ่ง
19: และเป็นการป้องกันหนี้นอกระบบที่กำลังลุกลามขยายวงกว้างอยู่ขณะนี
20: ้ปัญหาสิทธิ์บัตรทอง30บาทของผู้สูงอายุที่ถูกย้ายข้ามเขต
21: ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในไร่นา
22: จึงขอหารือผ่านทางท่านประธานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ
23: ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรนะครับมาพูดอะไรมาเสนอแนะมาให้คอมเมนต์เรารับฟังหมด
24: คำถามที่คุณสงสัยกฎหมายที่คุณอยากรู้
25: นะครับเป็นกฎหมายซึ่งพี่น้องประชาชนต้องการและเป็นกฎหมายที่วุฒิสภาซึ่งก็จากประชาชนอยากให้ออกเป็นกฎหมายเช่นเดียวกัน
26: เรามีสิทธิในฐานะสิทธิความเป็นมนุษย
27: ์กฎหมายพวกนี้มันไม่ได้ดีสำหรับเฉพาะคนพิการในปัจจุบันนะครับแต่ว่ามันจะดีกับทุกคน
17: เพราะรัฐสภาเกิดขึ้นและมีได้เพราะประชาชนโทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน
2: อนุสัญญายูปั๊บ1991คืออะไรทำไมเครือข่ายภาคการเกษตรจึงคัดค้านทำความรู้จักโป

0: ร้อนว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่กติกานี้คนไทยจะได้ประโยชน์อย่างไรในมองรัฐสภา 9:12 น.ช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา
1: เปิดปิดบ่อยทำให้เครื่องพังควรปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งานช่วยยืดอายุการใช้งานได้ Screen Saver ช่วยประหยัดไฟ Screen Saver แค่ช่วยถนอมหน้าจอหากต้องการประหยัดพลังงานควรปิดหน้าจอเมื่อไม่ใช้งานปิดสวิตช์แล้วเครื่องไม่กินไฟควรถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งานทุกครั้งเป็นการประหยัดไฟอย่างแท้จริง
2: วัย40เนี่ยน่ากลัวจะดูดเอาความหนุ่มสาวไปจะดูดระบบเผาผลาญจะดูดมวลกล้ามเนื้อจะดูดมวลกระดูกเฮ้ยทำไมดูดไม่ได้ก็พวกเขาออกกำลังกายแล้วก็กินอาหารที่เป็นประโยชน์ตั้งแต่ก่อน40ดูแลตัวเองตั้งแต่ก่อน40จะได้แจ๋วไปอีกนานสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40

ู้สึกที่เสียไปซ่อมไม่ได้และติดค้างอยู่ในใจอีกนานหยุดคิดสักนิดยุติความรุนแรงในครอบครัวมรดกที่ไม่ควรส่งต่อ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความและความเสียสละของบรรพบุรุษ

0: ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านอิ่มเอมไปกับความงดงามและความหลากหลายของเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและการเสริมสร้างความรักในผืนแผ่นดินสารคดีที่บอกเล่าประวัติศาสตร์อัตชีวประวัติสังคมวิถีชีวิตวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีติดตามรับชมได้กับรายการทุกวันอาทิตย์เวลา 18:05 นทางโทรทัศน์
1: แต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับ

0: พบกันในเช็คอินทินผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10
1: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนเสียงของคุณจะไม่เงียบหายไปเพราะเราจะเป็นสื่อกลางที่จะทำให้เสียงของคุณดังในสภา
2: จับตาปัญหาสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่ง
3: และเป็นการป้องกันหนี้นอกระบบที่กำลังลุกลามขยายวงกว้างอยู่ขณะนี
4: ้ปัญหาสิทธิ์บัตรทอง30บาทของผู้สูงอายุที่ถูกย้ายข้ามเขต
5: ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในไร่นา
6: จึงขอหารือผ่านทางท่านประธานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ
7: อย่างไรนะครับมาพูดอะไรมาเสนอแนะมาให้คอมเมนต์เราฟังหมด
8: คำถามที่คุณสงสัยกฎหมายที่คุณอยากรู้
9: นะครับเป็นกฎหมายที่วุฒิสภาซึ่งก็จากประชาชนอยากให้ออกเป็นกฎหมายเช่นเดียวกัน
10: เรามีสิทธิในฐานะสิทธิความเป็นมนุษย
11: ์กฎหมายพวกนี้มันไม่ได้ดีสำหรับเฉพาะคนพิการในปัจจุบันนะครับแต่ว่ามันจะดีกับทุกคน
1: เพราะรัฐสภาเกิดขึ้นและมีได้เพราะประชาชนโทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน
12: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

ราวของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของผู้คนกลุ่มหนึ่งที่มีอัตลักษณ์มีวัฒนธรรมที่โดดเด่นกระจายตัวอยู่ตลอดแนวภาคเหนือยาวลงมาทางทิศตะวันตกของไทยและมีประวัติศาสตร์อันยาวนานมากมายที่สำคัญที่ไหนมีพวกเขาอยู่ที่นั่นจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยผืนป่าเพราะพวกเขาเชื่อว่าต้นไม้ทุกต้นคือที่สถิตของดวงวิญญาณที่คอยปกปักรักษาผู้คนชาวปากากยอจนกล่าวได้ว่าที่ใดมีป่าที่นั่นมีพวกเขานี่คือเรื่องราวดีๆของผู้คนที่แสนน่ารักเป็นกันเองเป็นคนไทยกลุ่มหนึ่งที่เราควรศึกษาในวิถีชีวิตวิธีคิดของพวกเขาเพื่อความเข้าใจอย่างแท้จริง

0: เสียงจากภูเขาวิถีแห่งป่าท่ามกลางเทือกเขาสูงชันของภาคเหนือของประเทศไทยมีชุมชนหนึ่งที่ธรรมชาติชาวปากากะยอหรือที่รู้จักกันในนามกะเหรี่ยงสะกอได้เลือกตั้งถิ่นฐานบนภูเขาไม่ใช่เพียงเพื่อความอยู่รอดแต่เพื่อการอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืนจากลุ่มน้ำสารวินในเมียนมาสู่หุบและตากพวกเขาอพยพมาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยมากกว่า200ปีโดยเลือกพื้นที่บนภูเขาที่อุดมสมบูรณ์เพื่อดำรงชีวิตอย่างเรียบง่ายและพึ่งพาธรรมชาติการทำไร่หมุนเวียนเป็นวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติชาวปากากะยอเชื่อว่าป่าไม้ไม่ใช่เพียงแหล่งทรัพยากรแต่เป็นบ้านและวิญญาณของพวกเขาพิธีกรรมต่างๆเช่นการปลูกข้าวและการบวงสรวงผีป่าสะท้อนถึงความเคารพและความผูกพันที่มีต่อธรรมชาติ
1: วิถีชีวิตคือการดำเนินชีวิตของเราเพราะว่าเราต้องมีตรงนี้เพื่อการดำรงชีวิตอยู่ของเรามันก็จะเป็นขั้นๆไปเนาะตั้งแต่การเกิดแก่เจ็บตายก็จะมีประเพณีอย่างคือศูนย์ปากกงยอเราก็จะมีรูปภาพใช่ไหมก็จะมีแต่ละขั้นตอนระหว่างการเกิดว่าการแต่งงานกินเขาจะมีพิธีกรรมของเขาเราก็จะอยู่ในนี้หมดอะค่ะ
0: ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วชุมชนปากากะยอยังคงรักษาวิถีชีวิตที่เรียบง่ายคงเรื่องราวของพวกเขาเป็นบทเรียนสำคัญเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเคารพและสมดุล
2: พุทธคุณท่าเปลี่ยนไหมก็มันก็เปลี่ยนบ้างเพราะวิถีของคนเนี่ยยังเชื้อพืชเชิงเดียวไม่ว่าจะเป็นขิงเป็นข้าวโพดเนี่ยเดิมทีนั้นเขาไม่ปลูกไม่แต่ถั่วลิสงถั่วดินไม่มีการปลูกพอเป็นอำเภอนี่มีนายทุนเป็นผู้ลงทุนนะอย่างเขามาเช่าที่เป็นบางที่บางคนก็เห็นด้วยบางคนไม่เห็นด้วยวันก่อนก็ไปประชุมเกี่ยวกับโรงเรียนการที่นั่นน่ะต้นน้ำที่นู่นน่ะว่าเมื่อก่อนไม่มีน่ะไม่มีการปลูกขิงไม่มีการปลูกจะลงสู่ลำห้วยลำธารประมาณนั้นโดยเฉพาะคนอยู่ข้างล่างเด็กที่เขาใช้น้ำอุปโภคบริโภคอ่ะก็มีผลกระทบเป็นเกิดการพื้นคานทั้งตัวปีนี้เป็นปีการทำน่ะจะต้องเน้นจะไม่ให้บุกรุกจะไม่ทำแล้วแต่พูดถึงว่าการทำลายธรรมชาตินี่จะมีผลกระทบต่อไม่ใช่ของคนชุมชนที่เดียวมันจะมีผลโดยรวมมันจะมีกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ก็มีผลกระทบด้วยก็ส่วนหนึ่งก็คิดถึงว่าบางคนแม้แต่เขาปลูกฝังโดยจิตสำนึกเนี่ยบางคนก็ปลูกว่าวิถีชีวิตต้องอยู่เนี่ยไม่อยู่แบบเดิมๆไม่ดีกว่าเออมีการรักป่าอยู่ในนี่ก็มีเงินแค่ส่งลูกส่งเลี้ยงก็พอได้เออปลูกอย่างเก่งก็ถั่วดินเนาะอย่างเก่งก็อย่างอะโวคาโดพืชยืนต้นเนี่ยแหละที่ขายดีคืออะโวคาโดมีหลายพัน7,000เนาะที่คนที่นำร่องก็มีหลายคนก็ได้ผลดี
1: ก็ลึกๆก็กังวลกันใช่ค่ะเพราะว่าส่วนคือเด็กๆรุ่นหลังเขาจะไปเรียนในเมืองแล้วก็ส่วนหนึ่งคือก็จากคนข้างนอกที่เข้ามาใช่ไหมยังคนเมืองเขาเข้ามาคือมันก็จะมีการเปลี่ยนไปตรงนั้นนะคะจริงก็คือกังวลกันแต่ว่าคือศูนย์ปากกงยอมันก็เป็นสิ่งที่คือพยายามให้แบบมีตรงนี้ไว้แล้วก็อย่างการทำบุญตรงนี้ค่ะเรายังจะเห็นว่าการแต่งกายแล้วก็ยังกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยค่ะ
3: แต่มาคิดว่าใบไม้ทุกใบที่มันอยู่บนยอดสวรรค์มันก็ตกสูงสุดกลับสู่สามัญก็มีถามว่าจะกลับมาเหมือนเดิมไหมจะอยู่รอดไหมสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันพยายาม

0: ให้มีวิถีชีวิตเหมือนกับแต่ก่อนเพราะนั้นก็คิดว่าสิ่งที่อาตมาทำศูนย์บางยานศึกษาไม่ได้หวังว่าสิ่งเหล่านี้จะกลับมา 100% ไม่ได้หวังว่าทุกคนจะสนใจพระพุทธเจ้าบอกว่าบัวสี่เหล่าแล้วก็ไม่ได้บอกว่าที่นี่จะทำไปเพราะนั้นใครก็ได้แล้วก็ของปัญญาสามารถที่จะมาถามว่าวิถีชีวิตของปัญญาจะหายไหมมันหายแน่นอนที่จะมาทำก็คือมันค่อยๆหายไปเพราะนั้นสิ่งที่ถามว่ามันจะกลับขึ้นมาได้ไหมอาจจะหายในที่สุดแต่ว่าถ้าเราทำตรงนี้ต่อให้10ปี20ปีน่าจะเป็นตำนานของที่มันอยู่วัดใหม่ๆมันไม่ขลังนานๆไปมันขลังแล้วก็แบบคนเขาต้องการ
1: ครับเพราะว่าถ้าไม่มีพระอาจารย์นี่ภาพนี้คงไม่เกิดท่านมีอุดมการณ์ดีเกี่ยวกับธรรมนะถ่ายทอดถ้าเราดูวันนี้สถานการณ์เนี่ยมันเป็นอย่างนี้เราเป็นหน้าเป็นห่วงนะแม้ถ้าคนข้างล่างอย่างลูกๆขึ้นมานี่เราก็เป็นห่วงส่วนคนที่ไปเรียนอยู่ข้างล่างไปโดนกดขี่ข่มเหงอะไรขึ้นมาโดนดูถูกดูหมิ่นเข้ากลับขึ้นมาเสร็จแล้วที่ก็ให้ไปศึกษาไปดูพอเขาดูบล็อกเขาเลิกกระจายเพราะจากความคิดว่าตัวเองฉลาดสุดท้ายมามันก็เป็นแค่หลักสูตรปริญญาควายปริญญาเสกกันปริญญาควายจริงๆมันอยู่บนฝาผนังที่อาจารย์อยู่นั่นปริญญาควายหมายถึงหลักสูตรของบรรพชนที่มันเคยสอนเกี่ยวกับบทวิทยาปรัชญาเรื่องความเข้าใจวิถีคน
2: วิถีชีวิตที่ลึกซึ้งแต่ถูกท้าทายอย่างหนักจากกระแสความเจริญที่กำลังเข้ามามากมายแล้วพวกเขาจะไรความงดงามในหลายๆด้านของชาวปากาเกยอรอให้เราเข้าไปสัมผัสโดยเฉพาะเรื่องราวของอัตลักษณ์เป็นชาวปากาเกยอซึ่งในลายผ้าได้ซ่อนความหมายน่าทึ่งกับผืนผ้าวิญญาณและศรัทธาในทุกเส้นได้ที่ถูกแต่คือเรื่องราววิถีชีวิตและจิตวิญญาณของชาวปากาเกยอที่สืบทอดกันมาแต่โบราณการทอผ้าเป็นศิลปะที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนลวดลายต่างๆบนผืนผ้าเช่นเหาหรือแม้แต่ลายที่สื่อถึงตำนานท้องถิ่นล้วนมีความหมายเฉพาะที่สื่อถึงความลวดลายบนผ้าแต่ยังได้ซ่อนความหมายอันลึกซึ้งไว้มากมายซึ่งแทบจะหาการซ้ำกันของลวดลายไม่ได้เพราะผู้ทอแต่ละคนจะใส่จิตวิญญาณของตนเองเข้าไปเพื่อซ่อนความหมายที่มีนัยยะสำคัญเป็นการประกาศให้ผู้พบเห็นได้รู้จักนิสัยใจคอหรือตัวตนที่แท้จริงของผู้สวมใส่แต่งกายของชาวปากาเกยอไม่ใช่เพียงเครื่องนุ่งห่มแต่เป็นและความเชื่อชุดของหญิงสาวที่ยังไม่ได้แต่งงานมักเป็นสีขาวแสดงถึงความบริสุทธิ์ส่วนหญิงที่แต่งงานแล้วจะสวมชุดที่มีสีสันและลวดลายที่ถ่ายทอดวัฒนธรรมและความเชื่อจากรุ่นสู่รุ่นเป็นสิ่งสำคัญเด็กๆในชุมชนเรียนรู้การทอผ้าเชื่อจากผู้เฒ่าผู้แก่เพื่อรักษาอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของชาวปากาเกยอไว้ให้ในด้านความเชื่อของชาวปากาเกยอนั้นล้วนแล้วแต่มีพิธีกรรมที่สำคัญ

0: ัญเช่นการเลี้ยงผีการบูชาธรรมชาติซึ่งล้วนเป็นความเชื่อที่แสดงถึงการนอบน้อมต่อธรรมชาตินี่คือวิถีแห่งการพยายามที่จะอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างสมดุลไม่ความเชื่อของชาวปากาเกยอและธรรมชาติพวกเขาเชื่อว่าทุกสิ่งมีวิญญาณไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ภูเขาหรือแม่น้ำเช่นการเลี้ยงผีไร่ผีป่าหรือการบูชาผีบรรพบุรุษเป็นการแสดงความเคารพและขอพรให้ชีวิตและการเกษตรเป็นไปด้วยดี
1: เชื่อว่าไอสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีแล้วก็เวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเขาไม่ไปโรงพยาบาลนะต้นไม้ทุกต้นก็คือยาการเพ้นอยู่วัฒนธรรมเกี่ยวกับภาษาพูดภาษาเขียนสถานที่อยู่อาหารการกินเนี่ยล้วงแต่ว่าเป็นสิ่งที่เกิดจากภูมิปัญญาของปากาเกยอเช่นเมื่อก่อนเนี่ยพี่น้องปากาเกยอเนี่ยเขาจะไม่ซื้อขายอะไรกันหรอกเพียงแต่อย่างมากที่สุดก็คือมาแลกเปลี่ยนคุณมีพริกมาแลกมะเขือใครได้กินอะไรก็แบ่งปันกันจะอยู่ด้วยความเอื้อเฟื้อและแบ่งปันคำว่าปากาเกยอเนี่ยแปลว่าปากาเกยอแปลว่าง่ายยอแปลว่าง่ายแล้วก็เกิดยอไปว่ามนุษย์หรือว่าก็คือเป็นมนุษย์ที่ง่ายๆอยู่ง่ายเรียบง่ายมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพราะนั้นการสร้างบ้านก็ดีอาหารการกินก็ดีมีการเผื่อแผ่เพราะนั้นถ้าว่าในสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่จะมาคิดอยู่ตลอดเวลาว่าณวันนี้นะชนชาติพันธุ์ปากยอจะไปมันไม่เหมือนจะทำตัวเหมือนน้ำถ้าเป็นน้ำนะเป็นปลาก็มันปรับตัวไม่ได้อะอย่างเช่นวิถีชีวิตภาษาพูดภาษาเขียนนั่นเป็นหนึ่งสมมติว่าเราเอาวัฒนธรรมจากคนอื่นมาเนี่ยสิ่งที่ดีๆที่บรรพบุรุษสั่งสอนให้เรามันก็หมดไปแล้วก็ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความเป็นอยู่การช่วยเหลือซึ่งกันและกันมันหมดไปแล้วก็ความเชื่อเกี่ยวกับผีสางนางไม้มันเอื้อต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมันหมดไปถ้าชาวบ้านเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเห็นต้นไม้ใหญ่ๆเขาไม่กล้าที่จะโค่นแต่เดี๋ยวนี้โอ้โหคิดทำเฟอร์นิเจอร์คิดทำอะไรเขาไม่กลัวในสิ่งที่คิดว่าเป็นผีในเมื่อไม่มีผีไม่มีความกลัวของปากยอสิ่งเหล่านั้นก็ถูกทำลาย
0: แม้จะมีการนับถือศาสนาพุทธและคริสต์ในชุมชนแต่ชาวปากาเกยอยังคงรักษาความเชื่อดั้งเดิมไว้ได้อย่างกลมกลืนพิธีกรรมทางศาสนาใหม่ๆถูกผสมผสานเข้ากับความเชื่อเดิมเช่นการผูกข้อมือรับขวัญในวันปีใหม่หรือการเลี้ยงผีร่วมกับการสวดมนต
2: ์ที่จริงปากยอก่อนที่จะมาถือคิดถือพูดเนี่ยเขาเข้าใจสีเหลืองสีทองอมรามเนี่ยมันดาวที่เขาไหว้ให้เขาคริสเตียนไปไหว้ธาตุไหว้ลูกเคารพเขาไม่เอาแต่ไหว้พระอาจารย์นั่นนะเราต้องไหว้ก่อนนี่เพราะว่าสีเหลืองพระอาจารย์นี่การกระทำการวางตัวเพราะพระอาจารย์ไม่ได้ถือตัวถืออะไรพระอาจารย์เอาปากยอเป็นจุดสุดกลางไม่ได้เอาศาสนาไม่ได้เอาการเมืองสังคมเศรษฐกิจเอาปากยองานถ้าทางพุทธมีงานอะไรก็คิดก็ไปร่วมห่อข้าวต้มทำอะไรไปร่วมไปเยี่ยมเยียนกันแล้วไปแสดงด้วยอย่างพระตี้ก็ไปช่วยงานเกี่ยวกับงานมรสุมงานเดิมคณะสตรีก็ไปเต้นรำแสดงวิดีโอพระอาจารย์มีอยู่มั้งมีไปร่วมงานพระตีก็ไปเล่นเต้นหนาไปพูดเรื่องวัฒนธรรมเราเชื่อมสัมพ

0: ราะนั้นพระอาจารย์ไม่เคยแบ่งแยกเรื่องศาสนาไม่มีอย่างนั้นเลยพระอาจารย์จะยึดมั่นใช้ปัญญาเป็นจุดศูนย์กลางแล้วสิ่งไหนที่ท่านทำได้ไม่ผิดต่อวินัยสงฆ์ท่านสนับสนุนทุกอย่างแต่อยู่ที่ชาวบ้านต่างหากชาวบ้านต่างหากที่ไม่ค่อยเข้าไปหาฉันเป็นคริสต์นะฉันเป็นพุทธนะแต่พระอาจารย์นี่โบสถ์ก็เข้าวัดก็เข้าหมดไปนมัสการในเข้าในโบสถ์เป็นที่มันลดที่ลงมาตอนนี้มันจะเหลือประมาณสัก 15% จาก100นี่นะแล้วก็อาจารย์ของเราที่คริสตจักรบ้านหนองเจ็ดหน่วยนี่นะนี่เมื่อจบท่านจบปริญญาโทศาสนศาสตร์มาป้าวเนี่ยท่านเข้าใจไงเลยคริสต์กับพุทธเข้ากันเป็นปีวิคุยพระอาจารย์สุชาติกับศาสนาจารย์แล้วก็ศิยาภิบาลเนี่ยเข้ากันเป็นปีวิคุยหมดก็เป็นตัวเชื่อมเมื่อเข้าใจจริงที่กี้บอกที่ว่าเรียนต่ำกันไปเลยทำให้สุดโต่งพอสูงพอมันรู้แล้วมันไม่ใช่นะเอาปัญญาไปจุดศูนย์กลางดีกว่ามันก็พบกันเลยที่นี่เป็นครุ่งแล้วตอนนี
1: ้ถึงแม้ว่าชาวปากาเกยออาจจะมีความหลากหลายในด้านการนับถือศาสนาทั้งความเชื่อดั้งเดิมไปจนถึงศาสนาคริสต์และศาสนาพุทธแต่ก็ยังไม่อาจทำลายกำแพงความเป็นตัวตนดั้งเดิมที่มีความเชื่อฝังลึกมานานจนกระทั่งการมาของความเจริญทั้งถนนหนทางไปจนถึงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่ทำให้โลกของพวกเขาเปิดกว้างขึ้นและนั่นย่อมเป็นพายุที่อาจพัดรากความเชื่อดั้งเดิมให้สั่นคลอนได้เจริญในทุกๆด้านย่อมมีทั้งสิ่งที่ดีที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้นแต่ในทางกลับกันสิ่งที่ชาวปากาเกยอต้องเผชิญก็คือความล่มสลายทางจิตวิญญาณที่อาจส่งผลเสียต่อคุณธรรมที่เคยมีโดยเฉพาะความเอื้ออารีความมีน้ำใจรวมไปถึงการดูแลป่าของพวกเขาอาจถูกลดทอนไปหาโลกร้อนและภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างหนักในสายอยู่ท่ามกลางธรรมชาติป่าวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมเป็นหัวใจแสความเจริญเข้ามาวิถีชีวิตเหล่านั้นก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจทำให้ชาวปากาเกยอหันมาทำงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้นถูกแทนที่ด้วยการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อการค้าการศึกษาในระบบสมัยใหม่มีโอกาสเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาความรู้และภูมิปัญญาท้องหรือสูญหายไปไปอย่างมากกับการพยายามรักษาอัตลักษณ์และวิถีชีวิตที่แวดล้อมไปด้วยสื่อต่างๆมากมายต่างวิตกและกังวลอย่างยิ่ง
2: ถามว่าอุปสรรคความเจริญมากจะเป็นอุปสรรคเมื่อก่อนเนี่ยที่นี่เนี่ยอย่างที่พูดปี39เนี่ยไฟฟ้ามีไม่กี่บ้านเด็กยังไม่ติดโทรทัศน์จะทำวัดเช้าเย็นเด็กมาได้เลยแล้วอย่างชาวบ้านที่นี่เมื่อก่อนเนี่ยอย่างวันพระเขาไม่ทำงานกันนะมีสโลแกน

0: เป็นว่าวันพระเข้าวัดวันอาทิตย์เขาจะเข้าบวชแต่ความเจริญเข้ามามันดึงเด็กไม่ให้มาวัดแล้วติดทีวีติดเกมติดโทรศัพท์ประกอบกับสิ่งแปลกๆสิ่งอะไรแค่ว่าเศรษฐกิจอะเข้ามาบีบความเป็นอยู่มันต้องปลูกเอาเชื้อเขามาเอาเมล็ดพันธุ์เขาเมล็ดพันธุ์มาเนี่ยเขาต้องทำเพราะนั้นเวลาที่เขาจะนั่งคุยกันจะเข้าวัดเหมือนแต่ก่อนมันก็น้อยลงเพราะว่าความเจริญเข้ามาปุ๊บเนี่ยจิตใจเสื่อมจากเห็นแก่พี่แก่น้องทุกอย่างคือผลประโยชน์เมื่อก่อนทำงานปลูกข้าวหรือว่าปลูกผักเพื่อเลี้ยงชีพการเลี้ยงชีพมันต้องดูว่าพลังหรือว่าความต้องการแค่นี้ก็พอแต่ณวันนี้เป็นเศรษฐกิจธุรกิจไปยิ่งมากยิ่งดีได้เงินมากมันก็ต้องดิ้นรนนะเพราะฉะนั้นความสุขของคนที่นี่ดูผิวเผินแล้วว่าความพร้อมมีมากขึ้นแต่ความสุขมันน่าจะน้อยลงแต่จิตใจเอื้อเฟื้ออารีมันก็น้อยลงสิ่งเหล่านี้ที่อาตมาอยากจะทำศูนย์ปัญญาศึกษาอย่างน้อยเป็นการรื้อฟื้นไม่ได้ผลในชาตินี้หรือว่าช่วงที่อาตมายังมีชีวิตอยู่แต่คิดว่าหลังจากอาตมาเสียชีวิตหรือว่านานๆไปที่นี่น่าจะเป็นประวัติศาสตร์ของปัญญาให้คนที่อยู่รุ่นหลังที่ไม่รู้เรื่องของตัวเองกลับมาดูอีกครั้งอย่างให้บงวันนี้ศูนย์ปัญญาศึกษาว่าให้บงเกิดมาจากชาวพุทธที่มาจากที่ทั้งสี่เป็นทุกบาททุกสตางค์ที่ได้มาวัตถุประสงค์ก็จะทำตรงนี้ให้มันเป็นศูนย์ปัญญาความพร้อมที่สุดณอำเภอกันลมหายใจนะคำว่าใช้ธรรมะของพระเจ้าก็คืออิทธิบาท4ฉันทาก็คิดจะทำยังไงให้มันได้จะทำยังไงให้มาเสร็จจะทำยังไงให้ชาวบ้านมีประโยชน์ความรู้สึกมันคิดเหล่านี้ในเมื่อคิดจิตใจมันก็จดจ่อในเมื่อจิตใจพยายามหาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลงที่นี
1: ่จริงๆคือถ้าเดาไม่ผิดคือแกก็คือจะกังวลว่าคือแบบอย่างปังยอก็จะสูญหายไปจังก็คือทำเป็นแบบมารวมตรงจุดนี้ค่ะตัวหลักเลยค่ะคือไม่ใช่เฉพาะชาวบ้านในหมู่บ้านห้วยบงคือทั้งกัลยาผู้สูงอายุใช่ไหมคะคือคนที่แบบคือเอาแบบปัญญาคุณปัญญาชาวบ้านมารวมกันตรงนี้ค่ะเพราะว่าตรงนี้คือไม่ใช่เฉพาะในกัลยาที่อื่นด้วยค่ะเพราะว่าอย่างคนรุ่นหลังนี่คือไม่ค่อยแบบบางสิ่งบางอย่างคือไม่ค่อยผู้สูงวัยเนาะผู้เฒ่าผู้แก่มาคล้ายๆแบบเนี้ยค่ะ
0: จริงๆแล้วคำว่าศูนย์ปัญญาศึกษาเนี่ยมันอยู่ในความรู้สึกเลือดเนื้อของอาตมาตั้งแต่จำความได้เลยตั้งแต่ที่โอกาสเพราะว่าวิถีชีวิตปัญญามีอะไรเยอะแยะมากมายที่อยากจะให้คนภายนอกเขารับรู้มีมากแต่อยากจะทำมันก็เกิดศูนย์ปัญญาศึกษาวัดห้วยบงจริงๆศูนย์ปัญญาศึกษามันก็มีที่ไปที่มาอีกแหละความตั้งใจก็คือว่าอยากจะทำอาตมาก็ไม่เก่งในส่วนของวิถีชีวิตปัญญามากมายหรอกเพียงแต่ว่าอาศัยความพยายามกับความตั้งใจไม่รู้ให้ถามก็ถามเอาปรัชญาชาวบ้านที่เป็นปัญญามาพูดคุยกันใหม่ๆก็บอกว่าฝันของอาตมาจะฝันกลางวันหรือกลางคืนก็ไม่รู้แต่ผู้ใหญ่นับปรับว่าเชื่อว่าท่านมาทำเนี่ยสิ่งที่ฝันเป็นจริงก็มีพลังขึ้นมาก็เราเริ่มจากการไม่มีอะไรจนมาเป็นศูนย์ปัญญาศึกษาวัดห้วยบงอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่อยู
2: ่ศูนย์ปกาเกยอศึกษาเต็มไปด้วยเรื่องราวของชาติพันธุ์ปกาเกยอ

ที่รวบรวมเรื่องราวและเหตุการณ์สำคัญในจิตวิญญาณที่แม้ปัจจุบันความเชื่อและพิธีกรรมบางอย่างจะเริ่มลดน้อยถอยลงไปแต่สถานที่แห่งนี้ก็จะยังคงทำหน้าที่บันทึกความทรงจำไว้ให้ลูกหลานในอนาคตยังคงได้เรียนรู้และศึกษาวิถีที่ดีงามต่อไปวิถีเดปอถูเป็นจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์ของพวกเขาในความพยายามผ่านพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยการนำเอาสายสะดือของเด็กแรกเกิดมาใส่ในกระบอกไม้ไผ่แล้วนำไปมัดไว้กับต้นไม้ได้ปกปักรักษาขวัญของเด็กคนนั้นไว้เป็นอย่างดีแต่ถึงกระนั้นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์นี้ก็ค่อยเสื่อมถอยลงไปทั้งจากความเจริญทางด้านสาธารณสุขและความเชื่อในโลกสมัยใหม่ที่ทำให้พวกเขาจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิถีให้เข้ากับโลกที่พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์เดปอถูอาจจะเหลือเพียงเรื่องเล่าในโลกที่เทคโนโลยีทางการแพทย์ก้าวหน้าไปไกลการคลอดในปัจจุบันของชาวปากาเกยอนิยมเดินทางไปทำคลอดที่โรงพยาบาลเนื่องจากมีถนนหนทางที่เข้าถึงได้ง่ายการก็มีความชำนาญในการทำคลอดแต่แน่นอนว่าสำหรับชุมชนที่อยู่ห่างไกลที่การเข้าถึงยังไม่สะดวกสบายนักหมอตำแยก็ยังคงเป็นทางเลือกที่ผู้คนยังละทิ้งไม่ได้การเกิดใหม่ของชีวิตที่นี่จึงไม่ได้เริ่มต้นในห้องคลอดของโรงพยาบาลเสียทั้งหมดแต่เริ่มต้นที่บ้านด้วยมือของหมอตำแยผู้เปี่ยมด้วยประสบการณ์และจิตวิญญาณที่เมตตา

0: หมอตำแยหรือผู้ไม่เพียงแต่มีหน้าที่ช่วยเหลือในการคลอดแต่ยังเป็นผู้รักษาจิตใจของแม่และเด็กด้วยความรู้ที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนในระหว่างตั้งครรภ์หญิงกะเหรี่ยงจะปฏิบัติตามข้อห้ามและคำแนะนำจากหมอตำแยอย่างเคร่งครัดเช่นหลีกเลี่ยงอาหารบางชนิดและรักษาความสงบของจิตใจเพื่อให้การคลอดเป็นไปอย่างราบรื่นเมื่อถึงเวลาคลอดหมอตำแยจะใช้เทคนิคพื้นบ้านและสมุนไพรเพื่อช่วยให้แม่และเด็กปลอดภัยพิธีกรรมบางอย่างเช่นการสวดมนต์หรือการใช้คาถายังถูกนำมาใช้เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและความสงบให้กับแม่หลังจากเด็กคลอดออกมาสายสะดือจะถูกนำไปเรียกว่าเดปอถูแล้วนำไปผูกไว้กับต้นไม้ที่เลือกไว้ล่วงหน้าต้นไม้นี้จะกลายเป็นต้นสะดือของเด็กสื่อถึงความเชื่อที่ว่าชีวิตของคนเราผูกพันกับธรรมชาติด้วยพิธีกรรมแบบนี้เองจึงทำให้เด็กปากากยอทุกคนมีความผูกพันกับต้นไม้ตั้งแต่จำความได้แม้กระทั่งโตขึ้นก็ยังมีความรู้สึกรักและผูกพันกับต้นไม้จึงเป็นที่มาของคำที่ว่าที่ใดมีป่าที่นั่นมีปากากยอต้นสะดือไม่เพียงแต่เป็นสัญลักษณ์ของการเกิดแต่ยังเป็นเครื่องเตือนใจให้เด็กเติบโตขึ้นมาด้วยความเคารพและรักธรรมชาติหากต้นไม้ถูกทำลายเชื่อกันว่าเด็กจะเจ็บป่วยหรือโชคร้ายแม้ในยุคปัจจุบันที่โรงพยาบาลเข้าถึงง่ายขึ้นแต่ในบางชุมชนหมอตำแยยังคงมีบทบาทสำคัญในการดูแลสุขภาพแม่และเด็กการถ่ายทอดความรู้และพิธีกรรมเหล่านี้ยังคงดำเนินต่อไปเพื่อรักษาอัตลักษณ์และภูมิปัญญาของชุมชน
1: เดปอทูคือจุดศูนย์รวมจิตวิเดก็คือรกนะครับปอก็คือกระบอกนะครับทูก็คือต้นไม้ครับปัจจุบันนี้ส่วนมากจะไม่ได้คอกที่บ้าน

0: แต่ถ้าคนไหนที่ฉุกเฉินจริงๆก็คลอดตามธรรมชาตินะครับเอาหมอตำแยก็มาช่วยครับต้องมีหมอตำแยที่ชำนาญนะครับคนหนึ่งหรือสองคนต้องมาช่วยกันนะครับถ้าดูอาการของคนท้องด้วยครับบางคนนี่ปวดบางคนนี่ไม่นานต้องมาเตรียมก่อไฟต้มน้ำหาภาชนะรองไว้ครับต้องเตรียมความพร้อมครับก็เพื่อที่จะตัดกระบอกไม้ไผ่ที่เพื่อที่ใส่ร่มครับจะปิดฝาไว้เพื่อที่จะไปผูกไว้กับต้นไม้หาต้นที่ดูลักษณะเป็นไม้ยืนต้นนะครับการที่หาที่มีต้นไม้มีลูกออกลูกได้ครับออกลูกออกผลได้เนี่ยเพื่อที่คือความหมายว่าเด็กคนนั้นเนี่ยต่อไปก็อาจจะมีลูกนี่แหละสืบทอดไปเหมือนกับลูกต้นไม้อะครับคือตรงนั้นเขาที่จะเรียกให้ขวัญเด็กอยู่กับเนื้อกับตัวเพื่อที่อะไรวิญญาณตาจะมารบกวนแม่แล้วก็ลูกครับเขาป้องกันด้วยความเชื่อของคนสมัยก่อนครับถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเราจะไปปลูกไว้ต้นไม้ที่เช้าๆหน่อยถ้าเป็นผู้ชายก็ไปสายไหนก็ได้ครับถ้าคลอดถ้าเด็กคลอดสมมติว่าตอนเที่ยงหรือบ่ายๆเนี่ยเราต้องเก็บไว้จนกว่าตอนเช้าอีกวันหนึ่งครับต้องเก็บไว้ครับถ้าเกิดว่าเสร็จแล้วก็ต้องเข้าไปในป่าแล้วครับต้องไปปลูกกับต้นไม้ในป่าประมาณ3-7 วันนะครับก็ต้องไปโรคที่เราไปผูกไว้คือถ้าเดี๋ยวไปนี่มันเหมือนกับว่าต้นไม้เนี่ยหายไปต้นนึงละเพราะว่าเราไม่ได้ให้ความสำคัญตรงนั้นถ้ามันต้องอย่างนั้นมันต้องมีแถวๆนั้นแหละต้นนึงมีแต่ถ้าหลายๆคนถ้ามีเดโพทูก็ต้นไม้ก็จะเป็นอยู่ในพื้นบริเวณนั้นจะเยอะคือถ้ารู้ว่าแถวนั้นเป็นเดี๋ยวว่าทุนเราจะไม่ไปรบกวนตัดต้นไม้ตรงนั้นเพื่อที่เราป้องกันผลกระทบต่อเด็กของความไปอยู่ของเด็กนะครับบางคนนี่ถือว่าถ้าไปเราไปรบกวนตรงนั้นเด็กอาจจะไม่สบายประมาณนั้นความเชื่อของชาวปากยอคนที่ตัดเนี่ยจะต้องมาบอกเราด้วยว่าถ้าโดนตัดไปแล้วเนี่ยต้องเอาไก่อะไรประมาณนั้นไปขอกับแม่ประมาณนั้นพ่อแม่ของเด็กต้องเลือกฝันเด็กในไม่ใช่ว่ากับปรับเลยครับแต่ว่ามันเป็นพิธีความเชื่อแบบนั้นก็เดี๋ยวพอทูนี่ถ้าไม่มีตัวนั้นเนี่ยอาจจะหายไปก็ได้ครับบ้านที่บ้านหมู่บ้านก็จะไม่มีแล้วครับคือเด็กไปเกิดในโรงพยาบาลแล้วก็ไม่ได้เอาลูกกลับมาไปทำพิธีที่บ้านหรอกก็เลยคนก็ไม่ให้ความสำคัญตรงนั้นไปแล้วถ้านานๆไปจริงๆถ้าหายไปจริงๆก็รู้สึกคืออย่างที่ได้พูดไว้ครับมันจะหายป่าตรงนั้นน่ะจะไม่หลงเหลือแล้วเพราะว่าผมไม่ได้ไปทำพิธีตรงนั้นแล้วป่าตรงนั้นอาจจะถูกบุกรุกก็เดี๋ยวพอทุนนี่ภูมิใจครับภูมิใจที่ว่าเราก็มีเอกลักษณ์หรือความเชื่อตรงนั้นยังมีต้นไม้ยังมีสัญลักษณ์ตรงนั้นหลงเหลือ
1: เดปอทูไม่ใช่เพียงแค่พิธีกรรมการคลอดแต่เป็นสายใหญ่ที่เชื่อมโยงคนกับธรรมชาติวิถีชีวิตที่เคารพและอยู่ร่วมกับป่าอย่างกลมกลืนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การรักษาไว้

ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการหวนกลับมามองและเคารพในภูมิปัญญาดั้งเดิมอาจเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างสมดุลระหว่างความเจริญของมนุษย์กับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนท่ามกลางความท้าทายของกระแสทุนนิยมที่หลั่งไหลเข้ามาสู่ชาวปากากยอจนทำลายจิตวิญญาณที่ดีงามไปหมดสิ้นเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาแล้วหนทางการรับมือจะเป็นอย่างไร

บ้านแม่แดดน้อยหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาในอำเภอกาลยานิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่อยู่อาศัยของชาวปากาเกยอที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช้านานแต่เมื่อกระแสของระบบทุนนิยมและเศรษฐกิจตลาดเข้ามาวิถีชีวิตที่เคยเรียบการทำไร่หมุนเวียนถูกแทนที่ด้วยการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อการค้าความสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชนเริ่มสั่นคลอนปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดความสิ้นหวังในชุมชนจนเกิดกรณีการฆ่าตัวตั้งความสะเทือนใจและตื่นตัวให้กับผู้นำชุมชน

พราะบางคนเห็นแก่ตัวต่างคนต่างอยู่หลายครอบครัวมีชีวิตที่ยากลำบากมีหนี้สินที่แย่ไปกว่านั้นคือครอบครัวแตกแยกทำให้ผู้หญิงหลายคนต้องกลายเป็นโรคซึมเศร้า

สามีฉันฆ่าตัวตายหนีปัญหาแกเครียดพร้อมทำให้ฉันต้องดูแลลูกทำงานหาเงินเพียงคนเดียวฉันก็เครียดมาก

0: ยังมีผู้หญิงอีกมากที่เจอปัญหาเดียวกับอัมพรแม้แต่ตัวดิฉันเองด้วยเหตุนี้จึงทำให้ฉันต้องลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง
1: แม่หลวงเปิ้ลหรืออานันท์ศรีแก้วเลิศตระกูลผู้ใหญ่บ้านแม่แดดน้อยได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและเริ่ม

0: ้นรวมกลุ่มสตรีในชุมชนที่ได้โอกาสเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับครอบครัว
1: ฉันเป็นผู้ใหญ่บ้านและเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่แดดน้อยที่นี่เรามีสินค้าชนเผ่าที่สวยงามรวมถึงสินค้าที่เราสร้างแบรนด์ขึ้นมาเองอย่างภูมิใจจนทำให้คนในชุมชนมีรายได
0: ้กลุ่มสตรีได้ร่วมกันจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนภายใต้ชื่อแบรนด์เดปอทูซึ่งเป็นคำที่มีความหมายลึกซึ้งในวัฒนธรรมปากาเกยอหมายถึงต้นสะดือสัญลักษณ์ของสายใยชีวิต
1: ฉันพบว่ารากเหง้าภูมิปัญญาของเราสามารถสร้างมูลค่าให้กับชาวบ้านได้แต่ต้องทำให้ทุกคนมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามีร่วมกันหลังจากนั้นการรวมตัวก็เริ่มต้นขึ้นจนสามารถจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนขึ้นมาได้

0: ให้ชุมชนของเรากลับมาเข้มแข็งอีกครั้ง
1: วิสาหกิจชุมชนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆเช่นกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสศและมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจชุมชน

0: าตาม
1: การรวมกลุ่มและการสร้างอาชีพในชุมชนทำให้ครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้นความสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชนกลับมาแข็งแรงอีกครั้งปัญหาการฆ่าตัวตายลดลงอย่างเห็นได้ชัดเดปอทูจึงไม่เพียงแต่เป็นแบรนด์ของวิสาหกิจชุมชนแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นฟูชีวิตและจิตวิญญาณของชาวแม่แดดน้อยที่ยืนหยัดต่อสู้กับความเปลี่ยนแปลงและสร้างทางรอดด้วยตนเองเรื่องราวของบ้านแม่แดดน้อยเรื่องราวของชาวปากาเกยอจึงสะท้อนให้เห็นถึงพลังของชุมชนในการเผชิญกับความท้าทายและการสร้างความเปลี่ยนแปลงจากภายในด้วยการยึดมั่นในภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของตนเองและอาจทำให้เราหลายคนได้กลับมาทบทวนถึงวิธีคิดและการลงมือทำที่พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงโดยที่ยังคงไว้ซึ่งการอยู่ร่วมกันกับโลกใบนี้ได้อย่างสมดุลกลมกลืนมีชีวิตที่ดีปลอดภัยและเต็มไปด้วยความสุข
2: เวลาของรายการไฮไลท์ประชุมสภาแล้วนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์19 นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
3: เข้มทุกประเด็น
4: กระผมจะทำทุกวิถีทางเพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมั่นคงจากภายในคนไทยตั้งตัวได้เศรษฐกิจแข่งขันได้และโลกมีความเชื่อมั่นในประเทศไทย
5: พอได้แล้วครับกับระบบพวกพ้องการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับกลุ่มพวกตนไม่ไหวแล้วครับกับวิกฤตรอบ
6: ด้านเทคโนโลยีให้กับประเทศใด
3: ครบทุกความเคลื่อนไหว
7: มองว่ารัฐบาลจะไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่เขียนในนโยบายได้คือผมดูจากวิธีบริหารที่ผ่านมาจากท่านทั้งหลายซึ่งกำลังดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี
8: ้ประเทศไทยและทุกประเทศมีทรัพยากรที่จำกัดเราต้องใช้ทรัพยากรนั้นช่วยดูแลคนให้ตรงจุดที่สุดและให้คุ้มค่าที่สุด
9: เป็นความตั้งใจของรัฐบาลและตัวดิฉันเองที่ตั้งใจที่จะช่วยผลักดันให้สินค้าเกษตรเนี่ยมีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น
3: เจาะลึกปัญหาในพื้นที
10: ่เพราะเราต้องเข้าใจว่าการบำบัดนี้ต้องบำบัดทางฟื้นฟูใช้คำว่าฟื้นฟูนอกจากฟื้นฟูทางร่างกายแล้วต้องฟื้นฟูทางจิตใจ
11: ดิ่งปัญหาที่ภูเก็ตทุกคนก็จะทราบว่ามันมีหลากหลายการที่จะมาช่วยกระตุ้นแล้วก็ช่วยแนะนำทางออกในการเดินเพื่อพัฒนาบ้านเมืองต่อไปให้เป็นเมืองที่ทั่วโลกอยากมาอยากอยู่อยากอาศัยนะครับ
3: ติดตามทั้งหมดได้ในรายการไฮไลท์ประชุมสภาทุกวันเสาร์เวลา19 นาฬิกาทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
12: ละนี่คือวิธีง่ายๆที่จะทำให้คนไทยลดเสี่ยงโรค NCDลุกทุกครึ่งชั่วโมงใช้อุปกรณ์ใกล้ตัวขยับร่างกายในท่าง่ายๆที่ทำได้ในชีวิตประจำวันท่าแรกมีชื่อว่า
13: ท่านี้เรียกว่า

0: ยังไม่พอหากคุณลุกตอนนี้ลดไปเลยลดเสี่ยงโรค NCD ไม่มากก็น้อย
1: ดีกว่านั่งนานเจ้าค่ะ
0: หากคุณลุกมาขยับอย่างน้อย3นาที

0: ลดเนดิ้งด้วยความปรารถนาดีจากสสส
1: อนุสัญญายูปป1991คืออะไรทำไมเครือข่ายภาคการเกษตรจึงคัดค้านทำความรู้จักปมร้อนว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชหมากจะได้ประโยชน์อย่างไรในมองรัฐสภา9 นาฬิกา 12 ตุลาคมช่อง 10โทรทัศน์รัฐสภา

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะได้เวลาของรายการไฮไลท์ประชุมสภาแล้วนะคะพบกันเป็นต้นไปค่ะอยู่กับดิฉันอัญชิตถาบุญพรวงศ์นะคะติดตามข่าวสารการเมืองด้านนิติบัญญัติเข้มข้นชัดเจนตรงประเด็นติดตามไปพร้อมกันค่ะทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภาทางเว็บไซต์ www.tpchannel.org ทางแอปพลิเคชัน TP Channel ค่ะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้นะคะทั้งระบบ Android และ iOS ค่ะโดยพิมพ์ TPCHANNEL นะคะคุณผู้ชมมีส่วนร่วมกับรายการได้เหมือนเคยเลยนะคะทั้งการแสดงความคิดเห็นมีข้อ

0: เสนอแนะหรือว่าจะร่วมสนุกตอบคำถามช่วงท้ายรายการไฮไลท์ประชุมสภาก็ได้นะคะ2ช่องทางนี้ที่จะร่วมสนุกตอบคำถามกันค่ะทั้งที่ LINE Official TP Channel หรือจะเป็นที่เพจของวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาก็ได้นะคะคุณผู้ชมที่ตอบคำถามได้ถูกต้องค่ะไม่ว่าจะกี่คนก็แล้วแต่นะคะทีมงานจะสุ่มจับฉลาก1ท่านผู้โชคดีขึ้นมาเพื่อรับหมวกไฮไลท์ประชุมสภาไปเลยสัปดาห์ละ1ใบนะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอในขณะนี้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมเป็นผู้โชคดีก็จะจัดส่งให้ฟรีถึงบ้านคุณผู้ชมเลยนะคะมาเริ่มต้นกันที่ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกฉบับที่พ.ศ.ที่ทางสภาผู้แทนราษฎรก็ได้มีมติเห็นชอบไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะโดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการเดินทางของประชาชนนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการจราจรติดขัดและการขาดระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพรวมถึงการพัฒนาจุดจอดและการเชื่อมโยงเส้นทางระหว่างบ้านวัดโรงเรียนสถานที่ราชการและรวมถึงสถานที่สำคัญต่างๆเพื่อให้ประชาชนสามารถจะเดินทางได้อย่างสะดวกทั่วถึงการมีระบบขนส่งสาธารณะที่ดีจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนนะคะซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส่วนใหญ่นั้นก็เห็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะพร้อมสนับสนุนร่างกฎหมายฉบับนี้ติดตามเรื่องนี้พร้อมกันจากรายงานนะคะ
1: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกฉบับที่พ.ศ.ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอพร้อมกับร่างที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร่วมกันเสนอรวมทั้งหมด3ฉบับโดยสมาชิกจากทุกพรรคการเมืองต่างเห็นสอดพร้อมเสนอให้มีการวางแผนระบบขนส่งคำนึงถึงผลตั้งแต่ต้นทุนการเดินทางของประชาชนต้นทุนของชุมชนและการเดินทางของประชาชนโดยต้องคำนึงถึงความสามารถนาระบบเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างจังหวัดเพราะระบบขนส่งต่อไม่ตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจได้อย่างแท้จริง
2: นำเอาตัวอย่างที่สำเร็จและไม่สำเร็จของจังหวัดต่างๆเนี่ยมาเป็นตัวตั้งใครจะได้งานใครไม่ได้งานนั้นเดี๋ยวผมเรียนว่ายังสำคัญรองลงไปครับสำคัญคือมันตอบโจทย์หรือเปล่าซึ่งดำเนินการต่อไปประการต่อมาครับท่านประธานครับกระผมห่วงเรื่องการเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดขณะนี้เราได้ให้กฎหมายโทษครับกฎหมายได้ให้อำนาจเพิ่มเติมกับการพัฒนาภายในจังหวัดแต่ยังพูดน้อยมากเกี่ยวกับการเชื่อมระหว่างจังหวัดถ้าหากเราจะส่งเสริมเรื่องการสัญจรพี่น้องประชาชนการขนส่งสินค้าของนักธุรกิจการท่องเที่ยวของผู้มาเยือนเราต้องคิดถึงการเชื่อมระหว่างจังหวัดเป็นสำคัญครับการพัฒนาเฉพาะจังหวัดแล้วเขาต้องไปตกระกำลำบากหารถต่อกันไปเองเนี่ยมันไม่ใช่การส่งเสริมที่ดีและไม่ใช่การส่งเสริมที่แท้จริงหรือสมบูรณ์เพราะฉะนั้นกระผมคิดว่าสิ่งที่ต้องทำต่อไปจากนี้ทันทีก็คือเพราะว่าที่สำคัญก็คือว่าเราต้องยึดมั่นกับหลักการของระบบเศรษฐกิจที่ผมได้เรียนผ่านท่านประธานไปตั้งแต่แรกว่านี่คือเป้าหมายของเรื่องนี้การขนส่งสาธารณะที่หมายถึงทั้งขนคนและขนของเนี่ยไม่ได้หมายถึงเรื่องของการจัดการด้านวิศวกรรมแต่หมายถึงเรื่องการจัดการด้านเศรษฐกิจที่จะมีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่และการขยายผลขยายมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจต่อไปเนี่ยอีกมากมายมหาศาล
1: ส่วนมากสมาชิกจากพรรคเพื่อไทยก็เห็นว่าระบบการขนส่งสาธารณะของประเทศไทยควรบริหารงานในลักษณะที่เป็นเครือข่ายไม่ยึดตามเขตการปกครองเนื่องจากประชาชนเดินทางข้ามพื้นที่เพื่อทำงานเรียนหนังสือและเข้ารับการบริการต่างๆจึงควรให้จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดวางโครงข่ายหลักขณะที่ท้องถิ่นดูแลเส้นทางย่อยและระบบเชื่อมต่อเข้าสู่ชุมชนรวมถึงควรเพิ่มศักยภาพของท้องถิ่นให้มีงบประมาณเพียงพอและสามารถประสานงานกับส่วนราชการได
3: ้ท้องถิ่นจะต้องมีความสามารถอันกับระบบราชการได้มีท้องถิ่นหลายแห่งตั้งแต่ระดับอบจ.ลงไปต้องไปขอร้องระบบราชการเป็นเพราะว่าไม่สามารถสั่งระบบราชการได้โดยตรงอันนี้ต้องไปแก้ไขที่ใดที่หนึ่งให้ดีขึ้น

0: ท้องถิ่นต้องมีรายได้และมีเงินโอนเพียงพอกับผมไม่เห็นด้วยที่ท้องถิ่นจะไปกู้เงินได้ซึ่งตอนนี้ก็เห็นทำกันอยู่เนื่องจากว่าเงินกู้ขาดดุลงบประมาณเนี่ยมันจะรวมกับเงินขาดดุลรัฐบาลกลางจนเป็นขนาดสัดส่วนที่เรียกว่าเปอร์เซ็นต์ต่อ GDP สูงเกินไปทำให้ประเทศสามารถล้มละลายได้ซึ่งเกิดขึ้นในประเทศบราซิลที่ปล่อยให้หน่วยงานท้องถิ่นทุกคนไปกู้ได้หมดจนกระทั่งหนี้ของระบบราชการต่อ GDP สูงจนคนถอนเงินทุนออกจากประเทศบราซิล
1: ภายหลังเสร็จสิ้นการอภิปรายแล้วส.ส.พรรคภูมิใจไทยหนึ่งในผู้ที่เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวสรุปย้ำว่าเป้าหมายสำคัญของระบบขนส่งหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่คือประชาชนผู้รับบริการโดยเฉพาะความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทางพร้อมเตือนว่าการออกแบบโครงสร้างระบบขนส่งต้องอาศัยข้อมูลและประสบการณ์จริงไม่ควรลองผิดลองถูกจนเกิดผลกระทบต่อประชาชนขณะเดียวกันก็ยังเห็นว่าการกระจายอำนาจด้านสถานีขนส่งให้ท้องถิ่นบางแห่งประสบปัญหาขาดแคลนงบประมาณจนไม่สามารถบริหารจัดการได้ส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารจึงเห็นว่ารัฐและกรมการขนส่งทางบกควรมีบทบาทกำกับดูแลและสามารถเข้ามาช่วยเหลือหรือรับคืนการบริหารได้หากท้องถิ่นไม่สามารถดำเนินการต่อได
2: ้ขอเตือนสภาแห่งนี้คืออย่าพูดเอาหล่อดูรายละเอียดว่ามันจะนำไปสู่อะไรคือขอเตือนว่าเป้าหมายสูงสุดของระบบขนส่งไม่ใช่ตัวของขนส่งเองไม่ใช่ท้องถิ่นแต่เป้าหมายเนี่ยอยู่ที่ประชาชนที่รับบริการอยู่ที่ความปลอดภัยของประชาชนไม่ใช่การกระจายอำนาจออกไปแล้วก็บอกกับตัวเองบอกกับพรรคตัวเองว่าเราดีนะเราเป็นพระเอกเรากระจายอำนาจไปดูที่ประชาชนเป็นหลักผู้รับผลจากอำนาจนั้นนะครับเป็นหลักเลยอำนาจเป็นแค่กฎหมายเป็นแค่เส้นทางเป็นแค่เครื่องมือประชาชนต่างหากที่เป็นเป้าหมายปัญหาการเดินทางนะครับและชีวิตความเป็นความตายของประชาชนเนี่ยผมพูดถึงความเป็นความตายด้วยนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะนำเอาความคาดหวังหรือจินตนาการที่เราคิดแล้วเรามาสุ่มเสี่ยงมาลองผิดลองถูกเพราะการวางโครงสร้างที่ผิดพลาดเนี่ยนะครับผลลัพธ์อาจจะไม่ใช่เป็นความสะดวกอาจจะเป็นภัยพิบัติในเชิงโครงสร้างของระบบขนส่งและก็โศกนาฏกรรมบนท้องถนนที่เราเผชิญมาในอดีต
1: ด้านนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ปลดล็อกอำนาจให้จังหวัดสามารถกำหนดเส้นทางเดินรถค่าโดยสารและบริหารจัดการสถานีขนส่งได้เองโดยไม่ต้องเสนอขออนุมัติจากส่วนกลางมีอำนาจดำเนินการด้านการขนส่งได้อยู่แล้วและเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการกลางเนื่องจากเป็นเมืองหลวงและมีประชาชนจำนวนมากแต่การดำเนินการต้องคำนึงถึงหลักการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์โดยให้มีในรูปแบบคณะกรรมการขนส่งระดับจังหวัดซึ่งปัจจุบันมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้แทนท้องถิ่นร่วมการทำงานอยู่แล้วดังนั้นไม่จำเป็นต้องเพิ่มโครงสร้างจนเกินความจำเป็นการกระจายอำนาจต้องคำนึงถึงความพร้อมของแต่ละท้องถิ่นไม่ควรกำหนดภารกิจที่เกินศักยภาพโดยเฉพาะการให้ท้องถิ่นที่ไม่มีผู้โดยสารหรือไม่มีความคุ้มค่าต้องจัดบริการเดินรถเองที่สุดแล้วที่ประชุมลงมติรับหลักการทั้ง3ฉบับโดยให้ใช้ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกฉบับที่พ.ศ.ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอเป็นร่างหลักในการพิจารณาวาระที่2พร้อมมีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญจำนวน25คนกำหนดระยะเวลาแปรยติ15วัน
3: ในสัปดาห์ที่ผ่านมานอกจากจะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็มีการประชุมวุฒิสภาด้วยนะคะโดยที่ประชุมวุฒิสภามีการเสนอญัตติเรื่องการติดตามและเสนอแนะแนวทางในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศเกษตรกรและการเข้าถึงยาและสุขภาพของประชาชนนะคะเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้ก็ได้มีประเด็นการเจรจาอนุสัญญายูป๊อป1991หรืออนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครอง

0: พันธุ์พืชใหม่กำลังถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาและเจรจาในการประชุม FTA ไทยสหภาพยุโรปรอบที่10ระหว่างวันที่28กันยายนถึง6ตุลาคม2569ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะโดยข้อตกลงนี้ก็ยังมีเครือข่ายเกษตรกรและองค์กรผู้บริโภคจำนวนมากบานได้ถอนประเด็นนี้ออกจากโต๊ะเจรจา FTAขณะที่หน่วยงานรัฐก็กำลังเร่งรับฟังความคิดเห็นเพื่อหาข้อสรุปค่ะติดตามเรื่องนี้พร้อมกันจากรายงานนะคะ
1: การประชุมวุฒิสภาในสัปดาห์ที่ผ่านมามีการพิจารณายติเรื่องการทำให้คนไทยถูกลิดรอนเรื่องสิทธิบัตรการเข้าถึงยาสัมภาระของประชาชนโดยตรงรวมถึงกระทบต่ออุตสาหกรรมยาในประเทศด้วยดังนั้นจึงฝากข้อเสนอให้รัฐบาลคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักอย่านำชีวิตของประชาชนไปแลกกับผลประโยชน์ทางการค้าต้องปฏิเสธมาตรการสินทรัพย์ทางปัญญาและปกป้องข้อยกเว้นด้านสาธารณสุขรวมถึงต้องเปิดเผยข้อมูลกรอบการเจรจาพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาสังคมอย่างแท้จริงนอกจากนี้รัฐบาลยังต้องสนับสนุนเรื่องการวิจัยพัฒนายาสมุนไพรการผลิตวัคซีนในประเทศอย่างจริงจัง
2: พันธสิทธิ์ทางกฎหมายนี่นะครับมันจะแก้ไม่ได้ในเวลาที่เราต้องการจะแก้เพราะอะไรครับเพราะเซ็นไปแล้วมันผูกพันระยะยาวเซ็นไปแล้วไม่ใช่ว่าจะมาแก้ง่ายๆครับมันเหมือนเอาโซ่ตรวนมาล่ามขาเราไว้ครับระบบสาธารณสุขไทยก็ไม่มีทางหลุดพ้นจากปัญหาอย่างแน่นอนดังนั้นท่านประธานครับผมกล่าวถึงปัญหาแล้วผมจะขอชี้ทางออกนิดหน่อยครับหนึ่งก็คือข้อเสนอแนะทางออกที่ก่อนจะสายเกินแก้เราต้องปักหลักจุดยืนสำคัญก็คืออย่านำชีวิตประชาชนไปแลกกับผลประโยชน์ทางการค้าเราต้องเด็ดเดี่ยวครับในการเจรจาต้องปฏิเสธมาตรการสินทรัพย์ทางปัญญาและปกป้องข้อยกเว้นทางด้านสาธารณสุขเช่นการใช้มาตรการบังคับใช้สิทธิ์หรือ CL เมื่อเกิดภาวะวิกฤตนี้ผมฉีดเส้นใต้เลยนะครับต้องเน้นการปกป้องตรงนี้ต้องเปิดเผยข้อมูลและให้มีความโปร่งใสเปิดเผยกรอบการเจรจาและรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาสังคมและผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริงอย่าไปกลัวเกรงต่างประเทศเกินไปครับถ้าเราไปกลัวเกรงมากๆคนไทยในแผ่นดินจะตายกันหมดก่อนและอุตสาหกรรมในประเทศก็จะเจ๊งกันหมดก่อนและที่สำคัญข้อเสนออีกอย่างหนึ่งก็คือให้รัฐบาลสนับสนุนการวิจัยและพัฒนายาพัฒนาการผลิตวัคซีนในประเทศอย่างจริงจัง
1: ด้านนางสาวมณีรัตน์เขมวงศ์สมาชิกวุฒิสภาแสดงความกังวลในการเจรจาความตกลงทางการค้าเสรีดังกล่าวว่าอำนาจในการรับมือกับกติกาใหม่แต่ละฝ่ายจะไม่เท่ากันเพราะบริษัทขนาดใหญ่มีเงินทุนมีนักวิจัยมีฝ่ายกฎหมายและมีศักยภาพในการปรับตัวต่อกฎระเบียบที่จะเกิดขึ้นแต่สำหรับเกษตรกรรายย่อยวิสาหกิจชุมชนไม่มีต้นทุนและอำนาจต่อรองที่อยู่ในระดับเดียวกันหากประโยชน์ส่วนใหญ่ยังกระจุกตัวอยู่กับผู้ประกอบการรายใหญ่จึงอาจไม่เกิดสมดุลตามที่ต้องการดังนั้นก่อนที่ประเทศไทยจะตกลงเข้าการค้าเสรีดังกล่าวรัฐต้องประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนโดยเฉพาะกับเกษตรกรรายย่อยให้รับทราบส่วนตัวยืนยันว่า FTA เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยจึงไม่ควรวัดปริมาณการเปิดตลาดและการลงทุนแต่ควรวัดจากกติกาที่เปลี่ยนไปว่ากระทบต่อคนตัวเล็กหรือไม่พร้อมกันนี้ฝากข้อเสนอแนะให้รัฐพิจารณาว่าเมื่อรัฐได้ประโยชน์จากการเจรจาแล้วเกษตรกรรายย่อยของประเทศจะได้อะไรจากการจัดทำ FTA และรัฐจะมีหลักประกันหรือไม่ว่าผลประโยชน์ของประเทศในภาพรวมจะไม่เกิดขึ้นโดยให้คนตัวเล็กเป็นผู้แบกรับต้นทุน
3: ท่านประธานคะ FTA เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยไม่ควรวัดเพียงแค่ว่าเราเปิดตลาดได้เท่าไหร่มีการลงทุนเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่แต่ต้องวัดด้วยว่ากติกาที่เปลี่ยนไปสำหรับคนที่ตัวเล็กที่สุดในระบบแล้วเขาจะยืนอยู่อย่างไรค่ะดิฉันจึงฝากถามผ่านไปท่านผ่านท่านประธานไปยังรัฐสภาไปยังรัฐบาลว่าหากรัฐได้ประโยชน์จากการเจรจาแล้วหากภาคธุรกิจและผู้พัฒนาพันธุ์ได้รับความคุ้มครองมากขึ้นแล้วเกษตรกรรายย่อยของประเทศไทยจะได้อะไรจากข้อสัญญานี้นะคะและที่สำคัญที่สุดค่ะเรามีกลไกที่จะรับประกันอะไรได้บ้างว่าผลประโยชน์ของประเทศในภาพใหญ่ จะไม่เกิดขึ้นโดยให้คนตัวเล็กตัวน้อยเป็นผู้ที่แบกรับต้นทุนค่ะ
0: ในกลุ่มภาคเกษตร

เกษตรกรก็ยังมีความกังวลใจอยู่บ้างนะคะแต่ขณะที่เวลานี้ก็ยังรับฟังความคิดเห็นกันอยู่ยังไม่ได้ข้อสรุปในเรื่องนี้แต่อย่างใดเดี๋ยวคงต้องตามกันต่อสำหรับเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะช่วงหน้าลงพื้นที่เรียลลิตี้สกู๊ปค่ะ

0: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10
1: ท่านประธานครับกราบเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอท่าน
2: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติด
3: เธอเลย
2: ตรงนี้เนี่ยนะ
4: ใช่นี่นะ
5: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วและยังสามารถจะรับชมรายการต่างๆของทางสถานีโทรทัศน์รัฐส

0: พาโฉมใหม่ใกล้ชิดประชาชนยิ่งกว่าเดิมไม่ใช่แค่ติดตามสถานการณ์แต่ร่วมเจาะลึกทุกปัญหาเปิดพื้นที่สะท้อนความเดือดร้อนถึงมือฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อขับเคลื่อนทางออกที่ทำได้จริงในมองรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 นทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
1: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
2: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
2: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ

0: กลับมาติดตามรายการไฮไลท์ประชุมสภากันต่อนะคะมาดูเรื่องของสิทธิประโยชน์ของผู้พิการกันนะคะหากพูดถึงสิทธิสวัสดิการของคนพิการในประเทศไทยหนึ่งในกลไกสำคัญที่จะช่วยปลดล็อกให้สามารถจะก้าวออกสู่สังคมและใช้ชีวิตได้อย่างผู้ช่วยคนพิการแต่ว่านังไว้กลับพบอุปสรรคและข้อจำกัดมากมายนะคะแม้ว่ารัฐบาลจะมีเจตนารมณ์ที่ดีในการขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการคนพิการและแบ่งเบาภาระของผู้ดูแลผ่านการกำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ช่วยดูแลคนพิการที่1,800 บาทต่อ180ชั่วโมงแต่ถ้าว่าในทางปฏิบัตินั้นกลับสะท้อนภาพความเหลื่อมล้ำอย่างเด่นชัดค่ะวันนี้ก็เลยจะพาไปเจาะลึกถึงเสียงสะท้อนในเวทีประชุมของคณะอนุกรรมาธิการสภาถึงความเหลื่อมล้ำและตัวเลขที่น่ากังวลในเรื่องนี้พร้อมกันจากรายงานค่ะ
1: แม้รัฐบาลจะมีเจตนารมณ์ที่ดีในการขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการและแบ่งเบาภาระผู้ดูแลผ่านการกำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ช่วยคนพิการที่ 1,800 บาทต่อ180ชั่วโมงแต่ทว่าในทางปฏิบัติกลับเห็นชัดจากการประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาทบทวนหลักเกณฑ์การให้สวัสดิการผู้ดูแลและผู้

0: ช่วยคนพิการสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีนายณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์เป็นประธานพร้อมด้วยนักวิชาการและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หยิบยกตัวเลขที่น่าตกใจขึ้นมากลางที่ประชุมว่าปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ช่วยคนพิการทั่วประเทศเพียง 2,717 คนที่ต้องทำหน้าที่ดูแลคนพิการ 1,311 คนเมื่อเทียบกับสัดส่วนของคนพิการในประเทศไทยที่มีมากกว่า2ล้านคนแล้วถือว่ายังมีคนพิการอีกจำนวนมากที่ยังเข้าไม่ถึงสิทธิ์และระบบนี้ยังไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างทั่วถึงนอกจากนี้ยังพบความผิดปกติในระดับพื้นที่โดยมีข้อสังเกตจากหลายจังหวัดที่ตัวเลขผู้ช่วยคนพิการเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจนยอดผู้ช่วยสูงกว่าผู้รับความช่วยเหลือตัวอย่างเช่นกรุงเทพมหานครมีจำนวนผู้ช่วยคนพิการ112คนแต่มีคนพิการที่ได้รับความช่วยเหลือเพียง18คนและมีตัวเลขเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดถึง96คนซึ่งปัญหาลักษณะเดียวกันนี้อาจเกิดขึ้นในจังหวัดอื่นๆด้วยพร้อมกันนั้นยังมีประเด็นเรื่องงบประมาณกองทุนที่ควรนำไปสนับสนุนการทำงานของคนพิการโดยตรงกลับถูกนำไปใช้กับนโยบายอื่นๆแทนขณะที่นางสาวรื่นฤดีชอบผลนักวิชาการอิสระสะท้อนมุมมองที่น่าสนใจถึงความทับซ้อนทางสถานะระหว่างผู้ดูแลกับผู้ช่วยคนพิการว่าในส่วนของผู้ดูแลจะมีสิทธิประโยชน์รองรับเช่นการเข้าถึงสิทธิ์กู้ยืมเงินและการลดหย่อนภาษีและสามารถใช้สิทธิ์แทนคนพิการได้ในขณะที่บทบาทที่แท้จริงของผู้ช่วยคนพิการคือการสนับสนุนให้คนพิการสามารถออกไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้นแต่ในทางปฏิบัติมักเกิดปัญหาทับซ้อนและครอบงำสิทธิ์จากคนในครอบครัวรวมถึงปัญหาเชิงระบบที่คนพิการจำเป็นต้องใช้บริการแต่กลับติดขัดในเงื่อนไขการถามเชิงโครงสร้างในลักษณะงูกินหางว่าจะต้องรอให้มีผู้ช่วยก่อนหรือต้องจ้างเองก่อนจึงจะได้เข้ารับสิทธิ
1: ์ดิฉันเองเนี่ยมีประสบการณ์มากับตัวเองก็คือก่อนหน้านี้ให้น้องสาวเป็นผู้ดูแลนะคะอันนี้อาจจะไม่ใช่งานวิจัยแต่เป็นประสบการณ์จริงพอเขาเป็นผู้ดูแลแล้วเนี่ยเขาจะมีสิทธิ์ในตัวเราทุกอย่างเลยเช่นซื้อบ้านในชื่อของเราเอาเราไปปั๊มลายมือโดยที่ไม่อ่านหนังสือให้เราฟังจนในที่สุดเราก็มีปัญหาเป็นหนี้เป็นสินแล้วพอกลับมาที่พ่อแม่ก็เหมือนกันค่ะก็คือพ่อแม่ก็เห็นว่าเราเป็นคนพิการก็คือคำว่าคนพิการเลือกอะไรมากไม่ได้มีอะไรก็กินต้องกินอย่างนั้นต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการเนี่ยก็คือกล่าวไว้ในเรื่องของการที่จะให้คนพิการมีอำนาจตัดสินใจในเรื่องของตัวเองที่คนพิการไม่มีโอกาสได้ตัดสินใจด้วยตัวเองมันประสบมันทำให้เกิดอันตรายแล้วก็มันเป็นงบประมาณที่สูญเปล่าอะค่ะซึ่งก็คือดิฉันก็มีข้อเสนออย่างนี้ก็คือยังยืนยันว่าผู้ช่วยคนพิการคือเป็นใครก็ได้ที่อยากจะทำอาชีพนี้ที่มีใจรักอาชีพนี้แต่ต้องผ่านหลักสูตรการอบรมแล้วคนพิการก็จะต้องมาเลือกเอาว่าเราจะเลือกให้ผู้ช่วยคนพิการนั้นทำอะไร
0: ความท้าทายทั้งหมดที่เกิดขึ้นคณะอนุกรรมาธิการจึงได้ร่วมกันสรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงระบบอย่างยั่งยืนคือให้สิทธิ์คนพิการเป็นศูนย์กลางโดยปรับเปลี่ยนระบบให้ผู้ช่วยคนพิการมาจากการเลือกและควบคุมโดยตัวคนพิการเองเพื่อให้ตอบสนองต่อวิถีชีวิตและความต้องการที่แท้จริงปลดล็อกเงื่อนไขตายตัวที่ไม่ควรกำหนดเงื่อนไขบังคับว่าผู้ช่วยต้องเป็นญาติหรือพ่อแม่เสมอไปเพื่อป้องกันการครอบงำสิทธิ์และเปิดโอกาสให้คนพิการเลือกผู้ช่วยที่เหมาะสมยกระดับค่าตอบแทนโดยปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนของผู้ช่วยคนพิการให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและความยากลำบากในการปฏิบัติงานและยึดโยงสากลโดยทุกภาคส่วนควรนำกรอบอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ CRPD มาเป็นแนวทางหลักในการกำหนดนโยบายเพื่อคืนอำนาจในการตัดสินใจให้แก่คนพิการอย่างแท้จริง
2: การประกาศของทางภาครัฐณวันนี้เนี่ยมันทำให้เห็นตัวเลขก้าวกระโดดของผู้ช่วยคนพิการเพิ่มมากขึ้นนะครับคราวนี้ มันจะไปหยุดอยู่ที่ไหนมันก็จะไปหยุดอยู่ที่งบประมาณที่สามารถจ่ายได้งบประมาณที่สามารถจ่ายได้มันก็จะมีลิมิตอยู่เงินที่นำไปใช้กับโครงการนี้นะครับเป็นเงินกองทุ

0: ุณที่ควรที่จะต้องสนับสนุนการทำงานของคนพิการเป็นเงินที่จะต้องส่งตรงไปให้กับคนพิการแต่วันนี้เนี่ยถูกใช้มากับเราพูดกันให้ชัดๆอีกครั้งหนึ่งว่าณขณะนี้เนี่ยนอกจากสิ่งที่เราจะถามทุกคนว่าคำนิยามของผู้ช่วยและผู้ดูแลของแต่ละคนเป็นอย่างไรเนี่ยไม่ทราบแต่ผลลัพธ์ณวันนี้เนี่ยผู้ดูแลคือสามารถได้รับสิทธิ์เหมือนคนพิการเช่นคนพิการสามารถกู้ยืมได้วันนี้ประกาศมาเนี่ยสามารถกู้ยืมเงินก้อนนั้นได้ด้วยเหตุผลว่านำเงินก้อนนั้นเนี่ยไปประกอบอาชีพและนำผลลัพธ์ดอกผลรายได้เนี่ยมาช่วยคนพิการ
1: นี่คือเสียงสะท้อนจากความพยายามในการปฏิรูประบบสวัสดิการเพื่อให้คนพิการในประเทศไทยสามารถก้าวเดินออกสู่สังคมได้อย่างเท่าเทียมและมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง
2: ค่ะก็เป็นสิทธิประโยชน์ของผู้พิการนะคะซึ่งก็พยายามที่จะขับเคลื่อนผลักดันสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะคะเดี๋ยวช่วงนี้จะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้าช่วงสุดท้ายไฮไลท์ประชุมสภาค่ะ
3: ทรงเป็นแสงสว่างแห่งแผ่นดินทรงเป็นประทีปแห่งแผ่นดินคือที่ไหนที่มันมีความมืดมีความลำบากมีความยากจนก็จะประทานแสงสว่างให้แสงสว่างในด้านอาชีพแสงสว่างในด้านการมีความรู้ความคิดมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างในฐานะที่ทรงเป็นองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยก็ทรงช่วยเหลือประชาชนโดยไม่เลือกชนวรรณะไม่เลือกว่าเป็นคนต่างด้าวเท้าต่างแดนหนีมาพึ่งพาพระบารมีก็จะทรงพระทานความช่วยเหลืออุปการะเกื้อกูลยิ่งกว่านั้นในกรณีที่ประชาชนมีความยากลำบากในเรื่องอื่นจะเกิดเหตุไฟไหม้เกิดเหตุน้ำท่วมเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆก็จะพระอันดับแรก

นตกน้ำท่วมไฟรั่วควรระวังไม่สัมผัสรั้วราวบันไดเสาหรือวัสดุโลหะทุกชนิดหากตัวเปียกหรืออยู่ในน้ำถ้าจำเป็นให้ใช้ล้างมือแตะก่อนบริเวณที่มีไฟรั่วจะสังเกตเห็นฟองอากาศหรือพรายน้ำผุดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องหากเริ่มรู้สึกชาหรือคันยิบๆคล้ายเป็นเหน็บชาให้รีบถอยออกจากบริเวณนั้นหากพบคนถูกไฟดูดเฉพาะหน้าให้ใช้วัสดุฉนวนเช่นผ้าหนาๆเข็มขัดหรือไม้ยาวคล้องลากตัวออกมาให้พ้นรัศมีที่ไฟดูดก่อนทำการปฐมพยาบาลและนำส่งโรงพยาบาลต่อไปประมาทเพียงนิดชีวิตไม่ปลอดภัย

0: เพื่ออย่าลืม
1: ลุกค่ะ
0: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีรถเมล์นี่จากสสส
2: กลับมาช่วงนี้จะไปที่เกร็ดความรู้คู่มือสภาและตามต่อด้วยปฏิทินสภาค่ะ
3: ช่วงเกร็ดนำเสนอคำว่าคำปรารภคำปรารภของพระราชบัญญัติเป็นส่วนที่แสดงพระราชอำนาจของสถาบันพระมหากษัตริย์ในการประกาศบังคับใช้กฎหมายและแสดงว่ากฎหมายนั้นเป็นกฎหมายใหม่หรือเป็นเพียงกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมจากกฎหมายที่บังคับใช้อยู่นอกจากนี้ยังแสดงบทบัญญัติที่เป็นการจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพและเหตุผลความจำเป็นในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลดังนั้นการเขียนคำปรารภการอ้างบทบัญญัติและการระบุเหตุผลถึงความจำเป็นในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของ

0: บุคคลจึงมีความจำเป็นต้องกำหนดแนวทางและรูปแบบให้เหมาะสมสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อให้ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการร่างกฎหมายดำเนินการไปในแนวทางเดียวกัน
1: วันจันทร์ที่19ตุลาคม2569เวลา9นาฬิกาคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษานวัตกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กที่มีความท้าทายทางการเรียนรู้ในคณะกรรมการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎรนัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องพิจารณาเกี่ยวกับเครื่องมือและนวัตกรรมที่ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กที่มีความท้าทายทางการเรียนรู้วันอังคารที่20ตุลาคม2569เวลา9นาฬิกาคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาความยุติธรรมคุณภาพชีวิตการเข้าถึงคุณภาพการรักษาพยาบาลของผู้ต้องขังในเรือนจำและการกลับคืนสู่สังคมสำหรับผู้เคยก้าวพลาดในคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรนัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องพิจารณาร่างรายงานผลการพิจารณาศึกษาความยุติธรรมคุณภาพชีวิตการเข้าถึงคุณภาพการรักษาพยาบาลของผู้ต้องขังในเรือนจำและการกลับคืนสู่สังคมสำหรับผู้เคยก้าวพลาดของคณะอนุกรรมการ
2: ในช่วงเวลานี้ค่ะจะได้เชิญชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกตอบคำถามกับทางรายการไฮไลท์ประชุมสภานะคะสองช่องทางนี้ค่ะที่จะร่วมสนุกตอบคำถามกันนะคะทั้งที่หรือจะเป็นที่เพจของวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาก็ได้นะคะคุณผู้ชมร่วมสนุกตอบคำถามกันเข้ามามากๆถ้าหากว่าคุณผู้ชมเป็นผู้โชคดีก็จะได้จัดส่งหมวกไฮไลท์ประชุมสภาไปให้คุณผู้ชมฟรีถึงที่บ้านเลยนะคะสัปดาห์ละ1ใบค่ะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอในขณะนี้ก็จะได้นำไปใช้ประโยชน์กันนะคะก่อนที่จะไปที่คำถามประจำสัปดาห์นี้จะไปเฉลยคำตอบในสัปดาห์ที่ผ่านมากันนะคะซึ่งถามคุณผู้ชมไปนะคะว่าโครงสร้างคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแบ่งสัดส่วนใหม่มีตัวแทนประชาชนกี่คนค่ะระหว่าง9คนกับ11คนนะคะคำถามถามไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาถามว่าโครงสร้างคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแบ่งสัดส่วนใหม่มีตัวแทนประชาชนกี่คนคำตอบที่ถูกต้องก็คือ9คนนั่นเองค่ะส่วนคำถามประจำสัปดาห์นี้ถามคุณผู้ชมต่อเนื่องเลยนะคะถามคุณผู้ชมว่าการประชุม FTA ไทยสหภาพยุโรปรอบที่10จัดขึ้นที่จังหวัดใดระหว่างกรุงเทพมหานครกับภูเก็ตค่ะคำถามประจำสัปดาห์นี้การประชุม FTA ไทยสหภาพยุโรปรอบที่10จัดขึ้นที่จังหวัดใดระหว่างกรุงเทพมหานครกับภูเก็ตทราบคำตอบแล้วส่งคำตอบของคุณผู้ชมมาได้นะคะที่ LINE Official TP Channel หรือจะเป็นที่เพจของวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาก็ได้นะคะช่องทางใดช่องทางหนึ่งได้เลยค่ะร่วมสนุกตอบคำถามกันเข้ามามากๆนะคะเป็นทั้งหมดของรายการไฮไลท์ประชุมสภาที่วันนี้นำมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันค่ะคุณผู้ชมสามารถจะกลับมาติดตามรับชมรายการของเราได้เป็นประจำนะคะทุกๆวันเสาร์19นาฬิกาเป็นต้นไปทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภาทางเว็บไซต์ www.tpchannel.org ทางแอปพลิเคชัน TP Channel ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันอัญชิตถาบุญพรวงพร้อมกับทีมงานรายการไฮไลท์ประชุมสภาลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: กรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยทรงเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีด้วยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทย
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ส่งขอพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จเขาคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูซ่อมแซมสิ่งของแล้วก็มาให้กับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความรักและเป็นห่วง
0: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดของจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้ว โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณี

0: และกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง
1: สมัยเจ้า

0: สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติสถานบริการพ.ศ.นางสาวขัตติยาสวัสดิผลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับคณะเป็นผู้เสนอรับฟังตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่20ตุลาคม2569ทางเว็บไซต์รัฐสภา www.parliament.go.th หัวข้อการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพ.ร.บ.ตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติควบคุมการจัดกิจกรรมมหรสพพ.ศ.นายสุภชัยใจสมุทรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับคณะเป็นผู้เสนอรับฟังตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่4พฤศจิกายน2569ขอเชิญชวนประชาชนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหน่วยงานทุกภาคส่วนและบุคลากรในวงงานรัฐสภาใช้งานระบบ C4M ติดตามสถานะข้อปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านทางระบบ C4M ที่ http://c4m.parliament.go.th โดยรองรับการใช้งานทั้งคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและโทรศัพท์มือถือระบบ iOS และ Android สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานประสานการเมืองและรับเรื่องราวร้องทุกข์สำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎรโทร02-2242-5900ต่อ5041
1: ในฐานะตัวแทนผู้ล่วงลับผมเลยอยากมาขอขอบคุณทุกท่านที่ยังรักยังตักบาตรให้พวกเราอยู่เสมอ
2: แต่ผมอยากจะบอกว่าอาหารเหล่านี้ไม่ใช่แค่พวกเราที่ได้รับ
3: นอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากจะให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วยลดมัน
2: และเลี่ยงเค็ม
4: ร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ

0: ังกะกวางคนหมิ่นตานเห็นกำดับไปกลางกำดังไปห่างได้ตาแล้ววิบหัวเสียกดตกแก้งก็หายก็หายเป็นก้นเจ้าติงนาเป็นก้นเจ้าแล้วแดดออกยาเขาหุ่มหกหกกะหกบ่บับพันละกว่าสอส้มตอนเอ็มเถายุงขันละกว่าแปลว่าสวัสดีสอส้มตอนคือว่ายินดีต้อนรับที่มาเอ็ดขวัญตามขวัญเฮาลูกหลานเฮาอยู่ดีมีแห้งคือเฮาน่ะไปโรงพยาบาลไข้เราเจ็บป่วยแม่แล้วบ่เศร้ามาแล้วมาบ้านเรามาหาหมอยามหมอยามฮักใหม่ว่าผัวเด็กคนลุงก็เลยมาหาเอ็มเฮาอีเอ็ดขวัญเฮาหรือไม่เอ็ดขวัญนี่เฮาก็มีไก่มีเหล่าขวัญลุงขวัญอ่อนแปลว่าขวัญบ่อยู่กิ่งขวัญบ่อยู่กิ่งแล้วเฮาก็ไม่เอ็ดขวัญตามขวัญเฮาแล้วก็เศร้าจังกว่ากลุ่มสัตว์พันธุ์มันก็บ่คือกันของใต้ดํามันก็เนื้ออยู่กิ่งก็เศร้าสินะก็ฟังความเจ้าตัวมุงกะมุงคนย่างกวางกะกวางคนหมิ่นตาเห็นกำดับไปกลางกำดังไปห่างได้ตาแล้วบีบหัวเสียกดตกแก้งก็หายก็หายเป็นก้นเจ้าติงนาเป็นก้นเจ้าแล้วแดดออกยาเขาหุ่มหกหกกะหกบ่บางสร้างกะสร้างบ่สวยหมอกบ่ย่อยสูญหายห้อยห้ำ
1: Yeah, well, I hope that they can achieve and can teach the world and teach Thailand about who they are. They're obviously very beautiful, and they have a beautiful community here, and have a lot to offer, I'm sure. And I would encourage anybody to

0: นะไปให้เด็กๆที่เขาจะต้องมีชีวิตอยู่ตั้งยาวไกล
1: ไม่มีใครเพอร์เฟคใช่ไหมคะครู
2: แค่มันกว้างใหญ่มากกว่าข้างบนที่มองเห็นสำรวจวันเดียวไม่เข้าใจหรอกคุณพี่ว่า
3: ผมจนขำทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา
4: ท่านประธานครับกับเรียนท่านประธานสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอท่าน
5: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดครับ
6: อ๋อไม่เป็นไร
5: ตรงนี้เนี่ยนะ
6: ใช่นี่ไง
3: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วจะรับชมรายการต่างๆของทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
7: โลกการลงทุนรู้ทันข่าวสารการเงินการลงทุนทิศทางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกสร้างโอกาสใหม่ของผลตอบแทนโดยนักวิเคราะห์มากประสบการณ์ประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทานคอร์ปอเรชั่นจำกัดหัวหน้าสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐกิจในรายการท่องโลกลงทุนพบกันทุกเช้าวันเสาร์เวลา 10:05 นทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10และ
8: อัดคืออะไรทำไมเครือข่ายภาคการเกษตรจึงคัดค้านทำความรู้จักปมร้อนว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่กติกานี้คนไทยจะได้ประโยชน์อย่างไรในมองรัฐตุลาคมช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา
9: ต่างวัยต่างเจนยิ้ม
6: นี่ไง
10: เป็นหมออะไรครับ
11: หมอผี
9: พบกับเรื่องราวที่จะพาทุกคนไปสัมผัสความอบอุ่นเสียงหัวเราะเรื่องเล่าและมิตรภาพที่เติมเต็มวุฒิมาเติมพลังไปด้วยกันทุกวันอาทิตย์ที่ช่อง10โหราทัศน์รัฐ
12: ร่วมกันคำว่าเจเนอเรชันแกปสำหรับเรา2คนอ่ะไม่เป็นปัญหาใดทั้งสิ้นเลย
9: แล้วคุณจะรู้ว่าความต่างวัยไม่ใช่กำแพงแต่คือสะพานที่ต่อวัยเราเข้าหากันรายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
13: เปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
14: ผ่านมุม
13: ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันในเปลี่ยนมุมคิด
15: สุขหลังจบข่าวในพระราชสำนักทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา
16: ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่งานคืนสู่เยาว์40ยังแจ๋ว
17: วัย40เนี่ยน่ากลัวมันจ้องจะดูดความหนุ่มสาวถ้ายังไม่ดูแลตัวเองก็สภาพเนี่ย
18: โอ้ยดูแลลูกก็หมดวันแล้วขอกินของที่ชอบเร็วๆง่ายๆก็ได
17: ้เมื่อเข้าอายุ40ระบบเผาผลาญจะทำงานน้อยลง
19: นักกีฬาเก่าอย่างผมอะไว้หายยุ่งเดี๋ยวจะกลับมาท็อปฟอร์มเหมือนเดิม
17: หลังอายุ40มวลกล้ามเนื้อจะลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ
20: พนักงานดีเด่นอย่างฉันงานล้นมือจะเอาเวลาไหนไปออกกำลังกาย
17: วัย40กระดูกจะเริ่มบางลงเรื่อยๆคุณยาย

0: เฮ้ยทำไมดูดไม่ได้
1: เปิดไฟนะครับสายฟิตแบบผม40แล้วก็ไม่กังวล
2: กินเฮลตี้มาตลอดถึงเข้าเลข4ก็ไม่กลัวค่ะ
3: ดูแลร่างกายไม่พอ
4: เลี่ยน
3: ดูแลตัวเอง

0: ข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเวลา 18:59 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอนุทินชาญวีรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามประจำปี 2568เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทบุญและเงินรางวัลจำนวน32คนกระทรวงมหาดไทยทำโครงการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อประกาศเกียรติคุณและสร้างขวัญกำแบบอย่างที่ดีจากนั้นพระราชทานพระบรมประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาคัดเลือกจำนวน33คนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทปี 2568ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานสาเอกชนดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามตั้งแต่ปี 2509จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการและสื่อการเรียนสำคัญในการสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการส่งเสริมโรงเรียนสอนหนังสือศาสนาอิสลามที่มีผลงานดีเด่นด้านการจัดการศึกษาและนักเรียนมีความประพฤติดีโดยคัดเลือกสถานศึกษาบุคลากรและนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดรับรางวัลพระราชทานเพื่อเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้บริหารครูและนักเรียนสืบสานพระราชปณิธานให้ของชาติให้ดียิ่งขึ้นในการนี้พระราชทานพระราชดำรัสแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดอิหม่ามและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้
1: แม้จะมีความแตกต่างกันการปฏิบัติแต่ก็มีหลักการสำคัญอย่างเดียวกันคือต้องกระทำด้วยความตั้งใจจริงซื่อตรงสุจริตและมุ่งประโยชน์อาจเป็นที่ตั้งจึงขอแสดงความชื่นชมกับทุกท่านที่ปฏิบัติงานตามหลักการนี้มาโดยตลอดทั้งในการแนะนำสั่งสอนศาสนิกชนและให้การศึกษาอบรมแก่เยาวชนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะถือความสำเร็จครั้งนี้เป็นเครื่อง

0: สนับสนุนกำลังกายกำลังใจภารกิจต่อไปด้วยความเที่ยงตรงเพื่อประโยชน์สุขของทุกคนอันเป็นที่ปรารถนา
1: จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ณบริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความปลื้มถวายพระพรทรงพระเจริญด้วยความซาบซึ้งในพระมหาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดปัตตานีในครั้งนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าทรงเป็นเรื่องทรงให้ความสำคัญในการทำนุบำรุงและสืบสานทุกศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปซึ่งประชาชนต่างสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิดเวลาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีถึงยังท่าอากาศยานหาดใหญ่หอยโข่งจังหวัดสงขลาโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวโรสจังหวัดสงขลาประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค9สาขากองทัพภาคที่4และข้าราชการฝ่ายต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกระเช้าสิ่งของเที่ยวระลึกเมื่อสมควรแก่เวลาประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครพระสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงเป็นประธานในกิจกรรมเพื่อนิยมในต่างประเทศโรดโชว์ครั้งที่3ณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศส

วันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:28 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงวันวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังโรงแรมเลอเมอริสทรงเป็นประธานในกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศครั้งที่3โดยมีนางสาวสบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและคณะที่ปรึกษาโครงการชุดไทยพระราชนิยมโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการชุด Practice of the Thai National Costume หรือชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติซึ่งจัดแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบและเสื้อพระราชทานสำหรับบุรุษ3แบบเพื่อเป็นองค์ความรู้ในการตัดเย็บและสวมใส่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเป็นเสื้อคอกลมตื้นไม่มีข้อผ้าไหมแขนกระบอก3ส่วนนิยมสวมใส่ในโอกาสงานชุดไทยจิตรดาเป็นเสื้อคอกลมมีขอบตั้งน้อยๆผ้าสิ้นเป็นผ้าไหมมีลายขวางไหมเกลี้ยงหรือมีเชิงแขนกระบอกยาวจรดข้อมือนิยมสวมใส่ในโอกาสที่ชุดไทยอมรินทร์เป็นเสื้อคอกลมมีขอบตั้งใช้ผ้าไหมยกดอกที่มีทองแกมหรือยกทองทั้งตัวนิยมสวมใส่ในอกชุดไทยบรมพิมานเป็นเสื้อคอกลมมีขอบตั้งใช้ผ้ายกไหมยกทองมีเชิงหรือยกทองทั้งตัวนิยมสวมใส่ในโอกาสที่เป็นทางการระดับในเวลากลางวันหรือค่ำชุดไทยดุสิตเป็นเสื้อคอกลมกว้างไม่มีแขนใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองนิยมสวมใส่ในโอกาสงานพิธีตอนกลางคืนแทนชุดราตรีแบบตะวันตกชุดไทยจักรีเป็นเสื้อเปิดไหล่ข้างหนึ่งใช้สบายห่มแบบเฉียงและใช้ผ้ายกมีเชิงหรือยกทั้งตัวนิยมสวมตอนค่ำชุดไทยสีวะ

ผ่าหลังติดซิปห่มสบายกรองทองทับเสื้อใช้สิ้นไหมหรือยกทองนิยมที่มีหมายกำหนดการใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนห่มสบายสองชิ้นชั้นแรกเป็นสบายทึบชั้นที่สองใช้สิ้นไหมหรือยกทองนิยมสวมใส่ในโอกาสงานพิธีอย่างเป็นทางการตอนค่ำส่วนเสื้อพระราชแถบแขนสั้นเป็นเสื้อคอตั้งแขนสั้นติดกระดุมหน้าเหมาะสำหรับหลากหลายโอกาสแบบแขนยาวเหมาะกับงานที่ต้องการความเป็นทางการมากขึ้นและแบบแขนยาวมีผ้าคาดเอวใช้ในงานพิธีการที่มีความสำคัญและถือเป็นเครื่องแต่งกายอย่างสุภาพเทียบเท่ากับเครื่องแต่งกายแบบสากลโดยผ้าคาดเอวจะต้องผูกเงื่อนไว้ด้านซ้ายมือของผู้สวมใส่กิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับชุดไทยพระราชนิยมได้แก่โดยนายไพโรจน์สืบครูช่างศิลปะหัตถกรรมประจำปี2562ด้านงานเครื่องโลหะประเภทเครื่องประดับทองโบราณโดยเฉพาะเทคนิคการสลักดุลเป็นงานช่างโลหะที่มีความประณีตสืบทอดมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งได้นำองค์ความรู้และภูมิปัญญาการทำเครื่องประดับแบบโบราณมาพัฒนามาต่อยอดให้สอดคล้องกับการใช้งานปัจจุบันโดยยังคงรักษาเอกลักษณ์และรายละเอียดของงานช่างดั้งเดิมทั้งการขึ้นรูปการตกดุลและการลงยามีลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากลวดลายกระจังใบเทพส่วนการจัดแสดงผ้ากูนเงินไทยศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช2568สาขาทัศนศิลป์การออกแบบประณีตศิลป์ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและสร้างสรรค์ผ้าไหมไทยโดยเฉพาะผ้าไหมยกทองแบบราชสำนักโบราณที่เป็นงานทอที่ต้องอาศัยทักษะความละเอียดและความชำนาญสูงในการสร้างสรรค์ลวดลายด้วยเส้นไหมและเส้นทองรวมถึงการออกแบบลวดลายไทยชั้นสูงและลวดลายโบราณอารุษและลายกรวยเชิงรวมทั้งยังสืบสานและสร้างสรรค์งานการแต่งกายและงานช่างไทยได้แก่ผ้ากรองทองและศิลปะการปักสะดึงกรึงไหมศิลปะการปักผ้าชั้นสูงตามแบบราชสำนักไทยโบราณที่ต้องอาศัยความงานของช่างสะท้อนภูมิปัญญาและความงดงามของงานช่างไทยและการทำมาลัยเครื่องประดับที่นำรูปแบบและรายละเอียดของมาลัยและดอกไม้ไทยมาประยุกต์เป็นเครื่องประดับที่มีความประณีตอ่อนช้อยมีเอกลักษณ์สะท้อนการนำศิลปะและภูมิปัญญาไทยมาต่อยอดในรูปแบบร่วมสมัยหนังสือชุดไทย Through the Age Weaving History Craft and Identity หรือชุดไทยหาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้บันทึกเรื่องราวความเป็นมาคุณค่าและความงดงามของชุดไทยพระราชนิยมมรดกตลักษณ์ความประณีตและภูมิปัญญางานช่างไทยเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมใหม่และผู้สนใจศึกษาต่อยอดได้เป็นการส่งเสริมระดับนานาชาติจากนั้นทรงเป็นประธานในโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ชุดไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลชุดไทย Knowledge of the Thai National Costume ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมระหว่างวันที่10ถึง11ตุลาคมพุทธศักราช2500ในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมุ่งมั่นอนุรักษ์และสืบสานมรดกโดยเฉพาะด้านเครื่องแต่งกายซึ่งเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์สำคัญของประเทศด้วยพระวิสัยทัศน์และพระอัจฉริยภาพทรงศึกษาค้นคว้ารูปแบบการแต่งกายทะยุคสมัยอย่างเป็นระบบและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมการออกแบบร่วมพัฒนาชุดไทยพระราชนิยมให้เป็นมาตรีไทยที่มีความเหมาะสมทั้งในเชิงวัฒนธรรมและบริบทร่วมสมัยซึ่งเป็นอีกหนึ่งในการเผยแพร่อัตลักษณ์ไทยสู่สายตานานาชาติโดยได้รับความฝรั่งเศสและสื่อระดับ

นานาชาติจำนวนมากโอกมเครื่องแต่งกายแบบราชสำนักไทยโบราณโดยเฉพาะการนุ่งจีบและการห่มสะพักถ่ายทอดขั้นตอนและเทคนิคการแต่งกายความสง่างามและแบบแห่งสตรีไทยในราชสำนักให้ผู้เข้าร่วมงานและสื่อมวลชนได้กว่าความงามภายนอกแต่ยังได้เห็นถึงองค์ความรู้ทักษะแต่งกายแต่ละขั้นตอนอันเป็นส่วนสำคัญของการสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักและเข้าใจในระดับสากล

0: และทอดพระเนตรการแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบซึ่งและพระตำหนักในพระบรมมหาราชวังและพระราชวังดุสิตทานสำหรับบุรุษ3รูปแบบที่ออกแบบและตัดเย็บจากห้องสกูตูโดยสะท้อนถึงเกียรติยศและความภาคภูมิใจของผู้สวมใส่ตลอดจนพัฒนาการของมรดกเครื่องแต่งกายไทยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงฉลองหลายโอกาสเสมือนการใช้เครื่องแต่งกายเป็นสื่อทางวัฒนธรรมเพื่อถ่ายทอดภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีนานาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐรวมถึงสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในปีซึ่งชุดไทยพระราชนิยมได้สร้างความประทับใจและการยอมรับมาได้ร่วมมือกับปีแอร์เบาแมงนักออกแบบชาวฝรั่งเศสที่มีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดความงามของผ้าไหมไทยผ่านชุดไทยพระราชนิยมจึงถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่ได้พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดที่ไทยในบริบทโลกและเป็นต่อยอดในทุกมิติปัจจุบันชุดไทยพระราชนิยมได้รับการสืบสานและพัฒนาอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นถึงพลวัตของตัวให้สอดคล้องกับยุคสมัยโดยยังคงรักษาแก่นแท้ไว้อย่างครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการอนุรักษ์หากเป็นการตีความใหม่ในมศิลป์กลายเป็นทุนทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ไทยได้รับการถ่ายทอดในฐานะคุณค่าที่มีชีวิตพร้อมก้าวสู่การยอมรับในเวทีโลกอย่างยั่งยืนทั้งนี้เมื่อปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เสนอชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติต่อยูเนสโกระดับภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลสมัยที่21ซึ่งณเมืองเซี่ยเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: องคมนตรีราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัยส่งพระกรุณาโปรดกัมปนาทุติยองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชาเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีณหอประชุมที่ว่าการอำเภอขานุวรรักษ์จังหวัดกำแพงเพชรจำนวน 1,000 ชุดสร้างความปลื้มปิติและสหายที่สุดมิได้ในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และกันเร่งช่วยเหลือประชาชนดูแลฟื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพใจจังหวัดกำแพงเพชรได้รับผลกระทบจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาระหว่างวันที่18ถึง28กันยายน2569ทำให้เกิดเหตุอุทกภัยรวมพื้นที่ได้รับผลกระทบ8อำเภอ51ตำบล

ราษฎรได้รับความเดือดร้อนจำนวน40คน 7,976 ครัวเรือนได้แก่อำเภอขานุวรรักษ์สบุรีอำเภอเมืองกำแพงเพชรอำเภอคลองขุงอำเภอโกสัมพีนครอำเภอคลองและอำเภอสายทองวัฒนาพระเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ชุมชนโรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชบรมราชกุมารีทรงห่วงใยนักเรียนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญถุงยังชีพพระราชทานจำนวน170ชุดไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ตำบลบึงคอไหอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทานแก่นักเรียนและประชาชนผู้ประสบอุทกภัยโอกาสนี้นายแสทรงห่วงใยกล่าวแก่นักเรียนและประชาชนต่างอาที่คุณนับเป็นขวัญและกำลังใจให้ทุกคนผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากครั้งนี้ไปได้ขึ้นในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25กันยายนประกอบกับพื้นที่โรงเรียนและชุมชนติดคลองและระบบระบายน้ำท่วมขังในบริเวณโรงเรียนวัสดุอุปกรณ์บางส่วนเสียหายและงดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่25กันยายนโดยเปิดเรียนอีกครั้งวันที่27ตุลาคมในส่วนของชุมชนน้ำท่วมขังสูงเข้าที่พักอาศัยครอบครัวนักเรียนครูประชาชนกว่า300ครอบครัวได้รับความเดือดร้อนทั้งการเดินทางลำบากผู้ประสบภัยจึงต้องการถุงยังชีพรวมทั้งสิ่งของใช้จำเป็นในการดำเนินชีวิตทางนี้หน่วยงานที่เกี่ยวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเร่งฟื้นฟูทั้งด้านอาคารสถานที่และอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมเปิดพร้อมช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองกลุ่มเปราะบางจัดกิจกรรมทางพระตลอดจนสนับสนุนสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพและการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ควบคู่กับการเตรียมความพร้อมหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการจากจังหวัดลพบุรีได้แก่วัดพระนางจามเทวีวัดสิริจันทรนิมิตวัดสามัคคีพัฒนารามและวัดคีรีธรรมารามวัดปิตุลาธิราชรังสิตจังหวัดฉะเชิงเทราวัดโมลีเทพและวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครจำนวน10รูปที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นาทีนายสุพนัทเดชยนุกูลพัสสรและคณะวัดเวลุวนารามไผ่เขียวเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นนายชวัลลักษ์วิชัยลักษ์และคณะครอบครัวสุนทรบุระครอบครัวรุจิเลขและคณะเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาและสดับปกรณ์กาบริษัท My and Matters จำกัดและสมาคมธุรกิจบัณฑิตเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศล

พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมรวม8รูปตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องจังหวัดปทุมธานีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจประโยชน์สุขของราษฎรก่อให้เกิดคุณูปการต่อประคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนหน่วยงานและคณะบุคคลอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาพระมหาราชครูพิเทศบรมหงษ์พรหมพรหมพฤทธาจารย์ศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรุ่น16โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการท่านผู้หญิงอังกาบุญยทิติและท่านผู้หญิงสุนามันปรณิตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเด่นแด่พระสงฆ์รวม10รูปจากวัดสังเวชวิสยาราปักน้ำวัดนิมมานรดีวัดธาตุทองกรุงเทพมหานครวัดพระนารายณ์มหาราชและวัดหลักร้อยจังหวัดนครราชสีมาและอนุโมทนาโครงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดเทพากรวัดราชบูรณะวัดเสวตสัตว์กรุงเทพมหานครวัดสุวรรณารามวัด90วัดหนองไฮจังหวัดศรีสะเกษและวัดปานประสิทธารามจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสมาคมกาแฟและชาไทยครอบครัวสวัสดีครอบครัวพรจรูญเยี่ยมรำพร้อมคณะและสมาคมศรีครุสิงห์สภาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีมหาวชิราราชธิดาโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดปฐุมคงคาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นบริษัทสยามซันนิโวจำกัดนายพีรพัฒน์ประเสริฐพร้อมคณะเอกสุวรรณคอร์ปอเรชั่นจำกัดและกองทุนจิตรดากตัญญุตาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปพร้อมกันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลประชาชนจากกรุงเทพเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องที่คุณทางนี้ในวันที่13ตุลาคมณราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569สำนักกราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพได้2นาฬิกาส่วนการเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าในปราสาทพระเทพบิดรเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมได้ตั้งแต่เวลา8:00 นถึง17:00 น

เพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับรู้รอบด้านข่าวสารการเงินการลงทุนทิศทางของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกติดตามไปด้วยกันครับกับรายการท่องโลกลงทุนทุกเช้าวันเสาร์เวลา TP TV โทรทัศน์รัฐสภาช่อง10นะครับเว็บไซต์ tpchannel.org และแอปพลิเคชัน TP Channel ด้วยนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับการเงินการลงทุนไปด้วยกันครับแล้วก็สามารถชมย้อนหลังผ่านทาง YouTube ที่ช่องทุก EP ทุกตอนชมผ่าน YouTube ได้ครับและในแบบรายการเราก็จะมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมด้วยนะครับในเรื่องของฉากเรื่องของเนื้อหานะครับเรื่องราวของความเป็นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนและเรื่องของเศรษฐกิจการเกษตรเพิ่มเติมเข้ามาให้ติดตามกันด้วยส่วนรูปแบบจะเป็นตามกันนะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่พฤศจิกายนเป็นต้นไปพร้อมกับมีของที่ระลึกของรางวัลนะครับมาแจกให้กับแฟนรายการหลากหลายรางวัลด้วยครับสำหรับวันนี้ครับพบกันเหมือนเช่นเคยกับผมนันทคมประสาทพรนะครับและพิธีกรร่วมครับซึ่งเป็นนักวิเคราะห์การลงทุนสัปดาห์นี้ขอต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์นะครับท่านเป็นประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทานคอร์ปอเรชั่นจำกัดครับและเป็นนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองนะครับเหตุบ้านการเมืองให้ฟังกันครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณเปี๊ย
2: กมากลางเดือนตุลาคมแล้วนะคนยังใจเต้นตุ้มๆต่ำๆกันอยู่ลุ้นกัน
0: ยังลุ้น
2: ว่า
0: ตุลาเนี่ย30วันลุ้นกันทุกวันครับ
2: มีอาถรรพ์ไห
0: ม
2: เพราะว่าในยะทางประวัติศาสตร์นี่เวลาตกในเดือนตุลาคมก็เรียกตุลาอาถรรพ
0: ์ครับ
2: Red October
0: มีมานานแล้วยัง
2: กลัว
0: มีมานานแล้วยังครับคำนี้กับ
2: มีมาตั้งแต่นู่นสมัยรุ่นทวดพวกเรา
0: โอ
2: ้ปี1932นะ
0: มันเกิดเหตุการณ์อะไรมาบ้างครับก่อนหน้
2: านี้1929 1932เลยมาก็ย้อนกลับไปคือพ.ศ.ไทยคือ2470อ่ะโดยประมาณ
0: อ่
2: ะสมัยรุ่นทวดของพวกเรา
0: ครับ
2: ตลาดหุ้นอเมริกาลงกันหนักร่วงกันแบบหล่นพรวดลงกันมาที 20% อย่างเงี้ยแล้วก็ในการเวลาต่อมานี่ที่อยู่ในแมทแห่งความทรงจำของ คนในแวดวงตลาดทุนตลาดหุ้นนะเรียกกันว่า Black Monday เกิดขึ้นในเดือนตุลาคมเหมือนกันนะ
0: ครับ
2: 30ตุลาคม1987
0: ท้ายเดือนพอดีสิ้นเดือนพอดีเลย30ตุลาฉะนั้นนี่อย่าพัน
2: อย่าชะล่าใจไม่ได้เพราะเคยเกิดขึ้น30ตุลาคม1987
0: อันนั้นนี่
2: 2530ก็คือเกือบเท่าไหร่อ่ะ40ปีที่แล้ว
0: ครับ
2: คืนเดียวนะวันเดียวอ่ะ
0: ลงเท่าไหร่ครับ
2: 25%
0: โอ้โห
2: ดัชนีดาวโจนส์เวลาโน้นเนี่ยอยู่ 2,000 จุด
0: ครับ
2: ลงไป500กว่าจุดอ่ะ
0: โอ้
2: พูดง่าย1ใน4 20%
0: เอาหนักมากเลยนะ
2: แล้วก็หลังจากนั้นก็มี

0: ในลูกต่อเนื่องกันไปอีกแล้วที่สำคัญมันไม่ได้ลงเฉพาะของตลาดด้วยบริการนะมันกวาดเอาตลาดทั่วโลกลงตามไปด้วย
1: ฝั่งเอเชียอะไรพวกนี้ลงตามไปหมดเลยนะ
0: ตลาดทั่วไทยก็ไม่รอดในเวลานั้นนะ
1: ครับ
0: คือเขาตกเราตกตามนะที่เขาบอกช้างขี้อย่าขี้ตามช้างไม่สุภาษิตนี้ใช้ไม่ได
1: ้ครับ
0: ช้างขี้เนี่ยเราอ้วกเลยเวลาลงหนักกันมาก
1: ครับ
0: ก็เลยอยู่ในแมตช์ในความทรงจำว่าอู้หูนี่มันจะมีไหมในเดือนตุลาคมปีนี้นะฮะ
1: ความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับกับตุลาอาถรรพ์เนี่ยสองเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเลยเนี่ยโดยเฉพาะอยู่ในความทรงจำของผู้คนมันเสียหายหนักขนาดไหนฮะอาจารย์ครับ
0: เสียหายหนักกันขนาดไหนนี่ก็คือว่าแบบล้มละลายกันเลยคนที่อยู่ในแวดวงตลาดหุ้นนะในเวลานั้นนะตลาดหุ้นของอเมริกาต้องหยุดทำการปิดทำการกันไปเลยคนต้องไปเข้าแถวส่วนแบ่งขนมปังอ่ะสมัยโน้นอ่ะถ้าเทียบกับบ้านเราต้องมาขอข้าววัดกินอ่ะทำนองนั้นเลย
1: โอ้โหรุนแรงมาก
0: เก้าร้อยแปดสิบเจ็ดหรือว่าเหตุการณ์แบล็กมันเดย
1: ์
0: นะที่อยู่ในแบบแห่งความทรงจำอีกครั้งนึงอันนี้ไม่นานนะฮะขย่าวขวัญกันอยู่ประมาณสักเดือนกว่าสองเดือนก็กลับมาสู่สภาพการสภาวะปกติกันได้นะครับแต่มันก็เป็นอะไรที่เรียกว่าพรั่นพรึงอ่ะสับพรึงกลัวในเดือนตุลาคมว่าคนเขาก็พยายามอธิบายกันนะว่าเอ๊ะทำไมมันตกในอย่างนี้ก็คือว่าตลาดหุ้นก่อนหน้านั้นมักจะขึ้นกันมาขึ้นมาเยอะแล้วก็ประมาณสักงวดเดือนกันยายนเนี่ยมีการให้ผลตอบแทนในตลาดหุ้นในรูปของการจ่ายเงินปันผลเนี่ยไปแล้วคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะเอาเงินแช่ไว้ในตลาดทุกคนก็ไม่ได้ประโยชน์เลยขายกันออกมาดีกว่า
1: ครับ
0: ขายไปขายมานี่ปรากฏว่าต่างคนต่างขายนะครับแล้วก็สุดท้ายนี่ก็โดนมาคับขาย
1: ครับ
0: แล้วก็ตอนสุดท้ายที่เกิดเหตุใน Black Monday ปี1987เกือบ40ปีที่แล้วฟังอาจจะไม่น่าเชื่อนะ
1: ครับ
0: ลงมาเพราะเนี่ยมันตกลงมาเพราะคล้ายๆ AI สมัยเนี้ยก็คือขายไปขายกันมามันสต็อปลอสต่างคนต่าง stop loss กันเนี่ย
1: oh.
0: ราคาหุ้นก็เลยร่วงกันลงมาหนักลงมาเพราะว่าเจอ stop loss เจอ short sell นะครับเป็นเหตุผลทางเทคนิค
1: oh.
0: พอมาค้นคว้ามาสืบสวนใจพื้นฐานอะไรที่มันเป็นในเชิงเหตุมีจำนวนน้ำมันอยู่นิดนึง แต่ว่าที่มันตกลงมาคือคนแล้วก็ตั้งจุด stop loss ตั้งจุด cut loss กันไว้เดี๋ยวขาย
1: stop กันลงมาเป็นทอดๆ
0: stop กันลงมาเรื่อยๆ
1: สุดท้ายตกหนักเนี่ยคนที่แบบ
0: นั่นแหละ
1: เหมือนแบบยิ่งลิบขาดเลยนะ
0: ฟังแล้วดูเฮ้ยเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ40ปีที่แล้วเหร
1: อ
0: ตอนนั้นก็คือว่าของอเมริกาของยุโรปของเอเชียหลายตลาดทุนหลายอย่างทั่วโลกเนี่ยเขาใช้ระบบคอมพิวเตอร์ซื้อขายเรายังไม่ได้ใช้ในเวลานั้นเพิ่งมาใช้เอาปี2535การแบล็กมันดีในเวลานั้น
1: มันมีเหตุการณ์ที่เกิดกว่าอะไรต่างๆนานาวันนี้สิ่งเหล่านี้มันจะหายไปจากตลาดไหมครับผู้คนรู้เท่าทันข่าวสารและเข้าถึงข่าวสารได้มากขึ้นมีประสบการณ์ที่คอยย้ำเตือนแล้วนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้กันเนี่ยมันทำให้การตัดสินใจของผู้คนเนี่ยในแง่ของการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยมันดีขึ้นไหมฮะหรือว่าแย่ลงตื่นตระหนกมากขึ้นกว่าเดิมหรือว่าตื่นตระหนก
0: บวกเหมือนที่คุณปิ้นบอกว่าเนี่ยก็คือว่าพอคนมีข้อมูลมีข่าวสารทะลักมาจากทุกแง่ทุกมุมแล้วก็เทคโนโลยีอะไรต่างๆมันก็ช่วยในเรื่องของการหยุดยั้งนะเกมในการเทขายเรื่องสต๊อกหุ้นเกาหลีไงเมื่อเดือนมิถุนายนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยที่ลงมาพังแล้วฟองสบู่แตกแล้วอะไรเงี้ยต้มยำกบนี่ไม่ใช่มาก็มาคล้ายๆกับตอน Black Monday แหละก็คือว่ามีคนไปกู้ไปยืมมาจิ้นมาเล่นซื้อขายกันคือตัวพอสต๊อปลอสกันลงมาเรื่อยๆนี่ก็มาเจอตัวปกมันก็เลยลงกันลงมาหนักเหตุการณ์ของกําเนิดน้อยๆเนี่ยนะฮะในสมัยนี้นี่ก็คือใช้เวลาอยู่ประมาณเดือนนึงก็ฟื้นกลับสู่สภาวะปกติแล้วนะครับถ้าสมมติว่าจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมปีนี้สมมตินะ
1: ครับสมมตินะ
0: ผมเข้าใจว่าก็คงจะเหมือนกันก็คือจะคลี่คลายเร็วจะไม่เจอสมัยรุ่นทวดของเราฮะต้องไปขอข้าววัดกินจะไม่ขนาดนั้น
1: ไม่ร้ายแรงขนาดน
0: ั้
1: น
0: ไม่ขนาดนั้น
1: หลายคนฟังแบบนี้อาจจะตกใจนะอาจารย์

0: ว่าลงทุนในตลาดทุนไทยตลาดหุ้นไทยเคยมีถึงขนาดว่าหมดเนื้อหมดตัวขอข้าววัดกินอะไรแบบนั้นจะทำให้คนกลัวไม่กล้าลงทุนไหมครับ
1: ครับเคยมีอยู่ปรากฏการณ์นี้นะในสมัยต้มยำกุ้งนะครับปี2540ของเราก็เป็นเหตุการณ์ขอข้าววัดกินเคยแล้ว
0: ครับ
1: แต่คนในตลาดหุ้นตกงานกันระเนระนาดนะปิด56ไฟแนนซ์ในเวลานั้นน่ะนะฮะตกงานกันเกลื่อนต้องกลับบ้านกลับช่องต่างจังหวัดนะครับไปขอข้าวขอปลาคุณพ่อคุณแม่ที่ยังเป็นเกษตรกรทำไร่ไถนากันอยู
0: ่ครับ
1: แบบแนวๆไปขอข้าววัดกินในปี40นะครับก็เคยมีบทเรียนกันมาแล้ว
0: ครับ
1: แล้วก็เราก็สร้างเกราะสร้างอะไรป้องกันกันเยอะแล้วล่ะที่จะไม่ให้ไปเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยลักษณะนั้นแต่ข่าวดีก็คือว่าในเดือนตุลาคมปีนี้ดูเหมือนยังไม่มีสัญญาณนะเนี
0: ่
1: ย
0: ไม่มีสัญญาณ
1: เรา
0: ตอนนี
1: ้เราคุยกันมาเนี่ยมันเข้าจากกลางเดือนแล้วปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกลัวนะของอเมริกาว่ามันจะเกิดตุลาอาถรรพ์เกิดเรดออกเทอร์เบิร์ตตกกันโครมครามแบบไม่เกิดเนี่ยนอกจากไม่เกิดแล้วมันก็ว่าตลาดที่อเมริกาทำออทามไ
0: ฮออทามไฮหมายถึงจุดสูงสุดใหม
1: ่ใช่
0: ที่ไม่เคยมีมาก่อนเลย
1: ใช่ครับ
0: ไปดู S&P 500หน่อยครับ กราฟของ S&P 500
1: ทำ
0: เขาบอกว่าทำออทามไฮเลย
1: ทำสติจุดสูงใหม่นะไอ้แหยงๆไม่กล้าเล่นหุ้นนะ
0: ก็แบบกลัวมือหน่อยชะลอมือหน่อย
1: แต่เดี๋ยวให้พอดีเด้งนะฮะนำโดยหุ้นเทคโนโลยีนะของทางด้านดัชนี Nasdaq เนี่ยที่เอาชาร์ตให้ดูกันเมื่อกี้เนี่ยออทามไฮ
0: นี่ฮะ S&P 500ก่อนบนนี่ไปสูงสุดที่ 7,844
1: ครับ
0: 27จุดเลย
1: ครับ
0: นะฮะในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับของ S&P 500
1: ออทำไฮเหมือนกัน
0: ออทำไฮ Nasdaq ก็ออทำไฮใช่ม
1: ั้ยออทำไฮเหมือนกัน
0: ครับต่อด้วย Nasdaq หน่อยนะฮะ
1: ครับ
0: ทำออทำไฮนะครับสำหรับ Nasdaq ครับกรอบบนเนี่ยนะครับสำหรับ Nasdaq นี่โอ้ก็เรียกว่าขึ้นไปถึงระดับที่ 27,722 จุดกรอบล่าง 27,066 จุดด้วยกัน
1: ครับ
0: ขึ้นสูงทีเดียวมีอะไรแฝงอยู่ในนี้ทำไมถึงขับเคลื่อนขึ้นอย่าง
1: รวดเร็วหลัก AI ครับพูด AIนำโดย Nvidia นะครับ
0: ครับ
1: ปรากฏว่ากำไรดีขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยกำไรท่วมนะเทียบกับปีก่อนนะฮะก็เลยส่งผลให้หุ้นเทคโนโลยีหุ้น AI อะไรต่างๆเนี่ยหุ้นพวกชิปเมคเกอร์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ย
0: ครับ
1: พาเอาดัชนีมาออทามไฮนะครับไม่ออทามไฮนี
0: ่
1: ยังอยู่ในช่วงของการเก็บคองอเข่าพักถงพักฐานกันอยู่นี่ต่อเนื่องมานี่2เดือนขึ้นเลยนะ
0: ครับ
1: ดัชนีเซตเนี่ยขึ้นไปทําไฮสูงสุดเนี่ย 1,657 จุด
0: ครับ
1: เมื่อเดือนกรกฎาคม2เดือนครึ่ง
0: 2เดือนนะครับไปดูหน้าตาของเซตอินเด็กซ์ครับดัชนีตลาดมันบอกอยู่ในช่วงพักฐานเนี่ยนะฮะหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
1: ครับ
0: เป็นกราฟขอเป็นกราฟเซตอินเด็กซ์ครับ
1: ที่เขาให้ดูเมื่อกี้เนี่ยเป็นภาพระยะยาวของตลาดหุ้นมันจะบ่งสะท้อนในทางที่ว่าปรากฏว่าเดือนตุลาคมในตลาดหุ้นไทยเนี่ยในระยะยาวนะมองย้อนกลับไป 20-30 ปีเนี่ยปรากฏว่าให้รีเทิร์นผลตอบแทนเป็นบวกไม่ใช่ติดลบนะ
0: ครับ
1: ไอ้ที่ติดลบเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในเดือน8เดือน9สิงหาคมกันยาหนักสุดเนี่ยเดือนพฤษภาคมเซลล
0: ์ครับ
1: อินเมย์
0: เซลล์อินเมย
1: ์ใช่แต่ว่าในเดือนในระยะยาว 20-30 ปีเนี่ยมีผลตอบแทนรีเทิร์นเป็นบวกนะครับซึ่งก็อาจจะรวมทั้งปีนี้ด้วยหรือเปล่
0: าน
1: ะแต่ว่าปีนี้มีสะดุ้งหน่อยหนึ่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วฝรั่งขายโคร่ม
0: นะสูงทีเดียวนะครับ
1: หุ้นกลุ่มแบงค์นี่วู
0: บ
1: แต่ประมาณว่ามาไวเคลมเร็ววันเดียวจบเลยเปรี้ยงเดียวนี่ลงจบแล้วก
0: ็
1: เด้งฟื้นตัวกลับมาในสัปดาห์นี
0: ้
1: นะครับ
0: ฉะนั้นเดี๋ยวมาแกะกันต่อนะครับว่าตุลาคมปีนี้ไม่มีอาถรรพ์จริงหรือ
1: ครับ
0: อาจารย์จะฟันธงเลยไหมฮะ
1: ดูน่าจะฟันธงว่าไม่น่าจะมีในปีนี
0: ้ด้วยปัจจัยอะไรบ้างแล้วตุลาอาถรรพ์จริงๆแล้วเนี่ยค่าเฉลี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยมันเป็นจุดเป็นเดือนที่อันตรายที่สุดจริงไหมสำหรับนักลงทุน
1: ก็ถ้ามองย้อนกลับไปแรงๆได้ร้ายนะครับแล้วก็อยู่ในความสัมพันธ์พริ้งนะของคนในตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยรวมทั้งตลาดทั่วไทยสถิติเคยเกิดขึ้นมาอย่างนั้นตั้งแต่รุ่นทวดมารุ่นพ่อมารุ่นเราเป็นลักษณะนี้เพียงแต่ว่าถ้าไปดูผลตอบแทนย้อนหลังกันอีกแล้วนี่ก็ปรากฏว่าของตลาดทุนอเมริกาก็ตามทีของตลาดทุนเรา

0: ตอบแทนเฉลี่ยเป็นบวกนะ
1: เป็นบวกนะฮะ
0: เออถ้ามองยาว
1: ๆดูสถิติภาพประกอบหน่อยนะครับย้อนสถิติ S&P 500กับการปรับฐานรุนแรงในเดือนตุลาคมนะ
0: ครับ
1: แล้วเดี๋ยวต่อด้วย October Sell Off ย้อนรอยวิกฤตS&P 500ให้ได้เห็นกันว่าเป็นยังไง
0: ครับเนี่ยแรงๆก็นู่นสมัยนู่นแหละนะ 1929 1930เป็นช่วงที่ว่าหลายปีน่ะตกหนักไม่ได้ตกกันไปเกือบ10ปีจากปี1929มาถึง1937อ่ะ
1: ครับ
0: นะฮะปรากฏการณ์นี้เรียกว่าต้องขอข้าววัดกินน่ะสมัยโน้นน
1: ่
0: ะ
1: รุนแรงหนักหน่วงครับ
0: นะฮะแต่ว่าในระยะหลังนี่ก็น้อยหน่อยนึงอย่าง Black Monday นี่ก็ประมาณเดือนกว่า 2-3 เดือนนี่ก็ฟื้นกลับมาที่เดิมกันแล้วนะครับแล้วก็ที่มาเกิดในปีนี้กับที่เกาหลีใต้ก็เดือนเดียวนะฮะแล้วก็ในส่วนของปีนี้เข้าใจว่าคงจะไม่เกิดหนึ่งก็ภาพอย่างที่เราเห็นนี่ก็คือของอเมริกาไม่ว่าจะเป็นหุ้นเทคโนโลยีในดัชนี NASDAQ นะครับ S&P 500ที่ทำ All Time High ในปีนี
1: ้
0: แล้วก็จุดหนึ่งที่ว่าคนกลัวกันก็คือเรื่องของบอนด์ยิลด์ไงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐอเมริการะยะยาว10ปีเนี่ยเรียกกันสั้นๆว่า10 year bond yield เนี่ยขึ้นมาทำ new high ในรอบ25ปีนะ
1: โอ้สูงสุดเลยนะครับอันเนี้ย
0: แล้วก็อันนี้มาเขย่าตลาดหุ้นในช่วงต้นเดือ นนะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเป็นการลงทุนที่เรียกว่ามีความเสี่ยงต่ำอ่ะพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยนึกภาพออกไหม
1: ปลอดภัยมีความเสี่ยงต่ำมีความเสี่ยงต่ำแน่นอน
0: มีผลตอบแทนแน่นอนแต่นี่อยู่ดีไม่ว่าดีผลตอบเงินมันก็ต้องไหลออกจากสินทรัพย์เสี่ยงประเภทอื่น
1: ค
0: ืออะไรครับหุ้นสินทรัพย์ที่ว่าไม่มีผลตอบแทนในเรื่องในรูปของอัตราดอกเบี้ยหุ้นตกทองคำตกในช่วงปลายเดือนที่แล้วต่อต้นเดือนมาเนี่ยตลาดพันธบัตรนะครับบอนด์ยิลด์ก็เลยสูงขึ้นแต่ว่าตอนนี้ล่าสุดมาในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยเริ่มถอยแล้วจากประมาณ 5.35% เนี่ย 10 year bond yield ขยับลงมาอยู่แถวประมาณ 5.2%
1: ครับ
0: ทิศทางน่าจะลงนะถ้าลงนี่ก็เราน่าจะได้เห็นการกลับทิศกลับทางของเงินจากตลาดค้าทองคำตลาดหุ้นไหลออกจากตลาดพันธบัตรกลับมาหุ้น
1: ครับ
0: ทองคำสำหรับคนที่มีทองคำอันนี้เป็นข่าวดีนะยิ้มได
1: ้
0: หลังจากที่ช่วงที่บาทมาเนี่ยโอ้โห
1: ใจไม่ดีนะ
0: ใจไม่ดีแล้วก็คอยลุ้นนั่งกัน
1: ติด
0: มาตลอด
1: ทองคำกันอยู
0: ่ใช่นะครับก็มีโอกาสที่ว่าจะพลิกสถานการณ์นี้ได้กลับมา
1: อย่างบอนด์ยิลด์ที่ขึ้นไปสูงเนี่ยนะครับระดับ5กว่าเลยเนี่ยตรงนี้กลุ่มนักลงทุนนะครับโดยเฉพาะนักวิเคราะห์การลงทุนเนี่ยมีความกังวลในอนาคตไหมฮะเพราะว่ามันไม่เคยสูงขนาดนี้มาก่อนอีกอย่างนึงคือเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยหรือว่าวิกฤตเศรษฐกิจที่มันแฝงอยู่หรือเปล่ามันเป็นสัญญาณการส่งสัญญาณเตือน
0: คอนเซิร์นกันในเรื่องนี้กันอยู่มากนะครับแล้วก็กลัวว่าจะไปกระทบในเรื่องว่าเฟดจะใช้แนวนโยบายอัตราดอกเบี้ยเป็นทิศทางที่ว่าขาขึ้นนะฮะขึ้นมาในเดือน9นี่พอเดือน10จะขึ้นกันอีกต่อหรือเปล่าเวลานี้มีคนพูดกันไปว่าน่าจะขึ้นในระลอกนี้ได้4เที่ยว5เที่ยวเลยนะเออไม่ใช่ขึ้นแค่ครั้งเดียวนะครับถ้าอัตราดอกเบี้ยขาเพราะว่าอะไรต้นทุนเศรษฐกิจต้นทุนธุรกิจต่างๆแพง
1: คร
0: ับ นะพอแพงนี่ก็กำไรก็น้อยลงพอกำไรน้อยลงไงครับมาจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นน้อยลงราคาหุ้นบ้านปลายเป็นไงตกเป็นลักษณะงั้นแต่ว่าตลาดหุ้นในทุกวันนี้ก็คือว่าไม่รอกันขนาดนั้นเห็นสัญญาณที่ว่าบอนด์ยิลด์ขยับขึ้นเดี๋ยวเพียงแต่ว่ามันเป็นคอนเนคชั่นปรับปุ๊บเด้งปั๊บแล้วก็ขึ้นมาทำออทามไฮเลยผมก็เลยว่าเออมันก็มีสะดุ้งกันนิดหน่อยในเดือนตุลาคมปีนี้ก็คือไม่ได้เสียชื่อยังรักษาเชิงไว้ได้อยู่เพียงแต่ว่าเอากันชนิดที่วันเดียว 20% เหมือนสมัย Black Monday เนี่ยมันไม่ขนาดนั้น
1: ครับไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดน
0: ั้
1: นก
0: ็
1: มีการพักฐานบ้างอะไรบ้างกลับมาตลาดหุ้นบ้านเราครับอาจารย์ครับทางเทคนิคแล้วก็ปัจจัยสำหรับหุ้นไทยเป็นยังไงบ้างเซตอินเด็กซ์ประเทศไทยจะไป 1,650 60080หรือว่ามากกว่านั้นเนี่ยเป็นไปได้ไหม
0: ครับ
1: เป็นช่วงของการพักฐานหรือจบรอบแล้วกันแน่ฮะ
0: ครับพาไปดูหน้าตาของดัชนีเซตกันหน่อยนึงเนาะ
1: ครับ
0: ที่เอาให้ดูตรงภาพตรงนี้นะ
1: ครับ
0: มีอยู่2คำนะคือ minor trend นะฮะแล้วก็ major trend
1: คือ
0: major trend นี่ก็คือแนวโน้มใหญ
1: ่
0: ของจากประมาณกลางปีที่แล้วแถวประมาณ1,050จุดขึ้นมา

0: ครับ
1: เป็นแนวโน้มเป็นอัพเทรนด์เป็นขาขึ้นและยังมีแนวโน้มจะเป็นขาขึ้นต่อเนื่อง
0: ครับ
1: เพียงแต่ว่าในระยะสั้นประมาณสัก2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่กรกฎาคมมาจนถึงวันที่เรานั่งคุยกันกลางเดือนตุลาคมเนี่ย
0: ครับ
1: มันเป็นช่วงของการพักฐานปรับฐานการลงมา
0: ครับ
1: แต่หลังจากเรียบร้อยขึ้นต่
0: อ
1: ขึ้นต่อในรอบหน้าเนี่ยเหมือนกับอเมริกาเขา
0: ครับ
1: นะฮะรอบที่1657จุดรอบหน้าในประเมินเอาไว้แถวประมาณ1750จุดแต่ใช้เวลานิดนึงนะ
0: ครับ
1: อาจจะโน่นประมาณสักสิ้นปีใหม
0: ่จิบน้ำชงน้ำชารอไปก่อนนะฮะ
1: ก็ค่อยเป็นค่อยไปจิบน้ำชารอกันหน่อยนึง
0: ครับ
1: เพียงแต่ว่าในระยะใกล้ๆนี้เนี่ยก็พักตัวพักฐานแต่คิดว่าเราจะได้เห็นสัญญาณการในเดือนนี้คือพูดง่ายว่าแทนที่ว่าจะเป็นตุลาก็น่าจะเป็นตุลาหันษาพาเพลินนะ
0: อาจารย์มองเป็นแบบนั้นนะคร
1: ับ มีสิทธิ์ลุ้นลักษณะว่าหลังจากที่พักฐานกันมาแล้ว2เดือนจบพักฐานนะขยับปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็รอบหน้าไปถึงประมาณ 1,750 ซึ่งตัวปัจจัยพื้นฐานเนี่ยมีเรื่องสนับสนุนสำคัญหลักๆอยู่ 2-3 เรื่องนะ
0: ครับมีอะไรบ้าง
1: เรื่องแรกคือเรื่องของบ้านเมืองปัจจัยบ้านเมือง
0: เห็นบ้านการเมืองต่างๆนะ
1: เนี่ยตลาดหุ้นที่ขึ้นมาในปีแล้ว 1,050 จุดนะ
0: ครับ
1: ปีนี้ 1,600 กว่าจุด อย่าทำเป็นเล่นนะตั้งแต่ปีที่แล้วมาถึงปีนี้เนี่ย 60 กว่าเปอร์เซ็นต
0: ์
1: หุ้นขึ้นอ่ะ
0: ขึ้นมาเยอะแล้วตอนนี้ก็พักฐานไปบ้างนะ
1: อ
0: ะไรนี้นะฮะ
1: ขึ้นมา 60% นี่ไม่ใช่เพราะอะไรนะขึ้นมาเพราะปัจจัยทางด้านการเมืองก็ปีที่แล้วเนี่ยหุ้นมันตกย่ำอยู่แถวประมาณ 1,000 เพราะอะไรล่ะ1ปีนายก3คน
0: อ
1: ่ะปีแล้วจำได้ไหม
0: ครับ
1: ท่านนายกเศรษฐา
0: ครับ
1: ท่านนายกแพทองธาร
0: ครับ
1: แล้วก็มาท่านนายกอนุทิน1ปี3คน
0: ครับ
1: นะครับแล้วแบบนี้เนี่ยนักลงทุนไม่ว่าจะไปลงทุนโดยตรงลงทุนโดยอ้อม FDI อะไรต่างๆเนี่ยพูดง่ายๆว่าเขาจะมาปรึกษาหาหรือใครเขาจะมาดีลกับใคร
0: ครับ
1: จะมาทำงานกับใครเขาไม่รู้ว่าจะมาคุยกับใครเรื่องของบ้านเมืองที่ไม่มีเสถียรภาพไม่ชัดเจนลักษณะเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผ่านมาเนี่ยเอ้ยดูเหมือนว่าเสถียรภาพการประกาศเสถียรภาพมากขึ้น
0: พอรัฐบาลท่านนายกอนุทินมาปุ๊บเนี่ยก็ตั้งแต่ช่วงขยับขึ้นมาเรื่อย
1: ๆ
0: ขึ้นมาตั้งแต่ตอนรักษาการอยู่เลยไหม
1: ครับการแล้วก็พอหลังจากชนะการเลือกตั้งนะครับชนีตลาดหุ้นก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับขึ้นมาเฉพาะต้นปีนี้ประมาณ 30%
0: ครับ
1: รวมกับปีที่แล้วนี่ก็คือ60กว่าเปอร์เซ็นต์อ่ะเอาว่า 1,000 จุดขึ้นมา 1,600 ตัวเลขกลมๆ 60% อ่ะ
0: ครับ
1: เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักนะก็เป็นครั้งแรกในรอบ20ปีที่ว่าบ้านเมืองเรามีเสถียรภาพกันอย่างนี้ที่ว่าจะมีการเมืองนอกระบบนะครับกองทัพเนี้ยมีน้อยมากการเมืองวุ่นวายจลาจลบนท้องถนนที่อยู่คู่กับสังคมไทยคู่การเมืองไทยมา20กว่าปีเนี
0: ่
1: ยไม่รู้หายไปไหนพยายามจุดกันอยู่เหมือนกันแต่ว่ายังไม่ค่อยติด
0: ครับ
1: อย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าจะมีเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลบ้างท่านนายกรัฐมนตรีอะไรกันบ้างมันเป็นกรอบที่ว่าตามรัฐธรรมนูญอยู่ในรัฐสภาเอาเรื่องเข้าไปยื่นยติไปตั้งกระทู้ถามไปอภิปรายในรัฐสภาหรือว่าแม้กระทั่งที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนี่ก็คือทางนักลงทุนต่างชาติเขามองว่าเออนี่บ้านเมืองเรามันอยู่ในกรอบตามรัฐธรรมนูญของระบอบรัฐสภา
0: เป็นกลไกปกติตามที่กฎหมายกำหนดเนาะ
1: เนี่ยหลักๆไปเป็นอย่างนี้พอบ้านเมืองมีเสถียรภาพก็แน่นอนว่ามันก็จะตามไปด้วยการพัฒนานะครับเงินทุนต่างชาติก็เริ่มไหลกลับมาหลังจากที่ว่านักลงทุนต่างชาติขายกันสุดที่ต่อเนื่องผมจำไม่ผิดเนี่ยเพิ่งจะมาซื้อเนี่ยเมื่อต้นปีมาถึงตอนนี้มีในส่วนของการลงทุนโดยตรงสะท้อนผ่านทาง BOIภาพก็คือว่าทำนิวไฮนะตัวการลงทุนที่เป็น FDI ที่เป็นการลงทุนโดยตรงผ่านการส่งเสริมการลงทุนของคณะกรรมการ BOI เนี่ยก็ทำนิวไฮเช่นเดียวกันยอดการส่งออกเนี่ยนะครับล่าสุดทำนิวไฮนะครับเนี่ย

0: เงินก็เลยไหลออกขายในตลาดหุ้นไทยสัปดาห์ที่แล้วเนี
1: ่
0: ยโยกไปแล้วก็รายการเราฟังนี่เมื่อประมาณสักกลางปีที่แล้วเนี่ยเอ้าหนึ่งเท่านี่มาในยะสำคัญยังไงคือต่ำกว่าสมัยที่เกิดโควิด19น่ะตอนนั้นเปรี้ยงปร้างกระทบเศรษฐกิจกระทบคุณภาพชีวิตของคนต่างๆดัชนีตลาดหุ้นหลุด 1,000 จุดแต่ว่าไพรเบอร์บุ๊กเวลานั้น 1.1 เท่านะมาปีแล้วนี่เจอสงครามการค้าแล้วก็เศรษฐภาพการเมืองที่วุ่นวายจลาจลแล้วก็เปลี่ยนนายกรัฐมนตรี3คนใน1ปีเนี่ยหุ้นตกลงไปต่ำสุดเนี่ย1เท่านะครับแล้วผมก็เล่าให้ฟังเวลานั้นว่าถ้าคลี่คลายแล้วเนี่ยจะกลับมาในอย่างน้อย 1.5 เท่าเวลานี้ใน 1.5 เท่าพอดี
1: ครับ
0: เนี่ยผ่านมาตั้งแต่เราคุยกันวันนั้นมาถึงวันนี้ 1.5 เท่า
1: 1.5 เท่าพอดีแล้ว
0: ครับแล้วก็ถ้าดูค่าเฉลี่ยกลางระยะยาวของตลาดหุ้นไทยอยู่ประมาณ 1.75 เท่าไพเบอร์บุ๊กนะ
1: ครับครับ
0: แปลว่ายังไงแปลว่ายังมีอัพไซด์มีโอกาสที่จะขยับขึ้นทางด้านปัจจัยพื้นฐานเนี่ยได้อีก
1: คร
0: ับ ถ้า 1.75 เท่าเนี่ยแปลงมาเป็นมูลค่าตัวดัชนีตลาดหุ้นไทยก็ 1,750 จุดโดยประมาณ
1: ครับ
0: นี่ไม่ได้หวังมากนะ
1: ครับ
0: หวังเอาแค่ค่าเฉลี่ย
1: ค่าเฉลี่ยนิด
0: หน่อยเอาหวังแค่ค่าเฉลี่ย 1,750 จุด
1: ครับ
0: ยังไม่ได้หวังมากขนาดที่พูดจากันว่า 2,000 เลย
1: ครับนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับเป็นปัจจัยสนับสนุนครับที่ทำให้มองว่ามีโอกาสที่ตลาดหุ้นไทยยังไปต่อได้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการพักฐานสิ่งสำคัญที่ชี้เห็นก็คือเรื่องของอนาคตตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็สอดคล้องไปกับเรื่องของเสถียรภาพทางการเมืองด้วยนะครับยิ่งการเมืองมีเสถียรภาพมากตลาดก็ยังคงเดินหน้าต่อไปได้พร้อมกับเรื่องของเม็ดเงินที่ลงเม็ดเงินที่ไหลเข้ามาแล้วก็ภาพการลงทุนในระยะยาวด้วยนะครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับต้องขอบคุณครับอาจารย์ดร.ณัฐวุฒิครับที่วันนี้วิเคราะห์กันครับขอบคุณครับสัปดาห์หน้าพบกับรายการท่องโลกลงทุนกันใหม่นะครับ10:05 ทาง TPTV โทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ครับวันนี้ผมณัฐคมครับพร้อมกับทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทานคอร์ปอเรชั่นจำกัดเรา2คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: พัฒรัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel

ดีท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการสภาวาทีซีซั่น2เข้มข้นคูณ2เป็นรายการแข่งขันโต้วาทีสร้างสรรค์สังคมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับเพราะว่าชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 250,000 บาทนอกจากนั้นยังได้โล่รางวัลและก็เกียรติบัตรจากท่านประธานรัฐสภาและก็ประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับรอบ16ทีมสุดในปีนี้ซีซั่น2ส่งผลงาน121โรงเรียนเราเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายเรามี2โรงเรียนที่ไปรอน้องๆอยู่แล้วนะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายนั่นก็คือโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนจากจังหวัดขอนแก่นแล้วก็วชิราวุธวิทยาลัยจากกรุงเทพมหานครวันนี้เราจะเฟ้นหาโรงเรียนที่3ครับเป็นโรงเรียนที่จะเข้าไปรอในรอบ8ทีมสุดท้ายเอาละฮะคู่ที่3เรามาในยติที่บอกว่าโอ้โหเราจะมีความสุขกันไปได้อย่างไรวันนี้2ทีมจะมาบรรยายว่าเขาจะมีความสุขกันอย่างไรในยติความสุขในชีวิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงิน

0: นี้ต้องมีน้องๆร้องนะฮะเงินเท่านั้นที่น็อก everything นะผมพี่จั่วหัวให้เลยนะฮะดูซิว่าเพลงนี้จะมาไหมทีมแรกครับมีดีกรีฮะเป็นถึงรองแชมป์สภาวาทีซีซั่น1ครับวันนี้ถูกแบกความหวังแบบล้นปลีเลยหลายคนยังเค้าเรียกว่าคุ้นหน้าคุ้นตากันนะฮะถึงฝีไม้ลายมือบางคนนี่ก็มีเปลี่ยนไม่ได้ไปบนสัญญกรรมหรือว่ายังไงนะฮะยังเป็นคนใหม่เปลี่ยนทีมเปลี่ยนให้ดูมีสีสันมากขึ้นนะฮะแน่นอนครับฝ่ายเสนอสตรีราชินีทวิตอุดรธานี
1: น้องอั่งเป่ามาวันนี้มีความสุขหนูฟาเร่มาพร้อมมุกสนุกขันหนูชื่อแบมสดใสไม่แพ้กันอารีวันหนูแอลลี่สวยดีมั่นใจพวกเราโตวาทีโรงเรียนสตรีราชินูทิศจังหวัดอุดรธานีสวัสดีค่ะ
0: สตรีราชินูทิศอุดรธานีฮะแน่นอนครับคู่ต่อสู้ของเราต้องบอกว่าแข็งมากแล้วก็เป็นหัวเมืองเหนือนะฮะจะมาสู้กันความสามารถเป็นอย่างไรปรบมือดังๆสามัคคีวิทยาคมจังหวัดเชียงราย
2: เหนือสุดแดนสยาม
3: ชายแดนสามแผ่นดิน
2: ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา
3: ล้ำค่าพระธาตุดอยตุงพลังสังคสะสามัคคีสามัคคีคือพลังเรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพสวัสดีผู้ชมและฝ่ายเสนอทุกท่านค่ะ
0: และนี่คือสามัคคีวิทยาคมเชียงรายน้องใหม่ฮะน้องใหม่แต่ว่าดูจากฝีไม้ลายมือในการแนะนำตัวน่าจะเป็นทีมที่ใช้มือและท่าทางมากที่สุดแล้วนะกรรมการครับที่ร่วมตัดสินในวันนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพูดการโต้วาทีแล้วก็ภาษาไทยครับเริ่มต้นครับท่านประธานคณะกรรมการครับอาจารย์แอร์กนิกาธรรมเกศรอาจารย์แม่ของผมครับพะเยาเซตแดดพะเยาพัฒนาพงษ์อาจารย์อภิชาติดำดีพี่หนิงสายสวรรค์ขยันยิ่งพี่บุญมาสีมาเอาสิสุดสุดสุดสุดนะฮะครูทอมคำไทยแน่นอนครับว่าการแข่งขันสภาวาทีซีซั่น2ในทุกนั้นเราจะมีท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีท่านสมาชิกวุฒิสภาจะมาให้กำลังใจน้องๆมาให้คำแนะนำแล้วก็มาดูผลงานของน้องๆทั้ง16โรงเรียนว่ามีความเก่งกันอย่างไรและแน่นอนครับวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านสวปริญญาวงเชิดขวัญสมาชิกวุฒิสภากติกาในการแข่งขันรอบ16ทีมสุดส่วนแรกครับก็คือเวลาในการพูดหัวหน้าทีมครับทั้ง2ฝ่ายจะมีเวลาในการนำเสนอท่านละ4นาทีนะครับหลังจากนั้นครับจะเป็นผู้สนับสนุนคนที่1 2 3ทั้ง2ทีมสลับกันขึ้นมาพูดนะฮะมีเวลาเท่ากัน3นาทีและหลังจากนั้นจะมีการสรุปจบโดยหัวหน้าฝ่ายค้านและหัวหน้าฝ่ายเสนออีกท่านละ3นาทีส่วนที่2ครับคือการเตือนฮะต้องพกสติต้องพกสมาธิมาเพราะว่าในครั้งนี้เช่นเคยครับการเตือนก่อนหมดเวลา30วินาทีกดกริ่งเตือน1ครั้งแบบนี้ครับแต่หากหมดเวลาลงไปแล้วจะมีการกดกริ่งเตือน2ครั้งแบบนี้ครับแต่ถ้าน้องๆยังหาจุดลงไม่ได้ต้องรีบแล้วนะฮะวินาทีนี้เพราะถ้าเกินเวลาทุก30วินาทีจะมีการกดกริ่งเตือน1ครั้งแบบนี้ครับเอาละฮะนี่คือกฎกติกามารยาทของน้องๆที่จะต้องพึงปฏิบัตินะฮะเริ่มต้นครับฝ่ายเสนอที่อัมพรสิงห์คอน
4: เรียนท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่านผู้มีเกียรติทุกท่านวันนี้ดิฉันค่ะที่ได้มายืนต่อหน้าทุกท่านในขณะนี้ซึ่งดิฉันในฐานะหัวหน้าฝ่ายเสนอขอยืนยันอย่างหนักแน่นเลยว่าดิฉันเห็นด้วยกับยติที่ว่าความสุขในชีวิต

0: เห็นดิฉันพูดอย่างนี้แล้วทุกท่านอย่าเพิ่งหยิบกระเป๋าสตางค์ของตนเองขึ้นมาดูนะคะขอเวลาดิฉันเพียงไม่กี่นาทีเพื่อยืนยันและเปิดมุมมองใหม่ๆให้ทุกท่านรับฟังค่ะโดยก่อนอื่นดิฉันขอให้นิยามของความสุขโดยอ้างอิงจากกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขความว่าสภาวะความรู้สึกสบายกายสบายใจความพึงพอใจในชีวิตส่วนเงินตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานหมายถึงวัตถุที่ใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าค่ะหากมองดูเผินๆแล้วเงินความสุขต้องเกี่ยวข้องกันอย่างแน่นอนแต่แท้จริงแล้วมันต่างกันโดยสิ้นเชิงค่ะทุกท่านเพราะสิ่งที่เงินซื้อได้นั้นมีขอบเขตข้อจำกัดชัดเจนแต่ความสุขในทางใหญ่ไพศาลเกินกว่าที่เงินจะจำกัดได้ค่ะทุกท่านเคยสังเกตไหมคะเวลาที่เรามีความสุขที่สุดหัวเราะยังมีความสุขสนุกใจเนี่ยเราไม่ได้จำเป็นต้องหยิบเงินขึ้นมาเลยเพราะเงินคือตัวแทนของการแลกเปลี่ยนสินค้าค่ะไม่ใช่ตัวแทนของการแลกเปลี่ยนความสุขเงินซื้อข้าวได้แต่ซื้อความอิ่มใจในมื้ออาหารได้หรือเปล่าเงินซื้อเตียงนอนดีๆได้แต่หากในหัวของท่านมีแต่เรื่องทุกข์ใจเต็มไปหมดท่านจะนอนหลับสนิทได้ไหมและนี่ไม่ใช่ข้อคิดเชิงธรรมะโลกสวยนะคะแต่พูดถึงธรรมะแล้วดิฉันก็มีตัวอย่างเชิงธรรมะให้ทุกท่านเห็นค่ะนั่นก็คือเจ้าชายสิทธัตถะไงคะทุกท่านผู้ที่ทรงมีทรัพย์สมบัติมากมายเงินทองกองเป็นภูเขาเหล่ากาใช้ชีวิตสุดแสนจะสุขสบายมีข้าทาสบริวารล้อมหน้าล้อมหลังแต่พระองค์กลับตัดสินใจละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วออกไปผนวชดิฉันขอถามทุกท่านค่ะว่าหากความสุขขึ้นอยู่กับเงินจริงๆเหตุใดเจ้าชายสิทธัตถะถึงได้ตัดสินใจอย่างนั้นและนอกจากข้อคิดเชิงธรรมะที่ดิฉันได้กล่าวไปแล้วยังมีข้อประจักษ์เชิงวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ได้คือสมองของมนุษย์เป็นผู้หลั่งอารมณ์ความสุขทั้ง 100% โดยการหลั่งสารเคมีค่ะแต่ก่อนอื่นดิฉันขอกล่าวกับท่านฝ่ายค้านสักครู่นะคะท่านตั้งใจฟังดีๆนะคะเพื่อวันไหนท่านสิ้นเนื้อประดาตัวขึ้นมาจะได้รู้จักใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะ 1. สุขสำเร็จเกิดจากการที่ร่างกายหลั่งฮอร์โมนโดพามีนทำให้มีความรู้สึกภาคภูมิใจหัวใจเต็มไปด้วยความสุขอย่างเช่นวันนี้ถ้าดิฉันชนะท่านดิฉันก็มีความสุขค่ะ 2. สุขสำราญเกิดจากการหลั่งฮอร์โมนเอนโดฟินทำให้รู้สึกสบายกายสบายใจมีชีวิตชีวาเหมือนตอนนี้ที่ดิฉันกำลังยิ้มต่อหน้าทุกท่านดิฉันก็มีความสุขค่ะ 3. สุขสัมพันธ์เกิดจากการหลั่งฮอร์โมนออกซิโทซินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ทำงานเกี่ยวกับความรู้สึกผูกพันอย่างเมื่อเช้านี้เลยค่ะคุณแม่ของดิฉันโทรมาอวยพรอีลาสู้ๆเด้อเท่านี้ดิฉันก็ฟูแล้วค่ะและสุขสุดท้ายสุขสงบเกิดจากร่างกายหลั่งฮอร์โมนเซโรโทนินทำให้มีความรู้สึกสะอาดสว่างสงบทุกท่านหายใจพร้อมกันค่ะหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทสงบไหมคะเห็นไหมคะทุกท่านจากที่ดิฉันได้กล่าวไปเราสามารถมีความสุขในชีวิตได้โดยที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินเลยหรือว่าท่านฝ่ายค้านเนี่ยมีเงินแล้วจะนำเงินไปซื้อฮอร์โมนพวกนี้มาฉีดฉีดฉีดแล้วก็ฉีดให้รู้สึกมีความสุขหรอคะมันไม่จำเป็นค่ะทุกท่านเพราะมันเป็นสิ่งที่ร่างกายเราสามารถมีความสุขได้อย่างวันนี้นะคะดิฉันเห็นท่านมาดิฉันยังไม่เห็นท่านยิ้มเลยตั้งแต่เมื่อเช้ายิ้มเยอะๆนะคะท่านดังนั้นดิฉันจะขอยืนยันอย่างกล้าหาญเลยนะคะว่าความสุขในชีวิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินดิฉันขอให้ทุกท่านใช้ชีวิตในทุกๆวันอย่างมีความสุขโดยที่ไม่ต้องหยิบกระเป๋าสตางค์ขึ้นมาดูบ่อยๆนะคะ True happiness is found inside the brain throughout the heart ความสุขที่แท้จริงพบในสมองและส่งต่อไปที่หัวใจค่ะสตรีราชินูทิศสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะเอาละฮะเป็นงานหนักของสามัคคีวิทยาคมจะทำยังไงให้กรรมการเชื่ออีกครั้งหนึ่งขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องกมลรัตน์เทียมภักดี
2: เรียนท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและสวัสดีฝ่ายเสนอทุกท่านนะคะสวัสดีเจ้าปีน้องทั้งหลายมูเฮาหญิงอันว่าตัวเก่ามีเงินนับล้านมูเฮากูบานตึงอยากให้มีเงินท้องหายากมีก่ามีสินชีวิตเตียวดินใครมันได้ดีอยู่ดีมีสุขใครเป็นเศรษฐีชีวิตเฮาดีเพราะก้าของ

0: วไปข้างต้นนะคะสะท้อนถึงคติธรรมของชาวเหนือค่ะที่สอนให้ลูกหลานรู้จักแสวงหาเงินเพื่อนำเงินมาใช้ในชีวิตให้เกิดประโยชน์เพื่อความสุขสูงสุดในชีวิตค่ะและก่อนอื่นนะคะที่ฉันจะขออนุญาตแปรยติให้ทุกท่านณที่นี้ได้กระจ่างยิ่งขึ้นนะคะคำว่าสุขตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานปีพุทธศักราช2554ค่ะสุขหมายถึงเราต้องสบายทั้งกายและสบายทั้งใจค่ะดังนั้นนะคะยตินี้กำลังจะสื่อว่าการที่ชีวิตเราเนี่ยจะสามารถสบายได้ทั้งกายและใจนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินซึ่งดิฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะและก่อนอื่นนะคะที่ฉันจะขออนุญาตซักแย้งประธานฝ่ายเสนอค่ะในประเด็นที่ว่าเงินทำให้เรากินข้าวอิ่มได้แต่ซื้อความอิ่มใจให้เราไม่ได้ท่านคะการที่ท่านได้ทำเงินไปซื้อข้าวกินข้าวกับครอบครัวอย่างมีความสุขแม้ว่าจะไม่ต้องใช้จำนวนเงินที่มากแต่การที่กินข้าวกับครอบครัวทำให้ท่านมีความสุขใช่ไหมล่ะคะท่านนอนแล้วท่านเกิดความเครียดอะไรล่ะคะที่ทำให้เกิดความเครียดเพราะท่านไม่มีเงินหรือเปล่าค่ะแล้วที่สำคัญนะคะที่ท่านกล่าวถึงพระสัมเราไม่ใช่พระนะคะพระไม่มีค่าใช้จ่ายที่ต้องมาปวดหัวเหมือนกับเราทุกวันนี้ค่ะและที่ท่านกล่าวมาว่าสุขสุขมากสุขนักหนาสุขสำเร็จสุขสำราญสุขสำคัญเนี่ยค่ะอะไรล่ะคะที่ทำให้ท่านเกิดความสุขค่ะก่อนที่ท่านจะมายืนยิ้มณรัฐสภาที่นี้ได้โรงเรียนของท่านเสียงบประมาณเสียค่าการเดินทางไปเท่าไหร่ล่ะคะค่ะและดิฉันนะคะจะขอหยิบยกแนวคิดโครงสร้างยมสตรัคชัลลิซึมซึ่งเป็นแนวคิดของเฟอร์ดินองเดอโซซูค่ะนักภาษาศาสตร์ชื่อดังกองโลกซึ่งท่านผู้นี้นะคะเป็นผู้เปลี่ยนโฉมหน้าความเข้าใจของมนุษย์เลยค่ะแนวคิดนี้นะคะเสนอว่าพฤติกรรมความคิดและความเข้าใจของมนุษย์ค่ะถูกกำหนดโดยโครงสร้างที่ใหญ่กว่าเราค่ะซึ่งถ้าหากว่าเราลองมองในมุมมองของเงินแล้วนะคะเราไม่ได้เป็นผู้เลือกค่ะว่าชีวิตของเราจะขึ้นอยู่กับเงินหรือเปล่าแต่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกเลยด้วยซ้ำค่ะทุกท่านคะอย่าลืมนะคะว่าเราอาศัยอยู่ภายใต้กฎโครงสร้างเศรษฐกิจแบบทุนนิยมค่ะที่ผูกเงินความอยู่รอดการศึกษาการเดินทางและความมั่นคงทางจิตใจเข้าด้วยกันค่ะทุกท่านคะทุกท่านลองมองจะเป็นค่าน้ำค่าไฟหรือค่าใช้จ่ายจีปาถะต่างๆที่ดิฉันใจไม่ใช่น้อยใช่ไหมคะเพราะอย่างไรแล้วสุดท้ายวันที่จะยกปัญหานี้ออกจากอกเราไม่วันที่1ก็วันที่16ไม่วันที่16ก็วันที่เงินเดือนออกไม่ใช่หรือคะท่านค่ะและท่านอาจจะมองว่าเงินเนี่ยค่ะซื้อความสุขไม่ได้แต่นี่ไงคะดิฉันอ้างอิงจากหนังสือ Happy Money The Science of Spending ที่เขียนโดย Elizabeth Dunn และ Michael Norton ทั้ง2ท่านนะคะได้ศึกษาว่าเราจะใช้เงินในชีวิตอย่างไรให้เกิดความสุขค่ะและพบว่าเราไม่จำเป็นจะต้องมีจำนวนเงินที่มากมายเราก็สามารถมีความสุขได้ค่ะจริงไหมคะที่เงินสามารถซื้อประสบการณ์ดีๆให้กับเราได้เงินซื้อเวลาว่างให้กับเราได้และที่สำคัญเงินไม่ได้เพียงแค่ให้ความสุขกับตัวเราแต่เงินซื้อความสุขให้ผู้อื่นได้ยกตัวอย่างเช่นองค์กรยูนิเซฟค่ะเป็นองค์กรที่ปกป้องสิทธิเด็กองค์กรนี้ค่ะต้องใช้เงินบริจาคจากผู้คนค่ะเด็กๆเราได้เงินค่ะสร้างความสุขในระดับประเทศชาติได้อีกด้วยค่ะโครงการบัตรทองขออภัยค่ะโครงการบัตรทองนะคะโครงการเรียนฟรีค่ะก็ใช้เงินของพวกเรามาหมุนเวียนค่ะทำให้ประชาชนในชาติเกิดความสุขอย่างยั่งยืนดังคำขวัญของกระทรวงมหาดไทยที่ว่าบำบัดทุกข์บำรุงสุขคำว่าสุขในที่นี้เกิดขึ้นไม่ได้เลยค่ะถ้าหากว่าไม่มีเงินค่ะขอบคุณค่ะ
1: เรียบร้อยไปแล้วฮะน้องกมลรัตน์เทียมพักดีในฐานะหัวหน้าฝ่ายค้านขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับน้องกระดกกรแก้วกล่องผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่หนึ่ง
2: ท่านประธานคณะกรรมการและ FC ผู้ชมจากทางบ้านด้วยนะคะจากเมื่อสักครู่นี้ที่ฝ่ายค้านได้เสนอประเด็นมากมายทั้งเราเนี่ยใช้เงินในการซื้อค่าเดินทางใช้เงินในการซื้ออาหารถึงแม้จะเล็กน้อยแต่ก็เป็นเงินที่เราไปซื้อในการใช้อาหารแล้วก็มีเรื่องของเงินแต่ท่านคะชีวิตเราเกิดมายังไงก็ต้องใช้เงินค่ะแต่ดิฉันอยากจะบอกให้นะคะว่าดิฉันไม่ได้จะกล่าวว่าเราจะต้องเอาความสุขไปขึ้นอยู่กับเงินค่ะท่านเพราะจากยติก็บอกว่าความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินใช่ไหมคะดิฉันเกิดมาต้องใช้เงินเพื่อการดำรงชีวิตค่ะท่านถ้าดิฉันไม่มีเงินมาในการดำรงชีวิตตอนนี้ท่านก็คงไม่มีเสื้อผ้าใส่ป่าโปยี่อยู่ตรงนี้แล้วค่ะซึ่งความสุขที่ท่านได้กล่าวมาทั้งเรื่องของค่าเดินทางต่างๆเนี่ยมันเป็นเพียงแค่สุขชั่วคราวหรือเปล่าคะทั้งเรื่องของหวยรางวัลที่1ท่านต้องรอไขว่คว้าความสุขจากวันที่1กับวันที่16เท่านั้นหรือคะความสุขวันอื่นวันอีก3

0: วันที่ท่านมีอยู่ที่ท่านจะไม่มีความสุขท่านซึ่งยิ่งท่านมีความสุขชั่วคราวมากๆเนี่ยท่านก็ยิ่งอยากได้มากขึ้นจากทฤษฎีของเฮนเดริกเทรดมิลนะคะมันก็เป็นแค่เพียงภาพตาที่เธอสร้างขึ้นมาให้ฉันได้ใจนั่นแหละค่ะเงินเป็นเพียงแค่ภาพสุขที่แท้จริงเนี่ยเกิดจากความพอภายในตัวของท่านนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้ในความสุขได้ไม่จำเป็นต้องใช้เงินค่ะแค่รู้จักคำว่าพอเท่านั้นค่ะท่านพอใจค่ะจากคำกล่าวของพระนพดลสิริวโสได้กล่าวไว้ว่าความสุขมันอยู่ที่ใจไม่ต้องไปเปรียบเทียบชีวิตใครให้เริ่มได้ที่ตัวเราสาธุพร้อมกันค่ะสาธุซึ่งคำว่าพอเนี่ยคำพอใจเนี่ยคือการรู้สึกพอในสิ่งที่ตนเองมีค่ะไม่ได้ไปเปรียบเทียบกับใครซึ่งเกิดจากความรู้สึกภายในของท่านเองถ้าเกิดวันไหนท่านมีเงิน10ล้านท่านก็ต้องการเป็น100ล้าน20ล้าน30,000ล้านไปอีกถ้าท่านไม่รู้จักพอข้างในยังไงท่านก็ไม่มีความสุขหรอกค่ะซึ่งดิฉันจะยกตัวอย่างความพอใจให้ท่านได้ฟังนะคะพอใจก็คือความพอใจในสิ่งที่ตนเองมีไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาถึงดิฉันจะไม่ได้สวยเหมือนใหม่ดาวิกาแค่มีแขนขาและลมหายใจเข้าออกทุกๆวันเนี่ยดิฉันก็มีความสุขแล้วค่ะดิฉันพอใจในตัวเองสุดๆเลยค่ะท่านไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินเลยสักบาทใช่ไหมล่ะคะท่านและพอต่อไปคือความพอประมาณค่ะจากพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ให้ไว้ว่าคนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยมีความคิดว่าทำอะไรก็ต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณคนเราก็อยู่เป็นสุขซึ่งความพอประมาณคือการประมาณตนไม่ทำอะไรเกินตัวเพราะต่อให้ท่านถูกรางวัลที่1ขึ้นมาเนี่ยท่านใช้เกินตัวท่านก็ไม่ต่างอะไรจากคนที่ไม่ถูกรางวัลเลยค่ะท่านซึ่งทั้งหมดจาก2พอที่ท่านได้กล่าวมาเนี่ยมันเกิดจากตัวเราแค่ใจพอก็สุขแล้วค่ะท่านจากยติที่ว่าความสุขในชีวิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินยังไงก็เป็นความจริงอย่างแน่นอนค่ะ
1: เป็นความจริงอย่างแน่นอนครับน้องกนกกรแก้วกล่องครับมาต่อเนื่องเลยนะครับผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่1ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องวงวริศบูราณ
2: เรียนท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านตลอดท่านผู้ฟังที่บ้านครับทุกท่านครับดังเช่นที่ประธานฝ่ายเสนอได้กล่าวมาว่าแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังต้องออกผนวดเพื่อแสวงหาความสุขทุกท่านครับเรากำลังหลงประเด็นหรือเปล่าครับอันนั้นคือวิมุตติสุขคือนิพพานปัจจุบันนี้เรานับคนที่นิพพานได้กี่คนละบ้างครับตอนนี้เราอยู่ในแพทย์คฤหัสถ์ครับครั้งหนึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยแสดงธรรมแก่อนาถบิณฑิกเศรษฐีว่าความสุข4ประการที่คฤหัสถ์อย่างพวกเราพึงได้รับครับอันประกอบด้วย1ความสุขจากการมีทรัพย์2ความสุขจากการใช้ทรัพย์3ความสุขจากการไม่มีหนี้และ4ความสุขจากการประกอบอาชีพสุจริตครับความสุขทั้ง4ประการเหล่านี้เกิดขึ้นกับพวกเราจริงแท้แน่นอน 100% ครับเพราะคำพูดของพระพุทธเจ้าถือเป็นอกาลิโกไม่จำกัดการเป็นอมตะวจนะนั่นเองครับทุกท่านครับดังเช่นที่ผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนแรกได้กล่าวมาว่าความพอเพียงอยู่อย่างพอเพียงก็มีความสุขไม่ใช่เงินก็มีความสุขทุกท่านครับเศรษฐกิจพอเพียงไม่มีประโยคไหนเลยนะครับที่กล่าวว่าไม่ให้เราไม่ใช้เงินทุกท่านครับเงินเรามีน้อยก็ใช้น้อยมีมากก็ใช้มากเราจะใช้ตอนไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้มันเป็นสิทธิอธิปไตยในรัฐธรรมนูญหมวดที่3แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ตราบที่เรายังไม่ได้ใช้เงินนั้นไปเบียดเบียนสิทธิและเสรีภาพทุกท่านครับจากวิจัยของรูธแวนฮอปวินปีคริสต์ศักราช1996ครับกล่าวว่าความสุขของคนเรานั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพชีวิตเป็นปัจจัยหลักทุกท่านครับคุณภาพชีวิตที่ดีประกอบด้วยคุณภาพอาหารคุณภาพที่อยู่อาศัยไม่ใช้เงินหรอกครับคอมพิวเตอร์ทุกอย่างโทรศัพท์คอมพิวเตอร์สมาร์ทวัตโทรทัศน์หยูกยาและอาหารอินเทอร์เน็ตวิทยุรู้เหตุการณ์จะรอดทุกสิ่งอย่างขอถามได้ทุกท่านณที่นี้ปัจจัย4เครื่องใช้จะสุขสบายแลกจากกระดาษบางที่เรารู้อยู่กระจ่างว่าคือเงินยังไงล่ะครับขอบพระคุณมากครับ
1: ผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่2น้อง

0: มลวันแสนเศษ
1: เรียนท่านประธานท่านคณะกรรมการและผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะจากที่1ฉันไม่ได้บอกว่าฉันไม่ใช้เงินเลยนะคะท่านแต่ว่าฉันเนี่ยไม่ได้เอาเงินมาเป็นตัวกำหนดความสุขของดิฉันค่ะฉันยังต้องใช้เงินฐานเงินคือปัจจัยพื้นฐานอันนี้ฉันไม่เถียงค่ะแต่ที่ฉันจะเถียงคุณสุดใจเลยนั่นก็คือเราใช้มันเป็นแค่เครื่องมือคือเปลือกนอกที่ทำให้เราอยู่รอดแต่คำถามคือแค่คุณอยู่รอดแสดงว่าคุณมีความสุขจริงหรือคะท่านดังนั้นเงินเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องใช้แต่ไม่ใช่คำตอบของความสุขที่แท้จริงในชีวิตของเราแต่ท่านพี่ของดิฉันก็ได้กล่าวไปนะคะว่าอันพอใจค่ะท่านคะในยุคที่ทุกคนต่างแข่งกันหาเงินเรามักจะได้ยินบ่อยๆว่ามีเงินเยอะๆแค่นี้ก็มีความสุขมากแล้วแต่ดิฉันอยากจะให้ท่านฝ่ายค้านได้ลองมองให้ลึกลงไปและตะไหร่ตะรองให้มันท่วนถี่นะคะแล้วเราเนี่ยจะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าเราจะมีรถหรูบ้านแพงกินของดีแต่สุดท้ายหากไม่มีคนอยู่ข้างๆดวงใจดวงนี้ก็แอบเปล่าเปลี่ยวซะเหลือเกินค่ะท่าน

0: พราะไม่ล่ะคะท่านอาจจะเป็นเพราะว่าเพราะอะไรถึงร้องนั่นเองค่ะและเพลงที่ดิฉันได้ร้องไปนะคะชื่อเพลงว่ากลับบ้านซึ่งมันแสดงให้เราเห็นว่าถึงแม้ว่าเราจะไปทำงานไกลบ้านสักแค่ไหนแต่สุดท้ายเราก็ยังหวยหาความรักจากคนในครอบครัวของเราอยู่ดีค่ะหรือเศร้าหน้าอีสานบ้านคอยเกี่ยวเขาตั้งแต่เศร้าหอดแรงเหนื่อยกายจนสายตัวแทบจะขาดออกมาแต่ท่านคิดภาพตามนะคะถ้าเราได้กลับบ้านได้เห็นหน้าลูกและเมียที่ยิ้มให้ได้กินข้าวที่บ้านพร้อมหน้าพร้อมตาแต่ก็จะหายไปเพราะมีเสียงหัวเราะไปในครอบครัวเข้ามาแทนที่เสียงเหมือนแบตที่หมดทั้งบันนะคะก็ได้กลับมาเต็มอีกครั้งในทันทีมากไปกว่านั้นนะคะยังมีงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมากกว่า700คนยาวนานกว่า80ปีได้ระบุไว้ว่าคนที่เขามีความสุขเนี่ยเขามีความสัมพันธ์และมีความสนิทกับครอบครัวเพื่อนคนรักและจะมีความสุขมากกว่าคนที่รวยแต่ว่าโดดเดี่ยวอย่างแน่นอนค่ะหรือรายงานของ World Happiness Report ได้รายงานไว้ว่าประเทศที่มีความสุขที่สุดไม่ใช่ประเทศที่คนรวยที่สุดนะคะแต่ว่าแค่เขามีคนคอยอยู่ข้างๆกายมีสังคมที่เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีซึ่งกันและกันนี่แหละค่ะคือครอบครัวและคนรอบข้างคือความสุขในชีวิตเพราะฉะนั้นความสุขในชีวิตจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินอย่างแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ
1: สามัคคีวิทยาคมจะแก้เกมอย่างน้องออนจิราบุราดอน
2: เรียนท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่านผู้มีเกียรติและฝ่ายเสนอทุกท่านค่ะดิฉันขออนุญาตซักแย้งผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่2นะคะที่กล่าวว่าความสุขนั้นคือการได้อยู่กับครอบครัวได้อยู่กับคนที่รักได้กลับบ้านไปแล้วมีคนเคียงข้างสุขของท่านคือสิ่งนี้แล้วตอนนี้ท่านกลับบ้านไปท่านไม่ต้องใช้เงินเลยหรือคะค่าเดินทางค่าอาหารค่ากินอยู่แต่ละสิ่งนี้ท่านได้มาฟรีหรือคะท่านบอกว่าความสุขของคนนั้นไม่ได้ยั่งยืนซื้อความรักซื้อความสุขไม่ได้ในโลกของความเป็นจริงค่ะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนต้องมีเงินมารองรับถ้าลองคิดดูค่ะว่าท่านจะมีความสุขได้อย่างไรหากวันนี้ครอบครัวของท่านมีปัญหาเรื่องหนี้สินไม่มีแม้แต่เงินจะซื้อข้าวกินหรือจ่ายค่าเช่าบ้านนี่หรือคะคือความสุขที่ท่านถวิลหาท่านบอกว่าเรานั้นสามารถหาความสุขได้จากการพอใจในสิ่งที่ตนเองมีท่านคะดิฉันเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนค่ะมีศักยภาพมากพอที่จะหาความพอใจจากความสุขที่ตนเองขออภัยค่ะจากใจในสิ่งที่ตนเองมีแต่สิ่งนั้นเรียกว่าการปรับตัวค่ะไม่ใช่การปฏิเสธว่าเงินนั้นไม่ใช่ความสุขในชีวิตและสิ่งนี้ก็ย่อมไม่ใช่เครื่องพิสูจน์ค่ะว่าเงินไม่ใช่ตัวแปรของความสุขในชีวิตแต่เป็นสิ่งที่พิสูจน์ต่างหากว่ามนุษย์เรานั้นมีความอดทนต่อสภาพแวดล้อมที่ย่ำแย่ได้มากแค่ไหนและจากที่ท่านบอกว่าคนเรานั้นไม่สามารถขออภัยค่ะที่ฉันขออนุญาตยกตัวอย่าง

0: างสุภาษิตสอนหญิงของยอดกวีชาวไทยอย่างสุนทรภู่ค่ะมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทอย่าสงมีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานสุภาษิตนี้นั้นอาจจะดูเหมือนเน้นย้ำในเรื่องของการประหยัดเงินแต่เมื่อเรามองลึกลงไปค่ะเราจะเห็นว่าสุภาษิตนี้เน้นถึงความจำเป็นของเงินเพราะแม้จะมีเพียงสลึงหนึ่งก็ต้องหาทางเติมให้ครบบาทเพื่อจะได้ไม่ขาดสิ่งของต้องประสงค์นั่นก็คือความสุขในชีวิตนั่นเองค่ะแล้วเมื่อเราหันกลับมามองในประเทศของเราค่ะซึ่งจากฐานข้อมูลของกรมการปกครองณวันที่30มิถุนายนปีพุทธศักราช2567ก็ได้เผยแพร่รายงานออกมาว่ามีผู้สูงอายุเกือบ14ล้านคนที่ยังคงต้องพึ่งพาเงินอาศัยเงินจากรัฐอย่างต่อเนื่องนี่หรือคะนี่แหละค่ะเป็นเหตุผลว่าทำไมเราทุกคนนั้นจึงต้องวางแผนการเงินไว้ในตั้งแต่วันนี้เพื่อที่เราสามารถจะใช้ชีวิตในยามเกษียณได้โดยที่ไม่ต้องเอ่ยปากขอใครค่ะและสุดท้ายนี้นะคะดิฉันขอยืนยันว่าความสุขของมนุษย์นั้นไม่ใช่สิ่งที่ล่องลอยอยู่กลางอากาศค่ะแต่คือสิ่งที่ตั้งมั่นอยู่บนเสถียรภาพทางการเงินเพราะตั้งแต่ท่านเกิดมาเราก็ถูกจดชื่อไว้ในทะเบียนบ้านแล้วตั้งแต่วัยเรียนเราต้องจ่ายค่าเทอมตั้งแต่เริ่มครอบครัวเราต้องเตรียมซื้อบ้านแม้แต่วันที่เราจากไปยังต้องไปแห่งความสุขในชีวิตแล้วทำไมถึงได้อยู่กับเราในทุกช่วงชีวิตอย่างนี้ล่ะยืนคิดว่าความสุขในชีวิตล้วนขึ้นอยู่กับเงินทั้งสิ้นค่ะขอบคุณค่ะ
1: เอาละฮะน้องออนจิราบุรานนท์นะฮะ3นาทีครับผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่3ขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องอาริวันแก้วเกิดมี
2: ท่านประธานท่านคณะกรรมการที่เคารพและผู้ฟังทุกท่านนะคะจากที่ท่านฝ่ายค้านได้กล่าวมาว่าหูเงินเนี่ยมันก็ต้องซื้อนะพวกค่าเทอมปัจจัยสี่หรือแม้แต่การที่เรามีความสุขกับครอบครัวท่านก็ต้องใช้เงินไปหาครอบครัวท่านคะท่านวนเรื่องเดิมอีกแล้วค่ะท่านพูดไปแล้วนะคะว่าชีวิตคนเราดิฉันไม่ได้บอกว่าดิฉันจะไม่ใช้เงินเลยในชีวิตค่ะแต่ดิฉันจะไม่ได้เอาเงินมาผูกติดว่าเราต้องใช้เงินเพื่อที่จะมีความสุขมากขึ้นคือความสุขเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินนะคะท่านที่ท่านบอกว่าผู้สูงอายุยังต้องอัดรัดอย่างต่อเนื่องใช่ไหมคะเขาอาศัยเงินจากรัฐเพราะอะไรคะเขาต้องใจนี้ต่อไปยังไงล่ะคะมันต้องตอบสนองปัจจัยพื้นฐานของเขาเขาต้องมีชีวิตอยู่เขาถึงต้องการเงินแต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะมีความสุขในชีวิตเพิ่มมากขึ้นนะคะท่านตามดีๆนะคะว่าคนเราเนี่ยจะมีความสุขได้ต้องคิดแต่เรื่องเงินเท่านั้นยึดแค่เงินเท่านั้นนะที่จะทำให้ฉันมีความสุขท่านคะหน้าของดิฉันซีซั่นที่แล้วค่ะหมกมุ่นค่ะท่านท่านเอาแต่ยึดว่าเงินสามารถสร้างความสุขให้ท่านได้ทั้งที่จริงแล้วมันก็เป็นแค่เครื่องมือในการแลกเปลี่ยนสินค้าถ้ามนุษย์เราเนี่ยเอาแต่เงินเนี่ยมายึดว่ามันสามารถสร้างความสุขให้เราได้แบบนี้เราก็ไม่มีทางเข้าใจคำว่าความสุขที่แท้จริงในชีวิตหรอกนะคะท่านท่านคะดิฉันอยากจะลองให้ทุกท่านหันกลับมามองสิ่งที่ดิฉันกำลังจะนำเสนอค่ะลองมองลึกลงไปในแง่ของสังคมกันบ้างดีกว่าค่ะส่งผลต่อความสุขในชีวิตเช่นเดียวกันนะคะอย่างไรน่ะเหรอคะเดี๋ยวดิฉันจะขยายให้กว้างขึ้นนะคะเนื่องจากว่าท่านฝ่ายค้านเนี่ยเอาแต่ยึดติดแต่คำว่าเงินแล้วก็เงินซึ่งมีความหมายและมุมมองที่แคบเกินกว่าที่ดิฉันจะรับไหวค่ะเดี๋ยวดิฉันสวมเผื่อว่าท่านจะมองเห็นอะไรชัดเจนขึ้นนะคะค่ะจากปี2025นี้นะคะความไม่สงบสุขมากมายทั้งที่ผ่านมาแค่7เดือนเองค่ะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์เดือนพฤษภาคมอินเดียปากีสถานเกิดกลุ่มผู้ก่อการร้ายรำระหว่างรัสเซียยูเครนหรือสิ่งที่น่าสะเทือนใจพี่น้องชาวไทยมากที่24กรกฎาคมเกิดการปะทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาท่านคะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยใช่ไหมคะว่าโลกของเราทุกวันนี้กำลังเผชิญหน้ากับความไม่สงบสุขมากมายแล้วถ้าท่านยังคิดว่าความสุขในชีวิตของเราขึ้นอยู่กับเงินเท่านั้นท่านลองสิคะลองใช้เงินของท่านสร้างความสุขสงบคืนให้ทหารคืนให้พี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยท่านทำได้ไหมคะทำไม่ได้หรอกค่ะเพราะความสุขในชีวิตเราและจากข้อมูลทั้งหมดที่ดิฉันได้กล่าวมานะคะเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับข้อมูลรายงานของ World Happiness Report ปี2025เห็นได้อย่างชัดเจนค่ะว่าประเทศที่เกิดสงครามทำให้ประชาชนมีความสุขน้อยลงมากอย่างประเทศที่เกิดสงครามบ่อยๆนะคะอย่างรัสเซีย

0: ก็อยู่อันดับ66ปากีสถาน109ยูเครน111แต่ฟินแลนด์ได้อันดับ1ไปครอบครองเพราะไม่มีสงครามค่ะบ้านสงบทำให้ประชาชนมีความสุขสงบในชีวิตด้วยเช่นกันค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: เรียบร้อยครับจบไปแล้วครับน้องอาริวันแก้วเกิดมีนะครับมาครับถึงคิวของผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่3ขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องชนกาลทวีวัชรเดช
2: เงินฉันนั้นที่น็อก everything ธนบัตรเท่านั้นที่ทำให้เราได้บอยบินขับปอร์เช่แล้วมันฟินเดินเรดคาร์เพ็ตเข้าปาร์ตี้ที่มีแต่ธีมครับเพลงเมื่อครู่ครับคือเพลงมันนี่ฟังแล้วรวยของคุณเปิ้ลไอรีฟังของเงินครับสู่ความสำเร็จและความสุขในชีวิตครับสอดคล้องกับแนวคิดของฝ่ายผมมากเลยครับเพราะผมก็ยังไม่เห็นเลยนะครับว่าเราจะมีความสุขในชีวิตได้อย่างไรหากเราไม่ใช้เงินแต่ตอนนี้กระผมมองไม่เห็นครับขออนุญาตนะครับก็ผมคงต้องขออนุญาตค้านฝ่ายเหนือตั้งฝ่ายสายเหนือตั้งแต่คนที่1คนที่4นะครับท่านประธานที่บอกว่าเจ้าชายสิทธัตถะมีความสุขล้นฟ้ามีเงินล้นฟ้าแต่ยังไม่มีความสุขท่านครับท่านเจ้าชายสิทธัตถะต้องเกิดเป็นมหาเศรษฐีกว่า10ชาติรวมชาติปัจจุบันเป็นชาติที่11กว่าจะคิดค้นหลักธรรมได้และท่านครับสิ่งที่ท่านเจ้าชายสิทธัตถะเฟ้นหาไม่ใช่ความสุขแต่คือความรู้สึกเฉยสนุนฝ่ายเสนอคนที่1ครับกล่าวรวมถึงท่านที่2หรือท่านที่3เองก็บอกว่าภาพเงินคือภาพลวงตาครับไม่ใช่สิ่งที่จริงซึ่งประธานของผมครับก็กล่าวไปถึงโครงสร้างนิยมไปแล้วนะครับว่าเราไม่สามารถเอาชีวิตไปเลือกขึ้นอยู่กับเงินได้แต่ชีวิตของเราต้องขึ้นอยู่กับเงินแบบเลือกไม่ได้ต่างหากล่ะครับและท่านครับและในสภาวะสงครามที่ท่านกล่าวมาครับกล่าวว่าสงครามทำให้คนทุกข์ยากท่านครับคนที่ทุกข์ยากก็คือคนที่ไม่มีสตางค์ไม่ใช่หรือครับเพราะคนที่มีรวยมีทรัพย์มีประเทศแล้วเรียบร้อยครับผมคงต้องกล่าวถึงทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของมัสโลครับเป็นทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกครับอธิบายตั้งแต่ฐานพีระมิดจนถึงยอดครับได้แก่1ความต้องการด้านกายภาพ2ความปลอดภัยความมั่นคง3ความรักการเป็นเจ้าของ4การยอมรับจากสังคมและ5การบรรลุความหมายในชีวิตครับซึ่งผมขออนุญาตนำไปเชื่อมกับปรัชญาของคุณเฟเดริกนีเช่นะครับท่านที่ได้เรียนรัฐศาสตร์หรือว่าจิตวิทยาคงจะรู้จักท่านนี้อย่างดีครับเขากล่าวไว้ในงานเขียนของเขาว่า He who has a why to live can bear with almost anyhow นั่นคือหากท่านจะมีทนทุกข์และมีความสุขในชีวิตได้ท่านต้องรู้ความหมายของชีวิตซึ่งท่านครับนั่นอยู่บนขั้นบนสุดของพีระมิดเลยนะครับหากท่านจะมีความสุขได้ท่านท่องบัญชน4ขั้นแรกให้ได้เสียก่อนไม่ต้องสาธยายให้มากครับแค่ขั้นล่างสุดครับความต้องการทางด้านกายภาพท่านครับอาหารที่ถูกสุขลักษณะหรือว่าสิ่งต่างๆที่ผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่1กล่าวไปครับท่านจะบอกหรือครับท่านหรือท่านเองจะบอกครับว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้แลกมาด้วยเงินท่านครับแค่บรรลุขั้นแรกยังไม่ได้ต่อให้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวหรือคนที่รักก็ไม่มีความสุขหรอกครับเหมือนที่คุณพุ่มพวงดวงจันทร์ร้องเอาไว้ไงล่ะครับเรารักกันชอบกันด้วยใจของอะไรก็ไม่ต้องเอามาฝากแต่ท่อนสุดท้ายร้องไว้อย่างไรล่ะครับฉันรักเธอไม่ได้วังกอบโกยแต่โอยโอยโอยโอยก็เงินน่ะมีไหมเห็นไหมล่ะครับต่างย่อมอยู่ไม่ได้ดังนั้นคุณโน้มน้าวผมไม่ได้หรอกครับว่าความสุขในชีวิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินขอบคุณครับ
1: โค้งสุดท้ายแล้วนะฮะนี่คือปากสุดท้ายที่จะมาขึ้นพูดและจะมาปิดสรุปจบเริ่มต้นนะฮะจากหัวหน้าฝ่ายค้านกมลรัตน์เทียภักดี
0: เรียนท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและสวัสดีฝ่ายเสนอทุกท่านค่ะอย่างไรแล้วนะคะดิฉันก็ยืนยันว่าความสุขของชีวิตต้องขึ้นอยู่กับเงินแน่นอนค่ะโดยดิฉันนะคะจะขออนุญาตอ้างอิงจากผลการวิจัยดัชนีความสุขโลกประจำปีพุทธศักราช2568ค่ะจากเว็บไซต์ Thai Loyal Government หรือว่าเป็นเว็บไซต์ของรัฐบาลไทยนี่แหละค่ะที่นำเสนอข่าวในวันที่1พฤษภาคม2568ค่ะIpsos นะคะบริษัทตลาดวิจัยตลาดระดับโลกนะคะรายงานดัชนีความสุขค่ะโดยระบุว่าประเทศไทยติดเป็นอันดับ7ที่ประชาชนมีความสุขมากที่สุดในโลกและเป็นอันดับ3ค่ะและผลสำรวจนะคะยังสำรวจลึกลงไปอีกค่ะว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้ประชาชนมีความสุข3ประการค่ะได้แก่1ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวและลูกๆ2ได้รับการยอมรับและความรักจากผู้อื่น3

0: ความสามารถในการควบคุมของชีวิตของตนเองได้ค่ะและดิฉันขออนุญาตเพิ่มเติมสาระเล็กน้อยนะคะดังที่ผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่2ได้กล่าวมาว่าประเทศที่มีความสุขในโลกไม่เห็นร่ำรวยค่ะจริงค่ะเพราะประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกคือประเทศอินเดียค่ะแต่ท่านรู้ได้อย่างไรคะว่าประเทศอินเดียเขาไม่ได้มีความสุขจากการไม่ได้ใช้เงินคะท่านคะคนที่รวยที่สุดก็อยู่ในประเทศอินเดียนะคะแต่คนที่รวยที่สุดก็ไม่ได้มีมากเขาถึงมีความสุขเขามีการค้าขายค่ะเขาค้าขายเขาได้ใช้เงินเขาได้ซื้อของเขาก็มีความสุขค่ะท่านดิฉันไม่ได้กำลังจะบอกว่าท่านจะต้องรวยร้อยล้านเป็นมหาเศรษฐีท่านถึงจะมีความสุขจำนวนเงินค่ะท่านไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสุขเพียงแค่เรามีเงินจำนวนน้อยได้เอาไปใช้เอาไปซื้อประสบการณ์ดีๆออกไปกินข้าวกับครอบครัวสร้างความอิ่มใจเกิดความสุขค่ะท่านพาแฟนไปดูหนังเกิดความสุขค่ะท่านท่านจะนั่งจ้องหน้ากันในห้องมืดๆค่าน้ำค่าไฟไม่ต้องจ่ายหรือคะท่านเพราะอย่างไรแล้วเงินก็คือตัวขับเคลื่อนความสุขนะคะท่านค่ะเรากลับมาที่ผลการวิจัยดัชนีความสุขนะคะและค่าผลสำรวจค่ะก็ยังสำรวจว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้ประชาชนเกิดความเศร้าเป็นบ่อเกิดของความทุกข์ค่ะซึ่งปัญหาแรกนะคะก็คือปัญหาทางด้านการเงินค่ะสุขภาพจิตและปัญหาทางด้านสุขภาพค่ะท่านคะถ้าหากว่าเราไม่มีเงินเราก็จะไม่สามารถตอบสนองปัจจัยพื้นฐาน4ประการค่ะท่านปัจจัยพื้นฐาน4ประการเป็นพื้นฐานของความสุขในชีวิตค่ะท่านเพราะถ้าเราไม่มีแน่นอนค่ะท่านเราต้องทุกข์ท่านเราจะหิวโซเพราะไม่มีของกินเราจะขาดแคลนอาหารเราจะไม่เน็บไม่มีเครื่องนุ่งห่มค่ะท่านเพราะอย่างไรแล้วปัจจัยพื้นฐาน4ประการก็คือพื้นฐานของความสุขนะคะท่านและอย่างไรก็ตามสุขภาพจิตและสุขภาพร่างกายจะตามมาแน่นอนค่ะท่านดิฉันขอสรุปเลยนะคะว่าทุกมิติของเงินสร้างความสุขค่ะเงินสร้างความมั่นคงในชีวิตเงินสร้างโอกาสในชีวิตเงินซื้อคุณภาพความสัมพันธ์ที่ดีเงินเติมช่วยเหลือผู้อื่นได้และเงินสร้างความมั่นคงในระยะยาวค่ะดิฉันพูดมาขนาดนี้ถ้าหากท่านยังบอกว่าความสุขของชีวิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับมาในบัญชีของดิฉันได้ตอนนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะ
1: เตรียมพักดีครับเอาละฮะคราวนี้ถึงเวลาการสรุปจบแล้วนะฮะและแน่นอนครับการสรุปจบของฝ่ายเสนอก็มีเวลาทั้งสิ้น3นาทีเช่นเดียวกัน
2: เรียนให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านอีกครั้งนะคะจากที่ท่านฝ่ายค้านได้กล่าวมาเนี่ยทำให้ดิฉันสามารถตียติได้แตกและหาข้อมูลมาน้อยมากเลยค่ะท่านเพราะทั้งหมดที่ท่านพูดมามีแต่เรื่องปัจจัยค่ะท่านคะพวกเราก็ได้ค้านหัวเป็นปัจจัยที่ใช้ในการดำเนินชีวิตถ้าไม่มีเงินก็อยู่ไม่รอดค่ะแต่การอยู่รอดไม่ได้แปลว่ามีความสุขท่านขอยืมตัวเองแล้วกันนะคะท่านเลิกหมกมุ่นได้แล้วค่ะท่านและประเด็นต่อมาที่ท่านบอกว่าเงินสามารถซื้อประสบการณ์ได้มันซื้อได้จริงหรอคะท่านประสบการณ์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าท่านเจออะไรในประสบการณ์นั้นค่ะประสบการณ์มีทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีดิฉันขอยกตัวอย่างง่ายๆค่ะถ้าท่านไปเที่ยวกรุงลอนดอนแล้วเกิดโดนขโมยกระเป๋ากลายเป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวกลายเป็นประสบการณ์ที่แย่ท่านยังจะมีความสุขอยู่มั้ยล่ะคะท่านและประเด็นต่อมาที่ท่านบอกว่าให้โอกาสดิฉันขอยกตัวอย่างโอกาสในด้านของการศึกษานะคะโดยอ้างอิงงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยมศวค่ะคณะศึกษาศาสตร์สาขาจิตวิทยานะคะที่บอกถึงการศึกษาเกี่ยวกับความเครียดของนักศึกษาแพทย์ซึ่งเป็นอาชีพที่คนไทยส่วนใหญ่มองว่าเป็นอาชีพที่มีศักดิ์ศรีในประเทศไทยค่ะมองว่าความเครียดที่มาจากวิจัยนี้นะคะก็คือไปศึกษาในที่ที่ดีแล้วมันยืนยันได้ยังไงล่ะคะว่าท่านมีความสุขขนาดตอนนี้ดิฉันเรียนอยู่ที่โรงเรียนดิฉันเรียนอยู่โรงเรียนในเมืองมีความสุขแล้วดิฉันก็ไม่ได้รู้สึกมีความสุขเลยทั้งที่มันเป็นโรงเรียนที่ดีมากๆค่ะท่านนะคะที่ท่านบอกมาว่ามีเงินมีความสุขดิฉันจึงขอยืนยันหัวชนฝาว่าไม่จริงค่ะเพราะเราไม่เคยบอกว่าเราไม่ใช้เงินเราใช้เงินเพื่อดำรงชีวิตไม่ใช่เอาชีวิตท่านร้องเพลงเงินเท่านั้นที่นอกเอวิติงอะไรของท่านนะคะมันเก่าแล้วค่ะท่านดิฉันร้องแต่ซีซั่นที่แล้วแล้วกลับมาค่ะท่านดังนั้นทั้งหมดที่ดิฉันพูดไปคำพูดมากมายความหมายท่านไม่เข้าใจในยติในวันนี้ค่ะดังนั้นจากข้อมูลที่ท่านกล่าวมาทั้งหมดดิฉันคิดว่าไม่สามารถนำมาโต้แย้งได้ค่ะเพราะความสุขที่แท้จริงในชีวิตจะต้องขึ้นอยู่กับการที่สมองเรารับรู้เข้าใจหัวใจเพียงพอจากความสัมพันธ์ที่พอเพียงค่ะการใช้เงินก็เปรียบเสมือนการดื่มน้ำในทะเลยิ่งดื่มก็ยิ่งรู้สึกกระหายถึงแม้ว่าจะดับกระหายภายนอกได้แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถดับ

0: ดีเงินใช้เป็นกุญแจในการไขประตูร้านอาหารหรูๆได้แต่แล้วยังไงคะมันไขความจริงใจเพื่อนซื้อความจริงใจได้ไม่จริงค่ะท่านเอาเงินมาให้ดิฉันท่านคิดว่าดิฉันจะจริงใจกับท่านไหมล่ะคะเงินคือพลุที่ส่องสว่างเพียงชั่วครู่ค่ะแต่หากลองพิจารณาดูและสุดท้ายประเด็นที่สำคัญคือถึงท่านจะมีเงินมากมายมหาศาลขนาดไหนแต่สุดท้ายท่านก็ไม่อาจซื้อลมหายใจสุดท้ายของคนที่ท่านรักได้อยู่ดีค่ะเพราะความสุขที่แท้จริงเกิดจากการที่ร่างกายต้องหลั่งฮอร์โมนเอนโดฟิโรโทนินค่ะอย่างเมื่อกี้ที่ท่านสนับสนุนฝ่ายค้านที่กล่าวมาเนี่ยที่ทุกท่านหัวเราะร่างกายก็ดั่งเอนโดฟินทุกท่านเสียเงินไหมคะดังนั้นที่ฉันจะขอยืนยันอย่างหนักแน่นเลยค่ะว่าความสุขในชีวิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินรวยล้นฟ้าใช่ว่าสุขทุกชีวิตสมองคิดใจเพียงพอก็สุขสันต์มีครอบครัวมอบรักใครให้แก่กันโลกสงบในทุก
1: เอาละฮะก่อนที่ระหว่างนี้ท่านคณะกรรมการทั้ง7ท่านอยู่ระหว่างการรวบรวมคะแนนดีๆจากท่านคอมเมนเตอร์ผู้ทรงเกียรตินะฮะท่านคอมเมนเตอร์กิตติศักดิ์ท่านสว.ปริญญาวงศ์เชิดขวัญ
2: สิ่งหนึ่งนะครับว่าตัวยติเนี้ยเป็นยติเกี่ยวเงินท่านเชื่อไหมครับว่าเงินมันไม่สำคัญน้องฝ่ายเสนอเองเนี่ยคงจะต้องงัดกลเม็ดวิธีให้มันเหนือไปมากกว่านั้นเพราะว่ายติเนี้ยคนที่ได้เปรียบนะครับก็คือฝ่ายค้านเพราะทุกคนบนโลกใบนี้มองเห็นว่าเงินมันเป็นสิ่งสำคัญใช่ไหมครับก็คงจะต้องฝากแนะนำฝ่ายเสนอครับว่าวิธีการคือเราต้องหายกตัวอย่างเราหาอะไรที่มันใกล้ชิดใกล้เคียงแล้วดึงดูดใจคนการพูดการเสนออยู่ในเวทีอภิปรายอยู่ในสภาเช่นเดียวกันเราต้องพูดไงให้มันแทงเข้าไปลึกในใจคนและดึงให้เขามาสนใจในแนวคิดของเราให้ได้อันนี้ก็คือเป็นข้อมูลฝากแนะนำนะครับก็คงจะต้องไม่ได้มีเวลามากนะครับก็จะบอกครับว่ามีเงินเท่ากับมีความสุขใช่ไหมครับมีเงินก็เท่ากับมีความทุกข์ด้วยเช่นเดียวกันในสุดท้ายแล้วครับจะสุขหรือจะทุกข
1: ์กราบขอบคุณนะครับท่านสว.ปริญญาวงศ์เชิดขวัญครับท่านสมาชิก
3: มีเงิน
1: ละฮะเป็นไงครับวันนี้
3: Okay.
1: ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายเสนอครับครูครับ
3: ครับผมสิ่งหนึ่งที่ชอบมากก็คือการอ้างถึงวรรคทองรวมไปถึงประเด็นทั้งเรื่องศาสนาเรื่องแนวคิดทฤษฎีต่างๆนะครับซึ่งพอหยิบตรงนี้มาวิเคราะห์มาตีความกันเราจะเห็นเลยว่าแนวคิดหรือว่าการกระทำของบุคคลในประวัติศาสตร์บางท่านเนี่ยทั้งสองฝั่งเนี่ยก็ตีความในแง่มุมที่ต่างกันซึ่งผมเราใช้เวทีนี้เนี่ยเพื่อเปิดพื้นที่ให้เราได้แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระเราไม่ได้ยึดติดที่ตัวบุคคลว่าอ่ะคนนี้เนี่ยคือทำแบบนี้ต้องถูกต้องที่สุดเป๊ะๆแต่เราสามารถจะอีกอย่างนึงเนี่ยครับก็คือมีการอ้างอิงในหลายรูปแบบมากๆเมื่อกี้มีประเด็นเรื่องสุภาษิตสอนหญิงด้วยนะครับไอเราในฐานะที่เป็นสุดยอดแฟนแฟนสุนทรภู่
1: ครับ
3: ก็ขอนิดนึงนะครับสุภาษิตสอนหญิงไม่ใช่ผลงานแต่ว่าถ้าเราวิเคราะห์จริงๆแล้วเนี่ยสุภาษิตสอนหญิงเนี่ยคนแต่งดันชื่อผู้เหมือนกันคนก็เลยสับสนจริงๆคือผู้จุลพมรแต่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยในแบบเรียนหรือในเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาไทยเนี่ยเราเข้าใจผิดมาโดยตลอดครับแต่ว่าไม่กี่ปีหลังมานี้ครับที่นักวิชาการสายวรรณคดีเนี่ยสืบค้นจนแบบได้เป๊ะๆแล้วว่าผู้จุลพมรครับไม่ใช่สุนทรภู่ครับฝากไว้เท่านี้ฮะ
1: โอ้ ต่อเนื่องเลยครับพี
4: ่หัวหน้าทั้งสองฝ่ายขึ้นมาประชันกันนึกว่าดูคู่รอบชิงชนะเลิศมันแซ่บขนาดนั้นเลยนะแล้วก็คือทั้งเสนอก็เอาเหตุผลอะไรต่างๆมาเราก็นั่งพยักหน้าเงึกๆคล้อยตามทั้งฝั่งฝ่ายค้านก็ไม่ธรรมดาแล้วทั้งคู่นะคะจะเห็นว่ามีการเก่งข้อสอบกันมาเป็นอย่างเรื่องอะไรที่หยิบขึ้นมาเช่นเรื่องธรรมะโอ้มันลึกมากถ้าไม่ทำกันบ้านมาก็ไม่สามารถที่จะมาหน้างานแบบนี้ได้นะแปลว่าทั้งที่จะแก้โจทย์มาเป็นอย่างดีอันนี้คือชื่นชมทั้งสองทีมการรักษาพลังงานวาทศิลป์นะคะทั้งสองทีมเนี่ยมีตัวออกรบแนวหน้าพอๆกันมีตัวออกรบแนวหน้าพอๆกันเรียกว่ากองทัพของทั้งสองฝ่ายเนี่ย

0: สูสีกันมากๆนะคะมีบางคนพอขึ้นไปปุ๊บประหม่ากังวลต้องไปฝึกนะลูกต้องไปฝึกนะคะถ้าเกิดว่าต้องระมัดระวังแล้วก็คือเรียกว่าต้องฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดีให้มั่นใจมากขึ้นไม่สะดุดไม่อึกอักแล้วก็ไม่ติดอยู่กับเรื่องของสคริปต์นะคะบางคนเนี่ยอินเนอร์มากหัวหน้า1 2ทั้งฝั่งนี้นะคะทั้งหัวหน้าทั้งปาก1หัวหน้าฝั่งนี้กับปาก1ฝั่งนี้นี่คืออินเนอร์มาเต็มต้องแบบนี้ต้องแบบนี้ขณะของเรียกว่าผู้สนับสนุนปากสุดท้ายอะค่ะของทั้งสองฝ่ายก็ขึ้นมาแก้เกมนะคะก็สู้กันได้เป็นอย่างดีพี่หนิงชื่นชมทั้งสองฝ่ายนะคะ
1: พี่บุญมาสีบาทครับ
2: ว่าเสียดายมาเจอกันเร็วเกินไม่อยากถ้าเลือกได้นะอยากให้เข้ารอบทั้งคู
1: ่โอ้โห
2: แล้วไปเจอกันในรอบรองหรือรอบโหดมันหาแซ่บอีหลีอีหลอเลยนะแต่นี่คือเสียดายมาเจอกันก่อนแล้วแต่ละคนเนี่ยคมวาทีดีวาทะปะฉะดะกันเรียกได้ว่าถ้าเป็นสงครามสถานการณ์ชายแดนคือมึงยิงมากูยิงไปไม่ยอมแพ้กันเลยทีเดียวอันนี้นะครับมาแปรยติเนี่ยแต่ละคู่เนี่ยคือสองคนเนี่ยพอๆกันเลยแซ่บทุกรสครบเลยเปรี้ยวเผ็ดหวานมันเค็มทางนี้ก็แปรอ้างความสุขจากกรมสุขภาพจิตนะฮะทางนี้ก็แปลเรื่องของสุขสบายกายสบายใจเรื่องของเงินเนี่ยมันทำให้เกิดไปซื้อต่างๆทำให้เกิดความสุขทางใจใช่ไหมล่ะอะไรต่างๆเนี่ยคือมันพอกันอะคะแนนออกมาสูสีกันมากหัวหน้าทีมนะฮะแต่มีบางเรื่องที่เราคิดว่าไม่น่าจะโต้ได้แล้วฝั่งนี้ยังเอาชายสิทธัตถะ
1: โอ
2: ้โหถ้าเป็นผมโต้วาทีนี้อมิตรภูตขอลาแล้วเรื่องพระพุทธเจ้าผ้าเหลืองเราไม่อยากแถมอะไรอย่างเนี้ยนะแต่พอยกเจ้าชายสิทธัตถะบอกว่าโอ้โหเห็นไหมท่านมีความสุขท่านเคยรวยท่านออกจากวังไปแสวงหาโมกขธรรมนั่นเป็นเรื่องของพระไม่ใช่เรื่องของมนุษย์เออว่ะเราเห็นนะฮะโอ้แดงแล้วเหรอเสียดายอยากได้อยากได้เวลาวิจารณ์สักชั่วโมงอาจารย์เพราะคู่นี้มันบอกตรงๆนะแม่มันสุดยอดมันแซ่บเอาเป็นว่าทั้งคู่เสียดายใครตกรอบก็เสียดายจานรักพี่เสียดายน้องแต่ถ้าได้ทั้งสองมันคง
1: ครับครับคู่นี้สายแข็งแข็งเจอแข็งนะครับสูสีกันมากชนิดที่ว่าต้องดูกันว่าปลายลิ้นของใครแตะเส้นชัยก่อนกัน
3: นี
1: ่ฝ่ายเสนอไปถูกทางแล้วถูกทางทั้งฝ่ายค้านด้วยคือฝ่ายเสนอต้องไปทางโลกุตระธรร
3: ม
1: ความสุขในขณะที่ฝ่ายค้านต้องไปทางโลกียธรรมคือเงินแต่ว่าจริตของผู้ฟังเนี่ยมักจะคล้อยตามโลกียธรรมมากกว่าทางสู้ของโลกุตระธรรมก็คือยกคุณค่าของความสุขให้สูงขึ้นกว่าเงินที่จับต้องได้ในทางวัตถุคุณค่าทางใจคุณค่าทางความคิดซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่นะครับก็จะต้องขยี้ให้ออกมาให้ได้ว่าคนที่มีเงินแต่ทุกข์เยอะแยะไปฝ่ายเสนอต้องบอกว่าถ้าเข้าถึงสัจจะสรรพสิ่งใจจะยิ่งตื่นรู้ดูปัญหาใช้ปัญญาพร้อมสติพิจารณาจะพบว่าสุขได้แม่เขียนให้ฝ่ายค้านอันความสุขยุคนี้อยู่ที่ไหน
3: นี่
1: เงินใช่ไหมเนรมิตดังคิดฝันดาวย้ายไปราศีใดไม่สำคัญเงินแหละนั่นคือราศีทุกที่เอ่ย
4: อาจารย์แม่ของผมอาจารย์พยาว
5: ท่านผู้ชมในห้องส่งท่านผู้ชมทางบ้านที่รักทุกคนคะอันการพูดไม่ใช่ง่ายแค่ขายของโปรดจงตรองพินิจคิดแจ่มใสพูดให้ดีพูดให้ได้ดังใจพูดอย่างไรให้คนฟังชมคารมเราพยาวเซฟแดดลักษณะเด่นทั้งจากสตรีราชินูทิศและสามัคคีวิทยาคมอุดรและเชียงรายขอขอบคุณที่สุดคู่นี้เป็นคู่ตัวอย่างที่พยาว

0: สามารถพัฒนาการพูดไม่ดูโน้ตเลยดูนิดหน่อยเท่านั้นชัยโย 80% ไม่ดูสุดยอดจริงๆลูก การโต้ทั้งสองทีมฝ่ายหนึ่งเด่นโต้วาทีวาทศิลป์ฝ่ายหนึ่งเด่นเรื่องคุณภาพของวิชาผลค่ะ
1: รอฟังผลครับว่ายังไงครับท่านประธานคณะกรรมการครับอาจารย์แอ้ครับวันนี้น่าจะเต็มที่นะอาจารย
2: ์ชื่นใจชื่นใจมากๆเลยได้รับการสนับสนุนคือโรงเรียนแต่ละโรงเรียนต้องขอขอบคุณไปยังผู้อำนวยการโรงเรียนครูที่สอนหนูและทุ่มเทที่จะฝึกหนูให้มาประชันกันจนถึงวันนี้นะคะแต่สิ่งที่อาจารย์อยากจะบอกและย้ำไปย้อนกลับไปถึงต้นน้ำคือครูด้วยว่าการแปลยัตติเนี่ยอาจารย์เคยบอกแล้วว่าเอาละหยิบมาเป็นหมวดส่วนใหญ่มันจะมีคำว่าน้อยกว่ามากกว่าให้ดูว่าผลคืออะไรนั่นคือมิติที่3น้อยกว่ามากกว่ามันมีคำว่าขึ้นอยู่ซ่อนอยู่คำนี้แต่เราเนี่ยมาใช้คำว่าแทนคำว่าขึ้นอยู่มาใช้คำว่าจำเป็นแทนคำว่าขึ้นอยู่จริงๆแล้วต้องขยี้คำว่าขึ้นอยู่เอาออกมาให้มันชัดเลยเพราะเงินเป็นรูปธรรมความสุขเป็นนามธรรมตัวขึ้นอยู่นี่แหละคือตัวแปรที่จะให้เราได้คะแนนหรือเสียคะแนนที่โต้กันมาหลุดออกมาแต่ละฝ่ายขึ้นอยู่หมายถึงรองรับถูกไหมคะสนับสนุนขับเคลื่อนและเลือกไม่ได้หนูพูดกันออกมานี่แหละแต่เผอิญหนูไม่ได้ย้ำกันตอนแรกถ้าย้ำกันเนี่ยอีกฝ่ายจะไปไม่เป็นเลยถ้าหยิบ4คำมาฝ่ายใดก็ตามเนี่ยเอามาก่อนเนี่ยอาจารย์เป็นคนที่มองไปที่ตัวยัตติเลยคือตัวต้นเหตุที่ทำให้เราเนี่ยต้องมาโต้กันแล้วเสร็จแล้วเราขยี้แต่ละความหมายคือแปรยัตตินั่นแหละขยี้ให้ลึกที่สุดให้เฉียบที่สุดให้ได้กว้างที่สุดอ้างอิงให้เยอะที่สุดเป็นคำว่าหักล้างเหตุผลวาทศิลป์แล้ววันนี้มีเฉือนกันนิดนิดเท่านั้นเอง
1: ขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสองโรงเรียนครับและแน่นอนครับพิธีกรเองคณะกรรมการเองก็ยังไม่ทราบเลยครับว่าผลเป็นอย่างไรเพราะตอนนี้ผลของทั้งสองประเภทอยู่ในมือของผมแล้วครับเอาละสามัคคีวิทยาคมหรือจะเป็นสตรีราชินูทิศแล้วผลคะแนนการแข่งขันโต้วาทีสภาวาทีซีซั่น2ในคู่ที่3รอบ16ทีมในยติความสุขในชีวิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินผลการตัดสินไม่เป็นเอกฉันท์ครับเอาละฮะแล้วผลคะแนนของท่านคณะกรรมการเสียงและโรงเรียนที่ชนะไปในยติความสุขในชีวิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินคือโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมครับจากจังหวัดเชียงรายครับฝ่ายค้านครับเอาชนะไป5เอาละฮะแล้วยังมีอีกหนึ่งรางวัลครับ MVP หรือผู้พูดทรงคุณค่าครับสนับสนุนโดยกองทุนการออมแห่งชาติครับจะมีหนึ่งท่านที่ทำผลงานโดดเด่นนะครับไอและ

แม่กำลังแบบชื่นชมน้องๆอยู่อ้าวยินดีด้วยไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศจะมีรางวัลแบบนี้เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปน้องทุกคนใน8ตำแหน่งมีสิทธิ์ที่จะได้รางวัล MVP ทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นโอ้โหต้องไปลุ้นกันต่อนะครับเพราะว่าสามัคคีวิทยาคมเป็นโรงเรียนที่3นะฮะต่อจากขอนแก่นวิทยายนขอนแก่นแล้วก็วชิราวุธวิทยาลัยกรุงเทพมหานครจะไปแข่งต่อในรอบ8ทีมสุดท้ายครับและแน่นอนท่านแล้ววันนี้ครับขอบคุณท่านแขกเกียรติศักดิ์ของด้วยของเราด้วยนะครับท่านสวปริญญาวงศ์เชิดขวัญขาดเสียไม่ได้ครับน้องๆทั้ง2ทีมและเราจะมาพบทีมสร้างสรรค์สังคมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมันเข้มข้นคูณ2กับสภาวาทีซีซั่น2วันนี้ภูมิไกรภูมิไม่ไปใส่ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับได้เวลา Weekly News สรุปข่าวรัฐสภารอบสัปดาห์นะครับอยู่กับคุณวิภารักษ์ไทยผมธีรพงษ์ธนันท์และวันนี้พบกับอาจารย์ล่ามภาษามืออาจารย์สมชายวิจิตรไพศาลนะครับก็พบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่วงเที่ยงวันถึงบ่ายโมงทางช่อง10ทีวีรัฐสภาเมื่อวานเจอกันไปแล้วคุณผู้ชมครับวันนี้มาตามต่อกันเรื่องที่ต้องบอกว่าอัปเดตเหลือเกินและเชื่อได้ว่าหลายคนรอคอยกับการยืดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเห็นว่ามุ่งเป้าไปที่ภูมิใจไทยพักเดียวด้วยคุณวิภา
0: ทราบกันมาแล้วเมื่อวานนี้บางส่วนทางด้านของฝ่ายรัฐบาลเองก็ให้สัมภาษณ์ไปเมื่อวานนี้ที่เราพูดคุยกันไปถ้าเกิดว่าฝ่ายค้านมีการยื่นยติท้ายที่สุดแล้วในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาฝ่ายค้านเองก็ได้มีการยื่นยติการอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151นะคะมีการพุ่งเป้าไปอย่างที่คุณธีรพงษ์บอก18รัฐมนตรีซึ่งก็ดูเหมือนจะไปที่ทางด้านของพรรคภูมิใจไทยซะส่วนใหญ
1: ่ไม่น้อยนะ18คนด้วยกันนะครับภูมิใจไทยหมดเลยนะครับแล้วก็เรื่องที่เขาจะอภิปรายการเด่นๆก็คืออย่างเช่นเรื่องของการหัวสวโกงสอบท้องถิ่นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำท่วมที่เกิดขึ้นต้องตามกันดูนะครับว่าความเข้มข้นจะขนาดไหนผู้สื่อข่าวถามนายกไปเห็นว่าเงื่อนเวลาอาจจะอยู่ช่วงสัก 3-4 วันได้นะครับจะเป็นช่วงไหนเดือนอะไรเดี๋ยวต้องตามกันอีกทีนึง
0: พอบอกว่าในช่วงของสัปดาห์หน้าเนี่ยก็เป็นการประชุมนะคะ IMF อาจจะต้องทำให้ทางด้านของรัฐมนตรีบางท่านเนี่ยจะต้องไปควบคุมในเรื่องนี้หรือว่าอาจจะไม่สามารถตามภารกิจนี้ได้สำคัญก็คือเรื่องของการไปดูข้อมูลการอภิปรายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้เวลากันสักหน่อยเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมด้วย
1: ฝั่งรัฐบาลค่อนข้างมั่นใจว่าตอบทุกคำถามได้แน่นอนเพราะว่าก็ทำงานช่วยเหลือประชาชนแล้วก็แก้ปัญหาอยู่นะครับก็ไม่ได้หวั่นใจนะเรื่องของการลงมติเนี่ยนะไม่ค่อยหวั่นใจประเด็นนี้เท่าไหร่
0: เพราะว่าฝ่ายรัฐบาลเองดูเหมือนจะตอบหลายคนเลยนะให้ข้อมูลมาบอกว่ายติที่ฝ่ายค้านยื่นมาเนี่ยยังคงกำกวมอยู
1: ่แล้วก็อี้จริงๆในรัฐบาลเกินแล้วนะ
0: ค่ะ
1: เกินแล้ว
0: ก็เดี๋ยวต้องรอดูกันอีกทีนะคะสำหรับข้อมูลทั้งสองฝ่ายว่าจะเด็กกันแค่ไหน
1: นะครับอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำท่วมที่เกิดขึ้นแน่นอนว่าหลังจากน้ำท่วมแล้วเนี่ยนะฮะการจะฟื้นฟูเยียวยาอย่างไรสำคัญมากๆท่านนายกย้ำเสมอว่าไม่ต้องรอให้น้ำมันลดจนแห้งสนิทถึงจะเริ่มเยียวยาตอนนี้ก็เห็นว่ามีการเริ่มทยอยเยียวยากับบ้านเรือนที่ประสบอุทกภัยทั่วประเทศแล้วนะครับเดี๋ยวมาตามกันเริ่มต้นเรื่องที่เราปรวยกันก่อนเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151ที่จะเกิดขึ้นสัปดาห์ที่ผ่านมาฝ่ายค้านก็มีการยื่นยตินี้นะครับต่อประธานรัฐสภารับรื่น

0: ว่าประเด็นหลักๆเนี่ยเขาบอกว่าอย่างเช่นประเด็นเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นเรื่องของการหัวสวนะเรื่องของการบริหารจัดการน้ำท่วมล้มเหลวท่านประธานโสพลยืนยันนะว่าเรื่องที่ยื่นมาเนี่ยนะครับพร้อมที่จะดำเนินการเพื่อบริหารการประชุมให้เรียบร้อยแล้วก็ไม่เอ็นเอียงอย่างแน่นอนครับไปดูบรรยากาศที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากันหน่อยนะครับโดยนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรรับยื่นยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลตามมาตรา151จากพรรคร่วมฝ่ายค้านก็นี่นะฮะนำโดยคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรก็มีสมาชิกจำนวน145คนร่วมลงชื่อในยติซึ่งมีของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรจึงขอเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลทีนี้มาดูรายชื่อกันหน่อยคุณผู้ชม18ท่านจะเป็นใครบ้างนะครับคนแรกแน่นอนต้องเป็นท่านนายกนะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย2นะครับนายพิพัฒน์รัชกิจปราการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม3นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรี4นายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง5นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์6นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรี7พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม8นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา9นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม10นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม11พลตำรวจโทรุทธพลนาวรัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม12นายณพินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี13รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี14นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี15นางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี16นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม17นายเจเศรษฐ ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและ18นะครับนายวรสิทธิ์เลี้ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนี่นะฮะ
1: ส่วนทางด้านของนายณัฐพงษ์นะคะก็ได้กล่าวถึงข้อกล่าวหาหลักในการอภิปรายครั้งนี้ค่ะว่าฝ่ายค้านเนี่ยต้องการที่จะเปิดแผลแล้วก็ทำลายระบอบสีน้ำเงินซึ่งกำลังแผ่อิทธิพลและก็การกินรวบประเทศอยู่ในขณะนี้โดยมองว่าระบอบดังกล่าวถือว่าเป็นศัตรูและก็เป็นอาชญากรรมต่อระบอบประชาธิปไตยอย่างชัดเจนโดยระบอบสีน้ำเงินเนี่ยไม่ได้ใช้อำนาจเฉพาะในสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นแต่ยังคงขยายอิทธิพลครอบงำไปถึงสมาชิกวุฒิสภาตลอดจนกลไกการถ่วงดุลและก็การตรวจสอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระซึ่งถือว่าเป็นการบ่อนทำลายโครงสร้างประชาธิปไตยอย่างร้ายแรงผู้นำฝ่ายค้านยังกล่าวทิ้งท้ายนะคะสำหรับเนื้อจะครอบคลุมทุกมิติความผิดพลาดและก็การทุจริตไม่ว่าจะเป็นกรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับการหัวเลือกสว.การทุจริตในการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นตลอดจนความร้อนของประชาชนโดยเฉพาะการรับมือและก็แก้ไขปัญหาภัยพิบัติน้ำท่วมซึ่งทั้งหมดก็ล้วนถูกบรรจุไว้ในกรอบของการซักฟอกครั้งนี้อย่างเข้มข้นค่ะ
0: ด้านประธานสภาผู้แทนรับหนังสือบอกว่ากรอบเวลา14วันก็คือเบื้องต้นเนี่ยได้มีการพูดคุยกันกับผู้นำฝ่ายค้านแล้วนะครับบอกว่าอยากจะได้ปลายเดือนตุลาคมนะดังนั้นก็สุดแล้วแต่ขั้นตอนโดยขั้นตอนการตรวจสอบยติเนี่ยตนก็จะทำให้เร็วที่สุดเพื่อเสนอให้ครม.ยื่นวันกลับมาซึ่งหากทุกฝ่ายไม่ติดจะเป็นช่วงปลายเดือนตุลาคมส่วนเรื่องที่ใดที่เห็นว่าอยู่ในกรอบอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกอภิปรายก็สามารถที่จะพูดอภิปรายได้ทั้งนี้ท่านประธานโสพลบอกนะว่าคนที่ทำหน้าที่ประธานสิ่งสำคัญที่สุดก็คือยึดข้อบังคับเพื่อบริหารการประชุมให้เรียบร้อยหากประธานไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับการควบคุมของประธานก็จะลำบากดังนั้นจึงต้องยึดตามข้อบังคับอย่างเคร่งครัดไม่ว่าฝ่ายตอบฝ่ายถามรัฐบาลหรือฝ่ายค้านต้องเป็นไปตามขั้นตอนข้อบังคับต่างๆต้องไม่เอ็นเอียงมีเสียงของท่านประธานโสพลสารัมครับ

0: คนที่ทำหน้าที่ประธานเนี่ยสิ่งและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็ต้องยึดข้อบังคับนะครับเพื่อให้การบริหารการประชุมให้เรียบร้อยถ้าไม่มีถ้าไม่ยึดถ้าประธานเองไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับการควบคุมของประธานจะลำบากฉะนั้นผมก็ยึดแนวที่จะต้องยึดแนวตามข้อบังคับที่อย่างเคร่งครัดที่ไม่ว่าฝ่ายตอบหรือฝ่ายถามหรือรัฐบาลหรือฝ่ายค้านนะครับให้เป็นไปตามข้อบังคับนะครับไม
1: ่ผู้สื่อข่าวก็ถามไปยังทางด้านของนายกรัฐมนตรีต่อประเด็นของการอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151ด้วยนะคะทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีก็ตอบค่ะบอกว่าไม่ได้หวั่นในเรื่องนี้แล้วก็เชื่อมั่นว่า18รัฐมนตรีดังกล่าวนะคะจะสามารถตอบข้อซักถามของฝ่ายค้านได้อย่างแน่นอนค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ให้สัมภาษณ์เช่นเดียวกันถึงกรณีของฝ่ายค้านค่ะที่มีการยื่นยัดเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลตามรัฐธรรมนูญมาตรา151ซึ่งมีรายชื่อของรัฐมนตรีรวมอยู่ที่18คนนะคะว่าก็เพิ่งเดินทางกลับจากต่างประเทศแล้วก็เห็นรายชื่อดังกล่าวแล้วโดยมองว่าไม่ได้มีปัญหาและคณะรัฐมนตรีทุกคนก็มีความพร้อมในการชี้แจงข้อสงสัยให้กับประชาชนรับทราบกรณีข้อสงสัยว่าเหตุใดจึงมีรายชื่อเฉพาะรัฐมนตรีสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยนายอนุทินก็กล่าวนะคะว่าหากไม่มีชื่อถึงพร้อมเนื่องจากว่าพรรคภูมิใจไทยประชุมคณะรัฐมนตรีสัดส่วนของพรรคทุกสัปดาห์จึงทราบความเป็นไปตลอดพร้อมกำชับรัฐมนตรีทุกที่แจงรวมไปถึงรัฐมนตรีที่ไม่ได้ถูกอภิปรายหากถูกพาดพิงหรือว่ามีข้อสั่งการให้ชี้แจงแทนนะคะก็ต้องมีความพร้อมเช่นเดียวกันการที่มีชื่อนายกรัฐมนตรีรวมอยู่ด้วยก็เปรียบเสมือนการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทั้งคณะเนื่องจากว่านายกรัฐมนตรีสั่งการทุกกระทรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทุกกระทรวงจึงต้องออกมาชี้แจงแล้วก็ตอบข้อสั่งการด้วยค่ะ
2: สำหรับความมั่นใจในการชี้แจงข้อสงสัยฝ่ายค้านนะครับคุณอนุทินก็ระบุนะว่าจะพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องแล้วก็มอบหมายให้รัฐมนตรีท่านนั้นเป็นผู้ตอบเนื่องจากทราบรายละเอียดดีที่สุดการชี้แจงครั้งนี้ก็เป็นการอธิบายให้ประชาชนเข้าใจทุกประเด็นรัฐมนตรีที่กำกับดูแลจึงเป็นผู้ตอบคำถามได้ดีที่สุดโดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจว่าจะมอบหมายบุคคลใดเนื่องจากนายกรัฐมนตรีไม่สามารถตอบรายละเอียดของแต่ละกระทรวงได้ทั้งหมดเมื่อมีโอกาสชี้แจงในวาระอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลก็จะนำข้อมูลทั้งหมดมาชี้แจงให้ประชาชนรับทราบส่วนการตั้งทีมรวบรวมข้อมูลข้อกฎหมายคุณอนุทินก็ชี้แจงนะครับว่ามีข้าราชการประจำคอยรวบรวมข้อมูลและตั้งห้องปฏิบัติการเพื่อส่งข้อมูลให้รัฐมนตรีชี้แจงนายกไม่จำเป็นต้องตอบทุกเรื่องหากถูกพาดพิงเนื้อหาของรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบสำหรับข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านที่มองว่ารุนแรงนั้นขณะนี้ก็ยังไม่ได้อ่านรายละเอียดนะฮะเพียงแต่รับทราบสรุปรายชื่อทั้ง18คนการที่ฝ่ายค้านยื่นอภิปรายเป็นสิทธิ์หากมีเสียงสนับสนุนเพียงพอครับ
1: ระหว่างการสัมภาษณ์นายอนุทินค่ะก็มีการสอบถามสื่อมวลชนประเด็นเสียงสนับสนุนของฝ่ายค้านว่าครบถ้วนหรือไม่นะคะหลังจากที่สื่อมวลชนระบุว่าพรรคก้าวธรรมถอนตัวจากวิฝ่ายค้านแล้วก็ไม่ร่วมยื่นอภิปรายเนื่องจากว่าต้องการมุ่งตรวจสอบประเด็นของการหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภามากกว่านายอนุทินรับทราบข้อมูลดังกล่าวพร้อมระบุถึงทิศทางการสนับสนุนรัฐบาลของพรรคก้าวธรรมนะคะว่าเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญในการดำเนินการตามกฎหมายสำหรับกรอบเวลาการอภิปรายนายอนุทินก็กล่าวนะคะว่าจะมอบหมายให้เลขาธิการนายกรัฐมนตรีประสานกับสภาผู้แทนราษฎรเพื่อกำหนดวันที่เหมาะสมเนื่องจากว่าในช่วงเวลาดังกล่าวก็มีการประชุมอาเซียนการประชุมเอเปกแล้วก็การจึงต้องจัดสรรเวลาให้สามารถรับฟังการอภิปรายได้อย่างเต็มที่โดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 3-4 วันค่ะซึ่งต้องการให้รัฐมนตรีส่วนข้อกังวลเรื่องของการพาดพิงบุคคลภายนอกค่ะก็มีกฎหมายคุ้มครองอยู่แล้วผู้ที่กระทำดังกล่าวต้องศึกษากฎหมายให้มีความรอบคอบนายอนุทินได้กล่าวย้ำนะคะว่าไม่ต้องกังวลต่อการอภิปรายเนื่องจากว่าเป็นกระบวนการตามระบอบประชาธิปไตยหากฝ่ายค้านไม่ยื่นอภิปรายก็ไม่ได้มีหน้าที่อื่นรัฐบาลทำงานหนักแล้วก็ถือว่าโอกาสนี้เนี่ยเป็นโอกาสที่จะต้องชี้แจงต่อประชาชนการอภิปรายเป็นสิ่งที่ดีที่รัฐบาลจะได้นำข้อวิพากษ์วิจารณ์ที่มี

0: เหตุผลไปปรับปรุงแก้ไขก็ถือว่าเป็นเวทีแสดงผลงานเนื่องจากว่าที่ผ่านมารัฐบาลทำงานหนักจนขาดการประชาสัมพันธ์ก็ถือว่าเป็นการใช้โอกาสนี้เนี่ยนำผลงานมาชี้แจงได้เป็นในตัวนั่นเองค่ะ
1: ไปดูความชัดเจนของอีกพรรคการเมืองหนึ่งก็คือพรรคกล้าธรรมนะครับกับคุณอรรถกรสิริรัตยากรโฆษกพรรคกล้าธรรมก็เป็นส.ส.ฉะเชิงเทราพรรคกล้าธรรมก็บอกว่าฝ่ายค้านเนี่ยดูเหมือนจะมุ่งเป้าไปที่เรื่องของการหัวสว มากกว่าเรื่องของการบริหารประเทศ
0: ก็น่าจะเป็นประเด็นหลักเหมือนกันเพราะว่าก็พูดถึงประเด็นนี้ค่อนข้างที่จะบ่อยแล้วก็มีการเปิดข้อมูลหลายอย่างเหม
1: ือ
0: นก
1: ัน เขาบอกว่ามันไม่ได้สะท้อนเรื่องของการแก้ปัญหาให้ประชาชนไปมุ่งเป้าแต่เรื่องสว อย่างเดียวเนี่ยไม่น่าจะได้นะครับก็บอกว่าขอไม่ร่วมศึกซักฟอกนะครับก็ย้ำนะว่าข้อกล่าวหาที่ฝ่ายค้านยื่นไปเนี่ยไม่เชื่อมโยงกับการบริหารประเทศนั่นเองครับมาดูคุณอรรถกรสิริรัตยากรกันหน่อยนะครับส.ส.ฉะเชิงเทราในฐานะโฆษกพรรคกล้าธรรมกล่าวถึงกรณีการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีของฝ่ายค้านก็บอกว่าพรรคกล้าธรรมเนี่ยไม่ได้รับการติดต่อจากพรรคแกนนำฝ่ายค้านนะครับให้ร่วมพิจารณาหรือร่วมลงชื่อในยติดังกล่าวจึงไม่ได้ร่วมลงชื่อแต่ภายหลังเมื่อได้เห็นรายละเอียดของยติแล้วพรรคยิ่งเห็นชัดว่าเนื้อหาบางส่วนโดยเฉพาะข้อกล่าวหาหลักนะฮะต่อท่านนายกเนี่ยนะครับแล้วก็รัฐมนตรีหลายรายไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหารราชการแผ่นดินนั่นเองนะครับ
0: นอกจากนี้ค่ะนายอรรถกรได้กล่าวนะคะว่าสิ่งที่น่าตั้งคำถามก็คือยติอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยควรจะใช้เวทีในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลแล้วก็การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแต่ว่าเนื้อหาที่ปรากฏกับให้น้ำหนักกับประเด็นทางการเมืองโดยเฉพาะเรื่องของหัวสว.มากกว่าการตรวจสอบประสิทธิภาพของการบริหารประเทศซึ่งทำให้เกิดคำถามว่าแท้จริงแล้วเนี่ยการอภิปรายครั้งนี้ต้องการตรวจสอบรัฐบาลหรือว่ามุ่งเล่นเกมทางการเมืองกันแน่นอกจากนี้ยังมีรัฐมนตรีบางรายที่ควรที่จะมีชื่ออยู่ในยติหากพิจารณาจากการทำงานและก็การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยเฉพาะสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำและก็อุทกภัยซึ่งเป็นปัญหาที่กระทบต่อประชาชนโดยตรงแต่กลับไม่มีชื่ออยู่ในยติขณะที่รัฐมนตรีบางรายค่ะซึ่งมีข้อกล่าวหาที่ไม่ชัดเจนก็กลับถูกระบุชื่อนั่นเองค่ะ
1: คุณอรรถกรนะครับในฐานะโฆษกพรรคกล้าธรรมก็บอกนะว่าพรรคเห็นว่าการอภิปรายควรอภิปรายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารประเทศมากกว่านะเรื่องที่ประชาชนเดือดร้อนอย่างนี้นะครับแล้วก็เรื่องที่รัฐบาลต้องตอบให้ได้ไม่ใช่เอาเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจไปเป็นเวทีขยายประเด็นทางการเมืองเพราะว่าสุดท้ายแล้วการอภิปรายที่เกิดขึ้นจะไม่ทำให้ปัญหาของประเทศแล้วก็ประชาชนเนี่ยดีขึ้นแล้วก็ประชาชนจะไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยจากการอภิปรายในครั้งนี้ครับ
0: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจกันไปก่อนช่วงหน้าติดตามกันหน่อยสัปดาห์ที่ผ่านมามีกระทู้ถามสดด้วยหลายกระทู้นะคะติดตามกันในช่วงหน้าค่ะ

0: ได้เวลาของรายการไฮไลท์ประชุมสภาแล้วนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์19 นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
1: เข้มทุกประเด็น
2: กระผมจะทำทุกวิถีทางมั่นคงจากภายในคนไทยตั้งตัวได้เศรษฐกิจแข่งขันได้และโลกมีความเชื่อมั่นในประเทศไทย
3: พอได้แล้วครับกับระบบพวกพ้องการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับกลุ่มพวกตนไม่ไหวแล้วครับกับวิกฤตรอบด้านที่ประชาชนต้องแบกรับเริ่มได้แล้วครับการเมืองของประชาชนของพวกเราทุกคน
4: เรามีแนวทางที่ว่าวันนี้ประเทศไทยผมให้ความสำคัญกับพี่น้องรากหญ้าในขณะเดียวกันเราต้องไม่สูญเสียเอกราชทางด้านเทคโนโลยีให้กับประเทศใด
1: ครบทุกความเคลื่อนไหว
5: มองว่ารัฐบาลจะไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่เขียนในนโยบายได้คือผมดูจากวิธีบริหารที่ผ่านมาจากท่านทั้งหลายซึ่งกำลังดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี
6: ้ประเทศไทยและทุกประเทศมีทรัพยากรที่จำกัดเราต้องใช้ทรัพยากรนั้นช่วยดูแลคนให้ตรงจุดที่สุดและให้คุ้มค่าที่สุด
7: เป็นความตั้งใจของรัฐบาลและตัวดิฉันเองที่ตั้งใจที่จะช่วยผลักดันให้สินค้าเกษตรเนี่ยมีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น
1: เจาะลึกปัญหาในพื้นที
8: ่เพราะเราต้องเข้าใจว่าการบำบัดนี้ต้องบำบัดทางฟื้นฟูใช้คำว่าฟื้นฟูนอกจากฟื้นฟูทางร่างกายแล้วต้องฟื้นฟูทางจิตใจ

0: จริงปัญหาที่ภูเก็ตทุกคนก็จะทราบว่ามันมีหลากหลายการนำทางออกในการเดินเพื่อพัฒนาบ้านเมืองต่อไปให้เป็นเมืองที่ทั่วโลกอยากมาอยากอยู่อยากอาศัยนะครับ
1: ติดตามทั้งหมดได้ในรายการไฮไลท์ประชุมสภาทุกวันเสาร์เวลา 19:00 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
2: เตรียมออกเดินทางไปด้วยกันเพื่อทำความรู้จักกับศิลปะวัฒนธรรมของไทยออกไปพูดคุยเรียนรู้และลงมือทำเริ่มออกเดินทางพร้อมกันกับรายการไทยไม่รู้โรยรายการนี้มีคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการติดตามได้ทุก10นาทีทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10แล้วพบกันค่ะ
3: เห็นปัญหาให้ชัด
4: เอาขยะจากที่อื่นเนี่ยมาเผาที่นี่นะมันไม่ถูกอะครับ
3: ฟังเสียงประชาชนให้ถึง
5: คณะของท่านเป็นท่านแรกเลยที่เข้าไปดูข้อเท็จจริง
3: แก้ปัญหาให้ตรงจุด
6: มีอะไรขอให้บอกทางกรรมาธิการเรายินดีที่จะประสานงานกับทุกหน่วยงาน
3: เพราะกรรมาธิการไม่ได้อยู่แค่ในสภาแต่พร้อมลงพื้นที่เพื่อเปลี่ยนเสียงสะท้อนสู่การแก้ไขทุกเสียงมีความหมายทุกปัญหาต้องมีทางออกปัดกันมาที่การได้ทุกวันศุกร์เวลา 15:00 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา

0: ติดตามกันต่อในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีการตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาประเด็นหลักๆก็คงยังคงมีเรื่องของน้ำท่วมอยู
1: ่การเยียวยาทำอย่างไรนะครับเรื่องของค่าจัดการศพก็มีนะน
0: ะ
1: ครับเรื่องที่อาจจะกระทบสิทธิ์ของคนที่ใช้แรงงานก็มีเห็นว่ามี3กระทู้เกี่ยวกับน้ำท่วม
0: และ3รัฐมนตรีก็มาตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกันด้วยนะคะติดตามกันหน่อยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะทางด้านของนายธงธรรมเวชยชัยค่ะส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยนะคะตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาถามไปยังนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ค่ะซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเรื่องของแผนการและก็มาตรการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยนะคะที่เป็นผู้ใช้แรงงานและก็นายจ้างค่ะโดยนายจุลพันธ์เนี่ยชี้แจงว่ากระทรวงแรงงานมีกลไกตามกฎหมายที่จะช่วยเหลือประชาชนที่เป็นแรงงานที่เข้าสู่ระบบสำนักงานประกันสังคมอย่างเช่นกรณีของการว่างงานจากเหตุสุดวิสัยซึ่งก็สามารถจ่ายได้ร้อยละ50ของค่าจ้างตลอดระยะเวลาที่ไม่ได้ทำงานโดยครอบคลุมถึงลูกจ้างที่ไม่สามารถทำงานได้รวมไปถึงนายจ้างที่ไม่สามารถเบิกไม่สามารถที่จะประกอบกิจการได้นะคะกรณีเสียชีวิตค่ะผู้ประกันตนก็ที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33มีค่าทำศพนะคะ 50,000 บาทนอกจากนี้ก็ยังมีโครงการโครงการจ้างงานซึ่งขณะนี้งบประมาณเหลืออยู่ประมาณ 15,000 ล้านบาทสถานประกอบการหาสินเชื่อผ่านกองทุนได้โดยดอกเบี้ยก็จะอยู่ได้ในระดับต่ำไม่เกิน 2.35 ต่อปีมีข้อจำกัดเดียวก็คือต้องคงการจ้างงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ80นายจ้างที่ไม่สามารถประกอบกิจการได้สามารถที่จะยื่นหนังสือรับรองเพื่อให้ลูกจ้างรับเงินทดแทนร้อยละ50อย่างไรกันหลายกระทรวงค่ะโดยการนำของนายยศชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงว่าและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรวมไปถึงยังได้ให้ช่างจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะเข้าไปซ่อมบำรุงให้กับประชาชนโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยค่ะไปฟังเสียงจากทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะ
2: วันแรกในพี่น้องประชาชนเนี่ยกินเนี่ยนะครับหลายส่วนงานอย่างเช่นกระทรวงแรงงานยกตัวอย่างเราก็ทำข้าวกล่องเป็นหมื่นกล่องเช่นเดียวกันนะครับกระทรวงพม.เนี่ยเป็นหัวหอกเรื่องนี้เลยนะครับทำข้าวกล่องส่งพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยไม่ต่ำซึ่งการบริหารจัดการเพื่อให้มันไปถึงมือประชาชนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับก็มีการใช้ระบบเข้ามาเพื่อการกำกับดูแลและทำให้มันมีรูปแบบที่มันมีการบูรณาการนะครับสองก็คือการนำเอานวัตกรรมใหม่ๆโดยกระทรวงอาชีวศึกษา

0: าเนี่ยก็กระทรวงอวเนี่ยนะครับก็มีการนำเอานวัตกรรมหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้โดรนส่งอาหารนะครับถามว่าทำไมต้องใช้โดรนส่งอาหารไม่ใช่ส่งทั้งหมดนะครับแต่ส่งเฉพาะบางส่วนที่มีความจำเป็นเพราะหลายพื้นที่เวลาน้ำท่วมเนี่ยต้องเรียนด้วยความเคารพว่ามีรถยนต์ของประชาชนเนี่ยไปจอดบล็อกทางไปจอดบล็อกการสัญจรทำให้การใช้เรือการใช้รถใหญ่เนี่ยเข้าไปส่งอาหารเนี่ยมันเกิดไม่ได้นะครับก็มีการนำเอาโดรนเนี่ยเข้าไปเพื่อส่งอาหารเข้าไปยังอาคารที่อยู่ลึกๆและไม่สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายนะครับมีการใช้นวัตกรรมอย่างเช่นเรื่องของแพรพลาสติกซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อซึ่งสามารถรองรับน้ำหนักคนได้จำนวนมากมีการใช้นวัตกรรมอย่างเช่นเรื่องของอาหารนะครับซึ่งสามารถที่ไม่เสีย
1: จากนั้นนายวีรยุทธ์กาญจนชูฉัตรส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะครับตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาถามท่านนายกแต่ว่าท่านนายกยังติดภารกิจนะก็ได้มีการมอบหมายให้คุณเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมาชี้แจงแทนถึงกรณีแนวทางจัดการน้ำท่วมแล้วก็แนวทางการฟื้นฟูเยียวยาในพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงนะครับคุณเจเศรษฐบอกนะว่าตนตอบไม่ได้ว่าน้ำท่วมเป็นความผิดพลาดของภัยธรรมชาติหรือรัฐบาลกี่เปอร์เซ็นต์ส่วนการคาดการปริมาณฝนรอบนี้ผู้รู้ในเมืองไทยระดับโลกไม่มีใครรู้วางแผนล่วงหน้า 1-2 เดือนเพราะพฤติการน้ำฝนเปลี่ยนแปลงไปเป็นวิวัฒนาการถามเรื่องตัวเลขของการอพยพในเฟส2เดือนตุลาคมนั้นถ้าเป็นการถามเป้าหมายในวันข้างหน้ายังไม่สามารถตอบได้แต่เรามีตัวเลขสถานการณ์ก่อนหน้านี้แต่ก็เตรียมพร้อมเรื่องศูนย์อพยพไว้แล้วทั้งอาหารยาเวชภัณฑ์ปัจจัย4ไม่ขาดแน่นอนส่วนลุ่มน้ำบางปะกงนั้นคาดว่าหากไม่มีน้ำฝนมาเพิ่มเติมสถานการณ์น้ำก็จะเข้าสู่สภาวะปกติช่วงราวๆ 13-15 พฤศจิกายนวันนี้ก็มาตอบกระทู้สดเพื่อหวังจะได้ฟังความเห็นแต่ไม่คิดว่าจะเกิดวาทกรรมตนขอถามว่าทำไปเพื่ออะไรในสถานการณ์เช่นนี้ไปฟังเสียงคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐกับบรรยากาศในวันนั้นกันครับ
2: ผมให้ฝ่ายปกครองเนี่ยนะครับเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เข้าไปตรวจนะครับวันนี้ตั้งแต่เมื่อมีสถานการณ์เนี่ยฝ่ายปกครองก็ไปตรวจในศูนย์อพยพเนี่ยทุกพื้นที่นะครับแล้วผมไม่ได้ดูว่าอพยพต่อหรืออยู่ต่อนะครับ1สภาพความเป็นอยู่นะครับที่นอนหมอนมุ้งมีพร้อมไหมเป็นไปได้เนี่ยพัดลมเนี่ยหรือว่าแอร์เนี่ยเพราะบางพื้นที่ก็ใช้ศูนย์ที่เป็นแอร์บางพื้นที่ก็เป็นพัดลมนะครับความเต็มพร้อมของพัดลมเนี่ยพร้อมไหมแอร์มีไหมนะครับอาหารของผู้ป่วยอาหารของเด็กอาหารของผู้สูงอายุอาหารของคนทำงานมีพร้อมไหมนะครับยาเวชภัณฑ์มีพร้อมไหมนะครับยังมีเรื่องของ Wi-Fi อินเทอร์เน็ตอีกนะครับที่ผมก็พยายามจี้พยายามบี้ในทุกๆเช้านะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องมีให้ครอบคลุมนะครับแต่ก็ยอมรับครับว่าบางจุดก็ยังมีจุดที่ยังไม่สามารถที่จะได้ครอบคลุมได้นะครับแต่ปัจจัย4เนี่ยนะครับพื้นฐานทั่วไปเนี่ยเราพยายามจะไม่ให้ขาดอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็มีครับในบางพื้นที่ที่อพยพไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องไปอพยพต่ออีกนะครับกระทั่งโรงพยาบาลสนามหรือว่าอะไรที่มีสถานการณ์อยู่ณตอนนี้เนี่ยนะครับเราก็ต้องพยายามติดตามในวันต่อวัน
3: นอกจากนี้นะคะยังมีนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะค่ะส.ส.แบบบัญชีรายชื่อจากพรรคประชาธิปัตย์นะคะตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาถามไปยังนายวรสิทธิ์เดียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะเรื่องปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยนายวรสิทธิ์ก็ชี้แจงนะคะว่ารัฐรณภัยเป็นผู้ดูแลเซวอดแคสสิ่งที่ปภ.ไม่ทราบก็คือรายละเอียดระดับพื้นที่ทั้งปริมาณน้ำในคลองประสิทธิภาพการระบายน้ำแล้วก็ทางกทม.เองก็ได้มีการเตรียมอะไรมากขณะที่การกำชับทุกจังหวัดให้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมถึงปภ.ต้องมีการจี้ยืนยันเพราะว่าไม่เช่นนั้นอย่างไรก็ตามค่ะตนเองได้ให้สำนักงานระบายน้ำกทม.นำข้อมูลมาชี้แจงก็ปรากฏว่าพร่องน้ำจนหัวสูบเนี่ยไม่สามารถสูบได้แล้วตนก็อยู่ในพื้นที่ตั้งแต่วันแรกก็พบว่าเครื่องสูบน้ำเสียกทม.ชี้แจงว่าเป็นวงกรอบการปรับปรุงแต่ว่ากทม.ได้จัดหาเครื่องสูบน้ำทดแทนแล้วอันนี้ก็ยอมรับนะคะว่าบึงคูบอนค่ะได้ทบทวนจากกทม.เพราะว่าใช้งบประมาณสูงแล้วก็ทบทวนให้ทำระบบระบายน้ำที่คุ้มค่ามากกว่า

0: ากกทม.บอกว่าไม่เอาแก้มลิงที่คูบอนก็ต้องมีกลไกรองรับเพื่อแก้ปัญหาส่วนที่กังวลว่ามีความไม่ชอบมาพากลตนจะรับไปจัดการแล้วก็ยอมรับในการประสานงานของเจ้าหน้าที่มีปัญหาจริงๆค่ะแม้ว่าตนจะลงพื้นที่ทุกวันการประสานงานบางพื้นที่ก็ไม่มีประสบการณ์บริหารสถานการณ์ก็ได้แต่มีการติติงไปยังกทม.แล้วฟังเสียงทางด้านของคุณวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์กันบ้างค่ะ
1: แน่นอนว่าวันข้อมูลมันก็บอกแล้วว่าเป็นการพยากรณ์มันอาจจะไม่ได้ 100% หรอกครับทำได้คือการเตือนนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเรายิ่งเราทำการเตือนได้ล่วงหน้าสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันลดความสูญเสียของพี่น้องประชาชนได้นะครับในส่วนนี้เป็นเรื่องของการแจ้งเตือนนะครับในส่วนของที่สองเรื่องของการพร่องน้ำนะครับก็จริงๆเนี่ยเรื่องนี้เป็นประเด็นที่มีการพูดคุยกันในสังคมเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ผมก็ได้ให้ทางสำนักระบายน้ำของกรุงเทพมหานครเนี่ยได้เอาข้อมูลมาชี้แจงนะครับซึ่งปรากฏว่าในของกรุงเทพเองเนี่ยก็ได้มีการรายงานว่ามีการพร่องน้ำไปตั้งแต่ช่วงวันที่20-21นะครับให้พร่องไปในจุดที่สามารถที่จะพร่องได้มากที่สุดนะครับซึ่งประเด็นเนี่ยต้องถามว่าปัจจัยในการพร่องน้ำระดับการพร่องน้ำนี่คืออะไรมันก็คือตัวสูบตัวหัวสูบนะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยก็มีการคุยกันแล้วก็บอกว่ามีการพร่องไปอยู่ในจุดที่หัวสูบเนี่ยไม่สามารถสูบได้แล้วนะครับแต่ในอนาคตผมก็บอกว่าถ้าพร่องได้ขนาดนี้แล้วยังเพิ่มพื้นที่รับน้ำได้ไม่มากพอเนี่ยสิ่งที่ต้องทำคือกทม.จะต้องไปปรับระดับรวมไปถึงการปรับจุดนะครับเพื่อที่ทำให้ระดับคลองเนี่ยมันลดลงไปกว่านี้นะครับสิ่งที่ตามมาก็คือ
2: ก็เป็นเรื่องการบริหารจัดการน้ำนะครับที่ทางฝั่งสสก็มีความเป็นห่วงเป็นใยถามไปว่ารัฐบาลเนี่ยดำเนินการอะไรไปบ้างแล้วบ้างนะครับแล้วก็จริงๆแล้วจะอาจจะต้องมีแผนเตรียมไว้สำหรับการที่จะรองรับน้ำภาคใต้ปลายปีนี้อีกที่จะเกิดขึ้นหรือเปล่าอย่างไรแล้วก็แผนระยะยาวต่อไปด้วยคุณวิภา
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องเฝ้าระวังกันด้วยเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาฝนตกบางทีก็ฝนตกแช่ด้วยตามฤดูกาลก็มีมันหลายอย่างจริงๆ
2: โลกมันเปลี่ยนไปละนะครับต้องเตรียมรับมือกันอย่างเป็นจริงเป็นจังกับเรื่องนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาในสภากันต่อกับภารกิจของท่านประธานโสภณสารัมท่านประธานรัฐสภานะครับล่าสุดก็ได้มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมาหารือเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องครับนายโสภณสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดก็มีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นศาลยุติธรรมสำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานด้านสาธารณสุขเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็เสนอแนวทางปรับปรุงกฎหมายท่านประธานโสภณก็บอกนะว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องแก้ไขอย่างเป็นระบบแล้วก็จำเป็นต้องบูรณาการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงได้มอบหมายให้มีการดำเนินการพร้อมเห็นว่าการแก้ไขกฎหมายควรมีมาตรการที่ชัดเจนแล้วก็เหมาะสมกับสถานการณ์มากขึ้นนั่นเองครับ
0: สำหรับการหารือครั้งนี้ค่ะคณะทำงานด้านของนิติบัญญัติเนี่ยก็มีการนำเสนอภาพรวมในการพิจารณาปรับปรุงร่างกฎหมายหลังจากที่มีการหารือร่วมกันในช่วงที่ผ่านมาพร้อมนำเสนอสาระสำคัญของมาตราที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยครอบคลุมแนวทางสำคัญทั้งในด้านของการป้องกันการบำบัดฟื้นฟูและก็การปราบปรามยาเสพติดรวมไปถึงการปรับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการครอบครองยาเสพติดเพื่อการบังคับใช้กฎหมายมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการเสนอความคิดเห็นต่อแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายโดยเฉพาะกระบวนการในการบำบัดและก็ฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดซึ่งก็เห็นว่ากระบวนการที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้เข้ารับการบำบัดสามารถที่จะฟื้นฟูแล้วก็กลับคืนเข้าสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะ
2: นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์แล้วก็การดำเนินคดีในปัจจุบันด้วยนะครับโดยเห็นว่าบางส่วนอาจมีช่องจึงควรพิจารณาปรับปรุงให้มีความชัดเจนแล้วก็สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทางปฏิบัตินั่นเองครับ
0: ยังคงอยู่กับภารกิจของประธานรัฐสภารับรองประธานสมาคมซูโม่ญี่ปุ่นคนแรกนะคะซึ่งเป็นการหารือกระชับความสัมพันธ์ของไทยและก็ญี่ปุ่นด้วยนั่นเองค่ะนายโสภณสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะก็ให้การรับรองนายฮักคาร์

0: เป็นประธานสมาคมซูโม่แห่งประเทศไทยญี่ปุ่นในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นโดยประธานรัฐสภาก็ได้กล่าวชื่นชมนายฮากากุนะคะซึ่งเป็นอดีตนักซูโม่ระดับแนวหน้าที่ก็ประสบความสำเร็จและก็เป็นผู้นำทางด้านของกีฬาซูโม่ซึ่งการเยือนครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะคะที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้มิติต่างๆของซูโม่ซึ่งก็เป็นกีฬาชั้นนำและก็เป็นกีฬาทรงเกียรติของประเทศญี่ปุ่นด้วยพร้อมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของรัฐบาลญี่ปุ่นในการเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่านะคะซึ่งประเทศญี่ปุ่นก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครองอันดับที่2ของเหรียญรางวัลในส่วนของนักกีฬาไทยก็สามารถทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจคว้ามาถึง18เหรียญทองเตี้ยนสะท้อนถึงความสำเร็จของวงการกีฬาของไทยค่ะนายฮากากุโนโบโยชินะคะก็บอกว่าในปีหน้าค่ะก็จะมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมครั้งยิ่งใหญ่ขึ้นในประเทศไทยโดยการนำกีฬาซูโม่ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นกีฬาทรงคุณค่าเท่านั้นค่ะแต่ยังเป็นมรดกวัฒนธรรมแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นเข้ามาเปิดให้ชาวไทยได้สัมผัสบรรยากาศคาดว่าจะมีการนำนักกีฬาซูโม่เดินทางเข้ามาเยือนประเทศไทยเกือบ100คนพร้อมกับการเชิญชวนประชาชนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าวในช่วงปีหน้าด้วยค่ะ
1: ถือว่าเป็นกีฬาที่หาดูได้ยากเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ชาวญี่ปุ่นเนี่ยพยายามที่จะอนุรักษ์สืบสานกันไว้นะต้องกินให้เยอะๆนะร่างกายจะได้ใหญ่ๆเหมือนซูโม่เมื่อก่อนจะดูการ์ตูนเป็นหลักนะซูโม่เนี่ย
0: เมื่อก่อนเนี่ยเคยกลัวนะ
1: เ
0: พราะว่าเขาตัวใหญ่
1: ใ
0: ช่ใช่
1: จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้น่ากลัวก็ได้
0: จริงๆเขาใจเล็กใจบางก็มีใช
1: ่ว่ากันไปเดี๋ยวช่วงนี้พักกันไปพร้อมกันกับเช็คอินถิ่นผู้แทนช่วงนี้ช่วงเทศกาลกินเจไปดูกันหน่อยว่าภูเก็ตเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับเทศกาลกินเจขนาดไหนสีสันบรรยากาศจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับพาไปพร้อมกันกับสส.อรทัยเกิดทรัพย์สส.ภูเก็ตพักกล้าทำแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามกันต่อครับ

ใกล้ถึงแล้วค่ะเดือนตุลาคมนี้นะคะวันที่10เป็นต้นไปนะคะมีกินเจ9วันที่เรามีศาลเจ้าทั่วจังหวัดภูเก็ตอยากให้ทุกคนได้ไปเจจังหวัดภูเก็ตรับรองว่าทุกคนจะเลิฟภูเก็ตไปกับอรทัยค่ะขอบคุณมานะคะอยากให้ทุกคนไปเที่ยวจังหวัดภูเก็ตเยอะๆแล้วก็มีซ้อๆอยินดีต้อนรับทุกคนรับรองว่าไปแล้วล่องหลักภูเก็ตแน่นอน

0: ุกปัญหาทุกความเดือดร้อนเสียงของคุณจะไม่เงียบหายไปเพราะเราจะเป็นสื่อกลางที่จะทำให้เสียงของคุณดังในสภา
1: จับตาปัญหาสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่ง
2: และเป็นการป้องกันหนี้นอกระบบที่กำลังลุกลามขยายวงกว้างอยู่ขณะนี
3: ้ปัญหาสิทธิ์บัตรทอง30บาทของผู้สูงอายุที่ถูกย้ายข้ามเขต
4: ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในไร่นา
5: จึงขอหารือผ่านทางท่านประธานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ
6: ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรนะครับมาพูดอะไรมาเสนอแนะมาให้คอมเมนต์เรารับฟังหมด
7: คำถามที่คุณสงสัยกฎหมาย
8: ซึ่งพี่น้องประชาชนต้องการและเป็นกฎหมายที่วุฒิสภาซึ่งก็จากประชาชนอยากให้ออกเป็นกฎหมายเช่นเดียวกัน
9: เรามีสิทธิในฐานะสิทธิความเป็นมนุษย
10: ์มันไม่ได้ดีสำหรับเฉพาะคนพิการในปัจจุบันนะครับแต่ว่ามันจะดีกับทุกคน
0: เพราะรัฐสภาเกิดขึ้นและมีได้เพราะประชาชนโทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน
11: ทุกเรื่องราวความเป็นไทยในความทรงจำ

0: จากความอร่อยบนจานอาหารพื้นบ้านสู่ความไพเราะของบทเพลงที่คิดถึง
1: มีเพลงเพราะหลากหลายร้อยเพลงแต่ถ้าผลงานของท่านอ่ะมากกว่า 2,000 เพลง
0: ความงามของงานศิลปะช่างศิลป์ไทยสู่ความดั้งเดิมของสถาปัตยกรรมเก่าร่วมร้อยปี
2: มันป้าอุ้ยแม่อุ้ยเพื่อกระแปงไปวัดไปวาเพื่อจะถวายเป็นพุทธบูชา
3: สภารัษฎรพิเศษตอนปัจจุบันเนี้ยเป็นคนกรีดเสริมเหล็ก
0: เพราะทุกเรื่องราวในความทรงจำมีเรื่องเล่าให้เราคิดถึงติดตามชมรายการคิดถึงเสน่ห์ไทยทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภารายการนี้มีคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
4: กฎหมายสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนกฎหมายกับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งกับรายการเซ็กชั่น77ทุกวันศุกร์ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง4
5: ช่วงนี้นะครับถึงแม้ว่าหลายจังหวัดอาจจะยังมีเรื่องของน้ำท่วมอยู่บ้างนะครับแต่มาลงไปแล้วนายกก็สั่งบิ๊กคลีนนิ่งนะครับเพื่อที่จะรองรับเรื่องของน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นจากฝนตกหนักในระยะต่อไปอีกนี้นะครับโดยคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปพช.เพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกลนะครับก็มีการชื่นชมทุกคนที่ความร่วมมือกันบูรณาการสนับสนุนซึ่งกันและกันซึ่งนำมาให้กับประชาชนในกรณีอุทกภัยที่เกิดขึ้นท่านนายกระบุว่าวันนี้ขอย้ำว่าอย่าให้ภาพรวมที่กำลังดีขึ้นได้กลบความสำคัญของพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมหนักน้อยมากวันนี้ขอให้โฟกัสไปในชุมชนที่ยังมีความลำบากโดยเฉพาะเรื่องของการระบายน้ำทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดที่มีไม่กี่จุดเพื่อจะได้เติมกันสำหรับพื้นที่ที่คลี่คลายแล้วก่อนที่ฝนจะมาก็ขอให้เร่งวางแผนจัดการกับขยะที่ประชาชนนำมาทิ้งไว้ในกรณีที่บ้านเกิดของเขาเกิดน้ำท่วมต้องเร่งเข้าไปบิ๊กคลีนนิ่งอย่าให้กองขยะตรงนั้นเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตของประชาชนและกีดขวางการจราจรหรือบล็อกทางน้ำขอให้เร่งจัดการกับขยะเหล่านี้ด้วยซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะมีผู้รับผิดชอบดูแลบริหารจัดการขยะอยู่แล้วหากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมร้องขอมาตามความสำคัญของพื้นที่และความจำเป็นของสถานการณ์พร้อมขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะภาคใต้เตรียมรับมือทุกด้านเพราะช่วง3เดือนหลังก็คือตุลาพฤศจิกายนและธันวาคมท่านนายกย้ำนะครับว่าเป็นช่วงที่มีน้ำมากอยู่จึงต้องไปให้ได้เพื่อประโยชน์ของประชาชนพร้อมขอบคุณทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจการทำงานไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยซึ่งผลลัพธ์ของการทำงานร่วมกันก็สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของงานที่ออกมาซึ่งจะสามารถควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้เป็นลำดับ
6: ในช่วงของสถานการณ์แบบนี้หรือว่าในช่วงของสถานการณ์อุทกภัยนะคะสิ่งที่จะสามารถเยียวยาได้ก็คือเรื่องของเงินรวมไปถึงนะคะการที่จะไปพักดอกเบี้ยให้กับประชาชนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางออกที่จะช่วยเยียวยาได้นะคะทางด้านของรัฐบาลเดินหน้าบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยเสนอนะคะให้สถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้ผ่อนผันมาตรการต่างๆเพื่อที่จะไปดูแลประชาชนในช่วงของการเกิดอุทกภัยค่ะร้อยเอกหญิงดร.ภัทรดารัตน์ทองสรวยกรค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะเปิดเผยค่ะว่ารัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญกับการเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่โดยก็ตระหนักว่าความเสียหายจากน้ำท่วมไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่บ้านเรือนหรือว่าทรัพย์สินแต่ยังส่งผลกระทบต่อรายได้อาชีพแล้วก็ภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนโดยเฉพาะประชาชนที่มีภาระทางการเงินอยู่เดิมแล้วเพิ่มเติมในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและฟื้นฟูการประกอบอาชีพรัฐบาลจึงมุ่งใช้กลไกของหน่วยงานของภาครัฐเข้ามาช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเสริมสภาพคล่องให้กับประชาชนสามารถตั้งหลักได้โดยเร็วรองโฆษกรัฐบาลกล่าวนะคะว่าล่าสุด

0: ุดเนี่ยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.ภายใต้การดำเนินงานของนายนิกรสมกลางซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มีการขับเคลื่อนมาตรการสทค.ช่วยภัยน้ำท่วมฟรีดอกเบี้ย1เดือนค่ะผ่านธนาคารอนุเคราะห์หรือว่าสทค.เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยครอบคลุมสำนักงานธนาคารอนุเคราะห์5สาขาด้วยกันได้แก่สาขา9สะพานใหม่2สาขา19บางกะปิ3สาขา30ร่ม9 4สาขา5สาขา46ลาดกระบัง
1: สำหรับผู้ที่ใช้บริการที่เข้ามาส่งดอกเบี้ยผ่อนเงินต้นนะครับหรือว่าเพิ่มเงินต้นณสาขาที่เข้าร่วมมาตรการระหว่างวันที่9ถึง31ตุลาคม2569ก็จะได้รับสิทธิ์ยกเว้นดอกเบี้ย1เดือนในรอบตั๋วถัดไปครอบคลุมทุกวงเงินโดยกำหนด1คน1สิทธิ์นะครับก็คาดว่าจะมีประชาชนได้รับประโยชน์ประมาณ 4,900 รายรวมกว่า100ล้านบาทนะครับแล้วก็ช่วยลดภาระดอกเบี้ยแม้มาตรการดังกล่าวจะเป็นการยกระดับยกเว้นดอกเบี้ยเพียง1เดือนแต่สำหรับครอบครัวที่กำลังเผชิญกับวิกฤตน้ำท่วมการลดภาระค่าใช้จ่ายแม้เพียงส่วนหนึ่งเนี่ยก็มีความหมายเพราะเงินที่ประหยัดได้สามารถนำไปใช้ซื้อสิ่งของที่จำเป็นซ่อมแซมบ้านเรือนหรือเป็นทุนหมุนเวียนเพื่อกลับมาประกอบอาชีพอีกครั้งโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยแล้วก็ครัวเรือนที่มีข้อจำกัดด้านสภาพคล่องซึ่งจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีครับ
0: รองโฆษกรัฐบาลกล่าวเพิ่มเติมอีกนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยก็ตระหนักดีนะคะว่าการฟื้นฟูหลังน้ำท่วมเนี่ยไม่ได้จบลงทันทีเมื่อน้ำลดเราซ่อมแซมบ้านเรือนกันอยู่การฟื้นฟูอาชีพแล้วก็การกลับมาสร้างรายได้มาตรการบรรเทาภาระทางการเงินจึงเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่จะช่วยประคับประคองเศรษฐกิจระดับครัวเรือนลดแรงกดดันด้านของค่าใช้จ่ายแล้วก็สร้างโอกาสให้กับประชาชนให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดค่ะทางนี้รัฐบาลโดยกระทรวงพม.จะติดตามสถานการณ์แล้วก็ประสานการช่วยเหลือผ่านกลไกที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องโดยให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับโอกาสในการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของครอบครัวด้วยค่ะ
1: เวลาเกิดภัยพิบัติแบบนี้นะครับการช่วยเหลือจากนักการเมืองนะฮะหรือว่าท่านนายกเนี่ยเวลาลงพื้นที่ไปเนี่ยเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะมีบ้างแหละที่ท่านอาจจะควักเงินช่วยเหลือไปนะครับหน้างานแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยการควักเงินเนี่ยมันมีระเบียบครอบคลุมอยู่นะระเบียบที่จะไม่ให้ผิดกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งโทษเนี่ยถ้าผิดเนี่ยคุณวิภาถึงอาญาเลยนะ มีเงื่อนไขตรงนี้อยู่ประชาชนหลายท่านอาจจะไม่ทราบนะฮะล่าสุดกกต.ก็มีการชี้แจงหลักเกณฑ์เรื่องของการช่วยเหลือจากทั้งท่านนายกแล้วก็นักการเมืองนะครับในการลงช่วยเหลือประชาชนที่จะควักเงินเนี่ยช่วยเหลือในแต่ละพื้นที่เนี่ยนะครับโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้แจ้งหลักเกณฑ์การให้เงินช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติของพรรคการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองสมาชิกพรรคการเมืองที่เป็นส.ส.และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองระบุนะครับว่าสามารถดำเนินการช่วยเหลือได้แต่ว่าต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กกต.กำหนดตามมาตรา65แห่งกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ปี2561และที่แก้ไขเพิ่มเติมหากพรรคการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่คำนวณเป็นเงินได้หลังพ้นช่วงเวลาโดยหลักการจะถือเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งต่อไปแต่กฎหมายเนี่ยเขาบอกว่ามีข้อยกเว้นนะครับสำหรับการให้ปฏิบัติตามปกติประเพณีหรือให้เมื่อมีเหตุการณ์ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอย่างเช่นอัคคีภัยวาตภัยอุทกภัยธรณีอื่นๆด้วยนี่นะฮะ
0: สำหรับวงเงินในการช่วยเหลือระเบียบกกต.เนี่ยเขาก็มีการกำหนดไว้ดังนี้นะคะการให้ตามปกติประเพณีเนี่ยให้ได้ไม่เกิน 3,000 บาทต่อครั้งการช่วยภัยพิบัติระดับของพรรคการเมืองก็ช่วยได้ไม่เกิน3ล้านบาทค่ะต่อภัยพิบัติระดับส.ส.ผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้ได้ไม่เกิน 300,000 บาทต่อครั้งด้วยค่ะ
1: ทางนี้กรณีนายกที่ถือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

0: จะตกอยู่ภายใต้เกณฑ์เดียวกันนะครับคือให้เงินหรือสิ่งของช่วยเหลือได้ไม่เกิน 300,000 บาทต่อครั้งเท่านั้นแต่หากให้เกิน 300,000 บาทเฉพาะส่วนที่เกินจากวงเงินจำนวนเป็นค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองในการเลือกตั้งส.ส.ครั้งต่อไปนะครับตามหลักเกณฑ์ที่กกต.เขากำหนดไว้และหากใครไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อาจจะมีโทษอาญานะครับตามมาตรา154แล้วก็มาตรา155ของกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.อีกด้วยครับ
1: ซึ่งวันนั้นนะคะทางด้านของนายกรัฐมนตรีก็ออกมาชี้แจงด้วยนะคะว่าของที่แจกเนี่ยคือมันหมดกระทันหันไม่สามารถที่จะไปหาของได้ทันด้วยคือประชาชนเขามาต่อคิวเขาก็เลยรู้สึกว่าแล้วประชาชนไม่ได้รับอ่ะ
0: ได้ไม่ครบคือของมันต้องใช้จำนวนเยอะแล้วก็ช่วยเหลือคนเยอะจริงๆแต่ว่าก็ยังไม่พออ
1: ่ะหมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับวิกฤตดิวสรุปข่าวรัฐสภารอบสัปดาห์เราสองคนและอาจารย์ล่ามภาษามือลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel

0: ภารกิจนะครับในการลงพื้นที่ติดตามการทำงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อติดตามรับฟังความต้องการของพี่น้องประชาชนก็คือในเรื่องการส่งเสริมของดีในพื้นที่วิสาหกิจชุมชน
1: ครับก็จริงๆแล้วอำเภอน้ำยืนเนี่ยจะได้รับงบประมาณจากทางจังหวัดมาจัดงานผลไม้หลังจากงานผลไม้ประจำอำเภอแล้วจะมี1ตำบลที่ผลไม้เยอะที่สุดในอำเภอน้ำยืนก็คือตำบลปู่เปื่อยนะครับก็จะจัดงานผลไม้ผลไม้ดีสีปู่เปื่อยนะครับก็จะมีขึ้นมากแล้วก็ผลไม้อื่นๆช่วงพวกกล้วยอะไรเงี้ยครับก็มีการส่งออกไปขายหลายๆพื้นที่ตลาดเจริญศรีตลาดในอำเภอวารินอะไรเงี้ยครับก็มารับจากที่นี่ไปขายเหมือนแบบเป็นผู้ผลิตนะครับแล้วเราก็อยากจะส่งเสริมนะครับด้วยที่ปีนี้ราคาทุเรียนเนี่ยไม่ค่อยเป็นราคา
0: ครับ
1: แล้วปุ๋ยราคาแพงก็จะเป็นปัญหาได้ซึ่งผมก็มองว่าทางกระทรวงเกษตรเนี่ยนะครับจริงๆตลาดมีอยู่แล้วโดยกระทรวงพาณิชย์แต่ว่าผู้ผลิตกระทรวงเกษตรเนี่ยจะให้ความรู้เกษตรกรยังไงเราก็ดูควบคุมเรื่องของต้นทุนการผลิตเรื่องของปุ๋ยลงมากกว่านี้นะครับส่วนผลไม้ที่นี่นะครับด้วยความที่มีอัตลักษณ์เรื่องด้วยแบบดินสีแดงนะครับดินภูเขาไฟแล้วก็ตรงนี้ครับทัศนียภาพมองเห็นถึงยอดเนิน677ภูมิทัศน์ที่สวยสำหรับตำบลนี้แล้วก็ข้างในก็มีอัตลักษณ์ของชุมชนของเขาอยู่นะครับชาวสวนที่นี่จะเรียนรู้ขึ้นมาแล้วนะครับจะแบบมีการอบรมอย่างดีมีอะไรแล้วก็ทางอบต.นะครับท่านนายกนะครับพระลานชัยพวงบุตรแล้วก็กำนันนะครับบึงการพวงบุตรก็มีการลงพื้นที่ตลอดนะครับ
2: ในส่วนของท่านนายกเองนะครับท่านมีส่วนในเรื่องของการรับผิดชอบแล้วก็อยากจะสะท้อนเรื่องนี้ให้ท่านสสไปขับเคลื่อนยังไงครับ
3: ตามที่ทางท่านสสกังฟูได้พูดนะครับก็วันนี้ก็สร้างนะครับสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนโดยการนำผลไม้ที่ปีนี้ถือว่าราคาก็ไม่ดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผลผลิตเยอะสืบเนื่องว่าทำไมไม่ดีสืบเนื่องว่าปุ๋ยเนี่ยราคาแพงน้ำมันราคาขึ้นนะครับต้นทุนผลิตสูงนะครับก็อยากฝากนะครับทางท่านสสนะครับช่วยเป็นปากเป็นเสียงให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่หน่อยพื้นที่ตำบลปู่เปื่อยนะเป็นพื้นที่พูดง่ายคือดินภูเขาไฟนะครับเป็นพื้นที่ที่ปลูกอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุนะครับผลไม้ที่อยากแนะนำนะครับก็หนึ่งละนะครับทุเรียนนะครับแล้วก็เงาะนี่นะครับท้าพิสูจน์ได้ท้าแข่งทั่วประเทศในเรื่องของรสชาติครับ
0: ทีนี้ในเรื่องของผู้ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นคนทำเองปลูกเองนะครับอยากจะพูดในเรื่องของเขาเรียกว่าผลไม้ของเราเนี่ยในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันมีคุณภาพแล้วก็รสชาติแล้วก็ราคาที่จับต้อง

0: ได้ยังไงบ้างครับ
1: รสชาติตัวนี้คือมันได้เปรียบจังหวัดดินภูเข้าไป
0: ครับ
1: แล้วก็ตามธรณีวิทยาคือเห็นปอมภูเข้าไปลูกที่2ประเทศไทยมองเห็นครับมันเป็นจุดที่ไอ้ภูไอ้มันยุบตัวมันแข็งตัวทีนี้มันก็เลยมีแร่ธาตุรสชาติที่ของน้ำยืดบูเปื่อยมันจะเป็นรสหวานมันกินน้อยมันขึ้นกับสภาพดินและแร่ธาตุ
0: ครับ
1: อยากให้เป็นตลาดเหมือนลงใหญ่ค
0: ือครับ
1: คือให้ส่วนราชการคือมีเสียวครอบเกี่ยวกันเรื่องทุเรียนราคา
0: ครับ
1: ถ้าราคาดีทีก็อยู่ได้ปุ๋ยต้องผ่านระดับปุ๋ยนะ
0: ครับ
1: ตรงนี้ถ้าปุ๋ยลดได้ปุ๋ยต้องอย่าง
2: ปุ๋ยยูเรียนะครับแต่ก่อนสอบรับ800บาทพี่น้องก็ยังว่าแพงแต่วันนี้ 1,600
0: ครับ
2: ขึ้นเท่าตัว
0: โอ้ต้นนี้เป็นส่วนหนึ่งเราสอบมีแนวคิดในเรื่องนี้ยังไงครับ
3: กรมการค้าภายในคุณก็ต้องเข้าไปดูผู้ผลิตปุ๋ยนะครับว่าขายเกินราคาไม่มีโทษปรับไม่มีอะไรแบบไหนไหมก็เพิ่มโทษขึ้นไปนะครับส่วนเรื่องของสอสอคนไหนผมเนี่ยอภิปรายเหมือนกันเรื่องไม่ให้ส่งไปลาวไม่อะไรให้รถขับภาษามิตรลงมาอะไรเงี้ยครับไอ้คนละคงคนละครึ่งอ่ะแจกไม่ว่าหรอกแต่ว่าสำคัญที่สุดเนี่ยถามว่าคนละครึ่งโครงการที่เอาเงินมาแจกกับถ้าเป็นช่วยกันลดค่าน้ำมันเนี่ยถามชาวบ้านดูถ้าเป็นชาวบ้านที่เขาหาเช้ากินข้ามอ่ะครับเขาอยากทำมาหากินเขาอยากให้ลดค่าน้ำมันมากกว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นแล้วเดี๋ยวมันก็จะจบไปอันนี้คือสิ่งที่ผมก็เคยอธิบายไปแล้วแล้วเดี๋ยวแน่นอนครับว่าในเรื่องของราคาปุ๋ยเนี่ยมันขึ้นเป็นเท่าตัวผมเชื่อว่าไม่ใช่แต่พื้นที่ผมคนเดียวแต่มันเป็นทั้งประเทศเราก็ควรจะต้องไปติดตามต่อว่าจะทำยังไงให้ราคาปุ๋ยเนี่ยมันลดลงตอนนี้ราคาให้มันลดราคาลงได้แล้วไม่ใช่ขึ้นแล้วขึ้นเลยไม่ได
0: ้แต่ว่าต้องฝากท่านสสนะครับท่านสสกังฟูเนี่ยนะไปขับเคลื่อนแล้วภาพที่เราเห็นตรงนี้นะฮะท่านผู้ชมครับจะไปสะท้อนในสภา
3: หารือด้วยวาจาหารือด้วยเอกสาร
0: ครับ
3: มีอยู่ครับเดี๋ยวหารือแน่นอนครับทุกพุธพฤหัสก็จะหารือแล้วถ้าได้คิวหารือก็เราก็จะหารือวาจานะครับส่วนในห้องงบประมาณผมก็พิพายเข้าไปบอกว่าทำยังไงให้ปุ๋ยมันถูกหน่อยอะไร
0: ครับก็ต้องฝากท่านสส
3: ไม่ใช่ว่างบประมาณ 3.78 ล้านล้านขอมากระทรวงเกษตรขอมาแล้วก็เรื่องกระทรวงพาณิชย์ขอมาแต่ว่าทำงานเท่าเดิมมันไม่ได้มันมีการเปลี่ยนงบประมาณต้องจัดให้ตรงจุดครับ
0: ครับก็ให้ทันต่อการแก้ไขสถานการณ์ปัจจุบันนะฮะ
3: ใ
0: ช่งั้นก็ถ้าพอใจไหมครับกับสิ่งที่ท่านสสได้ตอบในวันนี
4: ้
0: ถ
4: ้
0: าพอใจขอเสียงปรบมือให้ท่านสสเป็นกำลังใจด้วยครับ
3: ขอบคุณครับ
0: ครับ
3: ขอบคุณครับ
0: เอาละครับเดี๋ยวเราไปติดตามนะครับเรื่องของการลงพื้นที่กับสสกังฟูกันต่อครับ

0: หลังจากที่เราไปเมื่อสักครู่ครับท่านสสกังฟูครับไปงานผลไม้หนึ่งสิ่งสำคัญนะครับในการที่จะส่งเสริมผลักดันในเรื่องของการค้าการขายแต่ด้านหนึ่งคือแหล่งผลิตอันนี้สำคัญมากเลยพามาที่สวนเลยครับตรงนี้มีเรื่องที่ทางสสได้บอกไปก่อนหน้านี้ครับว่าจะพามาดูในเรื่องของการส่งเสริมเรียกว่าเกษตรท่องเที่ยวแล้วก็เป็นเรื่องของการยกระดับมาตรฐาน GI ซึ่งเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมันก็พอมีปัญหาเหมือนกันอยากเสนอนะครับว่าเบื้องต้นเนี่ยทำไมเราจะต้องมาคุยในเรื่องของประเด็นนี้ครับ
1: ก็พื้นที่เพาะปลูกของอำเภอน้ำยืนจริงๆจังหวัดอุบลราชธานีเลยนะครับห้าปลูกพื้นที่เพาะปลูกพืชไม้ผลก็คืออำเภอน้ำยืนอำเภอน้ำขุ่นบางส่วนอำเภอนาจลวยอำเภอบุญทลิกที่เป็นตอนโซนตอนใต้อะครับแต่ว่าที่ปลูกเยอะที่สุดคืออำเภอน้ำยืนซึ่งทางจังหวัดวัดนั้นทางนี้ครับชาวสวนเองเขาก็ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนของต้นทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปุ๋ยเรื่องของน้ำมันแล้วก็เรื่องของภาวะที่เกิดขึ้นโดยควบคู่อะไรแบบนี้ครับแล้วก็เงินเยียวยาที่จะเชยเขาไม่มีนะครับซึ่งก็อยากจะให้ทางรายการเนี่ยมาฟังจากทางประธานกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่เองแล้วก็ทางชาวสวนเองว่ามีปัญหาอะไรจากปากของเขาเลยดีกว่านะครับแล้วก็ตัวผมเองผมก็พอจะรู้แล้วแหละจะได้รู้ด้วยกันแล้วเดี๋ยวไปสะท้อนด้วยกันในสภา
0: วันนี้ในเบื้อง

0: 708ล้านกว่าบาทนะครับเป็นทุเรียนโอ้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเรามาเที่ยวได้ก็คือ3ประเทศเป็นสโลแกนที่ยังติดอยู่นะครับจะไปเที่ยวเนิน500ไปเที่ยวเนิน677เที่ยวช่องอานม้าอ่างเก็บน้ำห้วยบอนและเข้าชมสวนหลังจากเที่ยวเสร็จนะครับแล้วก็หลักของเราพิเศษสุดก็คือตำบลบู่เปื่อยจะมีป่องภูเขาไฟที่ปัจจุบันยังผลิตหินบาซอสอยู่เกือบ 7-8 โลงนะครับที่เขาสร้างอยู่ปัจจุบันที่เขามอดดับไปแล้วแต่ว่าหินบาซอสของเราก็ยังจำหน่ายเกือบจะโซนอีสานนี่เกือบจะทุกจังหวัดนะครับฉะนั้นก็ขอเชิญชวนนะครับท่านใดที่ฤดูการไม้ผลหรือว่าฤดูการทุกๆปีเรากิจกรรมของเราเริ่มตั้งแต่ไม้ผลจากอำเภอเดชอุดมถึงอำเภอน้ำยืนนะครับ
1: ไปที่ทางเจ้าของสวนครับวันนี้นะครับท่านสสมารับฟังในเรื่องของปัญหานะครับแล้วก็เดี๋ยวท่านจะไปขับเคลื่อนนะครับตามบทบาทหน้าที่ต่อไปในฐานะเจ้าของสวนวันนี้ก็ชื่อตามนี้เลยใช่ไหมครับสวนไพศาลนะครับสอบถามหน่อยครับว่าวันนี้นะครับในส่วนของเรียกว่าสิ่งที่เราทำเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรเรื่องของคุณภาพต่างๆเนี่ยมันได้มาเยอะแล้วแต่สิ่งวันนี้ที่มันยังขาดอยู่แล้วอยากให้ทางสสนะครับผู้แทนราษฎรเนี่ยมาช่วยเนี่ยสนับสนุนครับ
2: สวนที่นี่จะเป็นสวนเปิดให้นักท่องเที่ยวสวนนะคะปกติถ้ามาเที่ยวน้ำยืนจะมีแหล่งน้ำยืนจังหวัดอุบลเรานะคะที่สวนจะเปิดให้ชมได้เปิดศึกษาดูงานรับคณะศึกษาดูงานในสวนแล้วก็ปีนี้ผลผลิตตอนแรกก็คาดว่าจะได้เยอะพอดีมาเจอพายุฝนลูกเห็บวันที่15เมษายนก็ผลผลิตเสียหายไปนี้ก็ประมาณ3ตันค่ะก็สวนข้างเคียงก็จะเป็นสวนกล้วยที่ได้รับผลกระทบพร้อมกันวันที่15เมษายนค่ะที่สวนของเราก็จะเป็นเปิดมีผลไม้ทุกอย่างชมได้ทุกอย่างก็จะเป็นงานผลไม้ที่มีจัดขึ้นทุกปีนำโดยท่านนายอำเภอน้ำยืนท่านอาทิตย์บุษบาแล้วก็สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืนก็จะร่วมด้วยช่วยกันจัดให้มีงานห้วงงานผลไม้เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาถึงสิงหาคือเราเก็บข้อมูลให้ถ่ายรูปส่งก็จะเป็นประมาณว่าแล้วก็เงาะล้มกล้วยล้มแต่ผลผลิตแต่บางต้นมันก็ยืนต้นแต่ผลผลิตที่มันร่วงไปเสียหายไปก็คือนับจำนวนบางเจ้าก็ประมาณถ้าเป็นทุเรียนก็ประมาณ4ตัน5ตันก็มีเพิ่นก็คล้ายๆว่าสำรวจไปหมดทุกสวนแล้วค่ะแต่ก็ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือก็อยากให้ช่วยในเรื่องของเกษตรกรที่เรามีผลผลิตออกมาคือประชาสัมพันธ์คือชาวสวนอยากขายเองจะทำยังไงจะเปิดช่องทางไหนเพราะบางสวนเขาก็ไม่ได้เปิดเพจเนาะเปิดเพจสวนขายเอง
0: ปีนี้ในอุบลของเราเนี่ยเจอพายุเนาะนะครับก็ยังไม่รับการเยียวยาก็ขอเพิ่มเติมในส่วนของอยากพูดกับท่านสสด้วยนะครับฝากไปถึงนะครับคัดกรองหรือว่าทุเรียนแต่ละลูกจะนำเข้าสู่ตลาด2เราขาดเครื่องที่วัดเชื้อแป้งแล้วก็ความแก่อ่อนของทุเรียนห้องโรงห้องแลบของเรานี่ยังไม่มีนะครับพูดคุยทางผู้หลักผู้ใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องครับผม
1: ก็มีหลักๆก็คือเรื่องของการเยียวยาล่าช้าเรื่องของการประชาสัมพันธ์เรื่องของราคานะครับการตลาดแล้วก็เมื่อสักครู่ก็เรื่องของห้องแลบทางวิชาการแทนจะไปยังไงต่อครับเรื่องนี
3: ้สามประเด็นนี้นะครับจากประเด็นที่ว่าอายุเราก็ไม่ได้มีรับการเยียวยาจริงๆมันต้องแก้ที่ระเบีย
1: บ
3: ซึ่งส่วนตัวผมเองผมมองว่าเราก็อาจจะต้องไปยื่นที่กรรมธิการปปพ.นะครับที่รัฐสภาตั้งไว้อยู่แล้วใน35คณะแล้วก็จะต้องไปหารือในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกระทรวงมหาดไทยที่ดูแลโดยเฉพาะจริงๆประเด็นนี้ผมเคยคุยกับท่านนายอำเภอไว้แล้วท่านนายอำเภอบอกจริงๆมันมีปัญหาที่ว่าเรื่องของระเบียบซึ่งให้น้อยอ่ะถ้าต้นไหนพังมันให้ประมาณแบบพันกว่าบาทหรือ 3,000 อะไรไม่เกินนี้แต่ว่าเสียหายทั้งต้นแล้วต้นหนึ่งผลผลิตไปได้เป็นหมื่น
1: เรียกมาตั้งแต่ไม่ดูข้อเท็จจริงในเชิง
3: ใช่ครับอันนี้คือต้องแก้ระเบียบ

0: งบกลางน้ําที่เอามาช่วยเกษตรกรในการที่จะเพิ่มมูลค่าเรื่องของการผลิตละนะครับก็คือกลางน้ําของกระทรวงเกษตรก็ต้องว่าเครื่องมือมีแล็บได้ไหมนะครับทางกรมเนี่ยหรือกระทรวงเนี่ยช่วยมาดูได้หรือเปล่าจริงๆอย่างที่ใช้อยู่ของอุบลน่ะที่ได้รับข้อมูลมาซึ่งมันเป็นศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวโดยกรมการข้าวกระทรวงเกษตรมาเครื่องมือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของช่องทางการขายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปลายน้ำก็คือกระทรวงพาณิชย์คือตลาดนะผลิตคือเกษตรตลาดคือพาณิชย์ช้าผมเชื่อว่ามันไม่ใช่แต่อุบลอย่างเดียวหลายที่เขาก็บ่นเหมือนกันว่า GI เนี่ยช้าซึ่งเดี๋ยวนี้ผมจะถามแน่นอนครับถามเพราะว่าผมมาเคยถามแล้วเมื่อปี67อันนี้กี่ปีมาแล้วครับ 2-3 ปีแล้วยังไม่ได้อะไรเลยใช่ครับซึ่งจังหวัดอื่นน่ะเค้าก็ทยอยได้กันแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเรารอเข้าใจว่าราชการเดินด้วยเอกสารแต่ทางเค้าก็อาจจะรอไม่ไหวอ่ะเค้าอยากจะได้มาตรฐาน GI เพราะได้มาตรฐาน GI มันจะเป็นใบแล้วก็มีโลโก้อย่างดีแล้วไปแขวนน่ะทําให้ขายได้ราคาถ้าจะต่อรอระเบียบมาก็ตายก่อนเหมือนการสู้รบเนี่ยครับถ้ารอระเบียบเบิกก็ตายก่อนมันก็ต้องทําไปก่อนที่จะมีการสู้รบใช่มั้ยครับแต่ตอนเนี้ยพอสู้รบสงบแล้วก็ต้องดูแลต่อไปอันนี้คือควบรวมถึงเรื่องอื่นด้วยซึ่งมันจะเป็นหลักการเดียวกันเลยกับเรื่องระเบียบมีปัญหาพวกมันไปอะไร
1: ท่านก็ต้องเป็นกําลังใจให้ทางสสนะครับในพื้นที่นี่แหละครับคือหน้าที่และก็บทบาทของผู้แทนราษฎรที่จะต้องมารับฟังปัญหาแล้วก็เอาเรื่องต่างๆนี้ครับไปขับเคลื่อนต่อไปเพื่อผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนไม่ใช่เฉพาะพื้นที่นี้แต่มันเป็นเรื่องของทั้งประเทศ
0: ครับ
1: งั้นก็เรานะครับจะไปติดตามงานของสสนะครับในพื้นที่ที่ไหนกันต่อเดี๋ยวเราตามไปวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ขอบพระคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบพระคุณครับครับ

0: และวันนี้ครับก็ถือว่าเป็นจุดที่สำคัญนะครับที่เข้ามายากมีเหตุปะทะตามแนวชายแดนครับจุดนี้ถือว่าเป็นจุดสำคัญแห่งหนึ่งนะครับที่โฟกัสชื่อที่แห่งนี้ครับสถานที่แห่งนี้ก็คือช่องอ่านม้าจังหวัดอุบลราชธานีครับเข้ามายากจริงๆก็ต้องบอกว่าเมื่อสักครู่เนี่ยก็มีทางเจ้าหน้าที่ทหารฝ่ายความมั่นคงเนี่ยก็ตรวจสอบกันอย่างเข้มงวดนะครับเพราะว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังไม่นิ่งนอนใจนะครับแต่ว่าณที่นี้นะครับคือพื้นที่อย่างแน่นอนเพราะวันนี้ครับผมพร้อมกับสสทั้งสองท่านเรามาแน่นอนครับท่านสสสมศักดิ์บุญประชุมแล้วก็ท่านสสกังฟูนะครับวสวัตนะครับก็วันนี้นะครับก็เอางี้ครับท่านสสกังฟูครับท่านคนทำงานในพื้นที่จริงๆให้เล่าเลยครับว่าตรงนี้เนี่ยมันคืออะไรที่เราจุดได้ชมอยู่ตรงนี้เพราะว่าท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยคงหลายคนไม่เคยมาแล้วก็ไม่ได้มาเห็นสถานที่จริงครับ
1: คือจุดตรงนี้ครับเป็นแต่ก่อนเป็นตลาด
0: ครับ
1: ตลาดช่องอันม้าเขาเรียกว่าตลาดช่องอันม้าจะมีทางประชาชนกัมพูชาจะเอาพวกเห็ดขึ้นมาขายแล้วก็ของป่ามาขายตรงนี้และมีตลาดเสื้อผ้าอยู่ครับก็ฟังไทยแล้วก็ขึ้นมาที่ตลาดแห่งนี้ทั้งที่เป็นพื้นที่ไทยแต่ก่อนเขาขึ้นมาอยู่ขายเล็กๆครับขายร้านเล็กๆขายแล้วก็กลับไปนะครับเริ่มต้นแรกมันราชันเนาะขึ้นมาขายไปขายมาไม่กลับครับทีนี้ปักหลักอยู่เลยอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็หลังๆมาก็อยู่ตลอดจนพื้นที่ที่เกิดพิพาทมาที่เห็ดขึ้นพื้นที่เรากลับมาเรียบร้อยครับจุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งครับที่ต้องหนักกันหน่อยครับต้องหนักกันประมาณ 6-7 วันนะครับของกัมพูชาขึ้นไปอยู่นะเรียกว่า 6-7 ครับ
0: ครับอันนี้คือเนิน
1: 6-7
0: อยู่ขวามือเราเนี่ยเนิน 6-7
1: นี่แหละครับ
0: คือสมัยก่อนตอนที่ที่เรามองเห็นภาพที่เขา
1: อยู่นั้นหน้าเรานี่ครับ
0: ตอนนี้ไม่มีแล้ว
1: ไม่มีแล้วครับ
0: ต่างๆ
1: ใช่ครับ
0: คือรูปแบบของเขาการเข้ามาลุกล้ำณวันนั้นคือเขามาลุกล้ำหรือ
1: รอบแรกผมเข้ามานะครับตอนนั้นมีรอบแรกมีข่าวเผาสาราตีมุกเนาะ
0: ใช่
1: ผมก็ขึ้นมาหากับทีมงานทหารที่รู้จักกันผมก็ถามว่าอยู่ตรงไหนเขาบอกว่าผมอยู่เนิน600ครับผมไม่เคยไปที่อยู่นั้นเดือนมา4-50 ปีไม่เคยขึ้นไป
0: ครับ

0: แล้วก็ขอขึ้นไปกับทหารมาผมขับรถไปประมาณช่วงบ่ายครับบ่ายขึ้นไปตีป่าขึ้นไปแล้วขึ้นไปบนเนิน600ครับแล้วก็ทำที่มั่นให้ทหารเราด้วยครับว่าแต่ก่อนมันไม่มีเครื่องจักรขึ้นมาเราได้ไม่โคขึ้นไปแล้วต้องทำเป็นคูแข็งแรงนะครับแล้วก็เอาบล็อกอะไรไปทำให้ที่มั่นให้แข็งแรง
1: อะไรที่ขาดเหลือที่เราเข้าใจระบบราชการนะม
0: ัน
1: ก็มีเรื่องของบางเรื่องที่ล่าช้าหรืออะไรต่างๆเนี่ยวันนั้นเนี่ยที่ท่านอาจจะเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเนี่ยที่พี่น้องทหารของเราเนี่ยขาดแคลนแล้วก็ขอสนับสนุนแต
0: ่ที่มั่นครับที่ตั้งฐานครับเพราะว่าบางท่านย้ายมาจากเหนือจากภาคกลางนี่ครับเข้ามาพื้นที่แล้วไม่มีเครื่องจักรเข้ามาเป็นป่าเราต้องเอาไมโครเราไปขุดคูเลตให้ขุดคูเลตทำที่ตั้งให
1: ้
0: เขาทำแต่ว่าแล้วก็อุปกรณ์ที่ไหนที่มันสามารถที่จะช่วยที่แข็งแรงเหมือนยกตัวอย่างบล็อกคอนเวิร์ตครับบล็อกสี่เหลี่ยมเราต
1: ้
0: องไปหาพวกแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เอาเงินเดือนตัวเองที่ไม่มีก็เอาขึ้นมาและส่วนหนึ่งเราก็ไปหาหน่วยงานราชการไปกรมทางหลวงชนบทครับเขาจะมีเบลเออร์ที่ไม่ได้ใช้ครับเขาก็ให้มาเราก็เอามาแล้วก็ทำที่มั่นด้านหน้าให้เขาด้วย
1: ในฐานะผู้แทนราษฎรเนี่ยก็ต้องฟังเสียงพี่น้องประชาชนที่เขาอยากสะท้อนพี่น้องในน้ำยืนเนี่ยบอกสสว่าคืออยากมาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเนี่ยเขามีการสะท้อนตรงนี้มา
0: เขาก็บอกเขาก็บอกอยู่ครับว่าถ้าสอขึ้นไปได้นี่ถ้าทหารขาดอะไรบอกนั้นพวกน้ำดื่มพวกอาหารที่เขาก็ฝากขึ้นมา
1: ครับ
0: บางครั้งก็คนไหนที่รู้จักกันก็ฝากขึ้นมาเพื่อดูหน้าแนวแล้วครับ
1: ถ้าเรานึกภาพออกนี่ก็คือที่มีรูปภาพบินโดรนแล้วก็มีรูปธงชาติไทยติดกับโดรนนั่นแหละ
0: ใช่ครับตรงนี้ครับ
1: ตรงนี้ใช่ไหมครับเราเป็นที่ประเด็น
2: ใช่ใช่ใ
1: ช่อันนั้นที่เป็นภาพที่ทางกองทัพที่เราสื่อหมดแล้ววันนั้นในส่วนของท่านสอของฟูครับวันนี้ก็สิ่งที่ท่านสอเนี่ยอาจจะต้องสานต่อกับเรื่องนี้ในฐานะของหัวหน้าพรรคด้วยนะคร
2: ับ
1: แล้วก็เป็นผู้แทนราษฎรในพื้นที่ด้วยนะครับก็คือวันนี้อยากจะทำอะไรให้กับตรงนี้ให้มันมากยิ่งขึ้นครับ
2: เราทำไปแล้วทำตั้งแต่ก่อนการปะทะหมายความว่าทั้งสสเขตเองทั้งตัวผมเองทำถึงแม้ว่าตอนนั้นยังไม่ได้เป็นสสทำเพราะในฐานะจิตสำนึกคนชายแดนแล้วคนไทยที่อยากจะให้ชีวิตทหารปลอดภัยเพราะทหารหลายนายเขามาอยู่มันก็ไม่ใช่บ้านเขาแล้วก็ในฐานะหลังจากการเลือกตั้งมาในความเป็นผู้แทนราษฎรถึงแม้ว่าก่อนหน้าการปะทะทำอะไรอยู่หลังจากที่ไม่ได้มีการปะทะแล้วปะทะรอบที่1รอบที่2เสร็จแล้วเราก็ยังทำกันอยู่เหมือนเดิมคือไทยเคยทำอะไรไว้ก่อนปะทะเราก็ยังทำต่อเพราะเราก็เข้าใจระเบียบวิธีงบประมาณนะครับแล้วมาต่อข้อถามที่ว่าพอเป็นสสแล้วทำอะไรทำในเรื่องของยื่นกระทู้ถามกระทู้ที่23ถามทางนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีติดภารกิจมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยมาตอบ1ในตรงที่นั้นก็คือที่นี่ในการที่จะจัดสรรงบประมาณให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ถนนหนทางของตามแนวชายแดนที่ยังไม่ได้ทำนะครับที่ทางผมเองก็ได้มังกราผมก็ออกมารับลูกว่าถนนต้องดีถนนดีมีไฟฟ้าน้ำไหลแล้วก็สัญญาณโทรศัพท์เข้าถึงมันเป็นเรื่องอะไรที่ถูกต้องแล้วก็ต้องดีแต่ว่าการที่ดีเสร็จปุ๊บเนี่ยจะทำได้วันไหนก็ต้องมีรูปธรรมให้กับทางแนวชายแดนเขาว่างบประมาณจะมันถึงได้วันไหนเพราะว่าอย่างที่บอกครับมันรอไม่ได้เหมือนที่ผ่านมาเนี่ยทำไปแล้วมีแต่พระทำมีแต่ภาคเอกชนมีแต่จิตผู้มีบุญทางจิตศรัทธาทำเงินบริจาคทั้งนั้น องค์กรต่างๆมาช่วยอะไรแบบนี้ครับมันช่วยกันมาแล้วตอนหลังจากนี้ได้คืนมาแล้วจะรักษาให้ไปเนี่ยว่ายากกว่าในการที่ไปตีครั้งแรกนะครับจะรักษายังไงให้อยู่ต่อไป677จะทำทางถนนให้เป็นยังไงให้ถึงแล้วก็ทหารเขาจะได้ตรวจตราสอดส่องดูแลตามแนวชายแดนได้หมู่บ้านทหารให้เขามาอยู่ไหมอะไรแบบนี้ให้ทหารผ่านศึกมาอยู่หรือเปล่าให้ทหารตำรวจทหารพรานอะไรแบบนี้คือก็ต้องมีนโยบายในระยะยาวต่อไปอันนี้นโยบายระยะสั้นคือจัดงบประมาณเข้ามาพัฒนาตามแนวชายแดนก็เห็นทางรัฐบาลออกมาทำและในสิ่งที่ผมได้หาว่าจะทำยังไงคือผมไม่ได้บอกว่าเป็นผลงานเรานะมันคือผลงานหรือแม้กระทั่งเป็นผลงานของรัฐบาลเนี่ยเพราะรัฐบาลเป็นฝ่ายบริหารผมเป็นผู้แทนจะฝ่ายค้าหรือฝ่ายรัฐบาลเราสะท้อนให้ฟังแล้วรัฐบาลเอาไปทำมันก็เกิดประโยชน์คือเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่แต่ถ้าอันไหนที่ยังทำแล้วยังไม่โอเคยังไม่ถูกต้องเอาเราก็ในฐานะเราเป็นปากเป็นเสียงเราก็พูดสะท้อนแบบสร้างสรรค์ว่าเราจะแก้ไขปัญหายังไงในอนาคต

0: ชายแดนมันมั่นคงถาวรแล้วก็รักษาได้ต่อไปเพราะว่ารักษาชั่วลูกสืบหลานว่าให้มันมั่นคงจริงๆให้มันไม่ได้มีว่าอีกวันนึงเราลืมเราเผลอเลยเขาขึ้นมาอยู่อีกละแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบเนี้ยนะครับไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ที่เราไม่ได้ตรวจส่องสอดส่องดูแล้วเราไม่สามารถมารักษาตลอดแนวชายแดน798กิโลเมตรแต่เราจะทำยังไงล่ะต้องมีถนนต้องมีหนทางเข้าไปถึงแล้วก็มีทางที่ดีเข้าไปดูเพื่อที่จะเป็นแนวเพราะบางพื้นที่ไม่ได้เหมาะกับรั้ว
1: ครับ
0: ถนนดีไฟมาซึ่งยังไม่ดีแต่ไฟมาก่อนบางพื้นที่เพราะว่าการไฟฟ้าเหมือนเขาไปรับต้องใช้ช่องทางนี้ขอบคุณผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคือแบบอีกอะไรแบบนี้ครับก็ถนนนี่แหละมาก่อนเลยใช่ครับสุดท้ายแล้วนั่นก็จะเป็นเรื่องของปะปายในเรื่องของกำลังพลและในเรื่องของการให้ขวัญและกำลังใจไม่ว่าจะเป็นทหารเองในเรื่องของเงินเดือนเงินประจำตำแหน่งทหารเนี่ยมีอยู่สองส่วนเงินเดือนกับอันที่สองคือเบี้ยเลี้ยงเป็นสองส่วนด้วยกันเบี้ยเลี้ยงก็อยากจะเพิ่มให้เขาอะไรแบบนี้ครับแล้วก็เงินเดือนของเขาเพิ่มได้ก็เพิ่มอีกส่วนหนึ่งคือทหารผ่านศึกทหารผ่านศึกเนี่ยคือเงินพดุงเกียรติ6,000อะไรแบบนี้อาจจะเพิ่มให้เขาได้ไหมยังไงก็ดีที่สุดเพราะว่าเราเหมือนเอางบประมาณไปให้กำลังใจกับคนที่เขาลบแล้วเขาผ่านศึกไปแล้วบางคนเสียอวัยวะบางคนอะไรก็ดูแลครอบครัวเขามาจนถึงวันนี้ก็ต้องพูดว่ายังไม่ได้เงิน10ล้านสำหรับพลทหารที่เป็นวีรบุรุษที่เสียชีวิตไปก็ยังไม่ได้ไม่ได้ต่อว่าใครเข้าใจว่าระเบียบราชการช้าต้องรอเอกสารต้องอะไรเราไม่รู้ว่าติดที่อะไรซึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องสำนักนายกอนุมัติแล้วผ่านครม.แล้วแต่ว่าเงินในครอบครัวยังไม่โอนเข้าไปในบัญชีของครอบครัวผู้เสียชีวิตที่เป็นวีรบุรุษทหารกล้าก็ไม่อยากให้นานเกินไปก็สงสารเขาครับอยากจะให้ขวัญและกำลังใจเขานี่ก็อีกไม่กี่นี่มิถุนากรกฎาคมเดือนหน้าก็กลางเดือนก็ครบ1ปีแล้ว
2: ครับจะครบ1ปีแล้วมันก็คงเป็นหน้าที่บทบาทของผู้แทนราษฎ
0: ร
2: ทั้ง2ท่านเลย
1: นะครับผมยังไม่พูดถึงที่อะไรนะทางหลวงที่โคราชเข้ามาช่วยเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ให้บล็อกมา300กว่าบล็อกนะคร
2: ับ
1: เอามาลงที่นี
2: ่ครับ
1: แล้วก็ทางหลวงอุบลแขวง1แขวง2ก็ให้มิลลิ่งมาจากนั้นมันสมม
0: ุติการปะทะนะ
1: ของการปะทะ
0: รองบไม่ได้แต่ว่านี่แหละ
1: ไม่ใช่หน่วยงานเข้ามาช่วยก
0: ันหลวง
1: จริงๆเลยว่าโอ้โหคนไทยยกหูไปไหนก็ช่วยพสอย่างไรมินดิ้งเท่านั้นก็จัดให้อย่างไรบล็อกโคราชก็จัดมาให้ต้องเรามี
0: รวมถึงสส
1: นี่ครับ
0: ตอนนั้นด้วยอย่างสสเสมอกันเที่ยงไทยบล็อกเป็นอะไรไม่โทรมาถามเออเป็นยังไงบ้างบ้านเรา
1: พสหลายท่านก็โอนเงินมาช่วยซื้อน้ำให้ทหารทีมงานดีใจครับตอนนั้นพลังต้องขอบคุณทุกคนครับที่มาช่วยกัน
2: ครับนั่นก็คือส่วนที่ว่าคือเราทำในส่วนของทางภาคราษฎรกันผ่านผู้แทนนะครับแต่ว่าถ้าให้มันแน่นมากกว่านี้ก็ระบุรัฐบาลนะฮะแต่ว่าท่านสสเดี๋ยวจะไปตามเรื่องนี้ดูนะครับก็อย่างนั้นเดี๋ยวช่วงต่อไปครับเดี๋ยวจะไปคุยกันนอกจากพระด้วยท่านได้มาช่วยเหลือเดี๋ยวเราตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็พาท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวไปคุยกันต่อกับสิ่งที่เราจะไปดูในพื้นที่ตรงนี้กันนะครับ

0: ช่นเคยครับกับรายการตามเรื่องตามรอยที่จะพาผู้ชมออกหนังไปปักหมุดเช็คอินสถานที่ถ่ายทำเหมือนในหนังเรื่องโปรดทำกิจกรรมที่น่าสนใจในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อเป็นแรงบันดาลใจหนังที่เราชอบด้วยนะครับแล้ววันนี้เรามากันที่ริมคลองเขินซึ่งทีมงานผู้สร้างหนังได้มีการเนรมิตบ้านเรือนไทยที่ตั้งอยู่ริมคลองเขินเพื่อใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำหนังเรื่องพี่มากพระโขนงของค่ายแม่นาคนั่นเองครับและตอนนี้คนตามรอยของเราก็พร้อมที่จะพาคุณผู้ชมไปปักหมุดเช็คอินกันแล้วครับ
1: ผมชื่อว่าดังนายประจับปัญจาบุตรนะครับปกตินะครับผมก็เป็นคนที่ชอบออกกำลังกายครับแล้วก็ชอบดูหนังมากถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็หรือว่าดูที่บ้านนะครับผ่านสตรีมมิ่งต่างๆที่ผมชอบดูหนังเนี่ยเป็นเพราะว่าผมชอบดูบทละครบทภาพยนตร์นะครับว่าปัจจุบันมีแนวคิดเป็นในแนวทางไหนหรือว่ามีรูปแบบการทำภาพยนตร์ยังไงบ้างชอบมากที่สุดเลยก็คือเรื่องพี่มากพระโขนงนั่นเองครับเรื่องหนังเป็นพลุแตกเลยนะครับผมก็เป็นหนึ่งในคนที่ได้เข้าไปดูในโรงภาพยนตร์นะครับก็รู้สึกชอบหนังเรื่องนี้มากมีความประทับใจหลายๆฉากเลยครับไม่ว่าจะเป็นฉากที่เป็นแม่น้ำทุกวันเลยนะครับหรือว่าฉากความตลกนะครับที่ครับ
2: จะรีบไปไหนกันล่ะจ๊ะพี่ฉันยัง
3: ชิบหายแล้ว
4: อีอ้อมันอีอวนอกมันอูอ่องอ่อนมันเป็นอีเก่งอ้วย
3: พูดอะไรของมึงวะฮะเอ็นเอ็นอีอีอะไรใครจะฟังออก
2: เป็นอะไรเหรอจ๊ะ
1: เป็นฉากพี่ไม่น่าเป็นผีใจผมถึงทุกวันนี้แต่ว่าฉากหนึ่งที่ชอบที่สุดเลยก็คือพี่มากไม่เคยวิ่งหนีไม่น่าเลยนะครับตลอดทั้งเรื่องต่อให้เพื่อนของพี่มากหนีไม่น่าพี่มากก็จะไม่หนีเพราะว่าพี่มากเนี่ยรักไม่น่ามากวันนี้นะครับก็รู้สึกดีใจมากที่ได้พาทุกคนนะครับมาตามรอยหนังเรื่องที่ผมชอบนะครับจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพาไปดูกันเลยครับจะพาทุกคนนะครับมาตามเรื่องตามรอยหนังเรื่องพี่มากพระโขนงกันนะครับด้วยนั่นเองครับรูปใบนี้นะครับก็ถ่ายทําที่ริมคลองเขินจังหวัดทีมถ่ายทําเนี่ยเค้าก็เซตฉากขึ้นมานะครับอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับเพราะว่าวันนี้นะครับเราก็มีผู้เชี่ยวชาญนะครับที่จะพาทุกคนชมริมคลองเขินนะครับแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวครับสวัสดีครับพี่บอม
5: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่บอมนะครับก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในบริเวณที่แห่งนี้นะครับจะพาทุกคนนะครับไปชมกันว่าริมคลองเขินมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างผมต้องไปเยี่ยมชมแถวนี้หน่อย
5: ได้ครับอ
1: ยากจะแนะนำไหมครับ
5: 10กว่าปีแล้วเนาะพระโขนงนะครับก็ถ่ายทำริมคลองนางตะเคียนครับผม
1: ตอนนั้นพี่บอมก็อยู่ในตอนถ่ายทำด้วยใช่ไหมครับ
5: ก็เป็นบางครั้งนะครับเพราะว่าเป็นการเราเข้าไปทำในฐานะดูแลท้องที่อยู
1: ่
5: ครับผมก็ตอนนี้จะไม่มีอะไรแล้วเพราะทีมงานเขาก็เก็บบ้านธงไทยรื้อไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็จะเหลือเป็นสวนมะพร้าวนะครับแต่ว่าความเป็นโลเคชั่นของหนังเรื่องนี้ก็ยังคงอยู
1: ่ใช่แล้วก็ทุกคนที่กำลังชมอยู่เนี่ยไปดูกันเลยได้ไหมครับ
5: ได้ครับได้ครับ
1: โอเควันนี้นะครับก็สุดๆเลยเพราะว่าเราเตรียมเรือไว้แล้วนะครับก็เดี๋ยวพาทุกคนนะครับล่องเรือไปพร้อมๆกันเลยครับ

0: หนึ่งในฉากนะครับที่เป็นฉากไอคอนิกนะครับก็คือแม่นาคนะครับมารอพี่มากที่ริมอย่างนี้นั่นเองนะครับ
1: พี่รู้ไหมนานทุกวันเลยนะ
0: พี่บอมครับในฉากแม่นาคอะครับก็อันนี้ครับไม่ทราบว่าตอนนี้มันเหลือแค่ศาลาแล้วหรือยังไงครับ
2: ที่จะทำเป็นพื้นยื่นออกมาซึ่งจะเป็นฉากตอนที่แม่นาคมายืนอุ้มลูกแล้วก็รอพ่อมากนะครับแต่ปัจจุบันก็เหลือแค่นี้ฮะ
0: เหลือแค่นี้แล้ว
2: เพราะว่าทีมงานเขาได้ลื้อออกไปแล้ว
0: ไม่ได้คาไว้
2: ไม่ได้คาไว
0: ้ครับยืนรอที่เป็นแบบฉากสำคัญของเรื่องนี้เลย
2: ครับ
0: ที่ทุกคนรู้จัก
3: ขอบใจนะลูก
4: นาคจ๋าพี่กลับมาแล้ว

0: ส่วนในเรื่องของตัวบ้านของแม่นาคก็จะอยู่ทางโซนนู้น
1: ทางโซนนู้น
0: ครับผม
1: อันนี้นะครับก็ได้เห็นชา10กว่าปีแล้ว
0: ครับ
1: ใช่ไหมครับอ๋อใครสนใจครับถ่ายรูปกับฉากสำคัญนะครับของเรื่องพี่มากพระโขนงที่ตรงนี้ได้เลยนะครับ

0: คครับพี่บอมถ้างั้นเดี๋ยวเราไปฉากที่เป็นบ้าน
1: เป็นบ้านครับ
0: ของ
1: แม่นาคแต่ก็คือตอนนี้นะครับเนื่องจากตัวบ้านได้ถูกรื
0: ้อ
1: ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
0: โอเคครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าบรรยากาศจริงๆตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
1: เดี๋
0: ยวเราไปกันเลยครับผม
1: ครับผม
0: และนี่นะครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญนะครับในการถ่ายเรื่องพี่มากพระขนงนั่นเองครับ
2: แล้วต้องหาวิธีบอกความจริงให้มากว่ะ
3: เล่นใบคำกันใช่ไหม
4: นกขังข่าว
5: เสื้อ
4: เออ
5: หน้า
6: ขัวบ้านมากขัวบ้านมากกันนัก
7: ชาตินี้มึงจะถูกไหมนี
1: ่ครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่จะซึ่งปัจจุบันตอนนี้ก็เขาจะยกทำปลูกเป็นมะพร้าวน้ำหอมละ
0: ม
1: ันก็เลยดูโล่งนะครับซึ่งเมื่อก่อนจะทึบมากเต็มไปด้วยต้นมะพร้าวนะครับ
0: จริงก็ไม่น่าเชื่อนะว่าในหนังกับสถานที่จริงมันจะมีความแบบเอาจะว่ามันคล้ายคลึงกันแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนที่ผมคิดเอาไว้ขนาดนั้นแสดงว่าทีมงานเขาก็เซตขึ้นมาแบบจนเราแทบจะจำไม่ได้เลยเนาะรู้สึกดีใจนะครับที่ได้มาตามรอยหนังที่ตัวเองชื่นชอบเพราะว่าผมก็ดูเรื่องนี้มา10กว่าปีแล้วดูหลายรอบเลยด้วยพี่บอมครับในหนังอะครับก็จะเห็นว่าชาวบ้านนะครับก็จะใช้คลองนี้ในการสัญจรกันอยากรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนในละแวกนี้ครับคนพื้นที่ใช้คลองนางตะเคียนแห่งนี้ครับใช้ทำอะไรกันบ้างครับ
1: คลองนางตะเคียนเนี่ยก็เป็นเอาไว้สำหรับสัญจรแทบจะเป็นคลองหลักเลยเขาไปเชื่อมต่ออีกตำบลท่าคาสามารถไปตลาดน้ำท่าคาได
0: ้
1: ก็มีอาชีพค้าขายกันในคลองและส่วนใหญ่ก็ต้องใช้เส้นทางในคลองเนี่ยเป็นในการสัญจรสืบเนื่องมากับในเรื่องของหนังพี่มาพระขนงนะครับซึ่งเขาจึงต้องเลือกโลเคชั่นที่เป็นคลองลักษณะค่อนข้างที่จัดเพื่อที่จะให้ออกมาสมบูรณ์แบบครับ
0: ดูเหมือนในยุคนั้นเขายังใช้เรือกันจริง
1: ๆใช่
0: แล้วสมัยนี้ยังใช้เรือกันอยู่ไหมครับ
1: ก็มีครับตอนนี้ก็ใช้ตกกุ้งนะครับส่วน

0: ใช่
1: มีอย่างนึงที่ผมแบบเห็นว่าที่มีอยู่ทั่วไปจนมองไปทางไหนก็มีต้นมะพร้าวอันนี้ครับอยากรู้ว่าทําไมมันถึงมีต้นมะพร้าวเยอะขนาดนี้ครับพี่บอม
0: พื้นเท้าต้นใหญ่บวกกับที่นี่จะทําอาชีพน้ําตาลมะพร้าว
1: น้ําตาลมะพร้าวก็คือต้นมะพร้าวต้นเล็กๆ
0: ใช่ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยถ้าย้อนไปเมื่อ10กว่าปีหรือเกือบ20ปีที่แล้วเนี่ย
1: ครับ
0: แทบจะทุกบ้านที่เขาทํานาน้ําตาลมะพร้าวนะครับแต่ปัจจุบันตอนนี้ก็ไม่ได้มีรุ่นลูกรุ่นหลานมาสืบสานก็เลยทำให้การทำน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยเขาก็จะมีกลุ่มของเขาอยู่ในตำบลคลองเถินรัฐวิสาหกิจชุมชนจากน้ำตาลมะพร้าวปลอดสารนะครับเดี๋ยวพี่จะพาน้องดังไปดู
1: โอเคถ้าอย่างนั้นตอนนี้ผม
0: ได้ครับ
1: โอเคครับเดี๋ยวเราไปกันเลยครับผม
2: หลังจากที่พาคุณผู้ชมมาดูสถานที่จริงในการถ่ายทำของหนังคลองเขินหรือคลองนางตะเคียนแล้วต่อไปจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนกันต่อตามคุณดังไปเลยครับ
1: วิสาหกิจชุมชนกันแล้วนะครับอันนี้เป็น
0: ที่เรายืนอยู่นี่ก็คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำตาลมะพร้าวปลอดนะครับประธานกลุ่ม
1: ครับพี่ติ๋มถามพี่ติ๋มอย่างนี้ครับว่าที่นี่เนี่ยเปิดมานานหรือยังครับ
3: เปิด150
1: ก็คือประมาณ18ปีแล้ว
3: ใช่ค่ะ
1: อยู่มานานแล้วพี่ติ๋มนี่คือรุ่นแรกเลยไหมครับ
3: อ๋อนี่จะเป็นรุ่น3แล้ว
1: รุ่น3
3: ใช่ค่ะ
1: ขายอะไรยังไงบ้างครับ
3: อ๋ออันนี้คือมันทำได้หลายอย่างขนมหวานแล้วช่องเผือกน้ำกะทิอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็เป็นขนมพวกที่จะเข้ากับน้ำตาลปี๊บเนี่ยของเราดีที่สุด
1: ดีที่สุด
3: ใช่จ้ะ
1: ดีเพราะอะไรไหนขายหน่อยสิ
3: ไม่มีสารกันบูดแล้วเราอะลงเช้าลงเย็น
1: ก็คือทำเสร็จปุ๊บมารับไปขายเลย
3: ใช่แล้วจะของเราจะทำตามออเดอร์ตามคำสั่งในชุมชนอันนี้ก็มีรายได้ทุกวันเพราะว่าชุมชนมาเที่ยวเพราะในชุมชนก็จะมีรายได้เสริมใช้พลังงานน้
1: อ
3: ยคนเที่ยวไม่ต้องขึ้นคนขึ้นไม่ต้องเที่ยว
1: งี้เดี๋ยวผมขอไปชิมหน่อยดีกว่าว่าน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยมันมีรสชาติยังไงถ้างั้นเดี๋ยวขอชิมน้ำตาลหน่อยดีกว่า
3: อันนี้ชิมได้เลยจ้า
1: อร่อยมากรบกวนพี่ติ๋มช่วยพาผมไปดูขั้นตอนต่างๆด้านหลังหน่อยว่าเขามีขั้นตอนยังไงบ้างตั้งแต่เริ่มจนถึงออกมาเป็นน้ำตาลที่อยู่ในแพ็คแบบนี้เลย
3: จ้า
1: โอเคได้ขอบคุณพี่ติ๋มมากนะครับ
3: จ้าไป
2: เมื่อเราได้น้ำตาลใสที่เก็บมาจากต้นมะพร้าวแล้วก็นำมาเคี่ยวจนนั้นก็นำไปกรองบนผ้าขาวบางเพื่อนำเศษกากมะพร้าวออกและนำไปปั่นเมื่อมะพร้าวเย็นลงเห็นนี่แหละครับ
3: พอเราปั่นให้แบบภาชนะเหมือนว่าปี๊บ
1: ปี๊บ
3: ลงปี๊บ
1: อ๋อก็คือที่มาของน้ำตาลปี๊บ
3: ใช่
1: คืออันนี้เลย
3: ใช่อันนี้เลยที่เขาเรียกกันดั้งเดิมว่าน้ำตาลปี๊บเราก็จะไปหยอดเป็นปึกละโลปึกครึ่งโลหรือเป็นกระปุก
1: โอเคขอไปช้อปปิ้งตรงนู้นได้ไหม
3: ได้สิ
1: ไปดูตรงนี้นิดนึง
3: ค่ะ
1: พี่ติ๋มมากนะครับที่พาผมน้องดังเนี่ยมาดูกระบวนการขั้นตอนทั้งหมดแล้วก็ขอให้ชุมชนนี้วิสาหกิจชุมชนเจริญรุ่งเรืองนะครับผม
3: ค่ะ
1: ขอบคุณครับมาแล้วนะครับน้ำตาลมะพร้าวปลอดสารของดีประจำตำบลคลองเขินนะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่บอมมากนะครับนะครับชมสถานที่ถ่ายทำของหนังเรื่องพี่มากพระโขนงนะครับตั้งแต่แรกเลยและก็ยังพาผมมารู้จักกับวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ด้วยทำให้ผมได้รู้จักของดีๆแบบนี้กลับไปซื้อไปฝากครอบครัวแล้วก็ทุกคนนะครับจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนในจังหวัดสมุทรสงครามต่อนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยครับ

0: ทุกคนครับจริงๆแล้วนะครับที่จังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายเลยครับวันนี้นะครับทีมงานสั้นมาครับเพราะว่าจะพาทุกคนนะครับไปดูความสวยงามของธรรมชาติในจังหวัดสมุทรสงครามจะเป็นที่ไหนนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับตอนนี้นะครับผมก็เปลี่ยนกางเกงขาสั้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับล่องแพแลคลองกันที่คลองผีหลอกครับโอ้โหเรียกได้ว่าชื่อก็หลอนมาจากหนังเรื่องพี่มากพระโขนงเลยนะครับทีมงานตั้งที่ชุมชนแพรกหนามแดงนะครับซึ่งเป็นสถานที่ล่องแพนะครับรับชมธรรมชาติซึ่งตลอดการล่องแพนะครับก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายกันในวันนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าครับใช่หรือเปล่าครับ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อสวัสดีครับพี
1: ่สวัสดีครับสวัสดีคร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้พี่ชื
1: ่
0: อพี่นิพัฒน์เป็นคนพาล่องแพที่นี่
1: ใช่ครับ
0: วันนี้พี่จะพาผมไปชมที่ไหนบ้างครับ
1: ก็ตามธรรมชาติกับในคลองผีหลอกนี้แล้วก็จะมีที่พักนักล่องแพไปทำกิจกรรมอีกงานหนึ่ง
0: อืมโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่พาผมไปล่องแพหน่อยดีกว่าผมพร้อมแล้ว
1: ครับ
0: โอเคไปกันเลยครับ
1: ครับ
2: พี่นิพัฒน์เล่าให้คนตามรอยของเราฟังถึงที่มาของชื่อที่มีปลาชุกชุมมากแล้วก็มีเรือผีหลอกอยู่หนึ่งลำซึ่งเป็นเรือหาปลาของชาวบ้านลักษณะของเรือก็คือด้านขวามีแผ่นกระดานทาสีขาวพอมาถึงจุดที่ต้องการหาปลาต้องเปิดไฟจากขวาและถ้ามีการใช้ไม้กระทุ่มน้ำจะทำให้ปลาตกใจกระโดดขึ้นแผ่นกระดานจนปลาตกลงในเรือนั่นเองครับและอีกหนึ่งเรื่องเล่าก็คือคลองที่นี่ค่อนข้างเงียบสงบเมื่อคนพายเรือพายผ่านคลองนี้ก็จะเกิดจินตนาการหากมีอะไรที่ตกลงไปในน้ำก็จะคิดว่าผีหลอกจึงตั้งชื่อว่าคลองผีหลอกนั่นเองครับ
0: ตลอดทางที่ล่องแพมานี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการชมบรรยากาศเชิงอนุรักษ์เลยนะครับเพราะว่าธรรมชาติที่นี่เนี่ยมีความสวยงามแล้วก็ยังดิบชื้นของที่นี่เอาไว้อยู่นะครับแต่ว่าก็จะเห็นนะครับว่ามีการวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับที่ยังคงอยู่นะครับแหนะครับที่จะเห็นอยู่ว่ามีการขึงแหไว้รอบๆนะครับเพื่อตกปลาก็ยังมีวิถีชีวิตใช้วิถีชีวิตกันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับดักข้างคลองคือดักปลาไว้ทำกับข้าวมื้อเย็นมั่งอะไรมั่งคือเขายังหากินอยู่ในลำคลองอยู
0: ่นะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าวิถีชีวิตของชาวบ้านเขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยดีกว่าครับ
2: ล่องมาเลเรียชาวบ้านก็ยังคงไว้ซึ่งวิถีดั้งเดิมในการทำการประมงจับปลาจับปูก็ยังคงมีให้เห็นกันอยู่เนืองๆครับและเมื่อถึงจุดพักที่นี่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรดูของเล่นในวัยเด็กที่เรื่องราวของปูและการสาธิตการหว่านแหจับปลาซึ่งคุณดัก
0: พร้อมไหมนะ1 2 3
1: เอ้าปึ๊บ
0: ปึ๊บไม่ไหว
1: เอาดึงขึ้นมาเลย
0: อันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะไว้เดี๋ยวผมไปซ้อมมาใหม
1: ่
0: แล้วเดี๋ยวผมมาหาพี่นิพัฒน์ใหม่ทีนึงนะครับ
1: ครับ
0: ผมและพี่นิพัฒน์นะครับก็จะพาทุกคนนะครับไปชมธรรมชาติสวยๆงามกันต่อหลังจากนี้ครับ
2: การล่องแพแลคลองที่ชุมชนแพรกหนามแดงแม้จะให้ความรู้สึกที่แตกต่างไปจากการล่องเรือตามรอยสถานที่ถ่ายทำหนังเรื่องพี่มากพระโขนงธรรมชาติสองฝั่งคลองที่อุดมสมบูรณ์ที่นี่นักท่องเที่ยวสามารถล่องแพไปตามลำคลองเรียนรู้วิธีการทำการเกษตรและการประมงของชาวบ้านซึ่งกิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่จะให้ความเพลิดเพลินแต่ยังเป็นการสนับสนุน

0: การท่องเที่ยวในชุมชนอีกด้วยนะครับ
1: ทุกคนครับวันนี้นะครับผมก็รู้สึกสนุกมากเลยครับสำหรับการล่องแพแร่คลองที่ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ผมไม่ได้ทำมานานมากแล้วก็วันนี้เนี่ยก็ได้เห็นวิถีชุมชนนะครับที่ยังคงเดิมอยู่แล้วก็ธรรมชาติอันสวยงามแบบนี้ด้วยผมแทบจะรู้สึกเหมือนหลุดเข้าไปในหนังเรื่องนึงเลยและพี่นิพันธ์นะครับก็ได้พาผมไปทำกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นปั่นลูกคางต่อจิ๊กซอดึงปูหรือว่าไปทอดแหนะครับก็เป็นกิจกรรมที่ผมไม่เคยทำมากๆใช้คำว่าสนุกมากจริงๆนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่นิพันธ์มากเลยครับ

0: และตอนนี้นะครับผมก็นะครับตลาดแห่งนี้นะครับก็เป็นตลาดเก่าแก่ประจําตําบลอัมพวาแห่งนี้นะครับผมซึ่งตลาดแห่งนี้นะครับก็เป็นตลาดริมคลองนะครับและที่นี่นะครับเขายังมีวัฒนธรรมเก่าแก่ก็คือการตื่นเช้ามาใส่บาตรที่นี่นะครับผมส่วนตอนตกกลางคืนเนี่ยก็ล่องเรือชมหิ่งห้อยนะครับอันสวยงามแต่ที่สําคัญนะครับผมน้องดังมาอยู่ตลาดแห่งนี้ทั้งทีจะพลาดของอร่อยได้ยังไงเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปชิมของอร่อยกันครับเดี๋ยวไปกันเลยครับผม
1: นอกจากการเลือกซื้อของฝากแล้วก็ต้องหาของอร่อยอร่อยทานชาติอร่อยถูกใจนักท่องเที่ยวแน่นอนครับ
0: เหมือนผมไม่ได้แตะเลยอ่ะ
2: ใช่
0: ถ้าคือเต็มปาก
2: ใช่คือ
1: ที่นี่ก็มีร้านให้นักท่องเที่ยวได้นั่งทานหรือซื้อของกลับบ้านกันมากรอยของเราจะเจอของถูกใจอีกแล้วนะครับ
0: 5ตัวร้อยนะครับผมเอาชุด1
1: ตลาดน้ำยามเย็นอัมพวาเป็นตลาดน้ำที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและเป็นสายน้ำแห่งวัฒนธรรมที่ผูกพันกับวิถีชีวิตและธรรมชาติของสองฝั่งคลองที่ยังคงอนุรักษ์เอาไว้ที่นี่นักท่องเที่ยวสามารถจะนั่งเรือเที่ยวได้ครับชุมชนริมคลองอัมพวาได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดรางวัลเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกแห่งองค์การยูเนสโกประจำปี2021ซึ่งถือเป็นความสำเร็จในภาครัฐและภาคเอกชนในการอนุรักษ์อาคารเก่าแก่ที่ทรงคุณค่าและสะท้อนถึงลักษณะสำคัญทางท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีอีกด้วยครับ
0: วันนี้นะครับผมก็รู้สึกประทับใจมากจริงๆครับเพราะว่าผมได้มาตามเรื่องตามรอยหนังที่ตัวเองชื่นชอบนะครับแล้วก็ได้ทํากิจกรรมต่างๆมากมายที่ไม่เคยทํามาก่อนก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้พาทุกคนเนี่ยมาเที่ยวพร้อมผมในวันนี้ถ้ามีโอกาสก็ของตัวเองแบบผมในวันนี้บอกเลยว่าสนุกและไม่ผิดหวังแน่นอนแต่ที่สําคัญนะครับยังสามารถสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ความสุขให้กับตัวเองได้ด้วยวันนี้นะครับก็ฝากติดตามรายการตามเรื่องตามรอยผมน้องดังก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย

0: ายการนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือ Subtitle ระบบ Closed Caption โดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบ Digital TV ภาคพื้นดิน
1: ไฟสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่อง

0: ไว้อิจฉาเพื่อนเพื่อนลาบางกันมีบางคนเป็นลูก
1: ขอจอมประกอบตื่นเช้าเย็นก็มาเนี่ยเช้าก็ทำงานต่อ
2: ดูเขาครั้งแรกเลยนะพี่หัวล้อเส้นตาแตกอ่ะมันได้มาปลดปล่อย
0: ให้รวย
3: เราเคยคิดว่าถ้าเราทำงานแล้วสัก25เราน่าจะเลิกติ่งแล้วนะแต่พอมาถึงจริงๆแล้วอ่ะเราไม่
4: เหมือนเราไปทำร้ายแบบคนที่เราความรักจริงๆหรือเปล่า
5: ความเป็นติ่งเนี่ยมันเป็นสปริงบอร์ดให้ไปสู่ความสนใจในเรื่องอื่นอีกเยอะมากเลย

0: รวมตัวของกลุ่มแฟนคลับทั้งศิลปินไทยและศิลปินต่างชาติป้ายสุขสันต์วันเกิดศิลปินฝีมือแฟนคลับตามสถานที่ต่างๆหรือการรอต้อนรับศิลปินต่างชาติที่เดินทางมาที่สนามบินเวลาเห็นสิ่งเหล่านี้บางคนอาจจะมองว่าเป็นสิ่งที่คุ้นเคยสงสัยแล้วไม่เข้าใจการกระทำของคนกลุ่มนี
1: ้มีนัดเวลาการมาแบบเป่าเค้กผู้ใหญ่ก็จะเคยมาถามว่าแบบหุ้ยมีเป่าเค้กกันนี่แบบศิลปินมาเหรออ๋อป่ะบางทีมีตุ๊กตาตั้งเอาไว้แล้วเราก็ร้องเพลงเลย
0: แต่จริงๆแล้วการรวมตัวของกลุ่มแฟนคลับที่เห็นในปัจจุบันและสิ่งเดียวกันไม่ได้เป็นสิ่งใหม่แต่ก่อตัวขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติมาแล้วหลายยุคหลายสมัย

แฟนดอมเนี่ยมันเหมือนกับเป็นพื้นที่ของคนที่มีความสนใจความรักความทุ่มเทให้กับสื่อใดสื่อหนึ่งคนใดคนหนึ่งมันเหมือนคิงดอมเนาะถ้าจะมองไปก็คือมันเป็นอาณาจักรมันตัวกันด้วยสิ่งบางอย่างที่เขามีร่วมกันนะคะคือความสนใจ

0: รงนี
1: ้ B2B ก็น่าจะดังที่สุดสามารถใช้คำนี้ได้เลยแหละเจอก็เดินแบบเหมือนคนอารมณ์ดีทำง้องแง้งง้องแง้งของเขาเข้ามาอะไรเงี้ยเขาก็เอามาสิมาสิพี่ก็กระโดดข้ามไปข้ามมาแล้วแบบให้ถ่ายไม่ให้ถ่ายให้ถ่ายไม่ให้ถ่ายอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยเจอกันมาก่อนในชีวิตแต่ว่าแบบเขาเล่นเหมือนแบบเฟรนลี่มากน่าจะเป็นเว็บแรกที่เราอินกับพี่บิ๊กที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้น่ารักจังเลยย้อนความไปถึง20ปีที่แล้วที่เริ่มตามเนาะประมาณช่วงปี2000เนี่ยสมัยก่อนเรื่องของลิขสิทธิ์ไม่ได้แรงเท่าสมัยนี้เนาะมันก็จะเป็นการแบบแค่เอารูปถ่ายมาปริ้นถ้าเป็นหน้าโรงเรียนอาจจะเป็นแผงขายรูปทำเข็มกลัดแล้วก็หลักๆที่เก็บอีกทีก็เก็บเทปซีดีแล้วก็พวกหนังสือต่างๆโปสเตอร์แปะฝาบ้านแชทกับศิลปินได้สามารถแบบถามตอบกันได้ทวิตเตอร์ยุคสมัยนั้นมันไม่มีช่องทางให้การสื่อสารนอกจากเจอตัวเขาเป็นๆอย่าง D2B อย่างเงี้ยโอกาสเจอคือรับส่งสนามบินนับนาทีกันได้การที่จะได้เห็นเขาหรือได้รู้จักตัวตนเขามันน้อยมาก
2: แต่ละยุคกลุ่มแฟนคลับจะมีวิธีการแสดงออกในการให้กำลังใจศิลปินที่แตกต่างกันไปปัจจุบันการเข้ามาของอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆนับว่ามีอิทธิพลอย่างมากในการและการแสดงออกถึงความชอบของกลุ่มแฟนคลับยุคใหม
0: ่เราแสดงออกถึงความเป็นแฟนโดยผ่านสื่อดิจิตอลเนี่ยมันไม่กับไอดอลของเราอย่างเดียวแล้วแต่ว่าไม่มีคนที่เป็นแฟนด้วยกันเนี่ยมันเหมือนกับเราอยู่กับเพื่อนนะคะ
3: มากรี๊ดอะไรเงี้ยสมมติแบบเอ็มดูแล้วก็แบบโอ๊ยโอป้าหล่อมากเลยวีดสื่อสารทางการพิมพ์อาจจะแบบวีดลงแบบสตอรี่เวลาแบบเมาท์มอยกันมันสามารถแบบเอ็กซ์เพรสได้แบบหลายๆทางไม่ใช่จะต้องแบบมากรี๊ดอย่างเดียว
4: บางคนอาจจะแค่ชอบอยู่ในโซเชียลดู MV ได้แบบได้วีดอะไรตามโซเชียลบางคนร่วมกิจกรรมที่แบบมันเยอะกว่านั้นเช่นไปคาเฟ่วันเกิดศิลปินไปรับศิลปินที่สนามบิน
3: ก็จะมีทั้งแบบจัดแกลเลอรี่มีมาแจกของมีมาแบบถ่ายโฟโต้บูธมันก็จะมีของแจกหลังกัดกิฟต์ตอกพวงกุญแจโฟโต้การ์ดอะค่ะเป็นยันเดี๋ยวนี้คือของแจกแอดวานมาก
5: ล่าสุดเลยก็จะมีการโดเนทเพื่อที่จะทำป้ายโปรโมทเราก็โดเนทไปเหมือนกันค่ะก็คาดหวังว่าจะให้มีป้ายขับรถผ่านไปเราเห็นป้ายเนี้ยก็แบบเอาใครอะทำไมถึงมามีป้ายอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยเหมือนเป็นการโปรโมททางนึงแล้วก็อีกทางนึงโดยส่วนตัวคืออยากให้คนเห็นน้องเยอะๆค่ะว่าน้องเราน่ารักมากเลยนะอะไรเงี้ย
4: เราก็จะดูด้วยว่า KPI ในแต่ละปีอาจบ่งบอกได้ว่าการทำงานของคนคนนั้นน่ะประสบความสำเร็จมากก็คือเหมือนกันในสายอาชีพของเขาอ่ะมันก็จะมีรางวัลประกาศรางวัลไปอะไรอย่างเงี้ยถ้ายิ่งเยอะได้รางวัลเยอะยอดวิวเยอะมันรู้ว่าวงเนี้ยหรือศิลปินของเราอ่ะประสบความสำเร็จ
3: บางคนอาจจะมีเวลาอะไรเงี้ยไปคอยแบบเชียร์เขาหรือบางคนอาจจะไม่มีเวลางั้นเราก็ใช้เงินในการสนับสนุนแล้วกัน
6: ก็จะมี FC เขาฝากมาติดอะไรอย่างนี้นะคะ
7: ลุงกะลา
8: ใครอยากจะให้รางวัลคนไหนที่เราชื่นชอบเนี่ยก็ให้ระบุมาเลยก็ให้โอนเข้าบัญชีพี่เลยแล้วพี่ก็จะไปแลกทางแบงค์มาให้เป็นแบงค์ร้อยอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นแม็กให้หรือก็ไม่ตัวแทนของคณะลิเก
9: สวัสดีครับนี่คณะลิเก2เทพบุตรสุดที่รักครับโน่จะพูดหน้าเวทีเสมอเลยว่าถ้าหากว่าไม่มีคนดูไม่มีแฟนคลั

0: ทำมันก็อยู่ไม่ได้ถ้าเกิดไม่มีคนดูลิเกแล้วก็ไม่มีคนหาหายที่สำคัญที่สุดของศิลปินนะครับมันก็คือกำลังแรงใจแหละเวลาเรามีคนมาติดตามมีคนชื่นชอบผลงานหรือมาคอมเมนต์หรือมาสนับสนุนเรามันเป็นพลังให้ศิลปินอยู่แล้วครับ
1: ขอกราบขอบคุณนะครับคุณพ่อคุณแม่เจ้าภาพขอให้ธุรกิจการงานประสบความสำเร็จขายได้ร่ำรวยนะครับแล้วก็
0: ยังมีอยู่ช่วงหนึ่งที่วันเกิดโน่คุณแม่บินมาจากอเมริกาเพื่อมาจะเดินทางมาหาเราแล้วมาเจอเราได้แค่ประมาณ 3-4 ชั่วโมงแล้วก็ต้องหัวใจในการมาซัพพอร์ตเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นคุณค่าที่สำคัญมากๆเลย
2: จะเป็นการรวมตัวของคนที่ชอบและสนใจในสิ่งเดียวกันแต่ในนั้นก็เป็นแหล่งรวมของผู้คนที่มีความหลากหลายมาควบคุมการวางตัวของกันและกันบางครั้งความสัมพันธ์ในแฟนดอมและบางครั้งความชอบเกินพอดีก็อาจจะสร้างผลเสียให้กับตัวศิลปินตัวแฟนคลับและคนรอบข้าง
3: โอ้ตั้งแต่เรื่องสถิติยอดวิวเรื่องรางวัลไปถึงเรื่องอ่อนไหวแบบประเด็นอ่อนไหวทางสังคมทั่วไปเลยเรื่องคำพูดการกระทำของศิลปินด้วยกันเองก็มีคือทุกอย่างสามารถนำมาเป็นประเด็นในการเกิดแฟนวอร์ได้หมดเลย
4: แข่งขันกันหรืออะไรกันเลยแต่ว่าถ้าอย่างศิลปินที่มีตัวตนอยู่อย่างเงี้ยเรียกชื่อเราเขาอะไรกันเอาละเริ่มแบบเหมือนมีการคอมเมนต์กันหรือเปล่าหรือได้น้อยกว่าหรือเปล่าในกรณีของศิลปินที่เข้าถึงได้
3: เป็นภาษาเกาหลีคือกลุ่มแฟนคลับที่ติดตามและละเมิดความเป็นไพรเวซีของศิลปินเราเป็นแฟนคลับเราควรให้พื้นที่กับเขาคือเราติดตามผลงานในกรอบที่มันควรจะเป็นแต่แซงแฟนคือการที่แบบลักลอบเข้าบ้านศิลปินติดตามศิลปินนอกตารางเวลางานแอบเข้าโรงแรมหรือเป็นคนที่สร้างความเดือดร้อนให้ศิลปิน
5: อยากบอกว่าทุกอย่างอ่ะมันจะต้องมีคำว่าพอดีแต่เนี่ยคือเหมือนเราไปทำร้ายแบบคนที่เราแบบความรักจริงๆหรือเปล่า
6: คำว่าแฟนเนี่ยมันมาจากแบบ crazy บ้าอะไรสักอย่างหนึ่งดังนั้นเขาทำอะไรที่มากเกินไปอะค่ะเสียเงินมากเกินไปทุ่มเทเวลามากเกินไปทำไมไม่เอาเวลาไปทำกับสิ่งอื่นบ้างทำไมไม่ทุ่มเทกับการงานเป็นส่วนหนึ่งมั้งที่คนมองคนที่เป็นติ่งว่าแบบไม่มีเหตุผล
3: เพราะว่าการที่เราจะแสดงออกว่าเราเป็นติ่งหรือเราชื่นชอบศิลปินเราจะมองได้ว่าสังคมตรงนั้นน่ะสามารถรับหรือว่าของเราได้มากแค่ไหนเหมือนแบบไปข้างนอกแล้วเวลาไปติ่งหรืออะไรแบบเนี้ยคนอาจจะมองด้วยสายตาสังคมทั่วไปอ่ะจะบอกว่าผิดไหมก็ไม่ผิดเพราะว่าเราไม่คุ้นเคยอ่ะมันก็ต้องมีรีแอคชั่นหรืออะไรตามปกติที่มันสุดโต่งอ่ะไปอยู่ในสังคมได้อยู่ดีเพราะว่าเรายังต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่นมันต้องมีการปรับตัวเข้าหากันแบบคนละครึ่ง
2: จุดเริ่มต้นเล็กๆจากความชอบอาจจุดประกายให้คนๆหนึ่งต่อยอดความชอบนี้ไปสู่สิ่งอื่นไม่ว่าความชอบนี้จะพาไปสู่สิ่งที่เล็กน้อยคุณค่าต่อชีวิตของคนคนนั้น
6: แฟนในปัจจุบันคือเขาไม่ได้เป็นแค่ผู้บริโภคนะเขาสามารถที่จะลุกขึ้นมาเป็นผู้ผลิตสมมติว่ามีเรื่องอะไรสักเรื่อง

0: เป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความรู้สึกว่ามันเป็น
1: จากตลาดนัดให้อาร์ติสเอาผลงานที่เขาทำมาอย่างนี้ก็มีวงการเพลงเหมือนกันมันก็จะมีคนที่เหมือนแปลซับไตเติลหรือว่าร้องเพลงที่แปลเป็นไทยเราว่ามันเอาพุทธที่มันได้อะมันแตกแขนงไปได้เยอะมากแล้วไม่จำกัด
2: การเป็นติ่งของวงใดวงหนึ่งคือเราชอบเขามากใช่ไหมเราแบบอยากจะให้เขาเป็นที่รู้จักเยอะจักเยอะก็คือถ้ามีข่าวมาก็ต้องแปลนั้นติ่งเนี่ยพัฒนาทักษะการแปลข่าวไปโดยปริยายเพราะว่าเขาต้องการจะให้คนส่วนใหญ่ได้รับรู้ถ้าเรามองจริงๆอ่ะความเป็นติ่งเนี่ยมันไปทับซ้อนมันเป็นสปริงบอร์ดให้ไปสู่ความสนใจในเรื่องอื่นอีกเยอะมากเลย
3: แน่นอนว่าร้านนี้ก็ต่อยอดมาจากความชอบของไมค์เนาะเพราะถ้าเกิดไมค์ไม่ได้ชอบศิลปินไมค์ก็คงไม่มีร้านนี้ขึ้นมาของเราอ่ะให้พื้นที่สำหรับทุกคนมารวมตัวกันแล้วก็แบบได้ทำความรู้จักสิ่งที่ชอบเหมือนกันนะคะบางทีมันไม่ได้คุยกันเฉพาะเรื่องติ่งแล้วมันอาจจะคุยกันไปถึงเรื่องงานเรื่องแบบเกื้อหนุนกันในเรื่องอื่นๆในการใช้ชีวิตเลยอะค่ะ
1: เกิดท้อแท้ขึ้นมาอย่างแบบมีความเครียดในเรื่องของการเราจะหันมาใช้เวลาอยู่กับการติ่งแหละเปิดโซเชียลมาก็คือดูรูปดูคลิปดูรายการเสพคอนเทนต์ต่างๆมันเป็นกิจวัตรประจำวันอย่างหนึ่งของเราเลยอะหน้าทวิตเตอร์ของเราอะเราจะปักหมุดทวิตหนึ่งเอาไว้เลยเราอะเมนจอนนี่ NCT 127มันเป็นคลิปที่จอนนี่บอกว่าแบบคุณเก่งอะคุณอาจจะช้าหน่อยไม่เป็นไรแต่ว่าคุณกำลัง moving somewhere อะ you can do it อะประมาณนั้นมันทำให้เรารู้สึกว่าแบบเอ้ยอันนี้แหละเออไม่เป็นไรเราไปต่อไว
4: แล้วก็ที่สำคัญคืออยากจะบอกขอบคุณพี่บีมกับน้องแดนด้วยที่ทำให้ผมมีความรู้สึกที่ดีๆอย่างนี้ได้ผมไม่เคยบอกมาก่อนวันนี้อยากจะบอกจริงว่ามันคือความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่แล้วผมจะจำไว้
5: อย่างตอนแว็บแรกที่คว่ำอ่ะด้วยความที่ข่าวมันออกว่าไอ้พี่ไม่เป็นอะไรมากก็รู้สึกว่าเดี๋ยวก็หายเออไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็ดีขึ้นแต่พอแนวโน้มของการรักษาที่มันแย่ลงมันเริ่มมีโรคแทรกมากขึ้นมีการติดเชื้อแทรกซ้อนจนไปถึงวันที่หมอเดินออกมาบอกจาก ICU ว่า 0.01% อะไรเงี้ยคือใจของคนฟังมันแบบมันพีคมากแล้วจังหวะตัวเองอยู่ณวันที่คุณหมอเดินออกมาตัวเองจบบริหารมาก่อน1ใบเลยตรงนั้นพอเรามาเห็นชีวิตการมาตามพี่มันเห็นชีวิตเหมือนกันเห็นความไม่แน่นอนเห็นความแบบพ่อแม่ต้องมานั่งดูแลลูกต่อหรืออะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่าเราคิดได้ว่าเราพ่อแม่เราล่ะแล้วคนที่บ้านเราล่ะแล้วคนรอบข้างเราล่ะอะไรเงี้ยเราจะดูแลเขาได้แค่ไหนดูแลเขาได้ยังไงบ้างก็คือถอยกลับมาเรียนใหม่อีก1ใบเป็นพยาบาลพอมาตอนนี้ได้ดูแลที่บ้านมั้ยก็ได้ดูแลทั้งคนในครอบครัวพ่อแม่พี่บิ๊กหรือว่าได้ดูแลคนอื่น
6: พี่เป็นโรคเยอะพี่เป็นหัวใจพี่เป็นเบาหวานพี่มีความดันแต่ว่าพี่รู้สึกพี่ดีขึ้นทุกวันนี้เวลาคนเจอเขาจะบอกพี่เลยว่าพี่เหมือนคนปกติที่ว่าไม่ได้มีโรคเลยเราก็เลยบอกเออเนี่ยแหละมันเป็นการท้าทำอันนึงที่มันสามารถทำให้จิตใจเราแบบมันโอเคอะไรอย่างเงี้ยบางทีมี3งานติดซึ่งเป็นแบบอังคารพุธพฤหัสอย่างเงี้ยพี่ดูทุกวันนะครับกว่าจะถึงบ้านก็ประมาณ 2-3 แล้ว6โมงก็ต้องตื่นทำงานพี่ยอมเพราะว่าพี่มีความรู้สึกว่าฉันได้มาผ่อนคลายแล้ว
7: คนที่มีความชื่นชอบเดียวกันมีจุดยืนเดียวกันหรือเป้าหมายเดียวกันนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงได้การรวมกลุ่มกันของแฟนคลับจากแฟนดอมต่างๆความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันก็สามารถทำให้เกิดแรงกระเพื่อมทางความคิดซึ่งในหลายๆครั้งก็โดดเด่นจนเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมนอกแฟนดอม
2: หรือว่าการที่แฟนกลุ่มเดียวกันพบกันในทวิตแล้วสุดท้ายออกมาเป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองบ้างแสดงออกทางการเมืองทางด้านสังคมบ้างอันนี้เป็นตัวอย่างที่เห็นชัดเจนนะคะว่าความเป็นแฟนมันไม่ใช่สิ่งที่สมมุติ

0: าจจะเป็นเพราะว่าแฟนคลับศิลปินเกาหลีเขาเป็นคนยุคใหม่กันเยอะค่ะเขาก็ได้ศึกษาเรื่องการเมืองกันเยอะขึ้นก็เลยมีความตระหนักรู้มากกว่าไม่ใช่ว่าเพราะว่าเป็นแฟนคลับศิลปินเกาหลีแล้วคนเห็นแบบนี้เราก็เลยคิดด้วยอันนี้ก็ไม่ใช่ค่ะ
1: การเป็นติ่งเนี่ยเป็นวิธีหนึ่งอะค่ะในการที่เขาจะ explore ว่าเขาชอบอะไรหรือว่ามีความสนใจในเรื่องอะไรบ้างตอนหลังเนี่ยจะเริ่มเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องการเป็นแฟนแต่ว่ามันเป็นเรื่องประเด็นทางสังคมแม่เห็นด้วยไหมกับเรื่องแบบ same sex marriage อะไรอย่างเงี้ยออกมาได้ยังไงเพราะว่าความเป็นแฟนนี่แหละได้พาเขาให้เข้าไปสู่เรื่องที่เป็นวิถี
2: ไม่ว่าจะเป็นติ่งเกาหลีโอตะ FC แม่ยกหรือกลุ่มไหนๆสังคมที่หลากหลายมีวิถีที่บางครั้งอาจจะซับซ้อนและมีรางจะเข้าถึง
1: เรื่องแฟนเนี่ยด้วยความที่มันไม่ใช่ปรากฏการณ์เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกแล้วก็มีความกว้างขวางมากขึ้นเรื่อยๆมันน่าจะเป็นสิ่งเข้าใจเพราะนี่คือส่วนหนึ่งของสังคมของเราอะ
3: ศิลปินเลยว่าใส่ชุดคุยนะแล้วก็ขอบคุณนะที่พี่เป็นส่วนหนึ่งไปดูวิคนพิมพ์ชื่อศิลปินใส่ไปในวิทยานิพนธ์เลยว่าจบได้ส่วนหนึ่งเพราะศิลปินคนนี้พลังที่ดีทำให้เราไปต่อได
4: ้อยากใหทุกคนยอมรับในความชอบของเราด้วยเหมือนกันคือถ้าเกิดความชอบของเราไม่ได้ไปทำร้ายใครหรือว่าเบียดเบียนทำร้ายในความชอบของเราอะค่ะ
0: จริงๆการชอบศิลปินเกาหลีมันเป็นของทุกคนมันไม่ได้เป็นแค่การติ่งนักร้องที่แบบมาร้องมาเต้นธรรมดาค่ะเขาก็เป็นเหมือนแรงบันดาลใจเป็นคำแนะนำให้เราได้เหมือนกัน
5: เราเคยคิดว่าถ้าเราทำงานแล้วสัก25เราน่าจะเลิกติ่งแล้วนะแต่ผมที่จะเลิกติ่งอยู่ในหัวเลยการที่เราติ่งหรือเราชื่นชอบศิลปินมีสิ่งเนี้ยอยู่ในทุกวันในทุกจังหวะชีวิตเราอ่ะมันช่วยจะลงจิตใจแล้วก็ช่วยเหมือนแบบผลักง่ายขึ้นเราเลยไม่เห็นทางที่การทำสิ่งเนี้ยมันส่งผลเสียต่อชีวิตเรายังไงคือมันเป็นสิ่งที่ซัพพอร์ตชีวิตเราแล้วก็ควบคู่ไปด้วยกันได
2: ้หากคนในสังคมทำความเข้าใจและยอมรับได้ว่าวัฒนธรรมแฟนดอมไม่ว่าจะกลุ่มไหนๆได้สร้างความสุขสร้างกำลังใจหรือสร้างคุณค่าให้กับคนคนหนึ่งไม่มากก็น้อยเป็นส่วนหนึ่งของแฟนดอมหรือแสดงออกถึงความชอบของตัวเองนั้นก็คงไม่ใช่สิ่งที่โดนมองว่าแปลกแยกอีกต่อไป

านผู้ชมครับเคยแอบรักใครสักคนหรือเปล่าครับก็จะเป็นพลังให้เราทำสิ่งต่างๆมากมายจึงไม่น่าสงสัยเลยว่าเสียงกรี๊ดป้ายไฟมาลายแบงค์พันของกลุ่มคนที่แม่ยกแฟนคลับนั้นเกิดมาจากไหนเราก็ต้องการที่พึ่งพาทางใจเอาไว้พักพิงร้ายจึงไม่แปลกใจเลยที่ศิลปินดาราเหล่าใดให้เราได้มีความสุขก็ด้วยความรักนี่แหละที่ทำสิ่งดีๆส่งพลังดีๆให้กับดาราขวัญใจทำสิ่งดีๆให้กับสังคมในบางครั้งบางคราวถึงด้านละเอียดอ่อนซับซ้อนและบอบบางของจิตใจมนุษย์ยึดเหนี่ยวจิตใจอย่างน้อยคนละอย่างหนึ่ง

การสอดแทรกบันเทิงหลากหลายรูปแบบทำให้คนทั่วโลกหันมาสนใจให้คุณถึงให้ความสำคัญต่อประเทศที่ไม่เคยมีบทบาทด้านวัฒนธรรมในเวทีโลกกระตุ้นให้ผู้คนเปิดรับและอยากทำความรู้จักเกาหลีใต้

0: ทรงสละราชสมบัติขัตติยราชแรมนิเวศเสด็จประพาสนิราชถิ่นมอบพระราชภาระพระทรรลองผ่องลำเผา
1: ในสายตาผู้คนย่านนี้เกลเวลคอร์ทเฮาส์คือในความรับรู้ของคนไทยที่นี่เคยเป็นพระตำหนักเกลนแพมเมิลที่ประทับเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีหม่อมราชวงศ์ปิ่มสายอมรนันท์พระนัดดาลพระบรมราชินีซึ่งตามเสด็จหม่อมเจ้าสุภสวัสดิ์สวัสดีวัฒน์พระบิดากล่าวถึงหนักไว้ว่ามีถนนกรวดค่อยๆเลี้ยวขึ้นเนินไปผ่านพุ่มอเลซและพุ่มโรโดเดนดรอนใหญ่ๆดอกสีม่วงทางขวาข้างหลังพุ่มอเลเซียมีต้นทำให้เราไม่สามารถมองเห็นองค์พระตำหนักหรือสนามได้จนกระทั่งผ่านโค้งสุดท้ายหลังจากประทับณพระตำหนักเกลนแพมเมิลได้ราว2ปีเดือนกันยายนพุทธศักราช2480พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระอาการประชวรมากขึ้นจึงขนาดเล็กเหมาะแก่การดูแลรักษาซึ่งอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีอากาศบริสุทธิ์และร่มมากพระตำหนักเวนคอร์ดที่เมืองบิดเดนเดนในจังหวัดเคนยามในฐานะสมาชิกของเมืองได้รับการบันทึกไว้ในหนังสือภาพเก่าเมืองบิดเดนเดนอย่างน่าสนใจและน่าประทับใจ
2: When we came here to Vane Court we didn't realize to begin with thatThe king of Siam had lived here, and it was only when we stopped that we realised there was this very amazing story of how the king had come here after he had left his home country, and we were very lucky that there were all these photographs to celebrate the king being here. And by all accounts, he was a lot was much loved within the village.
3: พัชรเอลพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดุสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่และวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือซับไตเติลระบบโค้ดแคปชั่นโดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่มซับไตเติลผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือเซ็ตท็อปบ็อกซ์ระบบดิจิทัลทีวีภาคพื้นดิน

0: ขภาพดี
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเอสโซนโซสุขภาพดีพื้นที่ปลอดภัยแชร์ความรู้เรื่องสุขภาพเหมือนคนในครอบครัวทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10หรือสามารถติดตามได้ที่แอปพลิเคชัน TP Channel เว็บไซต์ tpchannel.org Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาหรือคุณผู้ชมอยากจะพูดคุยกับเราก็สามารถแอดไลน์มาที่ TP Channel ค่ะ
1: ส่วนวันนี้นะครับทางรายการของนั้นไปติดตามชมกันครับ
0: เอสโซนโซนสุขภาพดีช่วงโซนสุขภาพกายวันนี้มาทำความเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างโรคอัลไซเมอร์กับภาวะสมองเสื่อมค่ะ
1: ต่อด้วยเมนูสุขภาพที่ช่วยดูแลร่างกายอย่างต้มพะโล้โบราณที่ไม่ใส่เครื่องพะโล้แต่ให้คุณค่าสารอาหารทั้งโปรตีนไขมันที่ดีต่อร่างกายครับ
0: ช่วงโซนสุขภาพใจมาพูดคุยเกี่ยวกับทฤษฎีภูเขาน้ำแข็งแห่งความโกรธว่าภายใต้ความโกรธใดก็ตามแท้จริงแล้วมักมีรากฐานมาจากความรู้สึกอื่นๆอยู่ด้วยเสมอติดตามทั้งหมดนี้ได้ในเอสโซนโซนสุขภาพดี

0: พี่ป๊อปคะ
1: น้องตัน
0: ค่ะพี่ป๊อปพอที่จะทำหมากพลูแบบที่คุณตาคุณยายเขาเคี้ยวให้โบตันได้ไหมคะ
1: โอ้โหทำได้อยู่แล้วครับน้องตันแล้วนึกยังไงครับถึงอยากจะไปเคี้ยวหมากพลูแบบคุณตาคุณยาย
0: ตันได้ข้อมูลมาแบบนี้ค่ะพี่ป๊อปเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเคี้ยวหมากพลูเนี่ยจะช่วยต้านมะเร็งแล้วก็ช่วยลดกลิ่นปากด้วยตันก็เลยสนใจค่ะ
1: ครับจากที่พี่ทราบข้อมูลนะครับเกี่ยวกับการเคี้ยวหมากพลูเนี่ยพี่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมะเร็งเลยนะครับน้องตันเดี๋ยวเราไปหาข้อมูลที่ถูกต้องกันดีกว่านะครับ
0: ค่ะ
1: พี่ตรวจสอบแล้วนะครับจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขข้อมูลนี้เป็นข้อมูลว่ากรณีที่มีข้อมูลระบุว่าหมากพลูช่วยต้านมะเร็งและลดกลิ่นปากทางสถาบันสาธารณสุขได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่ายังไม่พบหลักฐานงานวิจัยที่ยืนยันแน่ชัดว่าหมากปากได้นะครับข้อมูลเท็จดังกล่าวอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพเราด้วยนะครับ
0: นะคะคุณผู้ชมยังไงได้รับข้อมูลมาก็อย่าลืมตรวจสอบกันดีๆนะคะ

0: หากจะพูดถึงเรื่องโรคที่เกี่ยวกับความทรงจำนะครับหรืออาการหลงลืมๆนะครับบางคนนะครับก็จะหรือหลายคนนะครับอาจจะเรียกว่าโรคสมองเสื่อมครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับครับวันนี้นะครับเราจะมาหาคำตอบไปด้วยกันครับ
1: วันนี้เราได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงกุลธิดาวงปราการสันติแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวชศาสตร์แพทย์ประจำโรงพยาบาลจุฬาภรณ์มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะและตอนนี้เราอยู่กับคุณหมอโดนัทแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: คุณหมอครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: โอ้ก่อนอื่นต้องขอถามคุณหมอก่อนนะครับว่าโรคอัลไซเมอร์กับโรคภาวะสมองเสื่อมเนี่ยมันโรคเดียวกันไหมครับ
2: จริงๆแล้วภาวะโรคอัลไซเมอร์นะคะเป็นหนึ่งในกลุ่มของโรคที่อยู่ในกลุ่มของภาวะ

0: หมองเสื่อมค่ะก็มีความคล้ายกันแต่จริงๆก็เป็นคนละอย่างกันค่ะ
1: โรคสมองเสื่อมมันเกิดจากอะไรคะ
0: ต้องขออธิบายก่อนนะคะอย่างแรกเลยคือภาวะสมองเสื่อมเนี่ยมันเกิดจากเรื่องของการทำงานของถดถอยของสมองนะคะทั้งในเรื่องของการทำงานแล้วก็เรื่องของโครงสร้างเนื้อเยื่อสมองที่ผิดปกติไปนะคะโดยมันจะส่งผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของสมรรถภาพทางด้านเชาว์ปัญญาในหลายๆด้านหมายถึงอย่างเช่นความสามารถทางด้านเรื่องของการสื่อสารก็อาจจะผิดปกติไปเช่นคนไข้จำคำได้ผิดนะคะหรือว่ากระบวนการคิดวิเคราะห์วางแผนเนี่ยในเรื่องของการรับรู้เชิงมิติสัมพันธ์คือการกะระยะแล้วก็สับสนเรื่องซ้ายขวานะคะโดยคนนั้นๆเนี่ยก็จะมีเรื่องของไม่สามารถที่จะรู้สึกว่าจะใช้ชีวิตตาประจำวันได้ด้วยตัวคนเดียวบางคนอาจจะรู้สึกว่าต้องการความช่วยเหลือในการบริหารด้านการรับประทานยาหรือว่าจะต้องบริหารด้านการเงินอาจจะต้องมีคนมาช่วยดูแลแล้วก็รู้สึกว่ายากลำบากที่จะเดินทางไปไหนมาไหนด้วยตัวคนเดียวค่ะอันนี้คือภาวะสมองเสื่อมแต่ว่าโรคอัลไซเมอร์เนี่ยก็คือจัดเป็นภาวะสมองเสื่อมชนิดตึงที่พบกันได้เยอะที่สุดในปัจจุบันโดยมากเนี่ยก็จะพบในคนสูงอายุนะคะซึ่งการโรคอัลไซเมอร์เนี่ยเป็นภาวะสมองเสื่อมที่ไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติเป็นการผิดธรรมชาตินั่นเองเพราะยังไม่ได้จำเป็นว่าคนไข้สูงอายุทุกคนเนี่ยจะต้องป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์นะคะ
2: จะหมายความว่าคุณหมอจะหมายความว่าโรคอัลไซเมอร์เนี่ยเป็นภาวะหนึ่งของโรคสมองเสื่อมแสดงว่าคนที่เป็นโรคอัลไซเมอร์เนี่ยก็คือต้องเป็นโรคสมองเสื่อมด้วยไหมคะ
0: ภาวะสมองเสื่อมเนี่ยมีหลายแบบค่ะจะเกิดขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปก็ได้หรือแบบรวดเร็วก็ได้ซึ่งมันก็จัดแบ่งเป็นภาวะที่รักษาได้และรักษาไม่ได้ซึ่งโรคอัลไซเมอร์เนี่ยจัดอยู่ในภาวะสมองเสื่อมที่ไม่สามารถรักษาได้ใช่เหมือนเป็นซับเซตกันค่ะ
2: แต่ถ้าเกิดว่าเป็นโรคสมองเสื่อมในภาวะแบบอื่นที่ไม่ใช่อัลไซเมอร์ก็อาจจะ
0: แสดงอาการออกคล้ายกันได้
2: คล้ายกันได้
0: ใช่
2: แล้วก็รักษาได้หรือรักษาไม่ได้เช่นเดียวกัน
0: ใช่ค่ะขึ้นอยู่กับสาเหตุของภาวะสมองเสื่อมนั้นๆถ้าเกิดจากโรคอัลไซเมอร์เนี่ยก็จะมีพยาธิสภาพแบบนึงแต่ว่าถ้าเกิดโรคแบบมีเนื้องอกในสมองหรือว่ามีเรื่องหลอดเลือดสมองก็จะแสดงอาการคล้ายกับอัลไซเมอร์แต่เราจะไม่ได้เรียกว่าอัลไซเมอร์เราจะเรียกว่าภาวะสมองเสื่อมจากสาเหตุนั้นๆใช่ค่ะ
2: งั้นมันเป็นสาเหตุอะไรบ้างคะที่ทำให้เกิดภาวะสมองเสื่
0: อมก็มาพูดที่ปัจจัยเสี่ยงก่อนนะคะว่าภาวะสมองเสื่อมเนี่ยมีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างโดยเฉพาะเรื่องอายุอันดับแรกเลยนะคะอายุที่เพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆเนี่ยจะเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์โดยเฉพาะมากกว่า65ปีนะคะหลังมันก็จะมีอาการที่เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณในทุกๆ5ปีโดยเฉพาะคนไข้ที่มีอายุมากกว่า80ปีเนี่ยจะมีเปอร์เซ็นต์ที่เกิดโรคอัลไซเมอร์สูง 20-30% เลยนะคะ อย่างที่สองคือเรื่องเพศค่ะโรคอัลไซเมอร์เนี่ยจะมีความจำเพาะเพศหญิงจะเกิดมากกว่าเพศชาย อย่างที่3คือเรื่องของพันธุกรรมค่ะ มันจะมีพันธุกรรมบางอย่างที่จำเพาะ ที่อาจจะส่งผลให้เกิดโรคอัลไซเมอร์โดยตรง นะคะอันหมอยกตัวอย่างเช่นโรคของหลอดเลือดสมองนะคะคนไข้บางคนมีโรคประจำตัวเป็นความดันโลหิตสูงมีเบาหวานหรือว่ามีเรื่องไขมันในเลือดสูงอันนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งอย่างที่สองเนี่ยก็คือเรื่องของสารเสพติดค่ะสูบบุหรี่แอลกอฮอล์หรือว่าสารกระตุ้นอื่นๆนะคะอันสุดท้ายเนี่ยก็คือเรื่องของโรคซึมเศร้าหรือโรคทางจิตเวชบางอย่างก็เป็นปัจจัยเสี่ยงเหมือนกันค่ะ
2: ฉะนั้นหมายถึงว่าอันนี้คือปัจจัยเสี่ยงของ
0: เฉพาะโรคอัลไซเมอร์อันนี้นะคะ
2: ค่ะแล้วถ้าไม่ใช่จะมันมีสาเหตุอะไรอีกไหมคะ
0: ถ้าโดยตรงของโรคอัลไซเมอร์เลยนะคะมีอะไรที่ชี้ชัดว่าโรคไซเมอร์เนี่ยเกิดจากอะไรแต่ก็มีการศึกษาในสมองคนที่เป็นโรคอัลไซเมอร์เนี่ยแล้วเขามาวิเคราะห์ชิ้นเนื้อเขาก็พบว่ามันมีโปรตีนชนิดหนึ่งที่สะสมในสมองโปรตีนนะเขาชื่อว่าเบต้าอะไมลอยด์นะคะโปรตีนอันนี้มันไม่ละลายน้ำเวลาที่มันไปสะสมในสมองส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะเกิดเรื่องของเซลล์สมองเนี่ยมันผิดปกติเสื่อมแล้วก็มี

0: รื่องของการทำงานของต่อมไทรอยด์ที่ผิดปกติไปก็เป็นภาวะสมองเสื่อมได้
1: ไหมครับ
0: โอเคภาวะสมองเสื่อมนะคะโดยมากเนี่ยคนขาคือความจำคือหลงลืมง่ายแล้วก็มีเรื่องของความจำมันสั้นลงนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วก็จะมีปัญหาในเรื่องของทักษะทางด้านชอบปัญญาอื่นๆที่บกพร่องไปด้วยค่ะหมอยกตัวอย่างเช่นเรื่องความสามารถทางด้านภาษาคนไข้อาจจะรู้สึกว่าคำพูดเนี่ยจำสลับกันนะคะแล้วก็มีเรื่องของการกะระยะแล้วก็เรื่องของสับสนซ้ายขวาเพราะฉะนั้นก็นำไปสู่เรื่องขับรถแล้วเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเพราะว่าจำทิศทางกะระยะผิดพลาดนะคะกระบวนการคิดวิเคราะห์แล้วก็วางแผนที่ซับซ้อนเนี่ยก็จะทำได้ยากงานที่เคยทำหน้าที่ซับซ้อนแบบเดิมๆแล้วก็ทำไม่ได้
1: คร
0: ับ
1: มีตัวอย่างไหมคุณหมอครับ
0: บางคนเนี่ยทำงานเป็นผู้บริหารต้องทำมัลติแทสกิ้งแล้วก็คิดวิเคราะห์คิดเลขเนี่ยค่ะก็ความสามารถตรงนั้นเนี่ยคนไข้จะรู้สึกว่าเขาทำไม่ได้เลย
1: มันคือหายไปเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่อยๆเป็นค่อยไปถ้าเป็นอัลไซเมอร์นะคะหรือว่าอีกอันนึงคือมีเรื่องปัญหาทางด้านความคิดอารมณ์แล้วก็พฤติกรร
1: ม
0: อารมณ์เนี่ยเป็นได้ทั้งสองแง่เลยคือหงุดหงิดฉุนเฉียวก้าวร้าวหรือเศร้าส้อยกังวลก็จะมีความคิดที่ผิดปกติไปเช่นมีความคิดหลงผิดหวั่นระแวงหรือมีการรับรู้ที่ผิดปกติไปเช่นหูแว่วแล้วก็ภาพหลอนค่ะโดยมากนะคะถ้าเป็นระยะต้นๆเนี่ยจะรู้สึกว่ากระบวนการคิดช้าลงแล้วก็บกพร่องในด้านต่างๆเนี่ยมันจะค่อยเป็นค่อยไปชีวิตด้วยตัวคนเดียวเนี่ยจะรู้สึกว่ามันยากมากเพราะงั้นเนี่ยจะต้องมีคนมาช่วยเหลือในเรื่องของชีวิตประจำวันแล้วค่ะสมองเสื่อมแล้วคนไข้จะไม่ค่อยตระหนักรู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยหลงลืมนะคะเพราะงั้นก็จะแตกต่างกับหลงลืมตามวัยทั่วไปคือคนไข้เขาจะไม่ได้ตระหนักรู้แล้วช่วยเหลือนะคะ
2: แล้วบางคนนะคะอาจจะไม่ได้เป็นขั้นหนักขนาดนั้นอาจจะเป็นแค่ว่าพูดไปแล้วแล้วก็ลืมแล้วก็พูดซ้ำ
0: อันนี้ก็ถ้าเป็นความจำระยะสั้นเบื้องต้นเนี่ยก็เป็นอาการหนึ่งเหมือนกันต้องประกอบไปด้วยหลายๆอาการเพราะงั้นต้องนำคนใกล้ชิดที่อยู่ด้วยรวมถึงตัวคนไข้เนี่ยมาซักประวัติประวัติเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะ
2: เริ่มเป็นโรคนี้อยู่ที่อายุเท่าไหร่คะ
0: 65 0.5 ถึง 1% แล้วค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยยิ่งอายุ70จะเรื่อย
2: อยากรู้ว่าคนที่เป็นภาวะสมองเสื่อมเนี่ยส่วนมากในประวัติภาวะอัลไซเมอร์ซะส่วนใหญ่เนี่ย
0: โรคอัลไซเมอร์เนี่ยเป็นหนึ่งในโรคที่จัดเป็นภาวะสมองเสื่อมอันดับหนึ่งเลยใช
2: ่15ปีขึ้นไป
0: ใช่ค่ะของภาวะสมองเสื่อมเลย
2: นี่เร็วกว่านั้น
0: นี่ค่ะแต่ว่าส่วนน้อยนะคะส่วนใหญ่ก็จะจำเพาะกับคนสูงอายุไว้เนี่ยส่วนใหญ่มักจะมีปัจจัยเสี่ยงคือเรื่องของพันธุกรรมถ้าซักประวัติย้อนไปเนี่ยก็อาจจะมีญาติสายตรงที่มีอาการคล้ายคลึงกันและเป็น
2: ว่าถ้าไม่อยากเป็นอัลไซเมอร์ในวัยที่แบบแก่ตัวไปเนา
0: ะ
2: บางคนบอกว่าคนอยู่คนเดียวเยอะ
0: ค่ะ
2: อ่านหนังสือหรือว่าแบบยังต้องทำงานอยู่ใช้สมองอยู่อันเนี้ยเขาบอกว่ามันเป็นวิธี
0: จริงค่ะจริงเพราะว่าหนึ่งเลยคือโรคอัลไซเมอร์เนี่ยเขาก็ทำการศึกษาไปแล้วว่าคนที่มีเรื่องของ inactive lifestyle ก็คือใช้ชีวิตแบบไม่ค่อยมี active เท่าไหร่เนี่ยก็อาจจะมีปัจจัยที่เกิดภาวะสมองเสื่อมศึกษาด้วยนะคะเขาก็ทำวิจัยการศึกษาว่าคนที่มีระดับการศึกษาที่สูงเนี่ยก็อาจจะเป็นปัจจัยปกป้องที่จะเป็น
2: ภาวะสมอง
0: ใช่เพราะว่าเราใช้ทักษะทางด้านความทักษะด้านชอบปัญญาเนี่ยหลายด้านก็ถ้าเกิดว่าเรามีการฝึกมันจะเป็นปัจจัยป้องกัน
2: มีวิธีอื่นไหมคะคุณหมอนอกจากใช้สมองอ่านหนังสือและอะไรอย่างเงี
1: ้
2: ย
0: ได้หมดเลยค่ะเพราะว่าทักษะทางด้านชอบปัญญามีหลายด้านหนึ่งคือการไปสังสรรค์กับกลุ่มเพื่อนนะคะพวกก็จะได้มีเรื่องทักษะทางด้านสังคมนะคะการทำงานเดเรกคือการอ่านหนังสือการทำสวนหรือว่าการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายก็ช่วยได้เช่นเดียวกันค่ะ
2: มันมีวิธีการรักษายังไงบ้างให้มันแบบหายหรือหายขาด
0: คือก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนว่าโรคอัลไซเมอร์เนี่ยเป็นกลุ่มภาวะสมองเสื่อมที่ปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่มีวิธีที่รักษาให้หายขาดแต่ว่าเราจะใช้วิธีการชะลอความจำเพื่อยังไงก็ตามคือเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับคนไข้นะคะซึ่งวิธีชะลอความจำเนี่ยก็จำยาค่ะ
2: อ๋อชะลอความจำแบบใช้ยาและไม่ใช้ยายังไงบ้างคะคุณหมอ
0: คือหนึ่งเลยเนี่ยของหมอก็จะแบ่งถ้าเป็นกลุ่มที่ใช้ด้วยยาเนี่ยหมอจะแบ่งเป็นสองประเภทก็คือYeah.

0: ที่ช่วยชะลอความจำคือโดยตรงเลยและสองคือยาที่ไปช่วยลดความรุนแรงของเรื่องของอารมณ์ความคิดแล้วก็พฤติกรรมนะถ้าเป็นยาที่เราใช้หลักๆจริงก็จะเป็นยาที่ชื่อเป็นกลุ่มที่ชื่อว่า acetylcholine esterase inhibitor นะคะคือยาตัวนี้มันจะไปบล็อกการทำงานเอนไซม์ที่ชื่อว่า acetylcholine transferase คือเอนไซม์ตัวนี้มันจะไปทำลายสารที่ชื่อว่า acetylcholine แบบที่หมอกล่าวข้างต้นว่าสารตรงนี้มีความสำคัญในวงจรเรื่องของความจำนะเพราะฉะนั้นยาตัวนี้เรามุ่งเน้นไปที่ช่วยชะลอความจำแล้วก็เพิ่มสมรรถภาพการทำงานของสมองแบบอ้อมๆนะคะแล้วก็อันที่สองคือยาที่คนไข้เนี่ยบางคนจะมีเรื่องหูแว่วภาพหลอนหรือว่าอารมณ์หงุดหงิดก้าวร้าวอันนี้คือเราจะใช้ยาจิตเวชนี่แหละค่ะคือยาต้านเศร้าแล้วก็ยาลดอาการหูแว่วภาพหลอนเนี่ยเข้าไปบรรเทาอาการแบบที่ไม่ใช่ยานะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะต้องใช้เรื่องของสหสาขาวิชาชีพนี่แหละค่ะที่เข้ามาช่วยเหลือนะคะอย่างที่หนึ่งคือมีการกระตุ้นเรื่องของความจำส่วนใหญ่จะผ่านกิจกรรมที่หลากหลายเลยค่ะบางคนเนี่ยอาจจะผ่านการเล่นเกมนะคะมีเล่นเกมคอสเปิร์ดเล่นเกมเขาวงกตหรือว่าบางคนเนี่ยฝึกเรื่องการคิดคำนวณในการฝึกให้เล่นไพ่ก็ยังได้นะคะอย่างที่สองเลยคือเรื่องของกายภาพนะคะคนไข้เนี่ยคนไข้โรคอัลไซเมอร์บางคนมีโรคประจำตัวแล้วก็มีความอ่อนแรงของกล้ามเนื้อแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นโปรแกรมกายภาพบำบัดแต่ละคนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องทำเพื่อไม่ให้คนไข้เนี่ยมีเรื่องของกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็หกล้มได้นะคะอย่างที่สามเลยคือกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้ง5เพราะคนไข้บางคนเนี่ยกะระยะไม่ค่อยดีนะคะเราอาจจะใช้เรื่องของดนตรีบำบัดมาช่วยก็ได้หรือว่าศิลปะบำบัดก็ได้นะคะจิตบำบัดสังคมนะคะเพราะว่าคนไข้เนี่ยบางคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องของอารมณ์พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมขาดความยับยั้งชั่งใจนะคะสมกับสถานการณ์นั้นๆเราอาจจะฝึกโซเชียลสกิลเทรนนิ่งแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็จะฝึกให้คนไข้เนี่ยทำกิจกรรมกลุ่มแล้วก็เน้นทำกิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัวนะคะเขาจะได้มีเรื่องของทักษะทางสังคมที่ยังคงสภาพอยู่ได้นะคะ
1: มีสิทธิ์หายขาดไหมคะ
0: โรคอัลไซเมอร์ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยมีแค่ทำได้แค่ชะลอเท่านั้นเองนะคะ
2: เราต้องแบบว่าเท่าไรผู้คือต้องดูแลทั้งผู้ป่วยคือผู้ป่วยแล้วคนรอบข้างก็ต้องที่ต้องดูแลด้วยเนาะ
0: ใช่ค่ะ
2: ความสำคัญ
1: สุดท้ายคุณหมอฝากอะไรถึงเกี่ยวกับโรคนี้เพราะว่าคนวัยยาวอีกคนหนึ่งก็ยังอยากเป็นในถึงแบบถึงวัยแล้วอยากจะป้องกันไว้ก่อนหรือว่าคนที่แบบว่าเป็นไปแล้วอยากจะชะลอฝากทิ้งท้ายนิดนึง
0: ได้ค่ะก็คือปัจจุบันนะคะโรคอัลไซเมอร์เนี่ยก็เป็นกลุ่มภาวะสมองเสื่อมที่พบได้อันดับหนึ่งในปัจจุบันแล้วก็มาพบมากในกลุ่มคนไข้ที่สูงอายุเยอะขึ้นนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยปัจจัยที่เราควบคุมได้เนี่ยมันก็ยังมีอยู่นะคะคือหนึ่งคือโรคประจำตัวเนี่ยค่ะก็คือรักษาให้อยู่ในระดับที่ปกติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความดันเบาหวานนะคะแล้วก็พยายามให้น้ำหนักเนี่ยไม่มากเกินไปค่ะสองคือหลีกเลี่ยงเรื่องของสารเสพติดทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์บุหรี่หรือว่าสารกระตุ้นกัญชานะคะก็คือพยายามหลีกเลี่ยงที่จะใช้เลยเครียดหรือว่ามีเรื่องโรคซึมเศร้าเนี่ยพยายามรักษาให้เร็วนะคะเพราะว่ามันก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นความเสี่ยงที่ทำให้เกิดเรื่องอัลไซเมอร์ได้เร็วค่ะโรคอัลไซเมอร์กับหลงลืมตามวัยเนี่ยไม่จำเป็นที่คนไข้สูงอายุทุกคนจะต้องเป็นโรคอัลไซเมอร์ไม่ต้องกังวลไปนะคะ
1: คุณผู้ชมได้ฟังอีกแล้วก็สบายใจนะคะสำหรับคนที่ยังไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์หรือโรคภาวะสมองเสื่อมด้วยเนี่ยยังไงก็ป้องกันไว้ก่อนก็พยายามใช้สมองอย่างที่คุณหมอบอกนะคะฝึกสกิลเรื่องของการอ่านหนังสือหรือว่าทำกิจกรรมร่วมกันกับคนในสังคมอันนี้ก็ช่วยได้นะคะส่วนใครที่เป็นไปแล้วนะคะก็สามารถชะลอได้อย่างที่คุณหมอบอกก็รีบไปรักษานะคะเพื่อที่จะชะลอแต่อาจจะไม่ได้หายขาดแต่อย่างน้อยชะลอไว้ก็ช่วยได้นะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณหมอมากนะคะ
0: ได้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ
3: หลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าโรคอัลไซเมอร์และสภาวะสมองเสื่อมเป็นโรคเดียวกันเนื่องจากอาการมีความคล้ายคลึงกันนั่นคือมีปัญหาเรื่องความทรงจำแต่ความจริงนั้นจุดที่ต่างกันคือผู้ป่วยสมองเสื่อมจะลืมวิธีการใช้ชีวิตประจำวันหรือลืมเรื่องง่ายๆเช่นวันเดือนปีชื่อสถานที่ผู้คนผู้ป่วยมักจะมีปัญหากับความทรงจำระยะสั้นมักจำเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่ได้แต่ผู้ป่วยทั้งสองโรคนี้มักจะมีปัญหาเรื่องการสื่อสารการใช้คำหรือภาษารวมทั้งมีปัญหากับวิธีการคิดและตัดสินใจไม่สามารถทำอะไรที่ซับซ้อนหรือเป็นขั้นตอนได้รวมถึงอาจจะมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมขาดความยับยั้งชั่งใจมีความก้าวร้าว

ซึมเศร้าวิตกกังวลหวาดระแวงและเหตุภาพหลอนทั้งนี้ผู้สูงอายุที่มีอาการหลงลืมก็ไม่ได้แปลว่ามีสภาวะสมองเสื่อมหรือเป็นโรคอัลไซเมอร์เสมอไปดังนั้นเพื่อให้แน่ใจก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพและหาทางวินิจฉัยจะดีที่สุด

0: เมนูสุขภาพ
1: อาหารคาวครับเป็นพะโล
0: ้
1: พะโล้แบบโบราณซึ่งเป็นพะโล้แบบเครื่องทอดซึ่งแบบแต่ละตำรับของแต่ละบ้านเนี่ยก็มีเขาเรียกอะไรมีวิธีการทำพะโล้ไม่เหมือนกันเอามาวันนี้นะครับก็คือเป็นพะโล้แบบเครื่องทอดก็คือไข่ทอดหมูทอดเต้าหู้ทอดทอดหมดทุกอย่างเลยครับ
0: โอ้โหแล้วทอดแล้วมันจะแบบว่าแต่มันก็อร่อยดี
1: มันก็อร่อยใช่ครับแต่ว่าทอดเนี่ยก็คือ เวลาเราทานสักแบบสมัยก่อนเวลาทอดแล้วเนี่ยไข่มันจะแบบมันจะไข่ลูกเขยม
0: ัน
1: จะย่นแล้วมันจะซึมซับน้ำพะโล้ได้ดีกว่า
0: อ๋อมันจะเหมือนแบบเข้าเนื้อกว่า
1: ใช่แต่พะโล้อันเนี้ยเราเรียกพะโล้ก็จริงแต่จริงเราไม่ได้ใส่เครื่องพะโล้เลย
0: อ๋อเหรอคะ
1: ครับ
0: อ้าวแล้วทำไมเราเรียกพะโล้ล่ะคะพี่ปอ
1: เราก็คือมันก็เอาล้อว่าเป็นพะโล้แต่เป็นพะโล้บนพะโล้แบบนี้ใช้แค่3เกลืออย่างเดียว
0: อ๋อแค่นั้นเลย
1: ใช่จะไม่ใส่พวกปุ๋ยกากอบเชย
0: ไม่ใส่
1: เลย
0: แบบที่พะโล้จริงๆเขาทำ
1: ใช่จะไม่มีกลิ่นเพราะบางทีอาจจะเรื่องของคนไม่ชอบด้วยพะโล้ตำรับนี้ก็เลยไม่ใส่เครื่องพะโล้
0: อ
1: ๋
0: อเหมาะสำหรับคนที่แบบไม่ได้ชอบแบบ
1: เครื่องเทศ
0: แบบนั้น
1: กินปุ๋ยกากกินอบเชยอย่างเงี้ยนะครับ
0: พระเอกของเราก็คือ3เกลือ
1: 3เกลือเพราะ3เกลือนี่ก็ถือว่าเป็นสมุนไพรอย่างดีเหมือนกันเป็นแบบสมุนไพรแบบเขาเรียกอะไรมีต้องมีติดครัวไว
0: ้
1: ทำได้ทั้งอาหารแบบว่าเขาเรียกอะไรทั้งแกงทั้ง
0: เราไข่เราก็จะไปทอดอีกทีคล้ายๆกับไข่ลูกเขย
1: ใช่ไข่ต้มเลยไปทอดอีกทีนึงครับ
0: ค่ะพี่ป๊อปเรามาเริ่มกันเลยไหมคะ
1: ได้ครับก็เครื่องปรุงนะครับก็จะมีสามเกลือพี่ปรุงด้วยมีซีอิ๊วหวานซ
0: ึ่
1: งเป็นเหมือนซีอิ๊วดำนะครับแต่งสีนิดนึงแล้วก็มีซีอิ๊วขาวซึ่งเป็นตัวเพิ่มรสที่สำคัญคือน้ำตาลพะโล้แบบโบราณเนี่ยนะครับก็ต้องมีหวานนำนิดนึงนะครับแล้วก็ไข่ต้มไข่ต้ม
0: กระด
1: ู
0: กหม
1: ูหรือเนื้อหมูก็ได้แล้วก็เต้าหู
0: ้
1: สามตัวนี้เราต้องมาทอด
0: เราไปทอดหมดเลย
1: ใช่ครับเดี๋ยวเรามาทอดกัน
0: ได้ค่ะแต่ว่าการที่เราจะทอดนะคะพี่ป๊อปเราจะต้องแบบบางคนนะบอกว่าสุขภาพดีเราจะต้องไม่ทานของทอด
1: ครับ
0: แล้ว
1: กลัวอ้วนไขมันเยอะ
0: ถูกค่ะแล้วคุณหมอก็เตือนว่าแบบพยายามเลี่ยงของทอด
1: ครับ
0: เราจะโอเคเหรอคะพี่ป๊อป
1: ก็คืออาหารเนี่ยนะครับเขาจะแบบเขาเรียกว่ามีสมุนไพรมาแก้กันเป็นของทอดแต่เราก็มีสามเกลือ
0: สามเกลือมีอยู่
1: คือสรรพคุณเนี่ยช่วยขับไขมันออกจากร่างกายเงี้ยนะครับแล้วเราก็แบบไม่ได้แบบของทอดเป็นแบบทอดอยู่เขาเรียกทอดอย่างเดียว
0: ค่ะเราไม่ได้แบบว่าทอดแช่นานขนาดนั้นไม่ได้อมน้ำมันขนาดนั้นและอีกอย่างนึงก็คือเราก็อยากกินของทอดบ้าง
1: ใช่เพราะมันจะเจริญอาหารนะเนาะ
0: ค่ะแล้วก็เลยมีแก้นิดนึง
1: แก้นิดนึงแล้วคือเมนูนี้เป็นเมนูน้ำก
0: ็
1: คือเป็นแบบเป็นแกงเป็นพะโล
0: ้
1: ก็มีน้ำก็เป็นเจือจางนะครับ
0: งั้นเดี๋ยวเรา
1: เริ่มกัน
0: ทอดกันเลยค่ะ
1: ครับติดไฟก่อนนะครับมันครับนะครับใส่ไม่หมดเลยครับ
0: ใส่เลยนะคะ
1: ครับเดี๋ยวรอให้ไฟแบบร้อนนิดนึงนี่แล้วเดี๋ยวเราทอดไข่ก
0: ่
1: อนมันจะมีลำดับของมันก็คือเราทอดไข่ก่อนเต้าหู้และหมูตาม
0: อ๋อโอเคค่ะ
1: เพราะว่าเราไปทอดหมูก่อนมันก็จะน้ำมันต
0: ั
1: วเลือดตัวอะไรก็จะออกมันก็ทำให้ไข่เนี่ยเราสี

0: นี่ครับ
1: ได้แล้วค่ะ
0: ได้แล้วครับไข่เนี่ยพอเราทอดพอให้แบบว่าเขาเรียกเหมือนไข่ลูกเขยข้างนอกแบบเหลือง
1: ๆ
0: แบบเขาเรียกเหลืองทองๆนะครับเนี่ยเราได้ละโอเค
1: ทานมากเลย
0: ต่อไปก็เป็นทอดเต้าหู้นะครับเต้าหู้เทลงไปเลย

0: ีเหลืองสวยมาก
1: เต้าหู้เสร็จแล้วครับเต้าหู้ทอดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราทอดหมูต่อเลยครับอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับสำหรับการทอด
0: เพื่อของอร่อยเราก็ต้องยอมนิดนึง
1: ใช่ยอมนิดนึงแต่ว่าเราก็เขาเรียกอะไรถ้าเกิดไม่ทอดเนี่ยมันจะแบบไม่หอมไม่เข้าเนื้อเน
0: าะก็เป็นสูตรของเขานะคะ
1: ใช่ครับสำหรับหมูนะครับหมูทอดทอดหมูสักนิดนึงใส่หมดเลยเดี๋ยวทอดหมูสักแป๊บหนึ่งรอให้หมูแบบว่ากรอบเข้าเนื้อ
0: ได้ค่ะ
1: นี่เราตักเห็นไหมครับทอดเสร็จแล้
0: ว
1: หมูทอดเสร็จแล้วเราก็น้ำมันเนี่ยก็จะทิ้งไว้ในกระทะนิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะไว้
0: มาทอดด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเอาไปทอดก็คือเอาไปผัดเร
0: ีย
1: กผัดให้หอมนะน้ำมันหอมระเหยได้ออกมาจากกระเทียมพริกไทยรากผักชีอะครับเดี๋ยวเราใส่ทุกอย่างลงไปเลยพร้อมน้ำคราวนี้เราก็ปรุงรสกันโอเคครับเอาสับเกลือมาเลยครับ
0: สับเกลือนะคะนี่เราเหมือนลงไปผัด
1: ลงไปผัดเหมือนเราผัดกับเขาเรียกนะผัดเหมือนกับหมู
0: หอมเลยค่ะ
1: หอมเลยครับ
0: ทะโลโบราณสามเกลือ
1: ใช่ครับ
0: หมู
1: เห็นไหมมันก็มีกลิ่นหอมหอม
0: อันนี้อาจจะต้องแบบเมนูนี้อาจจะต้องใช้เวลาทำนิดนึง
1: ใช่ครับนิดนึงแบบว่าเราต้องเตรียมของแบบที่จะต้องทำต้องทอด
0: มีขั้นตอนแล้วก็อร่อย
1: เดี๋ยวเอาหมูใส่กลับเข้าไปนะครับนี่นะครับเนี่ยเดี๋ยวน้ำมันของหมูเนี่ยก็จะออกมา
0: ะ
1: นะครับแต่เราก็ไม่ได้ใส่น้ำมันที่ทอดไปด้วยนะครับที่ทอดเราก็เอาไปเก็บเลย
0: หอมเลยค่ะ
1: หอมเลยใช่ไหมครับเต้าหู้เลยครับ
0: ใส่รวมไปเลยเหรอคะ
1: ใส่รวมเห็นไหมง่ายมากตามด้วยไข่ครับไข่แล้วก็น้ำครับ
0: ค่ะ
1: คราวนี้เราก็เคี่ยวยาวๆปรุงรสในขั้นหนึ่งก่อนแล้วเราค่อยเติมเพราะว่าเดี๋ยวพวกเครื่องปรุงต่างเนี่ยมันจะซึมเข้าไปตัวในของหมูของไข่ของเต้าหู
0: ้
1: รสมันก็จะจืดลงจืดลงเดี๋ยวเราค่อยมาเติมนะครับเดี๋ยวต้องเคี่ยวไปเรื่อยๆให้เข้าเนื้อเอาซีอิ๊วขาว
0: ซีอิ๊วขาว
1: ใส่หมดเลยครับซีอิ๊วขาวนะครับ
0: แล้วก็
1: ซีอิ๊วอันนี้เขาเรียกซีอิ๊วหวานซีอิ๊วดำเนี่ยครับแต่เขาจะดำมาก
0: เนื้ออาจจะแบบว่าพอสีซีอิ๊วลงไปก็เลยจะใครเขาก็เลยเรียกเมนูนี้ว่าพะโล้
1: พะโล้ใช่
0: โบราณ
1: แล้วก็
0: น้ำตาล
1: น้ำตาลเราใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวมันจะช่วยในเรื่องของหวานแบบหวานนวลๆและเคี่ยวไปเรื่อยเราใส่หมดเลยครับเขาก็จะออกหวานนำเดี๋ยวต้องชิมเพราะว่ามันจะเคี่ยวไปเรื่อย
0: ๆ
1: ถ้าเกิดว่าน้ำงวดเราก็เติมน้ำ
0: เติมอีก
1: ได้อีกเดี๋ยวเรารอจนเคี่ยวเสร็จ
0: ได้ครับ
1: เสร็จแล้วครับน้องตันนี่เคี่ยวแบบหลายชั่วโมงเลยนะครับมันก็จะได้แบบตัวน้ำของไอ้น้ำตัวพะโล้โบราณเนี่ยก็ซึมเข้าไปในตัวของหมูของเต้าหู้ของไข่นะครับเดี๋ยวเรามาตักเสิร์ฟกันแต่น้องตันจะชิมไหมครับ
0: ตันกำลังจะบอกพี่ปอมค่ะว่าตันไม่เคยทานพะโล้โบราณเลย
1: แบบที่ไม่มีกลิ่น
0: ตันจะขอชิมค่ะใช่ค่ะ

0: ิมดู
1: ดูเลยค่ะคุณผู้ชม
0: ดูมีกลิ่นพริกไทยไหม
1: อุ๊ยพอชิมปุ๊บมันคือพะโล้อะค่ะพี่ป๊อก
0: มันเหมือน
1: แกงพะโล้ที่เราเคยกินแต่ว่าเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรน้ำมันจะไม่มีเครื่องเทศแบบพะโล้ที่เราเคยกินอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะกลิ่นของอบเชยนะครับแต่ว่าก็ยังคงความแบบเอาเรื่องอารมณ์ความเป็นพะโล้แบบโบราณ
1: ประมาณนั้นเลย
0: แล้วก็มีกลิ่นของพริกไทยสามเกลือขึ้นมาแล้วมันก็จะซึมอยู่ในหมูกระดูกหมูในเต้าหู้แล้วก็ไข่ด้วย
1: ป๊อกขาเมื่อกี้ชิมแต่น้ำชิมทั้งเต้าหู้ทั้งไข่ข้าวนี่คืออร่อยเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับโอ้โหมันจะแบบเขาเรียกแล้วเจริญอาหารเลยนะเดี๋ยวพี่ตัก
1: เดี๋ย
0: วน้องต
1: ัก
0: ไปทานไปทานกับข้าวได้เลยนะครับเขาเรียกกลิ่นของไอ้ตัวสามเกลือเนี่ยมันขึ้นมาเลยใช่ไหมครับ
1: ขึ้นตีขึ้นจมูก
0: ตีขึ้นจมูกเลยเนาะ
1: โล่เขาถึงได้เรียกว่าพะโล้โบราณตอนแรกแต่เราคิดว่าเอ๊ะมันไม่มีเครื่องเทศพะโล้แล้วมันจะเหมือนไห
0: ม
1: ปรากฏว่ารสชาติอารมณ์นี่คือใช่เลย
0: อารมณ์ที่ใช่เลย
1: ใช่ค่ะใคร
0: ได้
1: ใครที่ไม่ชอบแบบเครื่องเทศอย่างที่ป๊อปบอกเนาะของพะโล้ที่เราทานก็เหมือนอารมณ์เราทานพะโล้เหมือนกัน
0: เดี๋ยวพี่จะแบบผ่าไข่ไว้ให้ผ
1: ่
0: าแบบผ่าครึ่ง
1: ได้เลยค่ะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวพี่ป๊อปจะผ่าไข่เพื่อให้ตานทานง่ายขึ้น
0: ครับ
1: นี่ใครจะแบบว่าเป็นลูกไปเลยก็ได้แต่ว่าเราแบบเพื่อความทานง่ายเราก็ผ่าครึ่งหน่อยเลย
0: ครับได้เลย
1: นี่ทานง่ายเลยแบบนี
0: ้ทานง่ายมาก
1: ค่ะ
0: แล้วก็เดี๋ยวโรยผักนิดนึง
1: ได้ค่ะ
0: เป็นผักชีหรือผักพื้นชายก็ได้นะครับ
1: โอ้โหครั้งแรกเลยที่ได้ทานพะโล้โบราณเสร็จแล้วพี่ป๊อป
0: เสร็จแล้วครับน้องตาลเดี๋ยวไปทานข้าวได้เลย
1: ได้
0: เป็นพะโล้แบบโบราณที่แบบไม่มีเครื่อง
1: ทอดแต่ว่าเราแก้ด้วยสามเกลือ
0: ใช่ครับใครก็บอกว่าดูเครื่องทอดหมดเลยมันมีสามเกลือเป็นตัวช่วย
1: ช่วยให้ขับไขมันออกจากร่างกาย
0: ใช่ครับแล้วทำแบบว่าเขาเรียกว่าเจือจานด้วยครับเดี๋ยวไปลองทำกันเพราะว่าท่านผู้ชมคงอยากทานกับพวกเราแล้ว
1: ใช่ค่ะอย่าลืมไปทำกันนะคะพะโล้โบราณค่ะ

0: ผู้ชมเคยรู้สึกโกรธไม่มากก็น้อยไหมคะความโกรธถ้าเกิดขึ้นบ่อยๆจนสะสมนั้นก็อาจจะเสียสุขภาพจิตรวมถึงส่งผลต่อสุขภาพกายด้วยนะคะโซนสุขภาพใจในวันนี้ค่ะจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับภูเขาแห่งความโกรธและวิธีการจัดการและรับมือกับความโกรธค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากดร.จอมขวัญเลื่องลือรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทรัพยากรมนุษย์และสังคมกรรมการกลางสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทยค่ะและตอนนี้เราอยู่กับพี่ขวัญแล้วนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่ขวัญจะมาพูดเรื่องของความโกรธที่เป็นเหมือนแบบว่าภูเขาแข็งเนาะคำนี้คืออะไรคะพี่ขวัญ
1: ภูเขาแห่งความโกรธ
0: ใช่
1: ไหมคะโอเคค่ะลองดูนะคะขอเชิญชวนว่าเราลองทำอย่างนี้ดูเน
2: า
1: ะค่ะอย่างนี้นะคะอันนี้เราเรียกว่าพรมใต้เนี่ยเรียกว่าพรม
2: ครับ
1: ทุกครั้งสมมติว่าเราเจอคนคนหนึ่งต่อว่าเราเราจะรู้สึกยังไง
2: โอ้ไม่สบายใจ
1: เอาไม่สบายใจเอาใส่เข้าไปใต้พรมค่ะรู้สึกอะไรอีก
0: รู้สึกแบบว่าคิดมาก
1: คิดมากรู้สึกค่ะรู้สึก
0: อ๋อรู้สึกใช่ไหม
1: รู้สึกกังวล
2: กังวล
1: ใส่เข้าไปใต้พรมเนี่ยค่ะใต้พรมเนี้ยค่ะมันจะเป็นฐานของสิ่งที่เราเก็บกับเก็บความรู้สึกไว
0: ้
1: เกรงใจขี้สงสารหรือวิตกกังวลหรือมีความแบบสั่นคลอนมีความกลัว อยู่ในนี
2: ้
1: มันคือความรู้สึกก่อนเนา
0: ะ
1: เราต้องแยกก่อนว่าความโกรธคืออารมณ์

0: ในความโกรธนั้นจะมีภายใต้พรมเนี่ยมันเป็นเรื่องของความรู้สึกนะคะหนึ่งโกรธอ่ะท่านไหนจะยกตัวอย่างว่าเคยโกรธอะไรที่มันแบบหรือยกตัวอย่างเพื่อนก็ได้หรือถ้าเราเคยเห็นก็ได้ที่แบบเรารับไม่ได้เลยอ่ะเราโกรธมากอาจจะแบบไม่คบกันก็ได้นะ
1: เราจะเจอแต่บนท้องถนนนะ
0: ค่ะ
1: ก็มันมีตัวอย่างครับพี่ขวัญนะครับคือผมขับรถมาอยู่บนถนนนะครับแล้วคือเราจะเข้าเลนอยู่แล้วเนี่ยก็มีรถคันนึงคือเราต่อแถวของเราอยู่ดีๆเนี่ยมาปาดหน้าเราอะครับเนี่ยโกรธมากเลยครับ
0: ค่ะเกิดอารมณ์โกรธใช่ไหมคะโกรธปุ๊บในความรู้สึกของเรามันเกิดอะไรขึ้น
1: เราก็มีความรู้สึกว่าอยากจะบีบแตะไล่เขาในความรู้สึกตอนนั้นน้องคือแบบว่าเหมือนแบบอารมณ์มันขึ้น
0: ร้อน
1: อารมณ์
0: ร้อนความรู้สึกคืออะไรคะ
1: ความรู้สึกคือเหมือนแบบ
2: ไม่ได้ดังใจ
1: ไม่ได้ดังใจจะรีบไปแล้วมันไม่ได้ดังใจ
0: รู้สึกว่ามันไม่ได้ดังใจรู้สึกอะไรคะ
1: เหมือนไม่พอใจ
0: ไม่พอใจรู้สึกอะไรคะ
1: หงุดหงิด
0: หงุดหงิดเนาะค่อยๆเข้าไปค่ะ
1: ก็ตอนนั้นรู้สึกคือแบบว่าเหมือนใจเต้นแบบเริ่มสั่น
0: ออกอาการ
2: ผิดหวังไหม
1: ผิดหวัง
2: ที่เขาแบบทำผิดกฎ
0: รู้สึกผิดหวังด้วยแล้วรู้สึกอะไรคะ
1: แล้วก็ในความรู้สึกนะฮะคือร้อนหงุดหงิดที่บอกเดี๋ยวที่บอกร้อนหงุดหงิดเหมือนโรคออกหู
0: อย่างหนึ่งที่ขวัญได้ยินหนึ่งประโยคมันไม่แฟร์แสดงว่ามันไม่ยุติธรรมความรู้สึกลึกๆของคุณคือคุณไม่ได้รับความยุติธรรมหรือเปล่าคะ
1: ใช่เพราะเราต่อแถวเขาถูกต้อง
0: ถูกไหมคะแล้วแถมยังที่เห็นกักเสียสละ
1: ใช่
0: เนาะแล้วความรู้สึกเหล่านี้มันส่งผลให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่พอใจที่มันเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้น
1: อ
0: ันนี้รู้สึกยังไง
1: ตอนนี้รู้สึกยังไงตอนนี้ไม่มีความรู้สึกตอนนั้นแล้วแต่ว่าจดจำ
0: ในจดจำถ้าเราเจออีกรถที่ปาดหน้าเราอีกความรู้สึกไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นนะคะแต่เท่ากับคุณต้องเสียสละโดยถูกบังคับ
1: ถูกบังคับให้เสียสละ
0: และเห็นเป็นยังไงบ้างคะ
2: มันก็คือถ้าสมมติว่ามีเหตุการณ์ซ้ำเกิดขึ้นอีกเราจะยิ่งโกรธเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเหมือนเราเจอเหตุการณ์เนี้ยซ้ำอีกแล้ว
0: แต่อย่างนึงคุณไม่พูดเสียสละนะ
1: ค
2: ่
1: ะ
0: คุณเป็นคนที่มีน้ำใจโดยที่ไม่ได้ตั้งใจด้วยนะ
2: ค่ะ
1: ดูที่พูดแล้วทำให้ดูดีเลยนะ
0: เนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่บางครั้งมันมีเราจะมองว่ามันเป็นเชิงลบแต่จริงๆมันมีเชิงบวกในนั้นนะในความรู้สึกถูกไหมฮะความยุติธรร
2: ม
0: แต่ฉันเสียสละนะเราไม่ได้ตั้งใจเสียสละน
2: ะ
0: แล้วคนที่ปาดเข้ามาบางทีเขาก็จะรู้สึกว่าแบบมันเกรงใจมากเลยอ
2: ่
0: ะแต่บางทีมันไม่ได้ฉันรีบจริงๆฉันสุ่มเข้าผิดเลนเขาต้องโค้งแบบหนักมากสมมตินะแต่อย่างนึงคุณรู้ได้ไงว่าเขา
2: หรือว่าพยักหน้าหยุดภายในฟิล์มดำๆ
0: ใช่แบบขอบคุณเนี่ยเราไม่เห็นไง
2: ฟิล์มอาจจะดำมาก
1: โอ้พอพี่ขวัญพูดอย่างนี้นะนึกถึงแบบนี้เขาอาจจะปวดท้องนะ
2: ใช่
0: เงี้ยค่ะพอเห็นภาวะเหล่านี้แล้วความโกรธของเราเป็นยังไงบ้างคะ
1: ความโกรธของเราเบาลงแบบว่าผ่อนคลายเลยนะครับพอได้ฟังแล้ว
2: ก็ยังค่ะมันคือเหมือนเราไปรู้จักมองอีกมุมหนึ่ง
0: บางทีการที่จะเข้าไปในภูเขาในใจเราค่ะส่วนที่บนสุดเนี่ยเราจะเรียกว่าพฤติกรรมที่เราเห็นจะสังเกตว่าเราไม่ได้รู้จักคำศัพท์เยอะเกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกหรืออารมณ
2: ์
0: เพราะฉะนั้นเราจะติดอยู่ข้างบนจะสังเกตว่าเวลาคุณปอพูดจะพูดถึงจะพฤติกรรมสุดยอดคือแบบมันหัวร้อนมันออกทางร่างกายใจมันสั่นอย่างเงี้ยบางทีคุณอาจจะรู้สึกโดนหักหน้าด้วยก็ได
1: ้
0: รู้สึกแบบหลากหลายอย่างที่บางทีเราไม่รู้ว่ามันคือความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอลงไปอีกหน่อยมันจะเป็นเรื่องของความรู้สึกละแต่ความรู้สึกส่วนใหญ่เราจะรู้อยู่ 2-3 ตัวรู้สึกแย่รู้สึกดีรู้สึกเสียใจรู้สึกโกรธรู้สึกแบบไม่โอเ
2: คอ
0: ย่างเงี้ยค่ะแต่ความรู้สึกดีก็ดีใจมีความสุขมันจะรู้สึกอยู่แค่นี
1: ้
0: จริงๆความรู้สึกอ่ะมันซ้อนทับความรู้สึกหลากหลายความรู้สึกเข้าไปอีกจากเหตุการณ์แค่เหตุการณ์เดียวนะคะแต่ความรู้สึกมันมีเยอะมากมันยังส่งไปถึงความคาดหวังกันลึกๆเข้าไปอีกอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนี้ไม่ต้องลึกมาก

0: เอาแค่ความรู้สึกก่อนก็พอนะคะ
1: ความรู้สึกมันมีหลายรูปแบบแต่ว่าเราต้องจับให้ความรู้สึกว่าให้จับให้ถูกมันคือความรู้สึกแบบไหน
2: ก็คือเหมือนกับว่าถ้าเราโกรธครั้งหนึ่งที่เราโกรธนี่แหละมันมีหลายความรู้สึกที่อยากรู้เนาะเราแค่รู้สึกว่าก็โกรธอ่ะแต่ข้างในนี่คือเต็มเลย
0: ใช่
2: เหมือนภูเขาแห่งความโกรธคือซ่อนอยู่ข้างใน
0: ใช่
2: ที่นี่
0: ความรู้สึกซ่อนอยู่ข้างใน
2: ซ่อนอยู่ข้างในเต็มทีนี้พอพี่ขวัญพูดแบบนี้แล้วอ่ะรู้จักกับความโกรธของตัวเองยังไงเพื่อให้จัดการให้ภูเขาของน้ำแข็งเราแบบไม่ระเบิดไปมากกว่านี้เมื่อมันเกิดพฤติกรรมแบบนี้แบบบ่อยๆเข้าคนปาดหน้าปาดอีกแล้วปาดอีกแล้ว
1: มัน
2: ก
1: ็สะสม
0: สังเกตไหมคะว่าทุกครั้งที่เราแคร์คนอื่นมากเกินไปเราจะเก็บทุกความรู้สึกใส่เข้าไปใต้ผมของเราหรือใต้ภูเขาของเราไว้เนาะบางทีเราแคร์คนรักเราก็เลือกที่จะไม่พูดหรือเลือกจะเก็บความน้อยใจความเสียใจความมันเป็นคนไม่สำคัญความรู้สึกต่างๆยัดเข้าไปค่ะแล้วพอเจอเหตุการณ์อะไรบางทีนิดหน่อยเองนะเพื่อนพูดผิดหูนิดนึงอ่ะมันมาเลยนะทั้งที่แบบเพื่อนบอกอะไรอ่ะปกติพูดก็ไม่เห็นเป็นไรอยู่ดีอยู่นี่บ้าอะไรเข้าอย่างเงี้ยเคยเป็นไหมคะเพราะฉะนั้นมันล้นละมันเตรียมที่จะล้นพอล้นระเบิดปุ๊บเนี่ยใครก็ตามพูดผิดหูนิดนึงมันจะหงุดหงิดมันจะรู้สึกแบบอะไรนั่นหนาเนี่ยรำคาญอะไรกันนักกันหนาชีวิตนี้ฉันต้องแบบตามใจใครมากมันใหญ่โตมากนะ
2: ไม่ไหว
0: เพราะว่ามันอัดมานานเหลือเกิน
1: อ
0: ย่างเงี้ยค่ะฟังหูฟังตาอย่างเงี้ยแค่อ้าปากก็อุ้ยอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้ทำอะไร
1: เรา
0: ก
1: ็จะแบบ
0: เก่งโดยที่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเราจะทำความรู้จักตัวเองเนาะเราต้องรู้ก่อนว่าเราโกรธหนึ่งเรารู้สึกอะไรจริงๆอย่างเช่นเมื่อกี้ป่านั่นจริงเราไม่รับคือมันต้องมองไปด้วยว่าที่บ้านเราอาจจะสอนเรื่องความยุติธรรมมอบลูกขับรถเนี่ยอย่าไปปาดหน้าคนอื่นนะเราต้องมีมารยาททางสังคมเนาะเราก็รู้สึกว่าเราทำตามกฎแต่คุณมีสิทธิ์อะไรมาทำนอกเหนือกฎอันนี้หนึ่งอันที่สองโกรธใครมาไม่รู้ทุกครั้งเขาปาดหน้าไม่คิดอะไรแต่วันนี้มีอารมณ์เป็นพิเศษอย่างเงี้ยค่ะเราต้องดูว่าอารมณ์หรือสิ่งที่เราเก็บสะสมมาในความรู้สึกเนี่ยมันมาจากเหตุการณ์อะไรก่อนเคยไหมคะทะเลาะกับแฟนแต่ไปลงกับเพื่อนทะเลาะกับคนที่ทำงานมาลงกับแฟนโกรธที่บ้านคนใกล้ชิดเราค่ะจะพูดว่าถามหรือยังว่าอยากรองรับอารมณ์หรือความรู้สึกหรือเปล่าอย่างเงี้ยถ้าถามว่าเธอเครียดมากหรือเปล่าฉันเครียดอะไรแต่นานี่คือแบบอีกนิดคือจะกินหัวละอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็ไปลงกับสัตว์เลี้ยง
0: นะอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องกลับมาก่อนมีท่านไหนมีโกรธอะไรไหมคะเดี๋ยวลองลงไปด้วยการดูลองฝึกดูว่าเป็นยังไงบ้าง
2: โกรธอะไรอย่างของพี่ป๊อปหลานก็เป็นมาปาด
0: เอาลองโกรธ
2: เอาโกรธแบบอื่น
0: คนรักละกันง่ายๆความสัมพันธ์ละกัน
1: ความสัมพันธ์กับคนรักก็เสียโกรธเรื่องอะไรเรื่องอะไรแบบชวนไปเดินช้อปปิ้งกันอะไรนี้นะครับแล้วแบบว่าก็เลือกร้านอาหารแล้วกันเลือกแบบว่าบางทีเราอยากทานอาหารอีสานอะไรเงี้ยบางทีอยากทานอาหารฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีโกรธกันละคือหาประเด็นโกรธกันคือแบบ
2: น้อยใจ
1: น้อยใจแบบว่าฉันอยากจะกินแบบ
0: เอาง่ายๆก็คือว่าคุณป๊อปหรือแฟนที่โกรธ
1: เราส่วนมากจะเป็นที่ผมโกรธครับ
0: เพราะเขาไม่เคยเห็นคุณเป็นคนสำคัญหรือเปล่าความรู้สึกเราลองดูนะ
1: คะ
0: ถ้าขวัญลองถามดูถ้าไม่ใช่บอกไม่ใช่นะหรือรู้สึกอย่างอื่นก็บอกขวัญนะคะรู้สึกว่าเขาไม่ให้การยอมรับในสิ่งที่เราเสนอความใจเราบ้างบางทีเรารู้สึกน้อยใจรู้สึกว่าทุกครั้งเธอเลือกตลอดเลยรู้สึกอะไรอีกคะลองคนเข้าไป
1: ดูเหมือนไม่ให้ความสำคัญใช่ไหมครับความรู้สึกก็เหมือนกับบางทีแบบไม่ให้แบบไม่อยากให้เราแสดงความคิดเห็นอะไรอย่างเงี้ยแบบบังคับคอนโทรลต่างๆเป็นไหมครับ
0: รู้สึกว่าเขาไม่เห็นตัวตนของคุณเนาะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเธอต้อง1 2 3 4 5อย่างเงี้ยค่ะอย่างที่บอกก็คือบางครั้งเขาไม่ยอมรับความคิดเห็นเราเราก็รู้สึกว่าแบบเราคบฉันทำไมบางทีทำไมฉันต้องตามเธอตลอดฉันเหนื่อยนะ

0: บางทีมันรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเบื่อด้วยบางทีเซ็งทุกครั้งเลยทำไมฉันต้องยอมตลอดแล้วบางครั้งก็รู้สึกผิดด้วยเพราะไปเถียงเขาเยอะความรู้สึกมันตีกันนะคะพอตีกันเสร็จปุ๊บเราก็รู้สึกว่าบางทีโกรธตัวเองนะไม่ใช่โกรธเขานะโกรธแบบทำไมพี่เถียงไปเออทำไมแบบนี้สุดท้ายมาได้ฝรั่งก็ฝรั่ง
1: ไม่ถูกใจทีอะไรเงี้ย
0: อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลับมาแบบเก็บไว
2: ้
0: ครั้งต่อไปพอเขาแค่พูดเรื่องอะไรไม่รู้ธรรมดานะเป็นวักเป็นเวรเลยคราวนี้แบบขึ้นมาแบบทำไมทุกครั้งไม่เคยฟังเลยเขาบอกอะไรอ่ะแค่แบบถามว่าจะซื้อแอปบางแอปอย่างเงี้ยถูกไป5 บาท
2: ค่ะ
0: หาเรื่องอยู่แล้วไงโวยเลยคราวนี้ทำไมไม่ซื้ออีกอันมันถูกกว่าตั้ง5 บาทนี่มันแบบเขาอะไรห่างงงเธออาการขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยแต่อย่าลืมว่าคุณสะสมความรู้สึกมันมานานแล้วฉันไม่ได้เป็นที่รักอ่ะจริงๆเธอรักฉันหรือเปล่าฉันรู้สึกว่าเธอไม่เห็นความสำคัญเก็บไว้เยอะเพราะฉะนั้นพออย่างเงี้ยมันตั้งแง่มาแล้วค่ะเป็นภูเขามาแล้วนะพอกระทบนิดนึงปึ้งปึ้งอย่างเงี้ยค่ะ
1: มันก็เลยระเบิดขึ้นมา
2: ใช่ มันเหมือนบอกว่าพอเรื่องอื่นก็พาไปกระทบไปอีกเรื่องนึง
0: ได
2: ้ในความสัมพันธ
0: ์ใช
2: ่ทีนี้พอคนบอกว่าอุ๊ยฉันเป็นเลยอ่ะฟังพี่ขวัญปุ๊บอุ๊ยใช่เลยเป็นแบบนี้แหละมันจะเริ่มที่มาแก้ที่ตัวเองแก้ยังไงดีคะบางคนอาจจะบอกว่าให้ระงับความโกรธไม่ใช่พระนะที่จะมาบอกว่าไม่โกรธเลยอะไรเงี้ยไม่ได้ทีนี้พอโกรธแล้วเราจะต้องทำยังไงกับตัวเองคะอ
0: ย่างที่บอกนะคะเราไปแล้วเราต้องบอกตัวเองว่าเราต้องกล้าหาญที่จะบอกความรู้สึกเขาเนาะบอกไปอย่างเช่นการที่เธอไม่ให้ฉันกินอ่ะฉันพูดอะไรอย่างได้ไห
2: ม
0: การที่เธอไม่เมื่อไหร่เธอกินอาหารฝรั่งฉันก็อยากกินส้มตำปลาร้าอย่างเงี้ยเออฉันน้อยใจนะพูดปุ๊บเขาจะพูดเลยต่อตัดค่ะคือถือว่าเราได้บอกอารมณ์ความรู้สึกเราไปแล้ว
1: ครับแล้วเราก็ไปกินอาหารฝรั่งกับเขาใช่ไหมครับ
0: อย่างน้อยบอกไปกินรอบหน้าเขาก็จะแบบอย่างน้อยเขาถ้าสมมติว่า
1: แฟน
0: ค
1: ุ
0: ณป๊อปบอกคุณป๊อปจะรู้สึกไงเขาบอกว่าน้อยใจทุกครั้งคุณตัดสินใจแทนเขาตลอดเลยแต่เขาก็แบบแค่พูดแค่นั้นน่ะ
1: ค
0: ุณจะรู้สึกอะไรคุณจะทำยังไงต่อหรือช่างแกฉันก็จะตัดสินใจเองอย่างนี้หรือคุณจะรู้สึกว่าแบบหรือเราทำกับแฟนเรามากเกินไป
1: บังคับมากเกินไป
0: อย่างนี้ค่ะมันอาจจะไม่แบบทันทีทันใดที่เขาจะรู้คิดหรือรู้สึกแบบนั้นนะอย่างน้อยคออย่างเดียวค่ะไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงนะยังฟังว่าเรารู้สึกยังไงเราเจ็บปวดยังไงหรือเราน้อยใจยังไงอย่างนี้ค่ะ
1: ขอแสดงไปก่อน
0: ขอบอกอย่างนี้ค่ะพอบอกปุ๊บอย่างแรกเราไม่เก็บละเราโล่งฉันโยนให้เธอต่ออะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นคุณโบตารู้สึกว่าแบบทำไมฉันต้องเก็บไว้คนเดียวอ่ะมาร่วมแบ่งปันหน่อยสิ
2: แบ่ง
0: หน่อย
2: แบ่งฉันไปหน่อย
0: ตัวนี้แบบน้อยใจจนแบบจนสั่นหมดแล้วว่าทำยังไงดีอย่างเงี้ยคนเรานั่งฟังเนาะถ้าเป็นเพื่อนก็อุ้ยฉันทำกับเธอขนาดนี้เหรออุ้ยตูทำไงดีอะแกยังไงมาอย่างเงี้ยถ้าคนที่แคร์เราอะเขาจะนิ่งแล้วฟังถึงแม้เขาจะไม่พูดอะไรก็ตามแต่เขาจะเห็นว่าอุ้ยเราเป็นต้นเหตุให้คนรักเราเป็นแบบนี้หรอหรือพ่อแม่ก็ตามที่บางครั้งลูกบอกความรู้สึกพ่อแม่
2: ค
0: ่ะพ่อแม่อาจจะบ่นโวยวายนะแต่อย่างน้อยเขาได้ฟังแล้วคุณจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของพวกเขา
2: ก็จะทุเลาลง
0: ความโกรธมันจะแปรเปลี่ยนเป็นสิ่งที่เราพยายามที่จะเราเรียกว่ามันจะมีความหวังมากขึ้นว่าเราจะได้อย่างน้อยให้เขาฟังเขารับรู้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่ไม่รู้นะเรามีความหวังว่าสักวันความสัมพันธ์เราจะเกิดการดีขึ้น
2: ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เปลี่ยนก็ตามสมมติ
0: ไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยคุณจะสังเกตว่าความรู้สึกของคุณนะมันจะบาปไปที่มันลึกขึ้นนะเราต้องไปดูว่าความต้องการของเราคืออะไรมันจะมีวิธีการฝึกพูดเรื่อง i message อีกทีนึงอย่างเงี้ยฉันรู้สึกอย่างนี้เมื่อเห็นอย่างนี้แล้วฉันอยากได้แบบนี้แบบพูดทิ้งขว้างแต่ไม่ใช่ว่าแบบเพราะเธอไงเธอทำให้ฉันเป็นแบบนี้ไงอะไรเงี้ยโบตานโยนความผิดอะไร
2: เต็มๆเลย
0: ฉันไปทำอะไรให้เธอเครียดแต่บอกว่าโบตานนี่ฉันพูดหน่อยได้ไหมวันนี้ฉันรู้สึกเครียด

0: เครียดมากเลยฉันกดดันฉันเห็นสีหน้าเธอเครียดเธอเป็นอะไรหรือเปล่าคุณที่แบบหน้าฉันเครียดเหรอไม่ฉันเครียดใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีการพูดแบบนี้มันเป็นการที่พูดเข้าไปถึงโลกภายในของเราจะเห็นว่าพอเราคุยสื่อสารกับโลกภายในที่คนบอกว่าให้คุยกับตัวเองเยอะๆค่ะไม่ใช่ไปนั่งบนเสาไฟฟ้านั่งข้างเสาไฟฟ้าเรื่องคุยกับตัวเองนี่ไม่ได้นะคือเราต้องคุยกับโลกภายในนี่แหละว่าจริงเรารู้สึกยังไงเราเป็นยังไงถามเข้าไปต่อยว่าจริงๆเราคาดหวังอะไรหรอเราถึงรู้สึกแบบนี้เราคาดหวังให้เขาเห็นใจเราใช่ไหมเราคาดหวังให้เขาใส่ใจเรามากกว่านี้แต่ความคาดหวังนั้นมันทำให้เรากดดันเราเครียด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นเปลี่ยนเป็นรับรู้ดีไหมรับรู้ว่าโอเคทางคือยังไงถ้าเราไม่เริ่มให้เขาก่อนไม่มีทางที่เขาจะให้เราก่อนก็ต้องเริ่มจากตัวเองเนี่ยค่ะ
2: สงสารไปก่อนเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้ในเคสแบบพี่ขวัญอาจจะพูดได้อย่างเช่นคนในครอบครัวคู่รักคุยได้เราสามารถบอกได้ว่าเฮ้ยเรารู้สึกแบบนี้นะเธอทำแบบนี้แต่ในเคสที่เป็นความสัมพันธ์ที่ใหม่ลูกน้องเราโกรธเจ้านายแต่เฮ้ยเราพูดไม่ได้นะเรารู้ว่าเจ้านายเราโกรธอย่างเงี้ยเราไม่สามารถที่จะบอกความรู้สึกของเรากับเจ้านายได้อาจจะมีผลกระทบในเรื่องอื่นๆทีนี้เราจะต้องมาจัดการกับตัวเองไงกับความโกรธที่มันเกิดขึ้นกับเจ้านายหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์อื่นๆที่ไม่สามารถพูดได้จริงๆเพราะไม่ได้สนิทพอไม่ได้เป็นคนในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ย
0: บางทีการที่เราบอกความรู้สึกมันเป็นการเชื่อมที่เร็วที่สุดการเชื่อมความรู้สึกจริงๆคนที่พูดยากที่สุดคือคนรักกับครอบครัวนะฮะถ้าเจ้านายเรายังไปพูดได้ว่าแบบเจ้านายคะ
1: ติดตรงงานนะคะ
0: เราไม่ได้บอกเราไม่ได้เป็นอยู่แมสเซจที่จะไปบอกว่าเนี่ยเจ้านายเธอแบบว่าท็อกซิกนะอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณเข้าไปบอกว่า
2: เป็นไอแมสเซจ
0: เราสามารถบอกได้ว่างานที่ทำเนี่ยค่ะเจ้านายมองจริงๆกับเขาว่าหนูแบบกลัวว่าแบบจะทำได้ไม่ดี
1: ค่ะ
0: เจ้านายคุณจะมองไหมว่าอุ้ยไม่มีศักยภาพหรือแบบฉันมองแล้วว่าเธอทำได้
1: ค่ะ
0: แต่เธอต้องเพิ่ม1 2 3 4 5เจ้านายทุกคนนะคะถ้าคุณเป็นเจ้านายเนา
1: ะ
0: ถ้าลูกน้องเดินเข้ามาแล้วเปิดใจคุยกับเราจริงๆคุณจะฟังหรือคุณจะต่อว่าเขา
1: เราจะฟัง
0: แต่สิ่งที่เรากลัวที่จะตกงานเพราะเราคิดแทนเขาไปแล
1: ้
0: วว่าเขาต้องเป็นแบบนี้แน
1: ่
0: เลยเขาไปปุ๊บไล่ออกมาจากห้องแน่เลยอย่างเงี้ยอย่าคิดแทนคนอื่นถ้าเราไม่ได้เดินเข้าไปพูดอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่จะเห็นก็คือส่วนใหญ่เราบอกว่าให้พยายามคิดอะไรเชิงบวกแต่จริงๆต้องเป็นความรู้สึกเชิงบวกนะคะคุณจะเห็นว่ายังขวัญฟังขวัญชื่นชมคุณนะว่าคุณ
1: อ
0: ะพอคุยไปคุณเริ่มมีทั้งเสียสละมีน้ำใจและเห็นอกเห็นใจเขานะอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นบวกที่ขึ้นมาเลยเมื่อคุณจะเห็นว่าเราไม่ได้รับความยุติธรรมแต่เราสามารถให้สิ่งเหล่านี้คนอื่นได
1: ้
0: อันนี้มันงดงามมากเราเรียกว่าการใส่เมล็ดพันธุ์ที่สวยงามเข้าไปในตัวเราอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่บอกก็คือว่าอย่างคุณโบตันถามว่าเราจะจัดการอะไรกับตัวเองเราก็ไปดูว่าเมล็ดพันธุ์เราอ่ะมันมีอะไรดีๆบ้าง
2: ได้แล้วก็ยกตัวอย่างได้เห็นชัดเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะให้พี่ขวัญบอกสรุปนิดนึงสำหรับเรื่องของความโกรธเนาะบางคนก็อยากจะไม่มีใครอยากโกรธเนาะแล้วก็ไม่มีใครอยากเห็นตัวเองเป็นแบบเป็นยักษ์
2: เราไม่อยากจะมีแบบภูเขาแข็งอยู่ในตัวเรา
0: ใช่ใช่ใช่ให้ถ้าไม่อยากโกรธถ้าเราเริ่มรู้สึกเราต้องและเริ่มทำความรู้จักมันแล้วก็เริ่มปล่อยมันออกไปการปล่อยออกไปไม่ใช่การโวยวายนะแต่เราต้องเอาความรู้สึกนี้ไปบอกคนอื่นๆด้วยว่าเรารู้สึกอย่างไรนะคะ